นี้ค่ะสำหรับกระดาษนะคะที่เด็กๆฉีกเรียบร้อยแล้วเด็กๆเอาไว้ตรงไหนคะใส่ไว้ที่ตะกร้านั่นเองค่ะแต่ว่าส่วนนี้เด็กๆไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็ใส่คืนให้คุณครูได้เลยเพื่อนๆจะได้หยิบใช้ต่อได้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะนำกระดาษที่คุณครูพัดฉีกแล้วนะคะมาทากาวเลยค่ะคุณครูนะคะก็จะใช้ไม้ทากาวค่ะในการทากาวเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาที่เราทากาวกาวของเราเป็นยังไงคะกาวของเราไหลออกมานะคะหรือว่าหยดออกมาจากไม้ทากาวค่ะเรานะคะก็จะต้องปาดค่ะที่บริเวณปากของภาชนะแบบนี้เลยปาดแบบนี้เลยค่ะเมื่อไม่มีกาวนะคะไหลออกมาจากไม้ทากาวแล้วค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถทาลงบนกระดาษได้ค่ะเด็กๆสามารถทาให้ทั่วได้เลยแต่ว่าไม่ต้องทาในปริมาณที่เยอะเกินไปนะคะไม่งั้นเดี๋ยวกระดาษของเด็กๆก็จะเปียกนั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วคุณครูพันก็จะติดลงไปบนกระดาษค่ะแบบนี้เลยเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะฉีกกระดาษเพิ่มเติมค่ะคุณครูพัดขอเปลี่ยนสีนะคะสีนี้คือสีอะไรลูกสีเหลืองถูกต้องเลยคุณครูนะคะก็จะทำเหมือนเดิมเลยค่อยๆฉีกกระดาษเข้าหาตัวค่ะโดยมือหนึ่งข้างของเด็กๆนะคะดึงเข้าหาตัวเองแบบนี้ค่ะกระดาษของเด็กๆก็จะขาดออกจากกันเห็นไหมคะแบบนี้เลยขาดจากกันแบบนี้แล้วใส่ลงไปในไหนคะในตะกร้าถูกต้องเลยค่ะคุณพัดฉีกต่อนะเห็นไหมคะคุณครูจะฉีกกระดาษนะคะด้วยการขยับมือเบาๆค่ะขยับมือเบาๆเห็นไหมคะแบบนี้เลยใส่ลงไปในตะกร้าตอนนี้คุณครูพัดนะคะก็ฉีกกระดาษนะคะเป็นเส้นนั่นเองค่ะค่อยๆฉีกเลยดึงมือเข้าหาตัวเองแบบนี้นะคะค่อยๆฉีกเลยค่ะค่อยๆขยับมือหรือว่านิ้วมือของเด็กๆเข้าหาตัวเองแบบนี้เลยสำหรับส่วนที่เหลือที่เด็กๆนะคะไม่ใช้แล้วเอาไว้ในไหนคะใส่คืนให้คุณครูนะคะแบบนี้เลยคุณครูจะทากาวค่ะในกระดาษที่คุณครูฉีกมาแล้วนั่นเองอย่าลืมนะคะเวลาใช้กาวต้องปาดกาวให้เรียบร้อยด้วยปาดแบบนี้ได้ค่ะแล้วก็ทาลงไปบนกระดาษที่เราฉีกไว้เรียบค่ะคุณครูก็จะติดลงไปเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคุณครูจะทำเป็นอะไรค่ะโอ้มีเด็กๆบอกว่าคล้ายกับสไลเดอร์เลยเอจะใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ

เรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆผลงานของคุณครูพัฒน์ค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะถือให้เด็กๆได้สังเกตกันค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะนี่นะคะก็คือหมึกเหมือนที่เด็กๆบอกเลยค่ะหมึกนะคะใช่เป็นตัวใหญ่หรือว่าตัวเล็กคะตัวใหญ่เลยใช่ไหมคะเด็กๆนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานของเด็กๆนะคะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้เลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจนะคะอย่างน้อยกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมถูกต้องเลยค่ะหรือว่าเด็กๆคนไหนนะคะจะทำครบทั้ง3กิจกรรมเลยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆค่ะก็จะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆได้ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าวันนี้คุณครูพัฒน์เปิดมุมอะไรให้เด็กๆบ้างคะมุมหนังสือมุมอะไรอีกคะมุมบทบาทสมมติแล้วก็มุมบล็อกถูกต้องเลยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะเปิดมุมให้กับเด็กๆทั้งหมด3มุมเลยเด็กๆนะคะก็สามารถเข้าเล่นมุมประสบการณ์ต่างๆได้ค่ะแต่เมื่อเด็กๆนะคะได้ยินสัญญาณหมดเวลาจากคุณครูเด็กๆก็อย่าลืมนะคะช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะและสิ่งสำคัญเลยค่ะเด็กๆนะคะอย่าลืมแบ่งปันของเล่นให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์ค่ะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปปฏิบัติกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันค่ะเมื่อเด็กๆปฏิบัติกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัฒน์ค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่เมื่อเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่เสร็จแล้วจะต้องทำยังไงคะมาเข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆสนใจนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วมาเข้าแถวได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะเด็กก็เข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆสนใจเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นกับหลังหันเลยค่ะเดินไปหยิบอุปกรณ์เลยค่ะคนเก่ง

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆของคุณครูพัทค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัทค่ะก็มีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆนะคะมาให้เด็กๆได้ดูกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ผลงานแรกกันเลยนะคะนี่เลยค่ะเป็นผลงานของใครเอ่ยลองดูที่สัญลักษณ์สิคะผลงานใครลูกของน้องบาสน้องบาสเดินออกมาได้เลยครับด้านนี้เลยลูกถือผลงานของตนเองให้เพื่อนๆดูหน่อยน้องบาสน้องบาสปั้นดินน้ำมันเป็นอะไรลูก
1: เป็นงู
0: เป็นงูมีงูกี่ตัวครับ
1: 2ตัว
0: 2ตัวยอดเยี่ยมเลยครับแล้วงูของน้องบาสกำลังทำอะไรอยู่ลูก
1: เลื้อย
0: กำลังเลื้อยน่ารักมากเลยครับปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะนี่นะคะก็คือผลงานนะคะในกิจกรรมปั้นนั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะคุณครูพัทค่ะยังมีผลงานอีกหนึ่งผลงานมาฝากเด็กๆด้วยค่ะนี่เลยค่ะผลงานของใครคะของน้องไม้เชิญเลยค่ะนี่นะคะเป็นผลงานในกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนนั่นเองค่ะน้องไม้วาดภาพอะไรคะ
1: คนเดินออกไปเล่น
0: คนกำลังออกไปเล่นที่ไหนคะ
1: ที่สวนสัตว
0: ์ที่สวนสัตว์ยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องไม้นะคะบอกว่าคนกำลังออกไปเล่นที่สวนสัตว์นั่นเองค่ะปรบมือให้น้องไม้หน่อยค่ะเดี๋ยวฝากผลงานไว้ที่คุณครูนะคะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างผลงานนะคะที่เด็กๆค่ะได้ทำในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนั่นเองค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนมากเลยค่ะที่มีความตั้งใจนะคะในการทำกิจกรรมค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินสัญญาณหมดเวลาเด็กๆก็ช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างถูกต้องเลยค่ะสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะได้ไปล้างมือกันค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมสุดท้ายของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเดี๋ยวในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีเกมการศึกษาใหม่นะคะมาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักกันค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมกันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆทำท่าทางตามคุณครูพัดนะคะกำมือแบมือกำมือแบมือกำมือแบมือ

0: Bè bè cầm cầm cầm cầm bè bè bè cầm cầm cầm bè.
1: Hãy để được ở mưa vào ngay bên tạc hả? ยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆเด็กๆค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆนะคะมาเรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับเกมภาพตัดต่ออาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปเรียนรู้กันค่ะว่าเกมภาพตัดต่อที่คุณครูนำมาฝากนะคะจะเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลองสังเกตนี่ก่อนเลยค่ะนี่นะคะก็คือเกมภาพตัดต่อของคุณครูค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำชิ้นส่วนของเกมการศึกษานะคะไปกระจายก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะตอนนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็กระจายชิ้นส่วนของเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่าคุณครูพัดนะคะก็จะมีภาพที่สมบูรณ์มาให้เด็กๆได้สังเกตด้วยค่ะเด็กๆนะคะเวลาเล่นค่ะก็สามารถสังเกตจากภาพที่สมบูรณ์ได้เลยนะคะว่าเป็นภาพอย่างไรนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆอยากให้คุณครูพัดเริ่มเล่นเกมภาพตัดต่อจากภาพไหนดีคะ

0: ภาพอะไรนะคะภาพอะไรนะคะภาพกุ้งเหรอคะอ๋อจากภาพกุ้งเอ๊กุ้งอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวคุณพัดหาก่อนอันนี้หรือเปล่าคะภาพกุ้งที่เด็กตามหาอันนี้หรือเปล่าคะใช่คุณครูพัดก็จะนำไปวางเลยค่ะคุณครูพัดนำมาวางตรงนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเหมือนกับภาพด้านบนเลยแล้วเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่ามีส่วนไหนที่ขาดหายไปเด็กๆอาจจะสังเกตจากสีหรือว่าจากรูปร่างต่างๆก็ได้ค่ะอะไรขาดหายไปคะโอ้เด็กๆบอกว่าหางกุ้งขาดหายไปค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศด้วยใช่ไหมคะไหนเด็กๆลองช่วยครูพัดหาซิว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนคะอันนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าคะ
1: ใช
0: ่ใช่เอ๋คุณครูพัดจะนำมาวางค่ะวางตรงนี้ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: ถูกไหมคะไม่ถูกคุณครูพัดนำมาวางตรงนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องนี่นะคะก็คือการสาธิตนะคะเกมภาพตัดต่ออาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถนำชิ้นส่วนของเกมการศึกษาที่เหลือนะคะไปเล่นให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ได้เลยค่ะแต่ว่าเมื่อเด็กๆนะคะเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำยังไงคะก่อนเก็บต้องทำอะไรลูกต้องยกมือให้คุณครูเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องก่อนนะคะถ้าคุณครูตรวจสอบความถูกต้องของเด็กๆเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเก็บเกมการศึกษาเข้าที่ได้แล้วเด็กๆนะคะก็มาหยิบเกมการศึกษานะคะชุดใหม่ที่มุมเกมการศึกษาได้เลยเดี๋ยวคุณครูผัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเล่นเกมการศึกษาค่ะสำหรับเด็กๆปลายทางนะคะเด็กๆค่ะก็สามารถเล่นเกมการศึกษาได้นะคะแต่ว่าคุณครูพัดนะคะก็อยากจะฝากคุณครูปลายทางนะคะเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องนะคะหรือว่าแนะนำการเล่นให้กับเด็กๆด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมเกมการศึกษาของเรานะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปทำกิจกรรมกันนะคะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วเดี๋ยวเด็กๆของคุณครูพัดนะคะเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วก็นั่งให้เรียบร้อยได้เลยค่ะ

0: กระจายภาพไว้ก่อนเลยค่ะเด็กใช้โทรทัศน์กระจายได้นะแล้วเด็กลองมองสิคะว่าเราจะเริ่มที่ภาพไหนดีคะ
1: ภาพอันนี้
0: เอาภาพกุ้งก่อนใช่ไหมคะอ่ะมาวางได้เลยค่ะวางไว้ตรงไหนนะให้เหมือนกับภาพด้านบนเลยช่วยกันอ่ะถูกต้องเลยค่ะแล้วยังไงต่อลูกถูกต้องไหมคะเหมือนกันไหมลูก
1: เหมือนเลย
0: แล้วลองมองสิคะมีอะไรที่ขาดหายไปวางไว้ตรงไหนลองวางสิครับลองวางดูก่อนถูกหรือเปล่าแม่ดูสิสีเขียวขาดหายไปแล้วอันนี้ถูกต้องหรือเปล่าอันไหนหยิบอันนี้ออกก่อนยังไม่ถูกเราช่วยกันหาอีกนิดนึงถูกต้องไหมคะแบ่งกันเลยวางได้เลยครับบางบ้านถูกต้องแล้วลูกถ้าตอบได้จะติดลองดูค่ะอันนี้คือลูกอะไรคะหรือจับตาที่เปรี้ยวๆคืออะไรคะมะนาวไหนลองหาสิคะไหนน้องกีต้าร์ลองวางให้เครื่องช่วยดูได้ค่ะไหนดูซิมะนาวที่ขาดหายไปอยู่ตรงไหนนะเห็นไหมภาพนี้จะมีอะไรอยู่คะมีต้นหอมอยู่ด้วยไหนลองดูซิเดี๋ยวเราเอาออกก่อนค่ะไหนลองวางสิคะถูกต้องไหมคะถูกต้องเดี๋ยวครูช่วยขยับนะคะถูกต้องเลยเหมือนกับภาพที่สมบูรณ์

เอาเกมการศึกษามาวางเล่นบนหนูได้ลูกให้เพื่อนๆช่วยกันดูด้วยค่ะน้องออโต้ครับเอาเกมการศึกษามาวางหน้าบนหนูให้เพื่อนช่วยกันดูด้วยครับเอ้าตรงนี้เองภาพต่อไปค่ะหมุนหลังคาให้อยู่ด้านบนเลยถูกต้องเลยภาพต่อไปค่ะบ้านหลังสีส้มอยู่ที่ใครคะไหนดูสิถูกต้องครับวางต่อเลยลูกน้องเดมี่วางได้เลยค่ะไหนคะหลังสีอะไรเอามาวางฝั่งนี้ลูกน้องเดมี่เอามาวางชิดติดกันแล้วขยับขึ้นมาด้านบนนิดนึง

0: อบค่ะ
1: สีเหลืองสีอะไรคะ
2: สีเหลือง
1: สีเขียวสีอะไรคะ
2: สีเหล
1: ื
2: อง
1: สีอะไรคะอันนี้ล่ะสีเทาถูกต้องเลยถูกต้องค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองค่ะ

ด็กๆลองดู2ภาพที่เหลือค่ะน้องขนมหวานวางไว้ก่อนเลย2ภาพที่เหลือมีภาพไหนสูงกว่ากันลูกเอามาวางนี่เลยค่ะไหนลองดูก่อนลองเทียบกันดูก่อนค่ะน้องออโต้วางไว้ก่อนครับ2ภาพนี้ภาพไหนสูงกว่ากันคะภาพของน้องออโต้ใช่ไหมเอ่ยมาวางได้เลยมาวางตรงนี้ลูกเก่งมากเลยค่ะแล้วก็ของน้องขนมหวานเห็นไหมคะเราเรียนจากสูงไปใช่เรียนจากสูงไปตามนั่นเองยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆคะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาของเด็กๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้เด็กๆนะคะเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าค่ะแล้วลุกจากที่นั่งนะคะเด็กๆอย่าลืมเก็บเก้าอี้เข้าที่ด้วยนะคะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้เกมการศึกษาใหม่ของเรานะคะนั่นก็คือเกมภาพตัดต่ออาหารดีมีประโยชน์ค่ะและเด็กๆนะคะหลายๆกลุ่มเลยค่ะก็ได้ทบทวนนะคะเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆเคยเรียนรู้มาแล้วค่ะคุณครูพัดนะคะก็สังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆค่ะสามารถเล่นเกมการศึกษานะคะได้อย่างถูกต้องเลยค่ะโดยมีคุณครูนะคะคอยให้คำแนะนำนั่นเองค่ะเด็กๆคะในวันนี้นะคะเด็กๆคะได้ทำกิจกรรมกับคุณครูพัดนะคะทั้งหมด5กิจกรรมเลยคุณครูพัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆมากเลยค่ะที่มีความตั้งใจนะคะในการทำกิจกรรมค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาร้องเพลงนะคะหมดเวลาเพื่อบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางด้วยเด็กๆพร้อมไหมคะเดี๋ยวเรามาบ๊ายบายเพื่อนๆแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางกันนะคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3วันนี้หมดเวลาบ๊ายบายนะเธอคิดถึง

เด็กๆค่ะบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอน

คลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

Wow!

Oh, whoa, whoa.

Mm-hmm.

อีกแล้วนะครับเห็นกันไหมครับว่าความซนของเปเป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไป

จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีแรปโบ
1: สวัสดี
2: อ้าวเป็นอะไรไปหรือจ้าแรปโบทำไมทำท่าเซ็งๆอย่างนั้นล่ะทำไมเหรอจ๊ะอาหารที่กินอยู่มันเป็นยังไงเหรอจ้าแรปโบ
1: จืดครับ
2: อ๋อที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองแล้วแรปโบอยากได้รสชาติแบบไหนล่ะจ๊ะ
1: เค็มครับ
2: ถ้าอย่างนั้นฟาฟาช่วยแรปโบหน่อยดีไหมจ๊ะ
0: เอ๊ะ
2: ฟาฟาช่วยไปหาเครื่องปรุงที่มีรสเค็มมาให้แรปโบหน่อยได้ไหม
0: อ
2: ๋
0: อได้ครับ
2: นั่นไงจ๊ะขวดเครื่องปรุงไหนมีอะไรบ้างนะเกลือน้ำตาลพริก
0: รสเค็ม
2: มีตั้ง3ขวดแบบนี้แล้วฟาฟารู้ไหมจ๊ะว่าขวดไหนเป็นรสเค็ม
0: ไม่รู้ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีนะแน่ใจนะฟาฟา

0: าทางจะไม่ใช่แล้วล่ะฟาฟาดูสิแรปโบ้เขาเผ็ดใหญ่เลยอ่ะแสดงว่าพริกน่ะมีรสเผ็ด
1: พริกเผ็ด
0: สงสัยฟาฟาต้องไปเอามาให้แรปโบ้ใหม่แล้วล่ะมั้งเอาละจ้าฟาฟาคราวนี้เอาขวดไหนดีนะ

แน่ใจแล้วเหรอจ๊ะฟาฟานี่มันน้ำตาลนะ

0: หวานครับ
1: สงสัยจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาน้ำตาลมีรสหวานนะจ๊ะ
2: น้ำตาลหวาน
1: ใช่แล้วล่ะเหลืออีกแค่ขวดเดียวแล้วนะงั้นเราลองมาดูขวดสุดท้ายกันเถอะนาแรปโป้ลองเชื่อฟาฟาเขาอีกครั้งหนึ่งนะเป็นไงจ้าแรปโป้รสชาติดีขึ้นไหมใช่รสที่ต้องการหรือเปล่าร
0: สเค็มครับ
1: ใช่แล้วจ้าฟาฟาเกลือน่ะมีรสเค็มนะฟาฟาน่ะเลือกถูกแล้วจ้า
2: เย้ฮ่าฮ่า
0: ขอบใจนะฟาฟา
1: ในที่สุดฟาฟาก็

0: สามารถหาเครื่องปรุงที่แรปโบ้ต้องการมาได้แล้วจำไว้ให้ดีนะจ๊ะฟาฟาเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
1: ครับเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
0: ถูกต้องแล้วจ้าอ้อคุณหนูๆก็อย่าลืมเหมือนกันนะจ๊ะว่าเกลือเค็มพริกเผ็ดแล้วก็น้ำตาลหวานจ้ะจะได้เอาไปปรุงอาหารให้รสชาติถูกใจนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
1: บ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำสามดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนเพื่อนกันพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
2: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
3: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
2: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
1: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
2: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

Oh! Ah!

Oh.

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อเลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลเออนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: พิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่ล่ะคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
0: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะ
2: ฮะฮะ
3: ฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
4: พ่อ
3: เอ้ยมา
1: พ่อครับดูนี่สิครับ
3: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
1: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: อ้าวนี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
0: ากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ผู้สร้างทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเรามาพบกันค่ะในกิจกรรมแรกของเราค่ะกิจกรรมอะไรคะมีใครจำได้บ้างเอ่ยกิจกรรมอะไรคะโอ้ถูกต้องเลยค่ะน้องอองฟองกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาค่ะและเหตุการณ์นั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะคุณครูพัชนะคะจะชวนเด็กๆมาร้องเพลงนั่นเองเพลงอะไรคะเพลงสวัสดีถูกต้องเลยเด็กๆช่วยคุณครูพัชร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางได้ไหมคะได้ค่ะน่ารักมากเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีกันค่ะสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยค่ะให้เด็กๆนะคะเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวในวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะของตนเองนั่นเองเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าเรานะคะจะมีวิธีการดูแลสุขภาพของเราหรือว่าดูแลตนเองอย่างไรเด็กๆอยากรู้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะยกตัวอย่างการดูแลสุขภาพของคุณครูพัชค่ะคุณครูพัชนะคะก็จะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองเด็กๆบอกคุณครูได้ใช่ไหมคะว่าอาหารอะไรบ้างที่มีประโยชน์หรือว่าอาหารอะไรที่เด็กๆควรรับประทานเด็กๆ

เรียนรู้มาแล้วคุณครูพัดเชื่อว่านะคะเด็กๆจะต้องจําได้แน่ๆเลยค่ะว่ามีอาหารอะไรบ้างที่ควรรับประทานนะคะคุณครูพัดค่ะก็จะทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอด้วยเพราะว่าการที่เด็กๆนะคะนอนพักผ่อนเพียงพอก็จะทําให้

0: เกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็การดูแลตนเองค่ะใครดีนะชีหมอกหมอกชีหมอกหมอกชีน้องคนไหนถึงจะเหมาะชีน้องอองฟองค่ะมาด้านนี้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยืนตัวตรงเลยค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องอองฟองค่ะ
0: น้องอองฟองขาน้องอองฟองมีวิธีการดูแลตนเองหรือว่าสุขภาพของน้องอองฟองยังไงคะ
1: กินแครอท
0: กินแครอทหรือว่ารับประทานแครอทใช่ไหมคะแครอทที่น้องอองฟองเคยรับประทานมีสีอะไรคะ
1: ส้ม
0: สีส้มแล้วอร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: นอกจากแครอทที่น้องอองฟองเคยรับประทานแล้วมีอะไรที่น้องอองฟองเคยรับประทานอีกลูก
1: นมค่ะ
0: นมอร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: นมที่น้องอองฟองรับประทานเป็นรสอะไรลูก
1: รสอร่อย
0: รสอร่อยใช่ไหมคะหรือว่าเป็นรสเดียวกับที่ดื่มที่โรงเรียนไหมคะรสเดียวกับที่ดื่มที่โรงเรียนใช่ไหมคะที่โรงเรียนของเราดื่มนมรสจืดนั่นเองแสดงว่าน้องอองฟองก็ดื่มนมรสจืดได้แล้วก็รับประทานแครอทด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องอองฟองหน่อยค่ะน้องอองฟองนะคะบอกว่าวิธีการดูแลสุขภาพของน้องอองฟองหรือว่าวิธีการดูแลตนเองนะคะนั่นก็คือการรับประทานแครอทนอกจากนั้นยังดื่มอะไรด้วยคะดื่มนมและเป็นนมรสอะไรนะ
2: นมรสอร
0: ่
2: อย
0: รสจืดลูกแต่ว่าเวลาที่เด็กๆรับประทานหรือว่าเวลาที่เด็กๆดื่มเด็กๆอาจจะรู้สึกว่าอร่อยใช่ไหมคะแต่ว่านมที่เด็กๆดื่มเวลาอยู่ที่โรงเรียนคือนมรสจืดนะคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเอามือไว้บนตักค่ะไหนใครออกมายกมือค่ะน้องกวินครับน้องกวินหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
4: ชื่อน้องกวินครับ
0: น้องกวินครับน้องกวินมีวิธีการดูแลสุขภาพหรือว่าดูแลตนเองอย่างไรลูก
4: กินเปรี้ยวกินนมเปรี้ยว
0: อะไรนะครับ
4: กินนมเปรี้ยว
0: อ๋อดื่มนมเปรี้ยวใช่ไหมครับเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าเราเนี่ยดื่มนมเปรี้ยวเพื่ออะไรลูกเวลาที่เด็กๆดื่มนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวนะคะจะช่วยในการขับถ่ายนั่นเองน้องกวินบอกว่าน้องกวินจะดื่มนมเปรี้ยวใช่ไหมคะ
5: ใช
0: ่แล้วเวลาที่ดื่มนมเปรี้ยวแล้วต้องทำยังไงด้วยคะเวลาดื่มนมเสร็จแล้วต้องทำยังไง
4: ต้องใส่แก้ว
0: อ๋อดื่มนมเปรี้ยวใส่แก้วใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วดื่มนมเสร็จแล้วต้องแปรงฟันด้วยไหมครับ
4: ไม่ต้อง
0: ต้องแปรงฟันด้วยไหมครับ
5: ไม่ต้อง
0: เวลาที่เด็กๆนะคะดื่มนมนะคะเด็กๆค่ะก็ควรที่จะดื่มน้ำตามหรือว่าแปรงฟันให้สะอาดด้วยใช่ไหมครับ
5: ใช่
0: ปรบมือให้น้องกวินด้วยครับเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาที่เด็กๆนะคะดื่มนมค่ะไม่ว่าจะเป็นนมรสจืดหรือว่านมเปรี้ยวเหมือนที่น้องกวินบอกนะคะเราจะต้องดื่มน้ำหรือว่าแปรงฟันให้สะอาดด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะน้องกีตาร์ค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะยืนตัวตรงเลยชื่อน้องอะไรคะ
6: ชื่อน้องกีตาร
0: ์น้องกีตาร์ค่ะ
6: กีตาร์ชอบกินนมจืด
0: อ๋อกีตาร์บอกว่าน้องกีตาร์ชอบดื่มนมรสจืดใช่ไหมคะดื่มตอนไหนบ้างคะ
6: ดื่มตอนเช้า
0: ดื่มตอนเช้าแล้วตอนไหนอีกลูก
6: ตอนนอน

0: ตอนก่อนนอนก็ดื่มนมด้วยใช่ไหมคะแล้วเวลาที่อยู่ที่โรงเรียนน้องกีตาร์ดื่มนมได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ดื่มนมด้วยยอดเยี่ยมน้องกีตาร์นะคะบอกว่าน้องกีตาร์ค่ะก็จะมีวิธีการดูแลตนเองนะคะนั่นก็คือการดื่มนมนั่นเองน้องกีตาร์ดื่มทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนด้วยและที่สำคัญค่ะเวลาที่เด็กๆอยู่ที่โรงเรียนเด็กๆก็ดื่มนมจืดกับคุณครูด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องกีตาร์หน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะเด็กๆมีวิธีการดูแลสุขภาพหรือว่าดูแลตัวเองอย่างไรสามารถบอกคุณครูได้นะคะหรือว่าเด็กๆบางคนค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะอาจจะพาเด็กๆออกกำลังกายพาไปเดินเล่นหรือว่าพาไปวิ่งเล่นที่สวนสาธารณะนะคะเด็กๆก็สามารถออกมาเล่าให้กับคุณครูฟังได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปแล้วค่ะใครดีนะคุณครูพัชให้กล่องของขวัญค่ะเด็กๆกล่องของขวัญกล่องเล็กค่ะกล่องของขวัญกล่องใหญ่คุณครูพัชขอมอบให้น้องหมุยหมุยค่ะมาด้านนี้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: น้องหมุยหมุยน้องหมุยหมุยมีวิธีการดูแลสุขภาพหรือว่าดูแลตัวเองอย่างไรคะ
2: กินนมค่ะ
0: ดื่มนมนอกจากดื่มนมแล้วทำอะไรอีกลูก
2: กินส้มค่ะ
0: กินส้มหรือว่ารับประทานส้มใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: นอกจากจะเป็นการดื่มนมการรับประทานอาหารแล้วมีวิธีการดูแลสุขภาพยังไงอีกลูก
2: ออกกำลังกายค่ะ
0: ออกกำลังกายยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องหมุยหมุยออกกำลังกายกับใครคะ
2: กับคุณแม่กับคุณพ่อค่ะ
0: กับคุณแม่กับคุณพ่อสนุกไหมคะ
2: สนุกค่ะ
0: สนุกค่ะแล้วน้องหมุยหมุยออกกำลังกายตอนไหนลูก
2: ออกกำลังกายตอนเช้าค่ะ
0: ตอนเช้ายอดเยี่ยมเลยแสดงว่าก่อนที่จะมาโรงเรียนน้องหมุยหมุยออกกำลังกายกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนที่จะมาโรงเรียนด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะออกมาพูดคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือว่าการดูแลตนเองของเด็กๆนั่นเองค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาพูดคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็การดูแลตนเองค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะอาจจะเปลี่ยนหัวข้อในการพูดคุยสนทนาข่าวกับเด็กๆก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเด็กๆยกมือเลยน้องบาสครับสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
4: น้องบาส
0: น้องบาสครับน้องบาสมีวิธีการดูแลสุขภาพหรือว่าดูแลตัวเองอย่างไรครับ
4: กินแอปเปิ้ล
0: กินแอปเปิ้ลหรือว่ารับประทานแอปเปิ้ลใช่ไหมครับแล้วนอกจากการรับประทานแอปเปิ้ลแล้วทำอะไรอีกลูก
4: วิ่งเล่น
0: วิ่งเล่นน้องบาสวิ่งเล่นกับใครครับ
4: กับแม่
0: กับแม่กับใครอีกลูก
4: กับเจ
0: กับเจด้วยแล้วน้องบาสวิ่งเล่นตอนไหนครับ
4: ตอนเช้า
0: ตอนเช้าน่ารักมากเลยค่ะน้องบาสนะคะบอกว่าน้องบาสค่ะมีวิธีการดูแลสุขภาพหรือว่าดูแลตนเองนะคะด้วยการรับประทานหรือว่ากินแอปเปิ้ลนั่นเองนอกจากนั้นก็มีอะไรอีกคะวิ่งอะไรลูกวิ่งเล่นกับคุณแม่แล้วก็เจเจด้วยปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนะคะก็จะมีวิธีการดูแลสุขภาพนะคะที่แตกต่างกันออกไปค่ะไม่ว่าจะเป็นการรับประทานผักผลไม้การดื่มนมหรือว่าการออกกำลังกายนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะน้องเขาหอมค่ะมาด้านนี้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
5: สวัสดี
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องข้าวหอม
0: น้องข้าวหอมค่ะ
2: น้องข้าวหอมค่ะ
0: น้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมมีวิธีการดูแลสุขภาพอย่างไรบ้างคะ
2: กินส้ม
0: กินส้มหรือว่ารับประทานส้มนั่นเองนอกจากน้องข้าวหอมจะรับประทานผลไม้ซึ่งคือส้มแล้วน้องข้าวหอมชอบรับประทานผลไม้อะไรอีกลูก
2: แตงโม
0: แตงโมแตงโมสีอะไรนะ
2: สีแดง
0: สีแดงรสชาติมันเป็นยังไงคะ
2: หวาน
0: หวานอร่อยไหมคะ
2: อร่อย
0: อร่อยแล้วนอกจากรู้จักส้มกับแตงโมที่น้องข้าวหอมเคยกินหรือว่าเคยรับประทานแล้วมีผลไม้อะไรที่หนูชอบอีกไหมคะมีผลไม้อะไรที่ชอบอีกไหมลูก
2: สตรอเบอรี่
0: สตรอเบอรี่ยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องข้าวหอมนะคะบอกว่านอกจากจะมีส้มกับแตงโมแล้วค่ะยังชอบรับประทานสตรอเบอรี่อีกด้วยซึ่งผลไม้ที่น้องข้าวหอมบอกมานะคะก็เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์นั่นเองปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะนอกจากการที่เด็กๆนะคะบอกว่าเด็กๆค่ะรับประทานอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือว่าการดื่มนมนะคะสิ่งสำคัญสำหรับเด็กๆเลยค่ะนั่นก็คือการนอนหลับพักผ่อนนั่นเองเด็กๆนะคะอย่าลืมนะว่าเด็กๆค่ะนอนดึกได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆใช่ถ้าเด็กๆนอนดึกตอนเช้าตอนที่เด็กๆนะคะจะมาโรงเรียนเด็กๆก็จะไม่สดชื่นดังนั้นเด็กๆก็ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะตอนเช้าๆตอนที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆจะได้สดชื่นนั่นเองค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราในวันนี้นะคะเราก็ได้พูดคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลตนเองนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถบอกวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปเตรียมตัวนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมที่2ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะโดยในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเคลื่อนไหวกันค่ะคุณครูพัดนะคะก็มีเครื่องให้จังหวะมาให้เด็กๆนะคะได้ทบทวนกันด้วยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเครื่องให้จังหวะของคุณครูพัดมีชื่อว่าอะไรคะคังเหล็กสามเหลี่ยมถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือระฆังเหล็กสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งนะคะได้ไหมลูกระฆังเหล็กสามเหลี่ยมอีกหนึ่งครั้งค่ะระฆังเหล็กสามเหลี่ยมถูกต้องเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาให้เด็กๆค่ะทบทวนจังหวะที่เราใช้ในการเคลื่อนไหวกันเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆตั้งใจฟังจังหวะจากคุณครูนะคะเด็กๆค่ะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าจะเคลื่อนไหวแบบไหนลูกช้าช้าถูกต้องเลยครับแล้วถ้าจังหวะนี้ล่ะคะคือจังหวะอะไรคือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วเวลาที่เด็กๆได้ยินจังหวะเร็วก็จะเคลื่อนไหวแบบเร็วๆถูกต้องเลยค่ะแล้วถ้าคุณครูพัดให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดถูกต้องเลยเด็กๆ เคลื่อนไหวอยู่ในท่าไหนก็จะต้องหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยเด็กๆพร้อมไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะหาพื้นที่ของตนเองพื้น

ที่ของเด็กๆต้องไม่ชนอะไรบ้างคะต้องไม่ชนเพื่อนๆไม่ชนอะไรอีกลูกไม่ชนเก้าอี้กับโต๊ะด้วยเพราะว่าถ้าเด็กๆไปยืนใกล้ๆโต๊ะกับเก้าอี้จะเป็นยังไงคะยอดเยี่ยมเลยค่ะอาจจะบาดเจ็บได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆหาพื้นที่ของตนเองค่ะคุณครูพัดจะนับ 1-5 นะคะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองให้เรียบร้อยนะถ้าพร้อมแล้วยืนขึ้นเลยค่ะครูพัดจะเริ่มนับแล้วนะ1 2 3 4 5หยุดนิ่งเลยค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันนะคะเราจะเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ของตนเองนะ

อุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะมีใครยังไม่หยุดบ้างนะน้องมุยมุยทำท่าอะไรคะทำท่าก้อนหินยอดเยี่ยมเลยค่ะทำท่าทางที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่เหมือนใครเลยเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันต่อนะคะเด็กๆสามารถทำท่าทางต่างๆตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดเลี้ยงเออเนี่ยครูพัดดูซิใครหยุดนิ่งแล้วบ้างน้องยาดินดาทำท่าอะไรคะทำท่านกยอดค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันค่ะเวลาที่เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆทำอะไรได้บ้างคะทำอะไรได้บ้างลูกเดินอะไรได้อีกคะคลานหรือว่าเด็กๆจะกระโดดก็ได้พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันนะคะ

เฮ้ยสังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดนิ่งกันหรือยังคะยอดเยี่ยมเลยน้องอาก้าครับน้องอาก้าทำท่าอะไรลูกทำท่าอะไรนะครับก้อนหินยอดเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อนะคะเด็กๆอย่าลืมระวังเพื่อนๆด้วยนะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆหยุดเคลื่อนไหวกันแล้วหรือยังนะยอดเยี่ยมเลยค่ะหยุดนิ่งแล้วนะอีกรอบนึงค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์จะสังเกตดูนะว่าใครทำท่าที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่เหมือนเพื่อนเลยคุณครูพัฒน์จะถามนะว่าเด็กๆทำท่าอะไรพร้อมไหมคะ

ุดแล้วค่ะไหนดูซิมีใครทำท่าที่ไม่เหมือนเพื่อนบ้างนะไหนคุณครูพัดดูก่อนน้องยารินดาทำท่าอะไรคะทำท่าอะไรนะคะทำท่าเสือโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆค่ะวันนี้มาเคลื่อนไหวตามคำสั่งกันเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าคะว่าคุณครูพัดจะมีคำสั่งอะไรมาให้เด็กๆได้ใช้ในการเคลื่อนไหวกันบ้างอยากรู้ใช่ไหมคะเด็กๆจะเคลื่อนไหวไปรอบๆห้องเรียนก่อนนะคะแล้วถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะหยุดจากคุณครูพัดเด็กๆต้องหยุดนิ่งเลยแล้วก็ฟังคุณครูพัดนะคะว่าคุณครูพัดจะมีคำสั่งอะไรมาให้เด็กๆได้ใช้ในการเคลื่อนไหวกันพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันก่อนนะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆหยุดเคลื่อนไหวเลยนะแล้วตั้งใจฟังคำสั่งของคุณครูพัดนะคะคุณครูพัดจะให้เด็กๆค่ะปรบมือ10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อุ๊ยครบ10ครั้งได้ยังคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปเคลื่อนไหวกันต่อเลยค่ะแล้วเดี๋ยวตั้งใจฟังคุณครูพัดนะคะว่าคุณครูพัดจะมีคำสั่งอะไรต่อไปค่ะ

อุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะให้เด็กๆค่ะเอามือแตะไหล่ค่ะเอ๋ไหล่ของเด็กๆอยู่ตรงไหนนะเอามือแตะไหล่ไว้นะเดี๋ยวเราจะมาหมุนไหล่10ครั้งค่ะทำพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันต่อนะคะ

หุ้ยจังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดนิ่งเลยนะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆค่ะสะบัดมือค่ะ10 ครั้งนะคะ1 2 3

อดเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนั่งลงในท่าที่สบายเลยค่ะเด็กๆนั่งลงที่เด็กๆอยู่ตอนนี้ได้เลยนะเด็กๆนั่งลงได้เลยนั่งลงได้เลยค่ะเด็กๆนั่งลงในท่าที่เด็กๆรู้สึกสบายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาคลายกล้ามเนื้อกันค่ะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันเลยค่ะ

เดี๋ยวให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิค่ะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนะคะพร้อมไหมคะเด็กๆนั่งขัดสมาธิค่ะเดี๋ยวเรามาทำท่าทางไปพร้อมๆกันนะคะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาเด็กๆเอามือวางไว้บนตักแล้วหลับตาเลยค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆไปนั่งที่เลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะ
1: น
0: ั่
1: งแล้วค
0: ่
1: ะ
0: นั่งหรือยังครับเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วสดชื่นไหมคะสดชื่นมากเลยเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะสำหรับเด็กๆปลายทางนะคะคุณครูพัฒน์ก็จะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเช่นเดียวกันค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆคะสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรจำได้ไหมคะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆค่ะเรียนรู้กันในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์ค่ะเดี๋ยวเด็กๆพูดชื่อหน่วยการเรียนรู้ตามคุณครูนะคะได้ไหมคะลูก
1: ได้ค่ะ
0: หน่วยอาหารดีมีประโยชน์อีกหนึ่งรอบค่ะหน่
1: วยอาหารด
0: ี
1: ม
0: ี
1: ประโยชน
0: ์ยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะหรือว่าตอนนี้ค่ะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์และวันนี้นะคะคุณครูพัทค่ะจะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับการประกอบอาหารนั่นก็คือไข่เจียวทรงเครื่องนั่นเองค่ะเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าคะว่าเรานะคะจะมีวิธีการทำนะคะหรือว่ามีอุปกรณ์อะไรในการทำบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเลยค่ะคุณครูพัทนะคะมีรูปภาพมาให้เด็กๆได้สังเกตด้วยเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมอะไรลูก
2: พร้อมครับ
0: พร้อมค่ะพร้อมครับนะ

ารักมากค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะไปสังเกตภาพที่คุณครูนำมาฝากเลยค่ะนี่ค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพอะไรลูกอะไรคะไข่เจียวถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพไข่เจียวทรงเครื่องนั่นเองค่ะเพราะว่าในไข่เจียวที่เรานะคะจะทำค่ะก็จะมีวัตถุดิบหลากหลายเลยที่จะใส่ลงไปในไข่เจียวนั่นเองแต่ว่าก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะมาบอกเด็กๆค่ะว่าในการทำไข่เจียวทรงเครื่องนะคะเราจะมีวัตถุดิบอะไรบ้างหรือว่ามีอุปกรณ์และวิธีทำอย่างไรบ้างค่ะวัตถุดิบอุปกรณ์1ไข่ไก่2ไก่สับ3น้ำมัน4ผักต่างๆ5ซอสปรุงรส6กระทะไฟฟ้านี่นะคะก็คือวัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆค่ะที่เรานะคะจะใช้ในการทำไข่เจียวทรงเครื่องนั่นเองค่ะแต่ว่าในการทำไข่เจียวทรงเครื่องนะคะเราสามารถเพิ่มเนื้อสัตว์ต่างๆหรือว่าผักต่างๆเพิ่มเติมได้มากมายเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวิธีการทำไข่เจียวทรงเครื่องจะทำอย่างไรค่ะเพราะว่าตอนที่คุณครูพัดพาเด็กๆไปทำไข่เจียวทรงเครื่องนะคะเด็กๆจะได้ทำเป็นนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมนะคะนี่เลยค่ะเด็กๆขั้นตอนการทำไข่เจียวทรงเครื่อง 1. ตอกไข่ไก่ลงในถ้วย 2. ปรุงรสด้วยซอสปรุงรส 3. ใส่ไก่สับและผักต่างๆ 4. ตีไข่ไก่ให้ส่วนผสมต่างๆเข้ากัน 5. ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อน 6.นำไข่ไก่ลงไปทอดให้สุกนี่นะคะก็คือขั้นตอนค่ะในการทำไข่เจียวทรงเครื่องนั่นเองค่ะเด็กๆรู้วัตถุดิบอุปกรณ์แล้วก็ขั้นตอนการทำแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูวัตถุดิบอุปกรณ์นะคะที่คุณครูเตรียมมาให้เด็กๆเลยค่ะเด็กๆนะคะจะได้รู้ค่ะว่าวัตถุดิบอุปกรณ์นะคะที่เราจะนำไปทำอาหารนะคะไข่เจียวทรงเครื่องมีอะไรบ้างค่ะเริ่มจากนี้เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะไข่ไก่ถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือไข่ไก่นั่นเองค่ะต่อมาค่ะเด็กๆไก่สับนะคะนี่ก็คือไก่สับค่ะต่อมาค่ะไส้กรอกปูอัดแครอทซอสปรุงรสน้ำมันพืชอะไรคะเด็กๆกระทะถูกต้องเลยค่ะและนี่นะคะก็คือผักนะคะที่คุณครูนะคะเตรียมไว้ให้เด็กๆค่ะเพื่อใช้ในการตกแต่งจานเพิ่มเติมได้ค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคุณครูค่ะก็จะมีเนื้อสัตว์แล้วก็ผักต่างๆนะคะมาให้เด็กๆค่ะได้ใช้ในการทำไข่เจียวทรงเครื่องนะคะแล้วตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะไปทำไข่เจียวทรงเครื่องกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะเด็กๆค่ะไปทำไข่เจียวทรงเครื่องกันค่ะสำหรับเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะสามารถชวนเด็กๆนะคะทำไข่เจียวทรงเครื่องไปพร้อมๆกับคุณครูพัดแล้วก็เพื่อนๆได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำไข่เจียวทรงเครื่องกันค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็พร้อมที่จะทำไข่เจียวทรงเครื่องกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์ค่ะจะตอกไข่ไก่นะคะใส่ไปในถ้วยเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะสาธิตให้เด็กๆดูก่อน1 2ค่ะนี่เลยค่ะคุณครูพัฒน์ก็จะหยิบไข่ไก่ขึ้นมานะคะแล้วก็จะเคาะลงไปค่ะที่ถ้วยเลยนะคะแล้วค่อยๆจับที่เปลือกไข่ค่ะแล้วก็แกะออกมาแบบนี้ค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆก็นำเปลือกไข่นะคะใส่ไว้ที่ถังขยะเลยเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาช่วยคุณครูพัดหนึ่งคนค่ะใครดีนะเอามือไว้บนปากก่อนค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องบาสครับน้องบาสมาด้านนี้เลยน้องบัสหยิบไข่ไก่ขึ้นมา1ฟองครับเดี๋ยวคุณครูช่วยนะครับค่อยๆเคาะลงไปตรงนี้
เอามือจับเลยครับค่อยๆนะยอดเยี่ยมเลยค่ะเอาเปลือกไข่ไว้ตรงนี้ก่อนนะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะออกมาช่วยคุณครูพัฒน์นะคะในการทำไข่เจียวส่งเครื่องเลยค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องขนุนครับขนุนออกมาเลยครับด้านนี้เลยลูกเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะครับจะให้น้องขนุนครับช่วยคุณครูพัฒน์ใส่นี่เลยอันนี้คืออะไรคะเด็กๆคืออะไรคะซอสปรุงรสถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวน้องขนุนตักซอสปรุงรสให้คุณครู1ช้อนครับใส่ไปเลย1ช้อนขอบคุณครับปรบมือให้น้องขนุนหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปนะคะใครดีนะน้องยารินดาค่ะเชิญเลยค่ะนี่เลยค่ะอันนี้คืออะไรคะเด็กๆคือไก่สับนะคะนี่คือไก่สับน้องยารินดาตักไก่สับ1ช้อนค่ะใส่เพิ่มอีกนิดนึงก็ได้ลูกปรบมือให้น้องยารินดาด้วยค่ะวัตถุดิบต่อไปคืออะไรคะคือไส้กรอกไหนใครจะออกมาช่วยคุณครูพัดใส่ไส้กรอกดีนะน้องเกรซค่ะมาเลยค่ะวัตถุดิบนี้คืออะไรนะคะไส้กรอกนะคะใส่ลงไปอีกนิดนึงได้ค่ะลูกขอบคุณค่ะปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะต่อมาค่ะวัตถุดิบต่อมาคืออะไรคะคือปูอัดถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือปูอัดนั่นเองไหนใครจะออกมาช่วยคุณครูนะน้องข้าวหอมค่ะตักปูอัดสนุกไปในถ้วยได้เลยค่ะอีกช้อนหนึ่งลูกขอบคุณค่ะปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะนอกจากเรานะคะจะมีเนื้อสัตว์นะคะต่างๆแล้วนะคะคุณครูค่ะก็จะมีผักด้วยผักของเราคืออะไรนะคะคือแครอทเนี่ยใครจะออกมาช่วยคุณครูดีคะน้องบาซีดครับเชิญเลยครับมาด้านนี้เลยนี่นะคะก็คือแครอทนั่นเองน้องบาซีดตักใส่ในถ้วยเลยลูกเดี๋ยวคุณครูพัดช่วยจับนะครับอีกนิดนึงครับยอดเยี่ยมเลยครับปรบมือให้น้องบาซีดด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างนะคะให้เข้ากันนั่นเองค่ะใครจะมาช่วยคุณครูพัดในการตีไข่นะเอามือวางไว้บนตักค่ะเอามือแตะผมเอามือแตะไหล่ไหนใครจะมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะด้านนี้เลยค่ะน้องอองฟองเอามือจับไว้ที่ช้อนที่ซ่อมเลยลูกเราจะตีส่วนผสมนะคะทุกอย่างให้เข้ากันเลยแบบนี้ค่ะตีแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าส่วนผสมของเราก็เข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะปรบมือให้น้องอ้องฟองหน่อยค่ะขอบคุณค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราค่ะก็จะเท

0: น้ำมันนะคะใส่ลงไปในกระทะเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนเด็กๆ1คนนะคะแต่ว่าเด็กๆนะคะต้องระวังด้วยค่ะเพราะว่าการที่เรานะคะใช้กระทะไฟฟ้านะคะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็มีความร้อนด้วยเวลาที่เราจะใช้ต้องอยู่ในความดูแลของคุณครูหรือว่าอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดขอตัวแทนเด็กๆ1คนค่ะใครดีนะน้องหมุยหมุยค่ะเชิญเลยค่ะนี่ค่ะน้องหมุยหมุยตอนนี้ค่ะเดี๋ยวน้องหมุยหมุยค่อยๆเทน้ำมันนะคะใส่ลงไปในกระทะเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะค่อยๆเปิดไฟก่อนค่ะเดี๋ยวเรานะคะพอกระทะของเราร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่เจียวทรงเครื่องลงไปในกระทะเลยค่ะเด็กๆค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะจะช่วยคุณครูทำนะคะเด็กๆต้องอย่าลืมระวังความร้อนจากกระทะด้วยนะคะมีเด็กๆคนไหนเคยช่วยคุณพ่อหรือว่าคุณแม่ในการทำไข่เจียวบ้างลูกยอดเยี่ยมเลยแสดงว่าเด็กๆเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำไข่เจียวนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเมนูของคุณครูพัดพิเศษมากเลยเพราะว่าเป็นไข่เจียวทรงเครื่องคุณครูก็จะมีเนื้อสัตว์แล้วก็มีผักต่างๆใส่ลงไปในไข่เจียวให้กับเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะใครดีนะคุณครูพัดมีไข่ไก่ให้ค่ะไข่ไก่ฟองเล็กไข่ไก่ฟองใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้น้องมุยมุยค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวน้องมุยมุยช่วยคุณครูพัดจับถ้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเทใส่ลงไปในกระทะเลยพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: เดี๋ยวคุณครูดูก่อนนะว่ากระทะร้อนแล้วหรือยังค่ะเด็กๆต้องอย่าลืมระมัดระวังด้วยนะคะเดี๋ยวให้น้องหมุยหมุยนะคะช่วยคุณครูพัดค่ะเทไข่นะคะที่เราผสมไว้ใส่ลงไปในกระทะเลยค่ะน้องหมุยหมุยช่วยคุณครูพัดจับที่ถ้วยเด็กๆอย่าลืมนะคะต้องอยู่ในความดูแลของใครคะของคุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะเราจะค่อยๆเทลงไปค่ะปรบมือให้น้องมุยมุยหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะดูค่ะว่าไข่เจียวของเด็กๆนะคะจะรับประทานได้แล้วหรือยังค่ะ

โอ้โหเด็กๆลองสังเกตดูค่ะตอนนี้ไข่เจียวของเรานะคะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองน่ารับประทานมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆค่ะเด็กๆได้กลิ่นอะไรไหมคะหอมไหมคะหอมตอนนี้นะคะเด็กๆไข่เจียวของเราค่ะก็สุกพร้อมที่จะรับประทานแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะตักใส่จานเลยค่ะนี่เลยค่ะคุณครูนะคะก็มีจานนะคะที่คุณครูเตรียมผักนะคะแล้วก็ข้าวไว้แล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดจะตักไข่เจียวทรงเครื่องของเรานะคะใส่ลงไปในจานเลยค่ะว้าวเด็กๆเด็กๆลองดูสิคะไข่เจียวทรงเครื่องของเราน่ารับประทานไหมคะน่ารับ

0: ทานมากเลยมีเด็กๆคนไหนอยากที่จะลองชิมบ้างคะเดี๋ยววันนี้นะคะตอนที่เด็กๆรับประทานอาหารกลางวันค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะทำไข่เจียวทรงเครื่องนะคะที่เด็กๆช่วยกันทำนะคะให้เด็กๆได้ชิมกันด้วยค่ะนี่นะคะก็คือขั้นตอนนะคะแล้วก็วิธีในการทำไข่เจียวทรงเครื่องค่ะเด็กๆแต่ว่าวันนี้นะคะคุณครูพัดจะลองสอบถามเด็กๆดูค่ะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะได้มาประกอบอาหารนะคะไข่เจียวทรงเครื่องกับคุณครูพัดเด็กๆจำได้หรือเปล่าเอ่ยว่าเรานะคะใส่อะไรลงไปบ้างไหนใครจะออกมาพูดดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องไม้ค่ะเชิญเลยค่ะน้องไม้มาด้านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องไม้ค่ะ
0: น้องไม้ค่ะน้องไม้ค่ะน้องไม้จำได้ไหมคะว่าไข่เจียวทรงเครื่องของเราใส่อะไรบ้างคะ
2: ไข่ไก
0: ่ใส่อะไรนะคะใส่ไข่ไก่ถูกต้องเลยนอกจากไข่ไก่แล้วมีอะไรอีกลูก
2: อันนี้กับนี้กับอันนี้ไส้กรอก
0: อ๋อมีไส้กรอกแล้วสีส้มๆของเราคืออะไรคะ
2: แครอท
0: แครอทถูกต้องเลยค่ะน้องไม้นะคะบอกว่ามีไส้กรอกแล้วก็มีแครอทด้วยนะคะไข่เจียวของเราน่ารับประทานไหมคะไข่เจียวทรงเครื่องของเราน่ารับประทานปรบมือให้น้องไม้หน่อยค่ะวันนี้นะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการประกอบอาหารไข่เจียวทรงเครื่องนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะกลับไปบ้านสามารถชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆนะคะในการทำไข่เจียวทรงเครื่องได้ค่ะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆค่ะไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะมาฝากเด็กๆค่ะทั้งหมด3กิจกรรมเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมของมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันก่อนเลยค่ะขนมจีบซาลาเปาข้าวต้มมัดอีกรอบหนึ่งนะคะขนมจีบซาลาเปาข้าวต้มมัดขนมจีบทำมือยังไงนะคะทำมือแบบนี้เป็นขนมจีบซาลาเปาข้าวต้มมัดน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะมาแนะนำนะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆค่ะโดยกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมนี้ได้ค่ะแต่ว่าเวลาที่เด็กๆเลือกทำกิจกรรมปั้นนะคะเด็กๆก็จะต้องหยิบกระปุกดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นด้วยนะคะกิจกรรมที่สองของเราค่ะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆนะคะถ้าจะทำกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเด็กๆอย่าลืมหยิบกระดาษแล้วก็ปั๊มอะไรคะปั๊มสัญลักษณ์ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่ปั๊มสัญลักษณ์เด็กๆจะรู้ไหมคะว่าใบไหนคือผลงานของเด็กๆลูกไม่รู้เลยใช่ไหมคะดังนั้นเวลาที่เด็กๆจะทำกิจกรรมนี้เด็กๆก็จะต้องปั๊มสัญลักษณ์ด้วยค่ะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะเป็นกิจกรรมใหม่ค่ะคือกิจกรรมอะไรนะอยากรู้หรือเปล่าคะกิจกรรมที่3ของเรานะคะนั่นก็คือประดิษฐ์ไข่เจียวนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาสาธิตค่ะวิธีการประดิษฐ์ไข่เจียวนะคะให้กับเด็กๆได้สังเกตกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ของเรากันก่อนเลยค่ะเด็กๆว่ามีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากนี่เลยค่ะคืออะไรคะนี่นะคือกระดาษสีนั่นเองค่ะที่คุณครูนะคะตัดเป็นรูปต่างๆนะคะเพื่อให้เด็กๆค่ะได้ใช้ในการตกแต่งไข่เจียวของเด็กๆนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเดี๋ยวคุณครูจะหยิบให้ดูนะคะเด็กๆนี่เลยค่ะคืออะไรคะเป็นกระดาษนะคะที่คุณครูตัดเป็นรูปวงกลมไว้นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูหยิบมา1แผ่นให้เด็กๆสังเกตได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะนี่เลยค่ะเด็กๆเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคุณครูค่ะตัดกระดาษนะคะเป็นรูปวงกลมค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถใช้กระดาษสีอื่นๆนะคะมาให้เด็กๆได้ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเราเลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะคือจานกระดาษนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอ๊ะคุณครูจะนำจานกระดาษมาทำอะไรนะแต่ว่านอกจากจะมีจานกระดาษแล้วนะคะคุณครูพัดยังมีนี่เลยค่ะคืออะไรคะกาวและไม้ทากาวถูกต้องเลยค่ะนี่ก็คือกาวและไม้ทากาวนะคะอุปกรณ์ต่อมาค่ะคืออะไรเด็กๆผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดมือถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือผ้าเช็ดมือเวลาที่เด็กๆนะคะมือเลอะเด็กๆก็สามารถใช้ผ้าเช็ดมือในการเช็ดทำความสะอาดได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาสาธิตค่ะวิธีการประดิษฐ์ไข่เจียวนะคะให้กับเด็กๆได้ดูค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดขอขยับอุปกรณ์ก่อนนะคะอย่างแรกเลยค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะหยิบจานกระดาษมาค่ะสำหรับเด็กๆนะคะเด็กๆใช้สัญลักษณ์ของเด็กๆนะคะปั๊มลงไปที่ด้านหลังของจานกระดาษเลยนะคะคุณครูจะได้ทราบค่ะว่าเอ๊จานกระดาษใบไหนเป็นของเด็กๆคนไหนนะคะเด็กๆหยิบสัญลักษณ์ของเด็กๆปั๊มสัญลักษณ์ไว้ที่ด้านหลังแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาสาธิตวิธีการประดิษฐ์ไข่เจียวค่ะให้เด็กๆนะคะเลือกกระดาษรูปวงกลมเลยค่ะคุณครูมีหลากหลายสีเลยให้เด็กๆได้ใช้นะคะเด็กๆเลือกมา1แผ่นค่ะแล้วให้เด็กๆนะคะขยำกระดาษวงกลมของคุณครูค่ะขยำเลยค่ะใช้มือขยำแบบนี้นะคะค่อยๆขยำค่ะให้เป็นชิ้นเล็กๆเลยแบบนี้ค่ะขยำแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆค่อยๆใช้นิ้วมือของเด็กๆนะคะในการคลี่กระดาษออกมาค่ะแบบนี้เลยค่ะแล้วคุณครูนะคะก็จะทากาวลงไปค่ะบนกระดาษสีๆของเราเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาที่เด็กๆจะใช้กาวค่ะ
ถ้าเด็กๆถือไม้ทากาวขึ้นมาแล้วยังมีกาวนะคะไหลลงมาจากไม้ทากาวแบบนี้นะคะเด็กๆก็จะต้องปาดที่บริเวณปากของภาชนะแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยเมื่อไม่มีกาวนะคะไหลออกมาจากไม้ทากาวแล้วนะคะเด็กๆก็สามารถทากาวนะคะลงไปบนกระดาษสีของเราได้เลยค่ะเด็กๆไม่ต้องทากาวในปริมาณที่มากเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกระดาษของเด็กๆจะเปียกนั่นเองค่ะแล้วก็อาจจะยุ่ยได้ทาในปริมาณที่พอดีนะคะเด็กๆเมื่อเราทาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูนะคะก็จะพลิกกระดาษค่ะแล้วก็ติดลงไปบนจานกระดาษแบบนี้เลยค่อยๆใช้มือของเด็กๆนะคะในการกดลงไปเลยค่ะนี่เลยค่ะแล้วคุณครูนะคะก็จะใช้กาวค่ะทาลงไปนะคะบนกระดาษอีกรอบนึงค่ะเด็กๆเพื่อใช้กระดาษสีนะคะในการตกแต่งนั่นเองค่ะเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าเอ๊ะเด็กๆจะติดกระดาษสีที่ตำแหน่งไหนดีเด็กๆก็ทากาวลงไปค่ะคุณครูก็จะทาลงไปให้ทั่วๆเลยแล้วก็หยิบกระดาษสีต่างๆนะคะในการติดตกแต่งได้เลยค่ะ

ถ้าเด็กๆอยากติดเพิ่มนะคะเด็กๆก็สามารถทากาวเพิ่มได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็ประดิษฐ์ไข่เจียวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะก็คือไข่เจียวของคุณครูพัชค่ะคุณครูพัชนะคะก็ใช้กระดาษสีในการตกแต่งเพิ่มเติมด้วยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเลือกทำกิจกรรมนี้ได้นะคะเด็กๆจะได้มีไข่เจียวของเด็กๆไปฝากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็จะให้เด็กๆนะคะเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆค่ะก็จะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆได้ค่ะเดี๋ยวเราลองดูกันนะคะว่าในวันนี้ค่ะคุณครูพัชจะมีมุมประสบการณ์อะไรให้กับเด็กๆบ้างค่ะนี่เลยค่ะมุมนี้คือมุมอะไรคะมุมหนังสือมุมต่อมาค่ะมุมวิทยาศาสตร์แล้วก็มุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเลือกมุมประสบการณ์ต่างๆนะคะที่คุณครูเปิดได้ค่ะแต่ว่าเวลาที่เด็กๆได้ยินสัญญาณหมดเวลาเด็กๆอย่าลืมช่วยกันเก็บของเล่นด้วยนะคะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัชนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วก็มาเข้าแถวได้เลยค่ะ

เด็กๆค่ะตอนนี้เด็กๆก็เข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆสนใจเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นกับหลังหันได้เลยค่ะกับหลังหันได้เลยค่ะแล้วเดินไปหยิบอุปกรณ์เลยลูก

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดให้ได้เลยนะคะ

0: เด็กๆค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวในวันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะลองออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะว่าวันนี้ค่ะเด็กๆเลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อะไรกันไปบ้างค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์จะขอตัวแทนเด็กๆหนึ่งคนนะคะใครดีนะเอามือวางไว้บนตักเลยค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องออโต้ครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
1: น้องออโต
0: ้น้องออโต้ครับน้องออโต้ครับวันนี้น้องออโต้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อะไรไปบ้างลูกทำอะไรคะทำอะไรลูก
1: ยืนตรงนี
0: ้ทำอะไรนะคะ
1: ยืนตรงนี
0: ้ทำไข่เจียวใช่ไหมคะนอกจากทำไข่เจียวแล้วทำอะไรอีกลูก
1: ยืนตรงนี้
0: เล่นของเล่นด้วยแล้วก่อนที่จะเล่นของเล่นทำกิจกรรมศิลปะ2กิจกรรมมีประดิษฐ์ไข่เจียวกับอะไรอีกอันนึงลูก
1: ปั้น
0: ปั้นยอดเยี่ยมเลยครับปรบมือให้น้องออโต้หน่อยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจนะคะอย่างน้อย2กิจกรรมนั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็จะได้เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้เด็กๆนั่นเองค่ะเหมือนกับที่น้องออโต้บอกเลยว่าน้องออโต้นะคะทำกิจกรรมเสร็จแล้วก็ไปเล่นของเล่นค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆมากเลยนะคะที่มีความตั้งใจในการทำกิจกรรมค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปล้างมือเข้าห้องน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้กันค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมกันนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดจะร้องเพลงแล้วก็ให้เด็กๆนะคะจับส่วนต่างๆของร่างกายตามเพลงที่คุณครูพัดร้องนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมเด็กๆปลายทางมาทำท่าทางไปพร้อมๆกันนะคะจับหัวคางหูหัวไหล่จับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือจับหัวคางหูหัวไหล่จับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะน่ารักมากค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดก็มีเกมการศึกษาใหม่มาฝากเด็กๆค่ะเกมการศึกษาใหม่ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเกมโดมิโนภาพผลไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะสังเกตที่ภาพบนเกมการศึกษาของคุณครูพัดเลยค่ะเด็กๆสังเกตที่ภาพแรกเลยค่ะอะไรคะภาพส้มที่ปลายอีกด้านหนึ่งค่ะเป็นภาพอะไรคะองุ่นถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปเลยค่ะเป็นภาพอะไรคะ

0: ภาพแตงโมและที่ปลายของภาพเกมการศึกษาอีกด้านนึงค่ะส้มถูกต้องเลยค่ะคุณครูพัดก็จะนำไปวางเลยนะคะนี่เลยภาพอะไรคะเด็กๆภาพแตงโมถูกต้องเลยเด็กๆคะสำหรับภาพเกมการศึกษาที่เหลือนะคะคุณครูพัดขออนุญาตนำมากระจายเลยนะคะเพราะว่าภาพที่อยู่บนเกมการศึกษาค่ะก็จะมีภาพส้มภาพองุ่นแล้วก็ภาพแตงโมนั่นเองที่คุณครูนะคะจะนำมาให้เด็กๆได้สังเกตกันค่ะโดยเรานะคะจะนำมาเล่นเกมโดมิโนหรือว่าเกมภาพต่อไปนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเลือกชิ้นเกมการศึกษานะคะมา1ชิ้นหรือว่า1ภาพนั่นเองค่ะเด็กๆอยากให้คุณครูพัดเลือกเกมภาพไหนดีคะภาพองุ่นกับภาพอะไรดีนะภาพองุ่นกับส้มเหรอคะได้เลยค่ะนี่เลยค่ะเป็นภาพองุ่นกับส้มนะคะคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้ที่ด้านบนเลยแบบนี้นะคะนี่ค่ะเป็นภาพองุ่นกับส้มนั่นเองเด็กๆลองสังเกตดูค่ะที่ปลายของภาพเกมการศึกษาเป็นรูปอะไรคะรูปส้มเรานะคะก็จะต้องหาภาพส้มที่เหมือนกันนั่นเองค่ะมาวางต่อกันค่ะภาพส้มที่อยู่เป็นภาพแรกเลยของชิ้นเกมอยู่ตรงไหนนะอันนี้ได้หรือเปล่าคะไม่ได้ต้องเป็นภาพส้มที่อยู่ภาพแรกเลยภาพนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะได้เพราะว่ามีภาพส้มอยู่ที่ภาพแรกเลยเดี๋ยวคุณครูพัชจะนำไปวางค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะที่ปลายของเกมการศึกษาชิ้นแรกเป็นรูปส้มภาพต่อมาที่คุณครูนำจะมาต่อกันนะคะก็จะต้องเป็นภาพส้มเช่นเดียวกันเหมือนกันคุณครูก็จะวางต่อกันค่ะเด็กๆลองสังเกตที่เกมการศึกษาค่ะที่ปลายของเกมการศึกษาภาพนี้เป็นภาพอะไรคะแตงโมแสดงว่าภาพที่เราต้องเอามาต่อชิดติดกันต้องเป็นภาพอะไรลูกแตงโมอยู่ไหนนะแตงโมอยู่ไหนนะอยู่นี่หรือเปล่าคะได้ไหมคะ
1: ได
0: ้น้องสแตมบอกว่าได้ถูกต้องเลยคุณครูพัดก็จะนำไปวางต่อกันแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะเวลาที่เด็กๆเล่นเกมนี้นะคะเด็กๆต้องสังเกตจากภาพที่อยู่ด้านหลังนั่นเองถ้าเป็นภาพไหนเด็กๆก็จะต้องหยิบภาพชิ้นต่อไปที่เหมือนกันมาวางต่อกันหรือว่ามาวางชิดติดกันนั่นเองนี่นะคะก็คือการสาธิตเกมโดมิโนภาพผลไม้นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมนี้ได้นะคะซึ่งก็คือเกมการศึกษาใหม่ของเรานั่นเองค่ะหรือว่าเด็กๆนะคะจะทบทวนเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆเคยเรียนรู้มาแล้วก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสิ่งสำคัญเลยนะคะเมื่อเด็กๆ เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาของเด็กๆด้วยนะคะแล้วเด็กๆก็ต้องช่วยกันเก็บเกมการศึกษาเบาๆใส่ลงไหนคะใส่ลงไหนลูกใส่ลงในตะกร้าแล้วก็มาหยิบเกมการศึกษาใหม่ที่มุมเกมการศึกษาได้เลยเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปปฏิบัติกิจกรรมเกมกันค่ะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัดนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วก็นั่งที่กลุ่มให้เรียบร้อยได้เลยค่ะเด็กๆเก็บเก้าอี้ได้เลยค่ะ

考的话。

าพอะไรลูกภาพส้มแต่ว่าเราต้องเอาเป็นภาพแรกไหนอยู่ตรงไหนแต่ว่ากลับด้านไหมคะกลับด้านเดี๋ยวเราก็หาใหม่ค่ะเดี๋ยวเราลองหาภาพเกมชิ้นใหม่ซิลองเดมี่วางกระดานให้เพื่อนๆช่วยดูเลยค่ะให้เพื่อนๆช่วยหาเลยนั่นเป็นภาพส้มเอามาวางได้เลยค่ะเอามาวางด้านนี้ลูกน้องเดมี่ค่ะอ๋อน้องเดมี่เจอสองภาพเลยเอามาวางต่อกันได้เลยค่ะภาพนี้เราวางแบบนี้ได้เลยเด็กๆเล่นเกมโดมิโนได้ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บใส่ตะกร้าเลยค่ะวางเบาๆนะคะ

เด็กๆคนไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆนะคะเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะทั้งเกมการศึกษาใหม่แล้วก็เกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้มาแล้วค่ะโดยในวันนี้นะคะเกมการศึกษาใหม่ที่เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะนั่นก็คือเกมโดมิโนภาพผลไม้หรือว่าเกมภาพต่อไปนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัชก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆมากเลยค่ะที่มีความตั้งใจในการทำกิจกรรมค่ะและกิจกรรมที่สำคัญของเราในวันนี้เลยค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ใช่ไหมคะในวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะได้ลองประกอบอาหารนะคะไข่เจียวทรงเครื่องด้วยค่ะเด็กๆนะคะรู้วิธีการทำแล้วเด็กๆสามารถกลับบ้านไปชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองนะคะในการทำไข่เจียวทรงเครื่องได้ค่ะเพราะว่าไข่เจียวทรงเครื่องนะคะก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์ที่เด็กๆสามารถรับประทานได้ค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็บ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันเลยค่ะวันนี้

ママ。

เต้เกมเพื่อนๆครับเวลาเราเล่นกับเพื่อนบางครั้งเราก็มีความสุขและสนุกกับเพื่อนบางทีก็โกรธเพื่อนวันนี้เป้โกรธเพื่อนเพราะแย่งของเล่นกันแล้วเพื่อนๆเคยโกรธใครไหมครับเวลาโกรธเพื่อนๆเคยเห็นหน้าตัวเองไหมครับว่าเป็นอย่างไรเวลาโกรธหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองไม่น่ารักเลยนะครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

กำลังทำอะไรกันอยู่นะจ๊ะทั้งคู่กำลังเล่นเปียโนให้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ฟังอยู่นี่เองแล้วเสียงเปียโนเนี่ยมีอะไรบ้างนะแรบโบ้แรบบี้

0: เก่งทั้งคู่เลยนะจ๊ะเอ๊ะนั่นใครมาน่ะอ้าวนั่นฟาฟากับแคโต้นี่นา
1: สวัสดีแรบบี
2: ้สวัสดีแรบบ
1: อสวัสดีจ้าน
0: ี่แรบโบกับแรบบี้เขากำลังเล่นเปียโนกันอยู่นะจ๊ะ

0: เพราะมากจ้าเพราะมาก
1: อยากฟังเครื่องดนตรีอย่างอื่นด้วยจังเลย
0: นั่นสิฟาฟากับแคทโต้มีเครื่องดนตรีอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าแล้วทำยังไงกันดีนะเอ๊ะนั่นมันกะลามะพร้าวนี่นาแคทโต้จะเอามาทำอะไรนะเนี่ยจังหวะเหมือนตีกลองนี่เองท่าทางสนุกจังเลย

0: เสียงนั่นมาจากไหนกันแน่นั้นเนี่ย
1: ไอ้ป้าแมงโก้

0: ลองอีกทีนะลองฝึกดูก่อน
1: ครับ
0: มีเสียงแล้วล่ะฟ้าฟ้า
2: เย้
0: แบบนี้ก็มีเครื่องดนตรีกันครบทุกคนแล้วนะสิถ้าอย่างนั้นพวกเราก็สนุกกันได้เต็มที่แล้วใช่ไหม
1: เย้ yeah!
0: นอกจากใบไม้และกะลามะพร้าวแล้วยังมีอีกหลายอย่างรอบๆตัวเลยนะที่ทำมาเคาะจังหวะและเกิดเสียงดนตรีได้เด็กๆลองไปทดลองกันดูนะคะเผื่อจะได้เครื่องดนตรีใหม่ๆไว้เล่นกันวันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่

0: ึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dlt.ac.th
1: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
2: บาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
1: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
3: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
3: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
2: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีเราจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: วันนี้เสนอตอนเขาของใคร

0: วัสดีฟ้าฟ้า
1: แหมวันนี้เด็กๆอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะจ๊ะก็แต่ว่ากำลังมุงดูอะไรกันอยู่เหรอฮึฮึเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆฟ้าฟ้าก็มีข่าวขึ้นมาแล้วเนี่ย

0: ว่าแต่ว่าเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าเขาที่ฟาฟาใส่อยู่เนี่ยเป็นเขาของตัวอะไร
1: เอ๊ะ
0: ใครตอบได้มั่งเอ่ย
1: ไก
0: ่ว่าไปแล้วมันก็อยากๆเหมือนกันนะจ๊ะแต่ที่อยู่บนหัวของไก่เนี่ยเรียก

0: ใช่แล้วจ้ะฟาฟาข่าวที่แรบบี้ใส่อยู่น่ะก็คือข่าวของเจ้าตัวนี้เนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าที่ฟาฟาพามาน่ะเขาเรียกว่าตัวอะไรเขาเรียกว่าแพะจ้า
1: แพะแพะสวัสดีครับคุณแพะ
2: แบ
0: เขาอีกอันมาใส่แล้วไหนทุกคนลองทายสิว่าคราวนี้เป็นเขาของใคร
3: สิงโต
0: นั่นเป็นแผงคอของสิงโตจ้ะหรือก็คือขนนะจ๊ะไม่ใช่เขาหรอกจ้าฟาฟาล่ะว่าเขานี้เป็นของใคร

0: ับบี้ทายได้ใกล้เคียงแล้วจ้าว่าแต่ว่ามันเป็นวัวพันธุ์ไหนเอ่ย
1: วัวกระทิง
0: ถูกต้องแล้วจ้าแรบโบ้เจ้าเขาเนี่ยก็คือเขาของวัวกระทิงนั่นเองรู้หรือเปล่าว่าเขาเนี่ยเป็นอาวุธที่ร้ายแรงของเจ้าวัวกระทิงเลยนะ
1: นี่นี่นี่นี่นี่นี
2: ่นี่เก็บ
0: อ้าวแคทโต้อย่าแกล้งคนอื่นอย่างนี้สิจ๊ะ

ียเลยนะพูดแต่แกล้งคนอื่นเขาดีนักให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นมันก็ถึงตัวอย่างนี้ละจ้ะคุณหนูๆอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ

0: ้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: เป็ดน้อย
2: ตอนกลัว

มวันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้และเพื่อนๆกลัวคิดว่าเงาปีศาจก็คือภาพเงาต้นไม้นั่นเองครับ

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นิ่งๆ นะ1 2 3
1: นี่เด็กๆกูมีอะไรจะอวดนะปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
2: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
0: ่ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
1: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
0: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
1: ปู่เขาเอารูปไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ปะไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: วัดโมดีโลกยารามพุทธศักราช2563
4: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
2: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
4: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
0: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
4: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
0: นมัสการค่ะ

0: เมื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
1: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีมาริกกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วละ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: ผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้

ที่นี่คือโนแลนด์ดินแดนแห่งความรู้จะมาอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะมีผู้หนึ่งพาเจ้ามาเพื่อหลบหนีจากจอมปีศาจที่กำลังจะจับตัวเจ้าไปเป็นลูกน้องของมันยังไงล่ะความชั่วร้ายคืบคลานเข้ามาปัญญาของดินแดนแห่งนี้จึงเสื่อมลงผู้ที่จะช่วยเหลือดินแดนแห่งนี้ได้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้กล้าในตำนาน

0: ผู้เฒ่าแห่งปัญญาครับแล้วผู้กล้าในตำนานที่จะช่วยเหลือดินแดนโนแลนแห่งนี้เป็นใครกันเหรอครับ
1: ไม่มีใครรู้หรอกว่าผู้กล้าในตำนานเป็นใครแม้แต่ผู้เฒ่าแห่งปัญญาผู้รอบรู้ยังข้าเองก็ตามตำนานได้กล่าวไว้เพียงแค่ว่าผู้กล้าในตำนานนั้นคือผู้ที่มีร่างกายแข็งแกร่งเหมือนเพชรมีพละกำลังมากมายดังช้างสารและมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมประดุจดังเข็ม
0: โอ้นี่มันไม่ใช่ผู้กล้าแล้วผู้กล้าต้องเป็นแบบนี้สิว้าวเท่เป็นบ้าเลย
1: และที่สำคัญคือต้องมีจิตใจอันกล้าหาญที่ต้องการจะปกป้องคนอื่นจึงจะเป็นผู้กล้าที่แท้จริงมีเพียงผู้กล้าในตำนานเท่านั้นที่จะสามารถดึงพลังแห่งหนังสือมาใช้เพื่อปกป้องแดนโนแลนแห่งนี้ได
0: ้เป็นผู้กล้าดีจังเลยได้ปกป้องผู้คนด้วยเหมือนกับพ่อของผมเลยล่ะครับพ่อผมเป็นตำรวจตระเวนชายแดนคอยปกป้องผู้คนเหมือนกันนะครับผมอยากเป็นผู้กล้าในตำนานบ้างจังจะได้ปกป้องคนอื่นเหมือนอย่างพ่อบ้างอ่ะฟิวฟิวฟิวฟิวฟิวปังปังปังปังปังปังฟิวฟิวฟิวฟิวฟิว
1: ตัวกระเปี๊ยกอย่างเจ้าน่ะไม่ไหวหรอกต้นกล้าเอ้ย
0: ฟิวอ้าวทำไมล่ะครับผมตัวกระเปี๊ยกอ่ะแต่ใจผมสู้นะ
1: เพราะว่าในการที่จะปกป้อง

0: ลแลนด์นั้นผู้กล้าจะต้องต่อสู้กับเหล่าปีศาจทั้งหลายที่เรียกกันว่าทูป
1: ทูปเหรอ
0: ปีศาจที่เรียกว่าทูปมีหลายแบบบางตัวก็มีร่างกายใหญ่โตกว่ามนุษย์หลายเท่าบางตัวก็มีร่างกายที่เต็มไปด้วยน้ำแหลมและพิษร้ายที่ใครแตะเข้าไปแล้วเนื้อหนังจะผุพองเปื่อยยุ่ยบางตัวก็มีร่างกายแข็งแกร่งเกือบจะเป็นอมตะจนเรานึกไม่ออกเลยว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะพิชิตมันได
1: ้เว้ยน่ากลัวจังเลยฉันว่ามันคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้เลยนะต้นกล้า
2: ฮะ
1: ดีแล้วโชคดีแล้วที่มันได้เป็นผู้กล้าฮะพวกทูบนี่น่ากลัวจังฮะเอ้าไม่อยากปกป้องผู้คนแล้วหรอต้นกล้าไม่เป็นไรให้เป็นหน้าที่ของผู้กล้าเขาเถอะครับเดี๋ยวเขาจะไม่มีอะไรทำอ่ะ
3: ช่วยด้วยช่วยด้วยจะได้กลับตัว
0: ทุบอาละวาดครับทำร้ายผู้คนใหญ่เลยอ่ะ
1: พูดจะไม่ทันขาดคำมาแล้วเหรอ
0: ใจเย็นๆก่อนทุกคนอีกไม่นานผู้กล้าในตำนานก็จะปรากฏตัวขึ้นแล้วถึงเวลานั้นผู้กล้าคงจะช่วยพวกเราเอง
3: รอไม่ได้แล้วล่ะครับเพราะตอนนี้มันตามพวกเรามาแล้วนั่นไงครับนั่นไงนั่นไงมาแล้วมาแล้วนั่นน่ะๆๆๆๆไหนอ่ะ
4: เหยยเหยยเหยยอ้าวเหยยเขิน
1: ไหนอ่ะไม่เห็นมีเลยนั่นนะสิทูปมันคงไม่โผล่มาเร็วขนาดนี้หรอกมั้ง

0: หยุดทำมาแล้วเจ้าหนูรีบหนีเร็วสิ
1: สองคนนั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายเราต้องกลับไปช่วยเขาสิครับ
0: ได้จะบ้าไปแล้วเหรอไปแล้วจะช่วยอะไรได้จะไปตายหรือไงมีแต่ผู้กล้าเท่านั้นและที่จะสู้กระทุบได้จะไปก็ตายเปล่าไม่กลัวหรือยังไงอ่ะ
2: เจ้าด้วยใครก็ได้ช่วยดี
0: ใครก็ได
2: ้ช่วยด้วย
1: แต่ยังไงก็ปล่อยให้ชาวบ้านเป็นอันตรายแบบนี้ไม่ได้เห็นคนเดือดร้อนก็ต้องปก

Huh?

0: Mày bị lây chứ mắc.
1: ตบทีเดียวตายเลยเหรออะไรจะพลังรุนแรงขนาดนี้
0: ยายเจ็บเป็นบ้าเลย
1: เนี่ยโดนตบขนาดนี้ยังไม่ตายอีกเหรออะไรจะอึดขนาดน
2: ี้แล้วไม่ดีแล้วยังไงกันเล่า

ไอ้สงสัยต้องเป็นงานของผู้กล้าจริงๆด้วยขอโทษนะที่กระเด็นมาโดนพวกเธอทำให้ต้องเจ็บไปด้วยอ่ะศิลปะการต่อสู้งั้นเหรอ

แหมถ้าเรารู้วิธีการต่อสู้ก็ดีสิการต่อสู้ในระยะประชิดตัวให้ใช้ลักษณะวิชายุทธที่กระชับและสั้นต่อเนื่องรวดเดียวจบเป็นมวยที่ใช้พลังด้วยความคล่องแคล่วว่องไวจุดเด่นอยู่ที่ลักษณะวิชายุทธสัมพันธ์กันเป็นกระบวนลูกโซ่เคลื่อนคล้อยต่อเนื่องเท้าคล่องมือว่องไวมียุทธวิธีที่รัก

พลังแห่งหนังสืออย่างนี้นี่เองแม้ว่าจะไม่มีคุณสมบัติข้ออื่นๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของผู้กล้าคือจิตใจอันกล้าหาญที่ต้องการจะปกป้องคนอื่นขอเพียงมีสิ่งนี้สิ่งเดียวก็จะเป็นผู้กล้าที่แท้จริงได้

0: เก่งจังเก่งจัง
1: โอ้เยี่ยมไปเลย
2: เป็นอะไรหรือเปล่าต้นกล้า
1: โอ้โหซัดจะถูกสมองไปเลยนายทำได้ยังไงกันเนี่ย
0: นั่นสินั่นสิโดนซัดอยู่ดีๆก็มีแสงออกจากตัว
2: แล้วก็ลุกขึ้นมาจากการจ้าทูบได้เฉยเลย
1: จริงด้วยนี่นายแอบกินยาโดนอะไรเข้าไปหรือเปล่าเนี่ย
2: เดี๋ยวสิทุกคนใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆคือฉันก็แค่อ่านหนังสือแล้วอยู่ๆก็เหมือนมีพลังอะไรบางอย่างวิ่งเข้ามาในร่างกายอะแล้วมันก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือพลังอะไร
1: นี่แหละคือพลังแห่งหนังสือยังไงล่ะ
2: ฮะพลังแห่งหนังสือ
1: ถูกต้องมีเพียงหุกกล้าเท่านั้นที่จะสามารถดึงพลังแห่งหนังสือมาใช้ได้ต้นกล้าเอ๋ยเจ้านั่นแหละคือผู้กล้า
2: ฮะผมเนี่ยนะผู้กล้าว้าใจเฮ้ยว้าวเยี่ยมไปเลยนอนฟังนิทานจากฉันทุกวันเป็นผู้กล้าก็ไม่บอกสุดยอดไปเลย
0: นั่นนะสิน
1: ั่นนะสิอะไรของนายนายไปนอนฟังนิทานกับเขาด้วยเหรอ
0: ฉันไม่ถึงนั่นนะสิเป็นผู้กล้าก็ไม่บอกต่างหากล่ะ
1: เออจริงด้วยนั่นนะสิเป็นผู้กล้าก็ไม่บอกนะนี่ทุกๆคนฟังทางนี้หน่อย
2: ทำอะไรครับท่านผู้เฒ่า
1: ข้ามัวแต่รอคอยผู้กล้าจากคำทำนายจึงปฏิเสธมาตลอดว่าเจ้าหนูต้นกล้าน่ะไม่ใช่ผู้กล้าความยึดติดของข้าทำให้ข้าสำคัญผิดไปขอให้ทุกคนรับการขอโทษจากข้าด้วยเถิด
2: โอ้ยไม่ได้นะครับท่านผู้เฒ่าท่านเป็นผู้ใหญ่จะมาขอโทษเด็กอย่างผมได้ยังไงอ่ะ
1: ผู้กล้าเอ๋ยจงจำไว้ความกล้าที่จะปกป้องคนอื่นคือความกล้าอันยิ่งใหญ่ความกล้าของเจ้าทำให้ข้าได้เห็นเจ้าตัวเล็กนิดเดียวยังกล้าที่จะเสี่ยงชีวิตตัวเองสู่กระทู้เพื่อปกป้องผู้อื่นและแค่การยอมรับผิดและขอโทษหากข้ายังไม่กล้าทำข้ายังจะกล้าสู้หน้าผู้กล้ายังเจ้าอีกแต่อย่างไร
2: เออแต่ว่าท่านผู้เฒ่าเป็นผู้ใหญ่กว่าผมตั้งแยะนะครับ
1: ไม่ว่าเป็นใครทำผิดก็ต้องขอโทษข้าทำให้ทุกคนตกอยู่ในอันตรายเพราะมัวแต่ยึดมั่นในคำทำนายจึงมองข้ามเรื่องสำคัญไปผู้กล้าไม่ได้มาจากคำทำนายแต่มาจากการกระทำต่างหาก
2: อ๋อ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สอนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงพี่โจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์แล้วครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจะทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับละจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนแล้วกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามา

ลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันตึ๊บ

เป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นใช้สีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งนึงเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับก็ปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับนี่ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับถ้าเป็นหน้ายิ้มๆแบบนี้อ่าล่ะแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปนะครับซอสสีส้มนะครับก็ซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้ก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

อยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดนิดนึงนะครับเราก็เอาสีแดงกับสีขาวตั้งเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับก็ดูกะระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับ

0: แปะขอบขึ้นไปด้านบนเอาละครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆอยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตูมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมาอื้อหือมีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาธรรมดาเราจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/สอนศิลป์คลับกันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะโอ้โหดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน .12 ปน ฝ.ประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับอายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนะน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนทวนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับแล้วข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเอาละค่ะน้องๆมีถามพี่โบเข้ามากันเยอะมากเลยว่าเอ๊ะพี่โบเรียนอะไรทำไมถึงวาดรูปสวยวาดรูปเก่งและประดิษฐ์ของได้มากมายขนาดนี้พี่โบต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าพี่โบเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแต่ที่พี่โบนะคะวาดรูปได้เก่งวาดรูปสวยแล้วก็ประดิษฐ์ของได้เยอะแยะเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาว่างของพี่โบนะคะพี่โบจะชอบวาดรูปเล่นนะคะแล้วก็ฝึกคิดฝึกทำอะไรเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเลยล่ะค่ะถ้าน้องๆคนไหนอยากวาดรูปสวยวาดรูปเก่งแล้วก็ประดิษฐ์ของได้หลากหลายนะคะน้องๆต้องมีความพยายามค่ะแล้วก็ฝึกฝนอยู่เป็นประจำเลยแล้วเรานะคะจะมีการพัฒนาขึ้นทำให้เราสามารถทำได้ทุกอย่างอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะ DIY ง่ายนิดเดียวของพี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์หมวกปาร์ตี้กันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำหมวกปาร์ตี้กระดาษสติกเกอร์สีกระดาษแข็งหนังสือพิมพ์เก่าคู่กันสีอะคริลิกกาวดินสอกรรไกรกระดาษกาวน้ำเปล่าขั้นตอนแรกในการทำหมวกนะคะน้องๆเตรียมกระดาษแข็งขึ้นมาเพราะว่าเราจะเอาตัวนี้นะคะไปวัดรอบหัวกันค่ะใส่ให้พอดีกับหัวนะคะแล้วก็จับมันเอาไว้แบบนี้นี่อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นฐานหมวกกันต่อค่ะวาดวงกลมด้านนอกนะคะลงไปแบบนี้เลยทีนี้เราจะวาดวงนอกอีกวงนึงค่ะที่มีขนาดใหญ่กว่าแล้วแต่ความกว้างที่น้องอยากให้ปีกหมวกกว้างขนาดไหนก็วาดเท่านั้นเลยโอเคมาถึงขั้นตอนการตัดปีกหมวกของเราแล้วล่ะค่ะระวังเรื่องความอันตรายด้วยนะคะน้องๆค่อยๆตัดค่อยๆเล็มไปเอาให้ได้ตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะแต่ตัดเสร็จแล้วค่ะน้องๆใส่หัวได้อย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปทำทรงหมวกกันต่อค่ะแล้วก็วัดกันเลยเอาประมาณ20เซนติเมตรตัดออกมาเลยค่ะน้องๆถ้าน้องๆคนไหนอยากได้สูงกว่านี้หรือว่าเล็กกว่านี้ก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะทีนี้พอเราตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาพันรอบแบบนี้เลยจะเอามาติดกันแบบนี้นะคะก็จะติดสกอตเทปไปรอบๆเลยล่ะค่ะเพื่อให้มันติดกันเดี๋ยวทำฝาปิดหมวกกันต่อค่ะน้องๆก็เอาตัวรอบหัวที่เราวัดเอาไว้อะค่ะตัดตามรูปเลยค่ะเมื่อเราได้วงกลมออกมาแบบนี้แล้วแล้วก็ใช้สกอตเทปติดไปเลยค่ะให้มันรอบหมวกเลยเรียบร้อยแล้วค่ะแต่แค่นี้ยังไม่เสร็จดีค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆเนี่ยมาทำขั้นตอนเปเปอร์มาเช็คเราจะใช้กาว2ส่วนนะคะแล้วก็น้ำ1ส่วนค่ะเทกาวไปก่อน2ช้อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะผสมน้ำตามลงไปค่ะแล้วก็คนนะคะน้องๆคนไปเรื่อยๆเลยค่ะให้กาวกับน้ำมันเข้ากันดีนะเห็นไหมคะตอนนี้กาวก็ของเราก็จะไม่ได้เหนียวเกินไปแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปฉีกหนังสือพิมพ์กันต่อค่ะและเมื่อเราฉีกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแปะหมวกกันต่อเลยพิมพ์กาวมาก่อนทาลงไปเลยจากนั้นก็เอาหนังสือพิมพ์ที่เราตัดไว้แปะลงไปเลยทากาวแล้วก็แปะหนังสือพิมพ์ทากาวแล้วก็แปะทำวนไปเรื่อยๆเลยค่ะ

แต่ถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยจะเสริมสร้างจินตนาการเอาความคิดสร้างสรรค์ออกมาจะใช้สีอื่นก็ได้เต็มที่เลยนะคะทาประมาณ2รอบนะคะเพื่อให้สีขาวเนี่ยมีความหนาที่พอดีหมวกของเราจะได้ออกมาสวยงามด้วยค่ะและตอนนี้นะคะหมวกที่พี่โบ๊ทลงสีก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทีนี้เรามาเริ่มตกแต่งกันเลยดีกว่าแต่น้องๆคนไหนนะคะจะใช้อะไรตกแต่งอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันเลยนะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยพี่โบ๊ทจะเอาสีน้ำเงินเนี่ยมาเป็นแถบหมวกพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสีแดงเนี่ยมาพับซ้อนกันแล้วก็ติดด้วยกาวนี่เลยโบของพี่โบ๊ทแปะลงไปเลยคือหมวกที่พี่โบ๊ทจะใส่ไปปาร์ตี้นี่เห็นไหมล่ะคะว่าการทำหมวกเนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่าวัน

เส้นเอ็นกรรไกรสต็อปเปอร์ทีมห่วงแว่นตาฝากล่องอาหารและตอนนี้อุปกรณ์ก็ครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสายคล้องแว่นกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะเอาฝากล่องอาหารเนี่ยมาใช้ในการวางลูกปัดของเราค่ะน้องๆสามารถครีเอทลูกปัดในการเรียงได้เลยนะคะว่าจะเอาสีไหนแบบไหนตามใจชอบเลยวางลงไปเลยค่ะขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวเราจะเอาเส้นเอ็นนะคะมาวัดให้มันได้พอดีกับช่วงคอของคุณยายค่ะน้องๆก็ลองวัดดูว่าเอ๊ะเวลาคุณยายเขาเอาแว่นออกแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ประมาณช่วงอกใช่ไหมก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ทำการปัดออกมาเลยค่ะเราก็จะทำการร้อยลูกปัดนะคะที่เราได้เรียงเอาไว้การทำสายคล้องแว่นให้กับคุณยายนะคะมันคือความตั้งใจที่เราทำให้กับท่านใช่ไหมคะคุณยายที่ได้รับของของเราเนี่ยจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะตอนนี้นะคะสายคล้องแว่นของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะไปใส่สต็อปเปอร์นะคะแล้วก็ตัวคล้องแว่นกันค่ะเราจะใส่เข้าไปนะคะ2เม็ดหลังจากนั้นพี่โบก็จะใช้ตัวสายคล้องแว่นนะคะรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยร้อยเข้าไปในฝั่งนี้ค่ะเมื่อร้อยเข้าไปเสร็จแล้วนะคะก็ให้เอาปลายเส้นเอ็นค่ะโค้งกลับเข้ามาที่สต็อปเปอร์เม็ดแรกเลยหลังจากนั้นนะคะเมื่อโค้งเสร็จแล้วก็เอาปลายเส้นเอ็นค่ะวนเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดแรกอีกรอบนึงตอนนี้น้องต้องใช้สมาธิดีๆเลยนะคะเพราะมันเล็กมากๆเลยโอเคเราก็จะใช้ครีมค่ะในการย้ำตัวสต็อปเปอร์บีบเลยค่ะทีนี้ตัวสายคล้องแว่นก็จะไม่หลุดแล้วค่ะในการบีบตัวสต็อปเปอร์นะคะน้องอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าพี่ๆมาช่วยในการบีบได้นะหลังจากนั้นเราเอาปลายเส้นเอ็นนะคะสอดเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดที่สองเลยค่ะเลื่อนสต็อปเปอร์ขึ้นมาแล้วเราก็จะทำการบีบมันอีกรอบหนึ่งนะคะตัวนี้จะทำให้มันเป็นการย้ำเพื่อความแน่นอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วตอนนี้พี่โบก็ใส่สต็อปเปอร์สองตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีกข้างหนึ่งด้วยกันนะคะเดี๋ยวต่อมาเราจะเอาแว่นตาของคุณยายมาใส่เข้าไปด้วยกันเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเลื่อนตัวเหล็กเนี่ยขึ้นมาให้มันได้พอดีกันพี่โบก็จะใช้ครีมนะคะบีบมันบีบลงไปเลยค่ะทีนี้ก็บีบเรียบร้อยละมันก็จะไม่หลุดลงมาละค่ะอีกข้างนึงทำเหมือนกันเลยนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสายคล้องแว่นให้คุณยายของพี่โบเองเนี่ยถ้าน้องๆเอาไปให้คุณยายนะคะรับรองเลยว่าคุณยายจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทำมาจากใจของเราเองเลยนะคะ

ูคนไหนนะคะที่อยากจะส่งผลงานการประดิษฐ์มาให้พี่โบ๊ทดูส่งมาได้เลยทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ๋อที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายพี่โบ๊ทในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆปิดเทอมทำอะไรกันบ้างเอ่ยไหนใครไปเที่ยวบ้างหรือทำกิจกรรมอะไรกันบ้างส่งรูปนะคะหรือคลิปวิดีโอมาบอกเราให้พี่โบ๊ทฟังด้วยนะทางเพจ Mahidol Channel เลยค่ะแต่ถ้าน้องๆคนไหนยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนหรือทำกิจกรรมอะไรมาประดิษฐ์สิ่งของกับพี่โบ๊ทดีกว่าค่ะเพราะของที่พี่โบ๊ทจะทำในวันนี้นะคะรับรองว่าสามารถเล่นได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้อีกด้วยตื่นเต้นแล้วใช่ไหมของที่พี่โบ๊ทจะประดิษฐ์ในวันนี้นะคะก็คือจิ๊กซอว์นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำจิ๊กซอว์รูปขนาด A4 หรือรูปที่น้องๆต้องการทำเป็นจิ๊กซอว์กระดาษแข็งคัตเตอร์

ดับแรกเลยนะคะน้องๆสิ่งที่น้องต้องมีสำคัญสุดก็คือรูปนี่เลยพี่โบ๊ทใช้รูปครอบครัวค่ะเห็นไหมเห็นพี่โบ๊ทปะส่วนนี้ก็คือคุณแม่แล้วก็น้องชายพี่ชายแล้วก็น้องสาวอันต่อไปที่เราต้องมีก็คือกระดาษแข็งค่ะกระดาษแข็งนะคะน้องๆต้องตัดให้มีขนาดเท่ากับรูปภาพเลยพอซ้อนกันก็จะพอดีเลยอย่างนี้ทีนี้เมื่อเรามีรูปและกระดาษเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดมาน้องๆเอากาวเทให้รอบแผ่นเลยหลังจากนั้นเกลี่ยค่ะน้องๆให้มันเท่าๆกันเก็บมุมเก็บขอบให้เรียบร้อยเพราะว่าเวลาเราแปะรูปไปเนี่ยรูปเราจะได้ไม่หลุดออกยึดมุมให้เรียบร้อยเลยนะคะเมื่อน้องๆติดรูปลงไปในกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะรอกาวแห้งสักแป๊บนึงก่อนนะจะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะรูปกับกระดาษแข็งก็จะติดกันอย่างพอดีเลยเมื่อตอนนี้พร้อมแล้วเราจะเริ่มตีตารางก่อนวัดให้แต่ละช่องอะค่ะมีขนาดเท่าๆกันตามที่น้องๆต้องการเลยอันนี้มันก็จะเกือบ30เซนใช่ไหมคะพี่โบก็จะแบ่ง 4.3 เซนติเมตรของแนวนอนทั้งหมดเลยตอนนี้พี่โบก็จะได้ประมาณ1 2 3 4 6 7ทั้งหมด7ช่องนะคะต่อมาในแนวตั้งพี่โบจะใช้อยู่ที่ 4.2 เซนติเมตรค่ะเมื่อเราวัดตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตีเส้นได้เลยทีนี้นะคะเราก็ได้ตารางของเราออกมาแล้วทั้งหมด35ช่องค่ะน้องๆเคยเห็นจิ๊กซอว์กันแล้วใช่ไหมคะที่มันจะมีโค้งเข้าโค้งออกแบบนี้อันนี้น้องๆสามารถครีเอทได้ตามใจชอบเลยนะว่าเราจะวาดโค้งเข้าโค้งออกยังไงในการทำจิ๊กซอว์นะคะน้องๆมันมีทั้งหมด35ชิ้นเนี่ยเราจะค่อยๆประณีตนะคะทำไปเรื่อยๆเพื่อความสวยงามของเราและรูปที่เราเอามาใช้เนี่ยนะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นรูปครอบครัวเสมอไปนะคะน้องๆ อาจจะเอาเป็นรูปสัตว์เลี้ยงหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องๆชอบหรือจะเป็นเพื่อนสนิทก็ได้ทำเป็นของขวัญวันเกิดเอาไปเซอร์ไพรส์เพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอว์ทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทต่อไปเราจะมาทำการตัดมันออกมากันค่ะอันนี้นะคะมันเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเวลาตัดนะคะน้องๆเราจะต้องตัดตามเส้นที่เราตีตารางเอาไว้ส่วนตัวที่เราวาดเป็นวงกลมมันขึ้นไปแบบนี้เราก็ค่อยๆตัดเล็มให้มันได้พอดีกันเนาะตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ตัดเสร็จออกมาแล้วทั้งหมด2ชิ้นนะคะน้องๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพี่โบ๊ทต้องใช้คัตเตอร์ใช่ไหมที่พี่โบ๊ทใช้คัตเตอร์นะคะเพราะว่าเวลาเราตัดเนี่ยตรงขอบมันจะได้ไม่ยุ่ยค่ะมันจะคมแล้วก็สวยงามเลยแต่ถ้าเราใช้กรรไกรนะคะมันอาจจะมีรอยย่นหรือว่ายุ่ยได้ก็จะไม่สวยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตัดทั้งหมด35ชิ้นกันต่อค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอว์ทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทเดี๋ยวเรามาต่อจิ๊กซอว์กันเลยค่ะอ๋อแต่พี่โบ๊ทมีเทคนิคนะคะก่อนที่เราจะเริ่มต่อกันเนี่ยให้เราหามุมขึ้นมาก่อนนี่อันนี้พี่โบ๊ทก็จะใช้ตัวนี้เลยเห็นไหมมันจะมีมุมมันอยู่แล้วก็วางมุมไปก่อนเลยต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะออกมาเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะ

ซอของพี่โบ๊ทเป็นไงบ้างคะน้องๆจิ๊กซอของเราเนี่ยได้ฝึกทั้งความอดทนแล้วก็ฝึกสมาธิในการเล่นเลยใช่ไหมคะทีนี้ของเล่นชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำเนี่ยก็คือฟุตบอลบังคับมืออ่ะน้องๆสงสัยไหมคะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำฟุตบอลบังคับมือกล่องก้านลูกโป่ง4ก้านไม้หนีบผ้าแบบไม้10ชิ้นสีอะคริลิกคู่กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ดินสอไม้บรรทัดกระดาษสีกระดาษสติกเกอร์ไขควงลูกบอลขนาดเล็กแฟนมาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะนี่ก็คือกล่องที่พี่โบ๊ทเตรียมมาเดี๋ยวเราจะเอาฝาของมันนะคะออกทั้งหมดเลยค่ะสีของมีคมนะคะน้องๆต้องระวังนะถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะและตอนนี้นะคะเมื่อเราตัดฝากล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาวัดโกประตูกันค่ะทีนี้พี่โบ๊ทก็จะวัดนะคะให้ได้กึ่งกลางของกล่องก่อนน้องๆเอาลูกบอล นะคะมาลองทาบดูนะว่ามันได้พอดีไหมเนี่ยก็จะทำแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยเราจะทำการตัดมันออกมาค่ะพี่โบจะใช้เป็นคัตเตอร์นะคะ

เพราะมันจะตัดง่ายกว่าแต่น้องๆต้องระวังนะคะคัตเตอร์เป็นของมีคมให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะดึงออกได้เลยนะคะนี่เลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกล่องกันค่ะอันนี้นะคะน้องๆขั้นตอนการตกแต่งเนี่ยน้องๆสามารถตกแต่งตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะใครจะใช้เป็นวาดภาพระบายสีก็ได้เหมือนกันนะคะตามแต่จินตนาการน้องเลยประตูโกพี่โบจะใช้เป็นสีชมพูนะคะตัดเป็นเส้นๆแล้วก็ติดลงไปเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4ด้านเลยเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาทาไม้หนีบผ้ากันค่ะสีที่พี่โบเลือกใช้นะคะจะเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินสีละ5ตัวค่ะระหว่างที่รอสีแห้งเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาเจาะรูเพื่อเสียบไม้ลูกโป่งกันค่ะเอาไม้หนีบผ้าตัวที่เราไม่ได้ทาสีอะมาวัดฉีดไว้เลยพี่โบจะวัดตรงตำแหน่งนี้นะคะโดยพี่โบนะคะจะทำการเจาะทั้งหมด4รูด้วยกันน้องๆก็ต้องหารให้แต่ละรูนะคะมันมีความพอดีแล้วก็มีระยะห่างที่เท่ากันค่ะเราจะวัดแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยทีนี้นะคะเมื่อเราวัดเสร็จแล้วเราจะทำการเจาะรูพี่โบก็จะใช้ไขควงนะคะในการเจาะและตอนนี้นะคะพี่โบก็เจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง2ฝั่งเลยค่ะเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะเอาไม้ลูกโป่งเนี่ยเสียบมันลงไปตามรูเลยแต่ไม้ลูกโป่งที่พี่โบเลือกใช้เนี่ยจะใช้แบบสลับสีกันค่ะก็จะเป็นสีแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินค่ะนะคะพี่โบก็เสียบไม้แบบสลับสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ไม้หนีบผ้าของเราแห้งแล้วเราก็จะเอามาติดเป็นตัวผู้เล่นกันเลยค่ะแถวข้างหลังนะคะจะมี3ตัวแล้วก็สีน้ำเงิน2ตัวนะคะเหมือนเราจะแบ่งเป็นกองหลังกับกองหน้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฟุตบอลบังคับมือของพี่โบนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยพี่โบนะคะเชื่อเลยว่าน้องๆคนไหนที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเล่นได้ไม่มีเบื่ออย่างแน่นอนที่สำคัญนะคะถ้าน้องๆเอาไปเล่นกับเพื่อนอ่ะเพื่อนต้องต่อคิวรอขอเล่นอย่างแน่นอนเลยละค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นลูกบอลกันเลย

กันบ้างคะน้องๆวันนี้เราทำของเล่นถึง2ชิ้นด้วยกันเลยนะคะสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่ทำผลงานการประดิษฐ์แล้วต้องการส่งมาให้พี่โบ๊ทดูอย่าลืมนะคะส่งมาที่เพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่และสำหรับน้องๆคนไหนที่ผลงานถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกัน

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงชะงงชะงง
1: ยเฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้

0: แม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูรีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูรีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูรีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูรีทำได้เฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey, hey.
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey, hey.
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey, hey.
0: หนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

นักธุรกิจดิจิทัลในมุมมองของผมคิดว่าทุกอย่างต้องเป็นเรียลไทม์ต้องดูได้หมดต้องรู้ได้หมดอยากเห็นอะไรอยากดูอะไรต้องดูได้ทันทีเดี๋ยวนั้นต้องมีความรวดเร็วในการตัดสินใจมีข้อมูลพร้อมซึ่งถ้าทุกอย่างเป็นดิจิทัลอยู่ในระบบทั้งหมดเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ได้ทันที

0: ในทุกวันนี้มีนักธุรกิจกลุ่มหนึ่งใกล้ชิดกับผู้บริโภคกันมากโดยผ่านการสื่อสารการขายหรือตลาดดิจิทัลที่มีโซเชียลมีเดียเป็นตัวเชื่อมต่อการค้าขายและเทคโนโลยีต่างๆเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคได้แบบรวดเร็วทันใจปัจจุบันเราเรียกนักธุรกิจกลุ่มนี้ว่าธุรกิจดิจิทัล
1: สวัสดีครับผมสมยศชวลิตตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท JB Computer Group ครับนักธุรกิจดิจิตอลในมุมมองของผมนะผมคิดว่ามีความทันสมัยมีการนำเทคโนโลยีของดิจิตอลมาใช้ในธุรกิจเช่นการขายที่ต้องใช้บาร์โค้ดใช้ QR Code มีการเก็บข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการขายแล้วก็สามารถนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ได้รู้ว่าสินค้าตัวไหนขายดีขายไม่ดีอีกแง่หนึ่งในแง่ของดิจิตอลผมคิดว่าผู้บริหารยุคใหม่เนี่ยควรจะเห็นอะไรที่เป็นเรียลไทม์เช่นเห็นยอดขายเป็นเรียลไทม์โดยที่ไม่ต้องรอสรุปวันนะสามารถนั่งดูในมือถือได้เลยว่าปัจจุบันยอดขายเท่าไหร่สินค้าตัวไหนขายดีขายน้อยขายช้าก็สามารถวางแผนได้เป็นรายวันรวมถึงในแง่ของกำไรขาดทุนก็สามารถดูได้เลยว่าวันนี้กำไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่คือประยุกต์เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในธุรกิจช่วยในการบริหารที่รวดเร็วช่วยให้การตัดสินใจที่แม่นยำขึ้นบนข้อมูลที่มีอยู่เลยหลายๆธุรกิจเนี่ยต้องมาทำแบบนี้คือต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นดิจิตอลในช่วยในการบริหารแล้วก็รู้เทรนด์อนาคตเร็วขึ้นเช่นบางทีมันก็เกิดเหตุที่คิดไม่ถึงตัวอย่างเช่นเราเอาสินค้าตัวนี้มาเราไม่คิดว่ามันจะขายดีพอเราเห็นข้อมูลปุ๊บมันขายดีมากเนี่ยเราก็สามารถปรับได้ทันทีในมุมกับการสินค้าตัวหนึ่งเอามาแล้วมันเราคาดว่าตัวนี้จะออกเร็วจะขายดีมันไม่เป็นไปตามที่คิดเราก็สามารถปรับเช่นมีโปรโมชั่นหรือลดราคาหรือมีอะไรแถมอะไรแบบนี้ทำให้มันบริหารได้แบบรวดเร็วอาชีพนักธุรกิจดิจิตอลเนี่ยมีความสำคัญค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเราเป็นนักธุรกิจที่เอาเทคโนโลยีเอาอะไรใหม่ๆเข้ามาใช้มาบริหารในองค์กรเราสามารถเชื่อมต่อกับบริษัทอื่นๆได้ตัวอย่างเช่นการสั่งซื้อสินค้าในปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้คนมากนักใช้เชื่อมกันเลยกับอีกบริษัทที่ขายของให้เราตัวที่เราต้องการกับตัวที่เขามีขายถ้ามันแมทปุ๊บมันก็จะเป็นออเดอร์โดยอัตโนมัติและผมคิดว่านักธุรกิจดิจิตอลเนี่ยขับเคลื่อนให้หลายๆธุรกิจเนี่ยสามารถโตพร้อมๆกันได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นหน้าจอแดชบอร์ดที่เป็นเรียลไทม์ซึ่งเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เรามาใช้อันนี้เป็นยอดขายณปัจจุบันนี้ก็จะบอกว่าบินล่าสุดเนี่ยคือใครสาขาไหนขายตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นMy Central ปิ่นเกล้านะฮะคุณกฤษณะเป็นคนขายบินนี้ได้580 บาทนี่คือบินล่าสุด

จริงๆผมชอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ตอนสมัยที่เป็นเด็กวัดนะฮะแล้วก็เห็นรุ่นพี่ที่เป็นเด็กวัดด้วยกันเนี่ยเขาเรียนด้านคอมพิวเตอร์ในตอนนั้นเรารู้สึกว่าคอมพิวเตอร์มันเป็นอะไรที่ทันสมัยมันเป็นเหมือนหุ่นยนต์มันเป็นเหมือนเทคโนโลยีเหมือนเราดูหนังการ์ตูนที่มันมีห้องคอนโทรลโน่นนี่นั่นเราคิดว่าเราน่าจะเขียนซอฟต์แวร์พวกนั้นได้น่าจะบังคับหุ่นยนต์อะไรพวกนี้ได้ก็เลยสนใจเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาตั้งแต่ตอนนั้นแรงบันดาลใจก็คือมาจากที่เราชอบไอทีชอบเทคโนโลยีชอบเรื่องการค้าขายก็เลยกลายเป็นทำธุรกิจค้าปลีกเกี่ยวกับไอทีก็คือ1คือไอทีที่เราชอบ2คือเรื่องค้าขายที่เราชอบด้วยก็เลยกลายเป็นมาเปิดเป็นร้าน JB

ผมจบป .6 แล้วก็ผมมาบวชอยู่2ปีตอนบวชเนี่ยก็เรียนนักธรรมตรีนักธรรมโทปริญญา 1-2 ประโยคออกไปเรียนสาวผู้ใหญ่1ปีจบม .3 หลังจากนั้นก็เรียน4-5-6ต่อที่สวนอนันต์ที่พรานนกนะครับจบม .6 ปุ๊บก็ไปเรียนปวทคอมพิวเตอร์ก็คือเทียบเท่ากับปวสจบปวทก็เข้าทำงานแบงก์ไทยพาณิชย์หลังจากเข้าไทยพาณิชย์ก็มาเรียนต่อปริญญาตรีปริญญาตรีจบจากมหาวิทยาลัยเซนต์จอนคณะ MIS การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ก็ทำไทยพาณิชย์มา8ปีในช่วงของปีที่6ปีที่7ปีที่8เนี่ยช่วงนั้น3ปีนั้นเนี่ยผมทำเกี่ยวกับสินเชื่อแล้วก็ทำเกี่ยวกับงานเขียนโปรแกรมงานดาต้าเบสนี้ช่วงว่างตอนเย็นของการทำงานเนี่ยก็ประกอบความให้เพื่อนๆใครจะซื้อคอมพิวเตอร์ก็ให้ผมแนะนำให้พอบ่อยๆขึ้นก็รู้สึกว่าเอ้ยเราน่าจะทำเป็นอาชีพได้ก็เลยตัดสินใจออกมาเปิดร้านเล็กๆชื่อ JB Computer Group JB ปัจจุบันเรามี143สาขาอยู่ใน51จังหวัด JB เราเป็นร้านที่ขายเครื่องประกอบขายโน้ตบุ๊กชื่อเสียงของ JB ก็เป็นที่รู้จักในแง่ของการประกอบเครื่องเป็นหลักลูกค้าที่ต้องการซื้อเครื่องไปเล่นเกมหรือไปทำงานที่เป็นงานเฉพาะด้านเช่นเขียนแบบตัดต่อที่ต้องใช้ความสามารถของเครื่องสูงหน่อยหรือใช้สเปคเครื่องสูง JB ก็จะเป็นที่รู้จักในคนกลุ่มนั้นเป็นพิเศษ

ผลงานที่ผ่านมาก็สาขาแรกเปิดที่เซียรังสิตเมื่อ27กรกฎาคม2544ร้านแรกก็เป็นร้านที่เราภูมิใจที่สุดเริ่มต้นจาก3คนก็คือมีผมแล้วก็มีพนักงานอีก2คนทําเต็มที่กับร้านแรกหลังจากนั้นแล้วก็มีขยายร้านต่อมาเรื่อยๆก็เป็นความภูมิใจมากสุดของเราปัจจุบันก็ปีนี้เราน่าจะมียอดขายประมาณเกือบหมื่นล้านแล้วก็มี143สาขาแล้วก็มีออนไลน์ที่แข็งแรง

มเนี่ยไลฟ์สไตล์ก็คือชอบดูรีพอร์ตเยอะเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องอยู่ในมือถือสามารถดูได้แล้วก็สิ่งที่เราทำเป็นประจำคือหาเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาใช้ในองค์กรเรื่อยๆมันก็จะมีความสนุกความท้าทายปรัชญาในการทำงานทำทันทีทำทันทีหมายถึงว่าถ้าคิดจะทำอะไรคิดดีแล้วคิดว่าใช่แล้วก็ทำเลยคือไม่รอจริงๆตอนเด็กๆผมชอบคำคมหนึ่งก็ยังชอบอยู่ก็คือลำบากวันนี้แหละดีต่อไปจะได้ไม่ลำบากอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆยากจนเรารู้สึกว่าการทำงานเหนื่อยเต็มที่เนี่ยมันจะออกดอกออกผลในวันต่อไปทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ก็คือถ้าอยากจะทำอะไรแล้วจะทำให้เสร็จเนี่ยเหนื่อยแค่ไหนก็ทำยากแค่ไหนก็จะทำผมคิดว่าพอมันทำเสร็จแล้วเนี่ยอนาคตมันก็จะส่งผลที่ดีต่อเราแนวคิดอีกอย่างหนึ่งที่ผมใช้เสมอคือเรื่องการวางแผนวางแผนเป้าหมายความหมายคือเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่อยู่ดีๆ JB คงจะไม่เป็นร้านใหญ่แบบนี้เลยแต่เรามีแผนว่าชัดเจนว่าตั้งแต่เราเปิดร้านแรกอีก2ปีเราจะเปิดอีกสัก2สาขานะหลังจากนั้นเราจะเปิดอีก3สาขาเราค่อยๆตั้งเป้าไปทีละปีหรือ2ปี3ปีไม่เกินนี้แล้วเราก็ทำตรงนั้นให้เป็นจริงแล้วก็ค่อยๆทำทีละสเต็ปมันก็จะดูไม่ยาก

0: 2561ในประเทศไทยมียอดผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประมาณ38ล้านคนซึ่งคิดเป็น 56% ของประชากรทั้งหมดซึ่งจะส่งผลให้ตลาดดิจิทัลในปี2562อยู่ที่ประมาณ 2,182 ล้านบาท
1: ขั้นตอนการทำงานนะฮะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเราก็จะมาเริ่มดูว่าโอเคสินค้าที่มันหมดในแต่ละวันเราก็สั่งเพิ่มอันนั้นเป็นปกติแล้วก็มีสินค้าใหม่ที่เรามานั่งวิเคราะห์ว่าสินค้าใหม่มีอะไรบ้างที่เราจะนำเข้ามาในแต่ละวันวิเคราะห์ด้วยข้อมูลจากการขายที่ผ่านมาเช่นโน้ตบุ๊กเนี้ยประสบการณ์จาก CPU รุ่นนี้ฮาร์ดดิสก์รุ่นนี้ไซส์จอแบบนี้เนี่ยราคาประมาณนี้เนี่ยประวัติการขายเดิมเป็นยังไงหลังจากวิเคราะห์แล้วเราก็จะมีการสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์เราทำงานร่วมกับทางแบรนด์เจ้าของแบรนด์ตัวอย่างเช่น Acer, Dell, Lenovo, HP แล้วก็ทำงานร่วมกับดิสทริบิวเตอร์ก็คือคนที่รับยอดจากแบรนด์มา JB เนี่ยเป็นอยู่ในส่วนของรีเทลเลอร์ทำงานร่วมกันในแง่ไหนบ้างเช่นมีการ forecast สินค้าร่วมกันว่าโอเคตัวเนี้ยน่าจะขายได้เยอะประสานงานให้เขาเอามาขายแล้วก็ทำงานร่วมกันในแง่ของ marketing มีการโปรโมตไปซื้อจอตัวนี้แถมแฟลชไดร์อย่างเงี้ยเมื่อลูกค้าไปที่หน้าร้านเห็นสื่อจากสื่อของแบรนด์เองและสื่อของหน้าร้านเราเองก็จะทำให้การเข้าใจตรงกันนะฮะเมื่อเราสั่งสินค้าเข้ามาเสร็จอย่างที่เห็นอันแรกเราก็มีวางขายหน้าร้านทุกที่อยู่แล้วรวมถึงออนไลน์ด้วยซึ่งเราถือว่าเป็นดิจิตอลออนไลน์ก่อนขายเราก็จะมีการเอาสินค้ามาถ่ายรูปทำ360องศาขั้นตอนที่ใช้เวลามากก็คือขั้นตอนของการถ่าย360องศาคือเราอยากให้ลูกค้าที่อยู่ทางบ้านเนี่ยถ้าซื้อบนออนไลน์เนี่ยสามารถทัชสกรีนบนหน้าจอและสามารถหมุนดูสินค้าได้ซูมขยายได้เพราะการถ่ายภาพต้องละเอียดนิดนึง1ชิ้นเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งหลังจากนั้นเราก็ไปไลฟ์สดในรายการเพื่อโปรโมทให้ลูกค้าเห็นก่อนว่าโอเคสินค้าตัวใหม่เนี่ยเรามีวางจำหน่ายแล้วอันนี้คือเป็นขั้นตอนคร่าวๆในแต่ละวันสำหรับสินค้าที่จะเอาเข้ามาใน JB อันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราใช้นอกจากที่ให้ลูกค้าได้รู้โปรดักต์แล้วเนี่ยยังทำให้ตัวพนักงานเองเนี่ยพัฒนาศักยภาพได้โดยการดูไลฟ์แล้วก็ตอบคำถามมันไม่ใช่แค่การไลฟ์ธรรมดานะก็ให้ได้ความรู้ได้ข้อมูลแล้วก็ได้สอนพนักงานได้ดูไปพร้อมๆกันว่าโปรดักต์ใหม่เป็นยังไงนักธุรกิจดิจิทัลที่ดีผมคิดว่าคุณสมบัติคือจะต้องมีความคิดเอาอะไรใหม่ๆเข้ามาใช้ในธุรกิจตลอดเวลาบางทีอาจจะต้องออกไปศึกษาไปหาข้อมูลจากข้างนอกธุรกิจ IT เนี่ยบางทีมันไม่ใช่แค่เราจะดูธุรกิจคู่แข่งหรือธุรกิจเดียวกันเราสามารถแอพพลายจากธุรกิจอื่นๆเข้ามาใช้ได้ประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ต้องหล่อต้องดูเท่หมายถึงว่าในธุรกิจก็ต้องดูเท่ดูเก๋ด้วยไม่ใช่ว่าธุรกิจดูแล้วโอ้โหทำมา10ปีก็เหมือนเดิมนะต้องมีอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลามีเทคโนโลยีมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยไม่ใช่แบบเดิมๆที่ผ่านมาคือหาพวกนี้เข้ามาเติมใหม่เรื่อยๆเจวีประสบความสำเร็จเพราะว่าผมได้ทำในสิ่งที่เราชอบทำในสิ่งที่ว่าเพราะเราชอบมันก็เลยทำให้เราประสบความสำเร็จเพราะเรามีความสุขกับการทำงานไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยรู้สึกว่าอยากทำอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอยากพัฒนาบริษัทให้มันก้าวหน้าเกิบโตไปเรื่อยๆเราไม่ได้คิดว่าวันแรกหูจะใหญ่เลยเรามาจากเล็กๆแต่เราเล็กเราเท่กว่าคนอื่นตรงที่ว่าเฮ้ยร้านเล็กร้านนี้ดูแล้วมีอะไรมีวิธีการคุยมีเทคนิคการขายหรือมีอุปกรณ์อะไรใหม่ๆการพรีเซนต์ทุกคนที่อยากจะทำธุรกิจอ่ะอย่าให้มองว่าเราเริ่มได้อย่าเพิ่งไปคิดใหญ่คนมักจะคิดว่าเราไม่มีเงินหรอกทำไม่ได้เราสู้เขาไม่ได้หรอกธุรกิจนี้มีละธุรกิจใหญ่ๆอยู่แล้วเช่นเราจะขายคอมตอนนั้นมีร้านคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆอยู่เยอะมากถ้าเราคิดท้อว่าโอ้โหเราไปสู้ร้านใหญ่ก็ไม่ได้ก็คงไม่มีเจวีวันนี้นะครับเพราะเราคิดจากเล็กๆแล้วค่อยๆทำตั้งใจทำผมว่าตรงนี้ก็จะทำให้ประสบความสำเร็จเรื่องเวลาในการทำงานกับเวลาส่วนตัวของครอบครัวไม่กระทบกันครับเพราะว่าเราแบ่งเวลาชัดเจนเช่นเสาร์อาทิตย์พาลูกไปเที่ยวอะไรเงี้ยส่วนเวลาทำงานก็คือทำงานแยกกันชัดเจนอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่มีอุปสรรคต่อการทำธุรกิจเลยเพราะมันอยู่ที่ผมว่ามันอยู่ที่ใจอยู่ที่ว่าเราชอบอะไ เราก็พัฒนาอะไรอยู่ตลอดเวลาการทำงานทุกวันนี้ก็อย่างที่บอกว่ามีความสุขเพราะว่าได้ทำสิ่งที่ชอบถ้าการใช้ชีวิตครอบครัวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็มีความสุขเหมือนกันก็ทั้งทำงานแล้วก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุข

สวัสดีค่ะนางสาวชวรัญอัฏฐสุวรรณนะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลค่ะคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะคณะบริหารธุรกิจนะคะเรียนเกี่ยวกับอะไรก็คณะบริหารธุรกิจตามชื่อ

เลยค่ะเรียนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจค่ะแต่ที่นี่นะคะมี5สาขาวิชาด้วยกันค่ะก็คือสาขาวิชาการจัดการค่ะสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศค่ะสาขาวิชาการตลาดค่ะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินค่ะและสาขาที่ลี่ศึกษาอยู่นั่นก็คือสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลค่ะ

0: แรงบันดาลใจที่เรียนสาขานี้นะคะก็ก่อนอื่นเลยว่าบ้านเป็นคนทำธุรกิจนะคะแต่กำลังจะหาอะไรใหม่ๆที่จะไปช่วยซัพพอร์ตทางธุรกิจที่บ้านก็เลยได้เลือกเรียนที่นี่ค่ะเป็นแรงบันดาลใจที่จะไปช่วยต่อยอดธุรกิจที่บ้านนะคะก่อนอื่นเลยหลักสูตรที่โดดเด่นใช่ไหมคะก็เรื่องดิจิทัลจะโดดเด่นมากแล้วก็ที่โดดเด่นจริงๆคืออาจารย์ค่ะคืออย่างอาจารย์เนี้ยจะบอกยอมรับมากๆเลยค่ะว่าเป็นอาจารย์ที่ค่อนข้างคุณภาพคุณลิตี้สุดๆแล้วก็ทำให้เด็กเข้าใจในหลักการเรียนการสอนมากขึ้นด้วยประสบการณ์ของอาจารย
1: ์สวัสดีครับผมนายกิจการจิตสวัสดิ์ครับกำลังศึกษาอยู่คณะบริหารธุรกิจครับสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลครับชั้นปีที่1ในการเข้าเรียนคณะบริหารธุรกิจนะครับสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลเนี่ยเขาจะถามแล้วว่าหมายถึงจุดมุ่งหมายอ่ะเราคืออะไรเราต้องการทำธุรกิจแบบไหนสนใจในเรื่องอะไรถนัดด้านอะไรถ้าเราถูกใจกับตรงนั้นก็คือเราอยากไปถึงจุดนั้นนะครับเราก็เลือกเรียนที่นี่ครับ
2: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุพงษ์ อักวิรุฑาครับหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับพอเราพูดถึงคำว่าธุรกิจดิจิทัลนะครับคนโดยส่วนใหญ่จะคิดว่าเราจะต้องรู้เรื่องของเทคโนโลยีเป็นอย่างมากนะครับแต่พอในวันนี้เองเนี่ยการจัดการธุรกิจดิจิทัลนะครับมันเป็นองค์ประกอบนะครับระหว่างการทำธุรกิจนะครับแล้วก็มีส่วนเสริมในเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับถ้าเรามองให้เห็นภาพเองเนี่ยนะครับถ้าเรามองภาพใหญ่นะครับที่เป็นในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเราอาจจะคิดในเรื่องของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับหรือคอมไซนะครับวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นะครับหรือในเรื่องของซอฟต์แวร์การเขียนโปรแกรมนะครับเราจะมองในเรื่องของ ICT นะครับแต่พอเรามองในเรื่องของธุรกิจเองเนี่ยนะครับที่เป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่าจากตัวเทคโนโลยีนะครับมันจะเรียกว่าธุรกิจดิจิตอลนะครับก็จากที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของธุรกิจIT แล้วก็กระบวนการคิดนะครับใน4ชั้นปีเนี่ยนะครับตลอดหลักสูตรเนี่ยเด็กนักศึกษาปี1เข้ามานะครับน้องๆก็จะได้เรียนในเรื่องของบริหารธุรกิจก่อนนะครับในชั้นปีที่1เพื่อเป็นการปูพื้นนะครับให้เด็กเข้าใจว่าไอ้ธุรกิจจะมีองค์ประกอบมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับจะเรียนในเรื่องของการจัดการนะครับเรียนเรื่องของ HR นะครับก็คือการบริหารทรัพยากรมนุษย์เรียนเรื่องของการเงิน financial นะครับเรียนในเรื่องของการตลาด marketing นะครับก็จะเรียนภาพในเรื่องของธุรกิจนะครับที่เป็นแขนขานะครับองค์ประกอบของธุรกิจแต่พอขึ้นชั้นปี2เองเนี่ยเด็กจะเริ่มนะครับลงลึกนะครับในเรื่องของกระบวนการคิดมากขึ้นนะครับเด็กจะได้รับโจทย์จริงๆนักศึกษาจะได้รับโจทย์จริงๆนะครับจากผู้ประกอบการข้างนอกนะครับที่เป็นธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วนะครับเอาแบบฝึกหัดจริงๆนะครับมาให้น้องๆลองคิดดูว่าตกผลึกดูว่าปัญหารูปแบบการดำเนินธุรกิจประกอบไปด้วยอะไรบ้างธุรกิจกำลังเจออะไรบ้างในชั้นปีที่2เด็กจะได้ปูพื้นเกี่ยวกับกระบวนการคิดทั้งหมดนะครับว่าต้นตอของปัญหานะครับวิธีการตั้งโจทย์ปัญหาวิธีการหาความต้องการของลูกค้านะครับวิธีการแก้ไขปัญหาของลูกค้านั่นคือปีที่2นะครับพอขึ้นชั้นปีที่3เด็กจะได้รับโจทย์เดิมนี่แหละนะครับแต่เป็นการต่อยอดนะครับในเรื่องของการที่พยายามจะหาโซลูชันนะครับหรือหาทางออกการแก้ไขปัญหานะครับเพื่อไปตอบสนองนะครับธุรกิจที่ดำเนินอยู่จริงๆนะครับแล้วถ้าเด็กทำได้เด็กก็จะเกิดรู้สึกว่าได้ใช้องค์ความรู้จริงๆนะครับได้ใช้ความสามารถจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้เรียนแค่ในตำราอย่างเดียวแต่เราจะมีโจทย์จริงๆจะไม่ได้เรียนแค่กรณีศึกษาที่เป็นกรณีศึกษาผ่านตัวอักษร

ะครับอันนี้คือเคสที่เกิดขึ้นจริงบนโลกนี้ในชั้นปีที่4นักศึกษาก็จะต้องคิดหรือสร้างสรรค์ไอเดียนะครับโดยการคิด business model หรือว่ารูปแบบธุรกิจขึ้นมาซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่ผสมผสานในเรื่องของธุรกิจดิจิทัลนะครับนักศึกษาก็จะได้ในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของการก่อตั้งธุรกิจใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจ start up นะครับไม่ว่าจะเป็น business model นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง service หรือการบริการในรูปแบบใหม่ๆนะครับเด็กก็จะได้เอาไป implement หรือทดลองทำจริงๆในตอนชั้นปีที่4นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเรียนตั้งแต่ปูพื้นนะครับชั้นปีที่1เป็นเรื่องของทฤษฎีเรื่องปีที่2จะเน้นเรื่องปฏิบัติมากขึ้นแต่เป็นเรื่องของกระบวนการคิดนะครับการตกผลึกทางความคิดแล้วก็อันที่3คือการหาโซลูชันการตัดสินใจการแก้ปัญหาส่วนสุดท้ายปีที่4เด็กจะได้ implement นะครับ

0: จริงๆที่ไม่มีการสอบเข้าแต่ว่าเข้ามาเสร็จปุ๊บเราจะได้เจออาจารย์อาจารย์ก็จะสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆกันเรื่องแพชชั่นว่าทำไมเรามาถึงเรียนที่นี่อาจารย์โอเคมากที่ในการที่แบบเขาเรียกจูนทัศนคติของเด็กที่จะเรียกแบบดึงแพชชั่นของเด็กออกมาได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ในการจะเข้ามาคณะบริหารธุรกิจนะครับสาขาการจัดการธุรกิจดิจิตอลเนี่ยคือ1 นะครับเราต้องมีความตั้งใจ2 ครับคือต้องมีความมุ่งมั่น3 ครับเราต้องเตรียมความรู้มาแน่นๆครับเพื่อที่จะมาสอบสัมภาษณ์ครับในการเข้าเรียนและ4 นะครับก็คือความที่แบบมีใจรักในการเป็นผู้ประกอบการ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักธุรกิจดิจิทัลสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะบริหารธุรกิจสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truepluepanya.com
3: ความสุขของผมก็คือได้มาทำงานเนี่ยได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบได้คิดอะไรใหม่ๆได้เอาเทคโนโลยีที่คิดว่ามันใช่มันใหม่เอามาใช้กับธุรกิจเนี่ยคิดอยู่ตลอดเวลาว่ามีอะไรใหม่บ้างช่วงนี้เราจะเอามาใช้กับธุรกิจเราได้ยังไงคือบางทีธุรกิจใหม่เนี่ยถ้าเราเอามาใช้ที่ถูกต้องเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์มากความภาคภูมิใจก็ภาคภูมิใจที่วันนี้ JB ก็เป็นที่รู้จักกับคนทั่วประเทศว่าเป็นร้านค้าไอทีอยู่ในระดับต้นๆของประเทศนะครับแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าค่อนข้างมากเป้าหมายของชีวิตผมอยากจะเกษียณอายุเร็วๆอยากจะโอเคให้บริษัทสามารถบริหารจัดการได้โดยพนักงานที่อยู่เราก็อาจจะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็อยากจะพาลูกไปเที่ยวไปพักผ่อนตามต่างจังหวัดอยากจะมีกระท่อมเล็กๆอยู่ต่างจังหวัดสักหนึ่งที่เป็นสวนเป็นป่าเป็นต้นไม้อะไรเงี้ยความสุขอยากจะเป็นแบบนั้นเป้าหมายอยากจะเป็นแบบนั้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV

0: แล้วทีวีเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ที่สมวัยให้กับลูกๆรวมถึงพัฒนาการทางด้านสมองเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะถ้ายังจำกันได้เราได้รับเกียรติจากผู้ที่ชนะการประกวดโครงการประกวดคลิปสั้นโครงการของสมองดีสร้างได้ในช่วงวัย0ถึง3ปีกันไปแล้วครั้งนี้ค่ะเราจะมาพบกับผู้ที่ชนะการประกวดนะคะในช่วงวัยระหว่าง3ถึง7ปีค่ะกับหัวข้อรู้จริงต้องลงมือทำนั่นเองนะคะและตอนนี้ก็อยู่กับแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราถึง2ท่านค่ะท่านแรกนะคะผู้ชนะการประกวดของเราครั้งนี้เป็นคุณพ่อค่ะคุณผู้ชมคุณพ่อองอาจจิตพรหมนะคะหรือว่าคุณพ่อโอของน้องแบ่งปันนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีน้องแบ่งปันด้วยนะคะและก็อีก1ท่านค่ะเป็นนักวิชาการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆกับแล้วก็ให้เคล็ดลับดีๆกับคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณณลินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: โอ้โหวันนี้อบอุ่นเลยนะคะแล้วก็มีน้องน่ารักมาอยู่กับเราด้วยทีนี้ก่อนอื่นค่ะอยากถามคุณพ่อก่อนนะคะตอนนี้น้องแบ่งปันอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: ตอนนี้5ขวบกับ2เดือนครับ
0: 5ขวบ2เดือนคุณพ่อเลี้ยงเองเลยมั้ยคะหรือว่ามีพี่ผู้ช่วยมีพี่เลี้ยงคุณย่า
2: ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะเป็นปู่ย่าทายาช่วยเลี้ยงครับแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นพ่อกับแม่ก็ช่วยกันเลี้ยงครับอยู่เขาทั้งวันนะครับ
0: โอ้ดีจังเลยค่ะแล้วจริงๆคุณพ่อมีหลักการในการเลี้ยงดูหรือว่าที่ครอบครัวที่บ้านมีหลักในการเลี้ยงดูลูกยังไงบ้างคะ
2: ก็คืออย่างที่ตามความคิดนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องให้เวลาเขาเต็มที่ครับอย่างผมเป็นในส่วนราชการครับแล้วก็แฟนก็ทำรัฐศาสตร์กิจเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์เราจะมีเวลาว่างก็วันทั้งวันก็ต้องอยู่เขาครับมีกิจกรรมต่างๆหรือว่าช่วยกันทำโน่นทำนี่หรือเล่นสนุกอะไรด้วยกันตลอดเวลาครับ
0: ลงคลุกกันด้วยกันเลยนะคะที่นี่หกข้อในการประกวดที่เลือกก็คือเรื่องของรู้จริงต้องลงมือทำทำไมคุณพ่อถึงสนใจในหัวข้อนี้คะ
2: ครับคือดูจากธรรมชาติของน้องแบ่งปันเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะจดจ่อกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับ
0: จดจ่อมากเลยตอนนี้ก็มีสมองดีสร้างได้อยู่นะคะ
2: ถ้าอย่างตอนเขาเด็กๆเขาจะสนใจในเรื่องของพวกสีพวกรูปทรงนะครับก็จะพยายามหาอะไรที่มันที่เขาสนใจที่อยู่ในความใจเขามาให้เขาดูให้เขาเล่นนะครับพอถัดมาเขาจะสนใจเรื่องผลไม
0: ้
2: ก็คือจากประสบการณ์นะครับบางทีจะพาเขาไปโรตัสเขาก็จะไปถึงหยิบผลไม้มาหนึ่งโลกแล้วก็ใส่แล้วก็ชั่งกิโลคือเป็นความสุขของเขาครับว่าเฮ้ยเขารู้จักผลไม้ชิ้นนี้เราก็หยิบไปเขาอย่างละลูกอย่างละลูกแล้วก็เอากลับไปที่บ้านทำอาจจะแช่หนังสือพิมพ์แล้วก็อธิบายเขาว่าวิธีการแช่หนังสือพิมพ์ทำไมอะไรอย่างนี้ครับแต่พอถัดมาในช่วงอายุประมาณ3ขวบเขาเริ่มสนใจเรื่องดวงดาวนะครับคือเริ่มแรกเนี่ยคือผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเริ่มแรกทีเดียวเขาสนใจมาจากอะไรแต่ว่าเท่าที่จำได้เนี่ยตอนช่วงกลางคืนก่อนที่จะนอนนะครับหลังจากที่เขาเริ่มจะสนใจดวงดาวแล้วนะครับก็จะใช้วิธีเล่นไฟฉายก็คือเวลานอนก่อนที่จะนอนเขาจะ
0: ปิดไฟเลย
2: ใช่ครับคือเขาจะต้องขอให้เล่าเรื่องดวงดาวให้ฟังก็เป็นสมมติสมคือว่าใช้ไฟฉายส่องบนเพดานนะครับแล้วก็บอกเขาว่าอันนี้คือดวงอาทิตย
0: ์
2: อันนี้คือดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็ไปเรื่อยจนจบในระบบสุริยจักรวาลเขาก็จะยอมที่จะนอนนะครับถ้าเกิดไม่ได้เล่าแบบนั้นเขาก็จะไม่นอน
0: ดีจังเลยนี่พี่นั่งอยู่ข้างๆนักดาราศาสตร์ตัวน้อยนะคะเนี่ยพบกับคุณพ่อซึ่งจริงๆดูเหมือนคุณพ่อก็เล่าเรื่องราวต่างๆได้เก่งเป็นคนที่เล่านิทานให้กับลูกทุกครั้งก่อนนอนด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาล้วงเคล็ดลับจากคุณพ่อกันค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนอื่นนะคะอยากเรียนถามคุณหนูค่ะถึงเรื่องของหลักการ BBL เองที่สามารถนำมาช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็อย่างที่เคยบอกไปนะคะสำหรับแบ่งปันเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในวัยที่เราเรียกว่าช่วงประถมวัยนะคะคือก่อนที่จะถึง7ขวบนะคะหรือก่อนที่จะเข้าป.1 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กในวัยนี้เนี่ยค่ะจะมีพัฒนาการในเรื่องของการรับรู้ด้วยผัสสะหรือว่าสัมผัสเนี่ยเยอะมากนะคะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูการฟังเสียงการชิมรสการดมกลิ่นหรือว่าการสัมผัสด้วยกายสัมผัสนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราบอกว่าเด็กเนี่ยพอเห็นอันนี้ได้ลองได้หยิบได้จับได้ต้องเขาก็จะเกิดความสนใจขึ้นมาเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่3ขวบแล้วสนใจเรื่องดวงดาวแต่พอสนใจเรื่องดวงดาวเนี่ยคุณพ่อเริ่มใช้สื่อบางอย่างซึ่งตอนนั้นคุณพ่ออาจจะยังไม่ทราบก็ได้ว่าตัวเองกำลังใช้สื่อการเรียนรู้อยู่นะคะส่องไฟฉายไปสมมุติอันนี้คือดวงอาทิตย
0: ์
1: อันนี้ดวงจันทร์อันนี้ดวงดาวดาวเสาร์ดาวพฤหัสดาวอังคารนะคะแล้วเล่าเรื่องราวเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะรับสารเข้ามาสู่สมองของเขาแบ่งปันเริ่มเอ๊ะใช่หรือเปล่าคุณป้าพูดใช่นะ
0: คะ
1: ก็คือว่าในส่วนที่เขารับสารเข้ามาก็คือเรื่องที่

คุณพ่อเล่าภาพแสงสว่างต่างๆที่ไฟฉายส่องไปและเห็นการเรียงลำดับต่างๆของดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์พวกนี้เขารับหมดนะคะทุกอย่างรับเข้ามาหมดเลยรับเข้ามาแล้วในที่สุดเนี่ยแบ่งปันก็จะค่อยๆเริ่มมันน่าสนใจมันจำได้แล้วเขาก็

0: อย่างคุณพ่อเองก็เป็นเรียกว่าที่บ้านของน้องแบ่งปันก็สนใจเรื่องของหลักการ BBL ด้วยมีการนำหลักการนี้มาใช้กับน้องแบ่งปันหรือว่าเด็กๆในครอบครัวยังไงบ้างคะ
1: ก็คืออย่างสำคัญก็คือเรื่องของการให้เวลาของเขานะครับแล้วก็คือจะสังเกตความสนใจของลูกครับว่าเขาสนใจเรื่องอะไรพอเรารู้ว่าเขาสนใจแล้วก็พยายามที่จะหาอาจจะเป็นสื
0: ่
1: อหรืออาจจะเป็นการพาไปที่ที่เขาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของเขาแล้วก็เหมือนกับเป็นการกระตุ้นต่อมความสนใจของเขาให้มันโตขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับจนเขาสามารถที่จดจำแล้วก็อาจจะเอาไปพูดให้คนอื่นฟังได้นะครับทีนี้พอจริงๆผมเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องดาราศาสตร์อะไรนะครับแต่อาศัยว่าเราอยากที่จะสอนลูกอยากที่จะบอกลูกก็ต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมเหมือนเป็นการเรียนควบคู่ไปกับลูกครับทีนี้อันไหนที่เรายังไม่รู้ก็ต้องไปเปิดหนังสือหาอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะมาบอกเขาแล้วเขาฟังทีนี้พอเขาเริ่มจะฟังในสิ่งที่เราพูดแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาไปคิดแล้วก็บางครั้งเขาจะตัดสินใจเองบางทีอยู่ดีเขาอาจจะบอกว่าอยากจะวาดรูประบบสุริยะนะอยากจะผลิตดาวเสา
0: ขอคุณพ่อเองเลย
1: ใช่ครับใช่ครับก็มีหลายครั้งที่เป็นอย่างนั้นครับ
0: โอ้โหดีจังเลยค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้นะคะเกิดจากภาษาหรือว่าการสัมผัสการได้ลงมือทำจริงๆและของคุณพ่อกับน้องแหม่มปันเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือหรือว่าในอินเทอร์เน็ตในจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นออกมาสู่โลกความจริงได้สัมผัสประสบการณ์จริงๆจะเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันใน VTR ชุดนี้เลยค่ะ

0: คือถ้าเขาว่างเขาจะเอาพวกลูกบอลหรืออะไรมาเรียงเป็นดวงดาวต่างๆแล้วก็จะบอกว่านี่คือดาวอะไรดาวอะไรแต่ส่วนใหญ่ภาพประกอบที่ใช้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวทั้งหมดนะครับเพราะว่าคือปกติจะชอบถ่ายวิดีโอเก็บไว้เนี่ยครับแต่ทีนี้ก็ลองเขียนเป็นสคริปต์ดูแล้วก็ให้เข้าหัวข้อแล้วก็เอารูปที่พอจะมีเนี่ยครับมาแมทช์ให้เป็นเรื่องราวครับ
1: เหมือนปันตื่นเต้นนะฮะเวลาที่ได้เห็นกาแล็กซีรูปร่างต่างๆผมหาแผ่นการ์ตูนหรือสารคดีเรื่องระบบสุริยะบางทีก็เสิร์ชจาก YouTube แล้วมานั่งดูด้วยกันเลยแผ่นที่ดวงดาวแผ่นใหญ่ยักษ์กำลังลดราคาผมเลยซื้อกลับมาบ้านชวนเหมือนปันปูลงบนพื้นและนอนกลิ้งไปมาแล้วผมก็อ่านชื่อดาวให้ฟังได้ผลครับนานมันเข้าแกก็จำชื่อได
2: ้แล้วดาวดวงใหญ่ๆนั่นนะครับ
3: ดาวจูเปอร
0: ์อะไรนะครับ
3: ดาวจู
0: ปิเตอร์
2: ดาวพฤหัส
0: จูปิเตอร์
2: พฤหัสจูปิเตอร์อ๋อ
3: เป็นแสงไฟไหมคือมู
2: นนั่นมูน
4: เขาเดี๋ยวมูนเหรอลูก
2: ม
4: ูนพระจันทร์ค่ะ
0: วันนี้ตอนไปท้องฟ้าจำลองครับ
2: ค่ะ
0: แต่ก็มีอยู่ครั้งนึงที่ไปสระบุรีพอดีลองค้นจากอินเทอร์เน็ตนะเขาบอกว่ามีศูนย์ดาราศาสตร์ที่สระบุรี
2: ค่ะ
1: ผมหาของเล่นที่เสริมความเข้าใจเรื่องระบบสุริยะและมักจะมาเล่นด้วยกันเสมอครั้งนึงคุณครูให้ทำงานประดิษฐ์ผมถามว่าอยากทำอะไรน้องบอกว่าอยากทำดาวเสาร์เราก็ช่วยกันทำจนสำเร็จจนได้ยิ่งช่วงนี้ปิดเทอมแบ่งปันชวนผมสร้างระบบสุริยะซะงั้นผมเป็นฝ่ายจัดหาอุปกรณ์เน้นวัสดุเหลือใช
0: ้แต่นี่ช่วงปิดเทอมครับ
4: ใช้ลังทองเหลือใช้มาสร้างระบบสุริยะ
0: ใช่
4: กันเองเลย
0: อันนี้คือเขาร้องขอที่จะทำเองครับคืออยู่ดีเขาแบบว่าอาจจะเล่นอย่างอื่นจนเบื่อแล้วมาทำระบบสุริยะขั้นเถิด
1: ความรู้จักการเล่นสนุกไปโดยอัตโนมัติและอินจัดถึงขั้นอยากเป็นนักบินอวกาศนู่นเลย
4: โอ้โหก็จะเห็นว่าจริงๆในทุกกิจกรรมคุณพ่อก็จะคอยส่งเสริมนะคะต่อยอดจากจุดที่ลูกสนใจจริงๆแล้วพี่หนูได้ชม VTR แล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับVTR ของน้องแบ่งปันของเราค่ะ
5: ก็ต้องบอกว่าคุณพ่อนี่มีความเข้าใจในเรื่องของการจัดการเรียนรู้สำหรับน้องแบ่งปันมากๆเลยนะคะคืออย่างแรกเลยเนี่ยจะต้องดูก่อนว่าลูกเราสนใจอะไรนะคะจะต้องสังเกตให้เห็นว่าเขาสนใจตรงนั้นแล้วเอื้อเขาท้าทายเขานะคะพาเขาไปสัมผัสสถานการณ์จริงพี่เข้าใจว่าน้องแบ่งปันเนี่ยจะชอบเรื่องของดาราศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยได้พาเขาไปดูอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นได้สัมผัสอะไรมากขึ้นพาไปท้องฟ้าจำลองพาไปศูนย์ดาราศาสตร์นะคะพาไปหลายที่เลยแล้วน้องก็มีความรู้สึกว่าโอเคฉันได้สัมผัสได้เห็นจริงมากขึ้นการที่เขาร้องขอว่าผมจะทำระบบสุริยะมันไม่ใช่แบบคือปกติแล้วเนี่ยเด็กจะไม่ได้มีความมุ่งมั่นจดจ่อแต่เมื่อกี้คุณพ่อบอกว่าน้องแบ่งปันจะเป็นคนที่ค่อนข้างจดจ่อนะคะเป็นคนที่โฟกัสเพราะฉะนั้นเขาร้องขอว่าเขาจะทำระบบสุริยะแสดงว่าเขาสนใจจริงๆแล้วเขาก็ลงมือทำแล้วทำได้ด้วย

0: ช่วยกันทำกับคุณพ่อ
1: ใช่
0: ไหมคะระบายสีเองนั่งระบายสีเองวางของวางตำแหน่งต่างๆเองตรงนี้เนี่ยมันมาจากความรู้ที่เขาสั่งสมมาตลอดนะคะแล้วก็มาจากอารมณ์ที่ขับเคลื่อนให้เขาอยากจะเรียนรู้ตรงนี้อยากจะทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับแบ่งปันพอทำระบบสุริยะแล้วชอบไหม
2: ได้ลงมือทำเองเลยอะค่ะ
1: ชอบไหมครับ
0: ชอบไหมคะ
1: ชอบไหมครับ
2: ชอบค่ะ
0: สุดยอดเลยใช่ไหม
2: ค่ะนี่ตอนนี้กำลังจินตนาการเดี๋ยวจะสร้างระบบสุริยะแล้วค่ะเห็นเล็งไว้อยู่นานแล้วด้วยนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะทุกๆการเรียนรู้นั้นสามารถต่อยอดแล้วก็เรียกได้ว่าเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกเราด้วยนะคะช่วงนี้เราจะมาดูนะคะว่าหลักการของ BBL นั้นช่วยเรื่องของการเรียนรู้รวมถึงการต่อยอดต่างๆให้กับประสบการณ์ดีๆให้กับลูกรักของเราได้อย่างไรในสมองดีสร้างได้สักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมในช่วงที่แล้วนะคะเราได้ชมคลิปที่ชนะการประกวดในช่วงวัย 3-6 ปีในเรื่องของรู้จริงต้องลงมือทำหรือว่า Active Learning นั่นเองนะคะช่วงนี้เรามาเจาะลึกแล้วก็พูดคุยรวมถึงล้วงเคล็ดลับจากวิทยากรและคุณพ่อของเราด้วยนะคะจริงๆแล้วหลักการของ BBL ในการที่จะช่วยต่อยอดช่วยให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างสมวัยและก็เต็มที่นั้นเป็นยังไงบ้างคะคุณหูหนู
0: ในหัวข้อที่คุณพ่อส่งเข้าประกวดนี่นะคะก็คือรู้จริงต้องลงมือทำตรงนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าน้องเนี่ยจะต้องลงมือทำด้วยตัวเองนะคะคราวนี้เนี่ยมันเข้ากับหลักของการพัฒนาสมองยังไงก
2: ับ
0: การลงมือทำกับการไม่ได้ลงมือทำเอ๊ะเรียนนั่งเรียนอยู่เฉยๆได้ไหมฟังคนบอกมาได้ไหมตรงนั้นเนี่ยเราเรียกว่า passive learning นะคะ passive learning ก็คือการที่เรียนรู้ทางเดียวคือรับเข้าแต่ไม่ได้แสดงออกแต่ active learning เนี่ยก็คือการได้ลงมือปฏิบัติจริงเห็นผลจริงจากการปฏิบัติเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็บอกว่า active learning เนี่ยมันดีกว่า passive แน่นอนนะคะคราวนี้ในส่วนของ active learning เนี่ยนอกจากการที่เราให้เด็กลงมือทำแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราบอกว่าอ่ะแบ่งปันวันนี้เราจะเรียนเรื่องระบบสุริยะเพราะฉะนั้นหนูมานั่งทำระบบสุริยะแบบนี้ไม่ active นะคะเพราะว่าแบ่งปันไม่ได้แบ่งปัน
2: เลย
0: ใช่
2: ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรคะอารมณ์ที่จะร่วมกับกิจกรรมน
0: ั้
2: น
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้า
2: ไปทำ
0: แ
2: บบ
0: ถูกต้องค่ะ
2: ปกติน้องแอคทีฟอย่างนี้ตลอดเวลาเลยไหมคะคุณพ่อ
1: จริงๆเยอะกว่านี้นะครับ
2: ค่ะ
1: เพิ่งตื่น
2: ตอนนี้ป่วยอยู่เหมือนพี่นนท
1: ์
2: เนาะก็น้อยหน่อยนี่น้อยแล้วนะ
1: ครับน้อยหน่อยอย่างปกติเวลาที่คือธรรมชาติของเขาจะไม่ชอบให้ใครบังคับครับทีนี้มันค่อนข้างยากในการที่จะชักจูงเข้ามาให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นศิลปะนะครับอย่างเช่นทำกันบ้านง่ายๆนะครับอาจจะต้องเริ่มต้นด้วยการเล่นกับเขาก่
2: อ
1: นเล่นอย่างเช่นเรากำลังสอนวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยครับอาจจะเริ่มต้นด้วยการเล่นก่อนเอาไปหยิบหัวหอมหรือผลไม้มานับให้เขาดูว่ามีกี่ผลกี่ผลนะครับมีกี่ชิ้นกี่ชิ้นแล้วก็ค่อยๆพาเขาไปสู่กันบ้าน
2: โอ้หนูเจอปัญหาเหมือนกันลูก4ขวบครึ่งเรียกทำกันบ้านเมื่อไหร่ลุกหนีเดินวนรอบห้องทำนู่นทำนี่ไม่สนใจเลยยืนร้องเพลงเฉยเลยนะคะ
3: อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการที่จะจูงลูกมาช่วยกันทำกันบ้านมาเล่นเกมกันดูเหมือนชอบจ่ายตลาดด้วยนะคะคุณพ
1: ่
3: อก
1: ็
3: ออกจากเรื่องที่เขาชอบนำสู่การบ้านที่สอดคล้องกันแบบน
1: ี
3: ้ค่ะ
0: ว่าเราบอกแล้วว่าสมองเด็กเนี่ยขับเคลื่อนด้วยอารมณ
2: ์
0: นะคะการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยขึ้นอยู่กับอารมณ์เป็นใหญ่เลยถ้าอยากเรียนลิมบิกเปิดสมองเบิกบานอะไรอะไรก็เรียนได้
2: นำด้วยความสนุกก่อนเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะเราเรียกว่าเปิดสมองหรือที่คุณหมอประเสริฐชอบพูดว่าเราต้องเปิดสมองเด็กก่อนให้เด็กเนี่ยเข้าไปสู่สิ่งที่เขาอยากเรียนรู้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะให้เขาเรียนรู้ได้ถ้าเกิดสมองเขาปิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ฉันไม่ทำจบเลยไม่เรียนนะคะเพราะนั้นการที่คุณพ่อชักจูงหรือว่าโน้มน้าวให้เข้ามาสู่เรื่องที่มันสนุกก่อนที่เขาสนใจก่อนเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ได
2: ้ค่ะแล้วก็ที่เห็นอีกอย่างนึงใน VTR ชัดเจนมากเลยนะคะคือคุณพ่อเนี่ยเล่าแค่เนื้อเรื่องใน VTR ไม่เกิน3นาทีฟังดูแล้วโน้ตเองเป็นผู้ใหญ่ยังฟังแล้วเคลิ้มติดตามไปตลอดเรื่องเลยแสดงว่าคุณพ่อก็เหมือนได้เล่าเรื่องต่างๆให้กับน้องบ่อยๆหรือแม้แต่เรื่องนิทานเองมากเลยนะคะ
0: จะสังเกตนะคะว่าเด็กๆเนี่ยชอบฟังซ้ำนะคะใช่ไหมคะคุณพ่อ
2: ยิ่งช่วง 2-3 ขวบนี้นิทานหนึ่งเรื่องเกินร้อยรอบนะคะ
0: ถูกต้อง

0: และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เขาสนใจสมมติแบ่งปันสนใจเรื่องดาราศาสตร์เรื่องดวงดาวเรื่องอะไรเนี่ยถ้าคุณพ่อเขาจะรอเลยคุณพ่อเล่าเรื่องนี้คุณพ่อเล่าเรื่องนี้นะคะเด็กๆชอบฟังซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าสมองเขาทำงานแบบนั้นนะคะในการที่สมองเนี่ยส่งสัญญาณออกไปเนี่ยมันจะไปหาเรื่องราวที่เขาสนใจหรือที่เขาได้รู้มาแต่ยังรู้ไม่ทั่วรู้ไม่จริงรู้ไม่ถึงรู้ไม่ลึกนะคะจะพยายามที่จะหาวงจรตรงนั้นมาเชื่อมต่อกันในสมองของเขาให้มันเป็นเรื่องราวที่ครบถ้วนบริบูรณ์เพราะฉะนั้นเด็กจะชอบฟังซ้ำยิ่งซ้ำเท่าไหร่เขาก็ยิ่งได้เรื่องราวที่ครบถ้วนมากขึ้นเท่านั้นนะคะเรื่องราวที่ครบถ้วนเนี่ยทำให้เขาเนี่ยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังใช่ไหมคะแบ่งปันก็จะจดจำตอนนี้จดจำไปเล่าให้เพื่อนฟังเล่าให้คุณยายฟังเล่าให้พี่ฟังหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะพอเล่าให้ฟังปุ๊บวงจรสมองจะทำงานอีกก็คือจะซ้ำเข้าไปอีกซ้ำเข้าไปเรื่อยๆจนเขาจำได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเล่าอะไรให้เด็กฟังแล้วเด็กเอาไปเล่าซ้ำเล่าให้คนอื่นฟังได้เนี่ยเรียกว่าเราได้เห็นวงจรของความจำทำงานละนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เล่าให้เขาฟังแล้วเขาเล่าให้คนอื่นฟังแล้วเนี่ยเราชักชวนเขาเนี่ยวงจรความจำทำงานละเขามีความจำอยู่ข้างในละเราเริ่มชักชวนเขามาทำกิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับการต่อยอดเรื่องราวเหล่านั้นขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นพอเขาต่อยอดขึ้นไปเขาก็จำอีกเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังอีกตรงนี้ก็วงจรความจำก็จะหนาแน่นขึ้นแข็งแรงขึ้นเราถึงได้บอกว่าทำไมการที่เราเรียนรู้ด้วยความเข้าใจมากกว่าการท่องจำเนี่ยมันสำคัญเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเนี่ยมันสำคัญมากกว่าแค่การฟังอย่างเดียว
1: เมื่อกี้เห็นคุณพ่อจะมีคำถามถามวิทยากรของเราด้วยเชิญเลยนะคะ
2: คืออย่างที่บอกไปตะกี้นะครับเขาจะในแต่ละช่วงยุคเขาจะสนใจแตกต่างกันออกไปครับอย่างเช่นตอนที่เป็นเด็กๆเนี่ยเขาจะพวกรูปร่างรูปทรงเนี่ยสนใจมากแล้วก็ผลไม้แล้วมาช็อตนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบสุริย
1: ะ
2: แต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้สิ่งที่สนใจล่าสุดก็จะเป็นเรื่องของผีเสื้อเรื่องของแมลงคือมันมีอยู่ครั้งที่คุณครูพาไปดูส่วนผีเสื้อครับเขากลับมาเขาก็อยากจะไปอีกอยากจะไปอีกแล้วก็แต่ละครั้งก็จะวาดเป็นแบบวงจรชีวิตของผีเสื้อครับว่าจะเริ่มจากเป็นไข่เป็นไข่ลองวาดผีเสื้อให้พี่ก็ดูสิผีเสื้อจะวาดเป็นใบไม้แล้วก็มีไข่แล้วก็เป็นหนอนแล้วก็เป็นดักแด้แล้วก็เป็นผีเสื
0: ้
2: อทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องทำให้เขากระตุ้นเขาก็คือก็คงเป็นวิธีเดิมครับคือว่าพาไปดูที่ส่วนผีเสื้ออีกไปนับไปอีกนะครับหรือ
1: ล่าสุดเก็บหนอนมาเลี้ยงเองเลยค่ะ
2: อันนี้ยังไม่ได้ขนาดไหนครับ
1: เด็กๆจะชอบมาก
2: แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ไปต่างจังหวัดเขาก็อยากจะไปในสวนยางซึ่งไม่มีเสื้ออะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่ไปสวนรถไฟก็จะไปดูที่ตรงพงหญ้าไปดูแมลงต่างๆผีเสื้อตั๊กแตนอะไรเงี้ยครับก็จะคอยบอกเขาว่าอันนี้คืออะไรนี่คือเนี่ยนี่คืออะไรทีนี้พอเขาดูแล้วเขาเริ่มจะจดจำแล้วก็จะส่วนใหญ่ก็จะกลับมาวาดแบบนี้ครับเวลาว่างเขาจะปวดไปกับการวาดวัฏจักรชีวิตของผีเสื้ออะไรพวกนี้ครับ
1: ดีจังเลยแต่ว่าจริงๆอย่างที่โน้ตลองเล่าเพราะว่าอย่างที่บ้านเองลูกสนใจหนอนตัวไหนก็เก็บมาจากต้นไม้นั้นแล้วก็เลี้ยงไม่ยากค่ะเอาใบไม้ต้นที่เขาอยู่เนี่ยแหละค่ะมาเก็บไว้หน่อยแล้วก็ให้เขากินให้กินก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปจนเป็นดักแด้จนกลายเป็นผีเสื้อสวยงามแล้วก็ปล่อยเขาไปโอ้โหเด็กๆจะจำได้ดีแล้วก็ติดใจมากเลยค่ะ
2: ถ้าอย่างเป็นไปตอนนี้คือยังแค่ไปดูนะครับแล้วก็อาจจะไปธรรมชาติที่มันมีพวกเนี้ยเขาก็จะดูแต่ว่าถ้าเก็บมาเลี้ยงหรือยังอาจจะต้องกลับไปลองดู
1: ง่ายไม่ยาก
2: ครับแต่กลัวมันจะตายครับเดี๋ยวทรมานสัตว
0: ์ก็อย่างที่คุณพ่อพูดนะคะก็คือว่าเด็กเนี่ยจะเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวก่อนคือเขาเห็นอะไรที่มันรู้สึกแบบว่าเราสายตาเขาเราใจเขาก็สนใจเขาอยากจะเรียนรู้นะคะก็สิ่งที่ใกล้ตัวอย่างเช่นตอนเด็กๆเนี่ยเริ่มที่รูปทรงก่อนเริ่มที่ผลไม้ของที่ชอบทานตอนนี้พอไปเห็นอะไรสวยๆเป็นลวดลายนะคะก็อย่างผีเสื้อเนี่ยมันมีลวดลายมันมีความมหัศจรรย์ของมันอยู
1: ่
0: เขาก็สนใจเขาก็ชอบที่จะเรียนรู้คราวนี้จะเห็นได้ชัดว่าแบ่งปันเนี่ยจะมีวิธีการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่มันเป็นวงจรที่ชัดเจนมากก็คือว่าพอฟังมาพอเห็นมาอยากจะเล่าต
1: ่ออ
0: ยากจะเล่าต่ออยากจะวาดออกอยากจะแสดงสิ่งที่เขารู้ออกมาให้คนอื่นเห็นตัวนี้คือการตอกย้ำวงจรของการเรียนรู้และความจำยิ่งเขาฟังมาเท่าไหร่เล่าออกไปเท่าไหร่เล่ามากเท่าไหร่เขาก็จำได้มากเท่านั้นจะเข้าไปสู่วงจรความจำระยะยาวมากขึ้นยิ่งเขาเห็นมา

0: เขาวาดลงไปวาดด้วยความเข้าใจวาดด้วยสิ่งที่เขาจำได้ออกไปนะคะ
1: จำเป็นภาพอย่างนี้
0: ถูก
1: นะ
0: เขาก็จะยิ่งจำได้มากขึ้นถ้าเขาวาดวงจรชีวิตของผีเสื้อจากไข่ไปเป็นหนอนไปเป็นดักแด้ไปเป็นผีเสื้อยิ่งเขาวาดออกมาเท่าไหร่เขาก็ยิ่งจำวงจรอันนี้ต่อไปแบ่งปันอาจจะเป็นกีตะนักกีตวิทยาก็ได้อาจจะไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวงจรชีวิตของแมลงต่างๆก็ได้นะคะคนพบแมลงมากมายก็ได
1: ้
0: เพราะว่าเริ่มจากวงจรเล็กๆตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะคุณพ่อคุณแม่เองเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้ที่รับฟังเรื่องราวต่างๆที่ลูกอยากจะถ่ายทอดจากที่เขาได้เรียนรู้มาอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะช่วยต่อยอดแล้วก็เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ของลูกให้ดีขึ้นด้วย
0: เด็กบางคนเล่าไม่เป็นแต่เขาแสดงออกได้เขาชอบแสดงบทบาทสมมุติ
1: ค่ะ
0: ไปเห็นผีเสื้ออยากจะเป็นผีเสื
1: ้อบินใหญ่เลยบ้าเลย
0: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องเข้าใจรับรู้ว่าอ๋อลูกกำลังพยายามจะเล่าหรือว่าเรียนรู้อะไรหรือว่าบอกสิ่งที่เขาเรียนรู้กับเราไม่ใช่ว่าลูกทำไปไม่ได้มีเหตุผลอะไร
1: ค่ะจังเลยค่ะสุดท้ายนี้อยากให้คุณหนูนะคะฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านด้วยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของ active learning การที่เราจะจุดประกายให้ลูกเราสามารถเรียนรู้ได้จากทุกๆเรื่องรอบตัวจากการลงมือทำด้วยตัวเองค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะสำหรับการที่เราจะเอื้อให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้เนี่ยยังไงก็ตามเราต้องสังเกตให้เห็นก่อนว่าสิ่งที่ลูกเราชอบเนี่ยคืออะไรนะคะอย่างที่คุณพ่อโอคุณพ่อองอาจเนี่ยได้สังเกตเห็นจากแบ่งปันว่าเขาชอบอะไรจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นอาจจะพาเขาไปสู่สถานการณ์จริงสถานการณ์จำลองสถานที่จริงไปพบปะพูดคุยกับผู้คนที่รู้เรื่องนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องให้เขาได้แสดงออกการสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาแสดงออกด้วยวิธีอะไรด้วยวิธีการลงมือทำลงมือปฏิบัติหรือว่าจะเป็นการบอกเล่าก็ได้หรือจะเป็นการแสดงท่าทางเด็กบางคนอาจจะชอบวาดภาพแบบแบ่งปันนี่ก็ชอบวาดภาพทำสถานการณ์จำลองทำโมเดลจำลองอะไรพวกนี้นะคะแล้วแต่สไตล์การเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสนใจก็คือลูกเราชอบอะไรนะคะลูกเรามีความถนัดด้านไหนแสดงออกแบบไหนนะคะแล้วตามเขาให้ทันเอื้อต่อการเรียนรู้ของเขาเด็กในวัยนี้จะเรียนรู้อย่างรวดเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แค่เอื้อเท่านั้นพอสนับสนุนเขาให้โอกาสเขาและที่สำคัญสมองดีเนี่ยสร้างได้นะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นคนทำ
1: เริ่มต้นที่ครอบครัวของเราจากตัวคุณพ่อคุณแม่เองเลยนี่เท่าที่เห็นนะคะก็ดูน้องแบ่งปันละเอียดมากอย่างดอกไม้เขาวาดจากดอกเล็กๆค่อยๆใหญ่ขึ้นโตขึ้นโตขึ้นอย่างนี้ด้วยนะคะคุณพ่อฝากอะไรเล็กน้อยสำหรับคุณพ่อคุณแม่เป็นเคล็ดลับดีๆด้วยนะคะ
2: ก็สิ่งที่อยากได้ฝากก็คือผมคิดว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยมันเป็นศิลปะนะครับคือพ่อแม่ค่อนข้างจะต้องมีจิตวิทยาในการดึงใจลูกนะครับแล้วก็เวลาเป็นสิ่งสำคัญครับคือคนเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าการบริหารเวลาเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างผมกับภรรยาเนี่ยถ้าเกิดมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็คือก็คุกคีกับเขาครับคือหากิจกรรมที่ต้องทำกับเขาแล้วก็บอกรักเขาบ่อยๆครับกอดเขาบ่อยๆตอนนี้ทุกวันนี้ก็คือยังกอดยังหอมกันอยู่นะครับ
0: ค
2: ่ะแล้วก็เรื่องความเอาใจใส่นะครับอันนี้สำคัญเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณณรินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณพ่อโอของเรานะคะคุณองอาจจิตพรหมแล้วก็น้องแบ่งปันมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับแบ่งปันยังวาดดาวกระจายสุริยะกันอยู่เลยนะคะวันนี้หมดเวลาของสมอดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะสัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชมมาพบกับครอบครัวนะคะที่ส่งคลิปเข้ามาประกวดแล้วก็เป็นผู้ชนะการประกวดในช่วงวัยที่โตกว่านี้นั่นก็คือ 7-9 ปีนั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นหัวข้ออะไรแล้วก็สนุกสนานกันแค่ไหนวันนี้เราต้องลาไปพร้อมกับคุณหูหนูนะคะวิทยากรของเราแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องแบ่งปันแล้วล่ะค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: บิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

0: สิวเซียนจริงๆเราตั้งชื่อว่าสิวเซียนเนาะแต่จริงสิวเซียนเนี่ยไม่ใช่สิวนะเป็นไขมันที่อยู่ในรูขุมขนแล้วไขมันนั้นน่ะมันถูกออกซิเดชันกับออกซิเจนมันก็จะกลายเป็นสีดำๆมันก็จะมองเห็น
1: ยกตัวอย่างแอปเปิ้ลเวลามันโดนอากาศมันจะเริ่มเป็นสีคล้ำขึ้นเช่นเดียวกับไขมันของเราเหมือนกัน
0: โอเคพอไปได
2: ้เข้าใจเลยเข้าใจอยู่นอนดึกอะไรเงี้ยทำให้รูขุมขนกว้างด้วยคือไปเสิร์ชอะไรเยอะมาก
1: เยอะมากอย่างเฉพาะเรื่องครีมนิดนึงบางตัวที่เขาบอกว่าทาปุ๊บอีกวันนึงจะแบบกระชับ
2: กระชับปั๊บฟูปั๊บ
0: ไม่มีค่ะไม่จริงค่ะตอบได้เลยอะไรที่เร็วๆนี่ไม่จริงทั้งนั้นนะคะ
1: อย่างน้องมายของเราเนี่ยค่ะเนียนกริบเลยแทบจะไม่เห็นรูขุมขนเลยนะคะนอกจากรูจมูกอย่างเดียว
2: โอ้ยค่ะ
1: อาถามตรงๆเลยนะคุณหมอว่ารูขุมขนเนี่ยสามารถหายถาวรได้ไหมคะ
0: คำตอบคือต้องบอกว่า
3: สวยหล่อขอเสิร
1: ์ฟสวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบกลับมาแล้วกับซาร่านะคะรายการนี้จะพาทุกคนนะคะไปสืบหาความจริงเกี่ยวกับความสวยความหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าในสวยหล่อขอสืบทุกปัญหาความสวยหล่อที่เกิดขึ้นจะได้รับการไขข้อสงสัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะเป็นตัวแทนไขข้อสงสัยความสวยหล่อและใน EP นี้นะคะความสวยหล่อเราจะเข้าประเด็นกันที่ว่ารูขุมขนกว้างที่ทุกคนมองข้ามโอ้โหฟังแบบนี้แล้วนะคะรูขุมขนของเรามันกว้างขึ้นได้อย่างไรและมีวิธีการรักษายังไงวันนี้เราจะไปสืบหาข้อมูลต่างๆซึ่งในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีมากเลยทีเดียวนะคะที่มีคนสงสัยกันเข้ามาในเรื่องรูขุมขนไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่ที่นอนดึกแล้วรูขุมขนกว้างรูขุมขนกว้างเนี่ยเพราะการกดสิวหรือเปล่าจริงหรือไม่รักษารูขุมขนด้วยการล้างน้ำเย็นการเอาน้ำแข็งประคบสามารถช่วยลดรูขุมขนได้หรือเปล่าเซรั่มช่วยให้รูขุมขนเล็กลงได้จริงหรือไม่โอ้โหแต่ละประเด็นนี้น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะบอกเลยว่าประเด็นรูขุมขนเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าใจกันได้ง่ายเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกันมาติดตามกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วข้อมูลจากการสืบค้นของพวกเรานั้นจะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนและวันนี้ค่ะเราก็ยังมีแขกรับเชิญสวยหล่อและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยอธิบายข้อสงสัยนี้ให้กระจ่างกันอีกด้วยค่ะบทสรุปของข้อสงสัยนี้จะถูกไขออกมาเป็นอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ
3: สวยหล่อขอเสิร์ฟ
1: กลับเข้าสู่เบรก2นะคะเราจะมาไขคดีกันที่ว่ารูขุมขนกว้างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้หรือเปล่านะคะกับหลายๆประเด็นที่เราไปสืบหามาทางอินเทอร์เน็ตวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับอินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาเป็นโจทย์ช่วยซาร่ามาไขข้อสงสัยในเรื่องนี้ค่ะวันนี้นะคะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทรายรัตนเขมากรสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราค่ะน้องมายธนพรรัตนสสิวิมลค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้น่ารักสดใสเหมือนเดิม
4: นะคะ
1: แน่นอนที่สุดรูขุมขนกว้างนี่หลายๆคนมองข้ามกันในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่เราเห็นประจำอยู่แล้วตอนเด็กๆเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นแต่ปัจจุบันนี้พอเราอยู่ในประเทศไทยของเราอากาศมันร้อนทำไมมันถึงเกิดขึ้นคะรูขุมขนกว้างเนี่ยคะคุณหมอ
0: ก็คือรูขุมขนกว้างเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องซึ่งคนให้ความสนใจแต่ว่าเรายังไม่เคยมีงานวิจัยศึกษาชัดเจนว่ามันเกิดจากอะไรทีนี้พูดให้ฟังง่ายๆก็คือว่า1เกิดจากผิวของเราเกิดมาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเช่นถ้าผลิตไขมันเยอะรูขุมขนมันก็ต้องมีทางระบายไขมันเนาะมันที่ระบายไขมันมันก็อาจจะต้องกว้างขึ้นอันที่2ก็คือที่ไม่ใช่เป็นแบบจากกำเนิดหมายความว่าจากผิวของเราเนี่ยก็คืออายุคอลลาเจนรอบๆรูขุมขนเนี่ยมันเสื่อมมันก็เหมือนกับห้อยตกลงมามันก็ถ่างรูขุมขนทำให้เรามองเห็นรูขุมขนมากขึ้นใหญ่ขึ้นก็คือเป็นตามอายุและเป็นตามธรรมชาติของผิว
1: กรรมพันธุ์แล้วก็อายุของผิวเพราะว่าอย่างน้องมายของเราเนี่ยค่ะเนียนกริบเลยแทบจะไม่เห็นรูขุมขนเลยนะคะนอกจากรูจมูกอย่างเดียว
2: โอ้ยค่ะ
1: หนูไปทำอะไรมาทำไมหน้าเนียนขนาดนี้
2: ความที่เราแบบเราเป็นอินฟูด้วยมันก็จะมีเทคนิคเดี๋ยวนี้เขาจะมีเครื่องสำอางอะไรพวกแบบเบอร์รูขุมขนเราก็บำรุงหนักเครื่องสำอางเราก็ต้องใช้เทคนิคเบอร์รูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาตรงจุดมันแค่เหมือนเฉพาะหน้าเราก็เคยได้ยินนะว่าแบบนอนดึกอะไรเงี้ยทำให้รูขุมขนกว้างด้วยคือไปเสิร์ชอะไรเยอะมาก
1: มัน
2: จริงหรือเปล่าอะคะ
1: ในอินเทอร์เน็ตก็บอกเยอะนะคะอย่างเฉพาะเรื่องครีมนิดนึงเข้าสู่เรื่องครีมก่อนเพราะว่ามันมีบางตัวที่เขาบอกว่าทาปุ๊บอีกวันนึง จะแบบกระชับ
2: กระชับปั๊บฟูปั๊บ
1: มีไหมคะคุณหมอ
0: ไม่มีค่ะไม่จริงค่ะตอบได้เลยอะไรที่เราเร็วเนี่ยไม่จริงทั้งนั้นนะคะ
1: ค่ะแล้วมันมีส่วนช่วยไหมคะอย่างน้อยในเรื่องของการทาครีมบำรุงที่จะช่วยให้รูขุมขนกระชับอะไรอย่างเงี้ย
0: จริงๆพูดง่ายๆก็คือ1ธรรมชาติผิวอันที่2คืออายุมากขึ้น
1: ค่ะ
0: ถ้าครีมนั้นมีส่วนช่วยชะลอวัยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะช่วยรูขุมขนได้ด้วยค่ะ
1: แต่ไม่มีแบบว่าทาวันนี้ปึ๊บพรุ่งนี้รูขุมขนกระชับ
0: อันนั้นอาจจะเหมือนแบบว่าซีลคือปิดรูขุมขนคืออารมณ์เสมือนเมคอัพมากกว่า
1: ใช่เพราะว่ามันจะมีพวกเครื่องสำอางพวกพรามเมอร์ใช่ไหม
2: พรามเมอร์อะไรเงี้ย
1: ที่ทาก่อนแต่งหน้า
2: ใช่ใช่
1: มันก็จะช่วยให้รองรองพื้นและหน้าเนียนขึ้นแต่พอล้างออกมาปุ๊บก็ฮัลโหล
2: ฮ
1: ั
2: ลโหลเซย์ไฮกับรู
1: ใช่ครับโอ้นึกว่าอยู่ราชบุรี
2: อะไรที
0: ่ราชบุรีมีรูเหรอ
2: ก็อยากจะตอบมุกแต่ว่าไปไม่ถูกเหมือนกัน
1: พี่ขอโทษไม่หาแล้วก็เสียเวลาด้วยมาถึงในเรื่องของสิวดีกว่าว่าอะไรที่เป็นเรื่องของการกดสิวหรือแม้แต่กระทั่งเคยลอกผิวเซียนไหม
2: เคยบ่อยมากสนุก
1: ยังไง
2: เป็นคนโรคจิตชอบแบบลองแล้วมานั่งดูแบบวิสิวฉันเยอะ
1: ที่มันเป็นแบบว่าตัวดึงใช
2: ่
1: ไหมคะหนูจะหนูลอกส่วนไหนบ้างทั้งแค่จมูก
2: จมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆเป็นคนที่จะมีแบบพวกสิวเซียนตรงจมูก
1: เพราะมันก็มีผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าสามารถลอกได้เลยหรือบางคนหนูเคยใช้แบบออร์แกนิกเลยนะใช้ไข่ขาวแล้วก็เอามาทาหน้าก่อนแล้วก็เอาสำลีอะปะโปะลั่นแข็งพอแข็งสักพักนึงแล้วก็ดึงฟรีสออกมาไม่ใช่แค่สิวเซียนนะ
2: นางรูด
1: ทั้งขนด้วยขนอ่อนเนี้ยออกมาหมดเลยอย่างเงี้ยคุณหมอถามคุณหมอเลยตรงนี้ว่าการกดสิวหรือว่าการลอกสิวเซียนเนี่ยมันทำให้รูขุมขนกว้างขึ้นจริงไหมคะ
0: จริงๆแล้วไม่ค่ะมันเป็นแค่ชั่วคราวมันก็เหมือนกับเราแค่เอาไข่สิวเซียนจริงๆเราตั้งชื่อว่าสิวเซียนเนาะแต่จริงสิวเซียนเนี่ยไม่ใช่สิวนะเป็นไขมันที่อยู่ในรูขุมขนเราตามธรรมชาติแต่ทำไมทำไมบางคนมองเห็นทำไมบางคนมองไม่เห็นก็ถ้ารูขุมขนมันมีขนาดใหญ่แล้วไขมันนั้นมันถูกออกซิเดชันกับออกซิเจนมันก็จะกลายเป็นสีดำๆมันก็จะมองเห็นแต่จริงมันไม่ใช่สิวพอเราไปลอกออกมันก็อาจจะเห็นอ้าวเมื่อดึงออกมันก็เห็นรูธรรมชาติเนาะแต่ทีนี้ถามว่ามันจะทำให้เกิดการทำลายถาวรเลยไหมไม่มันไม่ได้ทำอะไรมันไม่ได้ทำให้แบบกว้างถาวรมันก็คือชั่วคราวอ่ะหลังลอกเสร็จมันก็มองเห็นเท่านั้นเอง
1: อันนี้คือเป็นประเด็นที่น่าสนใจมาก
2: ค
1: ือเราไม่รู้เลยนะว่าสิวที่มันดำขึ้นมามันเพราะอะไรเพิ่งจะรู้จากคุณหมอเลยว่ามันเกิดจากออกซิเดชันใช่ไหมก็คือเวลาโดนอากาศปุ๊บยกตัวอย่างแอปเปิ้ลเวลาเราผ่าเวลามันโดนอากาศปุ๊บมันจะเริ่มเป็นสีคล้ำขึ้นเช่นเดียวกับไขมันของเราเหมือนกัน
0: โอเคพอไปได้
2: เข้าใจถูก
1: ไปแอปเปิ้ลได
0: ้งงหมดแล้ว
2: คือหมอไม่แน่ใจในเรื่องแอปเปิ้ลสรุปแล้วเนี่ยคือการที่เราลอกสิวเซียนก็ไม่มีผลต่อรูขุมขนใดๆของเรา
0: ค่ะไม่มีผลถาวร
1: เราจะต้องทำยังไงให้มันกระชับขึ้นมาประคบน้ำแข็งได้ไหม
0: จริงๆการประคบน้ำแข็งหรือล้างน้ำเย็นเนี่ยมันก็ทำแค่ให้เส้นเลือดมันหดตัวผิวหนังบริเวณนั้นหดตัวมันก็จะดูเล็กลงชั่วคราวเท่านั้นเองเหมือนกับคนในประเทศหนาวเนี่ยเกาหลีทำไมดูแบบรูไม่มีรูขุมขนเลยเพราะว่าอากาศมันเย็นเม
1: ื่
0: อเทียบกับบ้านเราหรือว่าประเทศที่ร้อนเนี่ยมันก็จะมีหรือเรามีการผลิตไขมันเยอะเราก็จะเห็นรูขุมขนมากกว่าความเย็นก็คือช่วยให้หดชั่วคราวแค่นั้นเอง
1: เฮ้ยมาย้ายประเทศดีกว่าไปเกาหลีไหม
2: ปักหมุดเลยค่ะ
1: เลยเจ้าหน้าไปหมดมาเลยคอยดูในกรณีนี้ดีกว่าถ้าเกิดเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องอยู่ในอากาศร้อนแบบนี้เราจะมีวิธีดูแลยังไงให้รูขุมขนเรากระชับคะ
0: ก็มันก็มีเบื้องต้นนะคะเช่นถ้าบางท่านเนี่ยรูขุมขนกว้างโดยที่อายุยังไม่ได้เยอะนะคะแบบคุณซาร่าเนี่ยเราก็อาจจะเหมือนกับชายาที่มีผลิตภัณฑ์ของวิตามิน A ลดการทำงานของต่อมไขมันนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยเขาก็จะบอกว่าน้ำมันแล้วมีปัญหาเรื่องสิวด้วยการกินยา
1: เป็นคนน้ำมัน
0: การกินยาที่มีส่วนผสมของวิตามิน A ไอโซเทตริโนอินนะคะหรือว่ายาสิวเนี่ยบางทีเนี่ยกินแล้วนอกจากไขมันผลิตน้อยลงสิวหายมันจะได้เรื่องรูขุมขนไปด้วยแต่ในกรณีที่มันไม่ได้เกิดจากความหน้ามันแล้วทำให้เห็นรูขุมขนเช่นอายุเพิ่มขึ้นแล้วรูขุมขนแบบมาตามอายุอันนี้ก็คือนอกจากทาวิตามิน A ช่วยแล้วมันก็จะต้องอาศัยเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์เป็นยกกระชับคืออะไรก็ตามที่ทำแล้วมันทำให้แก่ช้าลงแก่น้อยลงชะลอวัยมันก็จะช่วยรูขุมขนไปในอัตโนมัติค่ะ
1: แล้วมันจะมีไซด์เอฟเฟกต์ไหมคะสมมติเราทานยาอะไร
0: มีค่ะ ันค่ะก็คือยากินมันก็จะทำให้หน้าแห้งปากแห้งแล้วก็ถ้าเป็นวัยเจริญพันธุ์เนี่ยสมมติกินยาอยู่แล้วตั้งครรภ์เนี่ยลูกก็จะพิการได้ซึ่งอันนี้ถ้าเป็นยากินจริงๆก็ไม่ได้แนะนำให้ไปซื้อกินเองมันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์แล้วมันต้องมีการเซ็นว่าโอเคคุณจะไม่ตั้งครรภ์ในระยะเวลานี้หลังหยุดยาไปต้องคุมกำเนิดต่อไปอีก 1-3 เดือนอะไรเงี้ยนะคะกว่าที่จะปล่อยให้ตั้งครรภ์ได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วในชีวิตจริงเราก็ไม่ได้อาศัยยากินมารักษาลูกขุมขนหรอกค่ะมันเป็นแค่ผลพลอยได้ว่าโอเครักษาสิวไปแล้วลูกขุมขนมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า
4: ถ้าอย่างเรื่องของการจะรักษาที่ต้นเหตุเนี่ยค่ะเบื้องต้นเนี่ยคุณหมอมีวิธีแนะนำไหมคะว่าจะดูแลตัวเองยังไงไม่ให้รูขุมขนกว้างหรือว่าลดความเสี่ยงในการเกิดสิวด้วยใช่ไหม
0: ก็สมมติว่าถ้าเรายังอายุน้อยอยู่แล้วเราแบบตอนอายุมากขึ้นเราไม่อยากให้รูขุมขนกว้างนะเราก็ต้องดูแลทำยังไงให้ผิวเรามีความเสื่อมช้าการเสื่อมช้าของผิวจริงๆมันก็เบสิกเลยเนาะเช่นหลบแดดเพราะแดดทำให้ผิวเสื่อมเร็วนะคะการนอนดึกนะคะการสูบบุหรี่หรือว่าโดนแสงแดดอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเชื่อว่าขนาดพวกพอลูชันหรือฝุ่นหรืออะไรเงี้ยมันก็มีส่วนที่ทำให้ผิวมันเสื่อมเหมือนกัน
4: น้องมายนอนดึกไหมคะ
2: ดึกมาก
4: เฮ้ยแต่ทำไมรูขุมขนไม่กว้าง
2: ก็จริงๆเราเป็นคนนอนดึกแหละแต่เราอาศัยว่ายึดทางโซนยุโรปเนี่ยก็คิดว่าอยู่ไทยเราก็เหมือนอยู่ยุโรปขอให้นอนพอแค่นั้นแหละจำนวนชั่วโมง
4: นอนพอ
2: แต่เราก็ได้ยินมาเยอะว่านอนดึกเนี่ยรูขุมขนกว้างนะ
0: เอาเป็นว่านอนดึกเกิดไหมเนี่ยมันตอบยากแต่นอนเร็วเนี่ยช่วยแน่นอนเพราะว่าฮอร์โมน

0: ที่เป็นโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันก็จะหลั่งซ่อมแซมผิวในช่วงเร็วหน่อยเช่น4ทุ่มถึงเที่ยงคืนถ้าคุณหลับแล้วเนี่ยคุณก็จะได้ผลในตรงนี
1: ้
0: แต่ถ้านอนดึกมันก็จะมีสเตรสฮอร์โมนหลั่งออกมาซึ่งสเตรสฮอร์โมนในทางตรงข้ามเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวมันเสื่อมใช่แต่ว่ามันไม่ใช่แบบวันนอนดึกวันเดียวมันก็จะกว้างเลยนะมันก็ไม่ใช่เนาะมันก็ต้องเป็นอะไรซึ่งต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค
2: ่
0: ะ
2: แต่เห็นด้วยนะคะเวลาแบบนอนดึกปุ๊บมันจะรู้สึกแบบไม่สดชื่นอ่ะแต่งหน้าก็ไม่ติดเลยเหมือนแบบอีกวันนึงแล้วรู้สึกแบบหน้าก็มันง่ายด้วยมันก็อาจจะส่งผลในเรื่องของความเครียดด้วยที่มันออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูอยากให้คุณหมอลองอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของวิตามินที่สามารถแบบหามาเสริมให้กับผิวของเราได้มีวิตามินอะไรบ้าง
0: ค่ะจริงๆวิตามินทุกตัวมันก็สำคัญหมดนะเนาะแต่ว่าที่ถ้าสำคัญแล้วก็จะช่วยในการที่จะชะลอวัยก็อาจจะมีเรื่องของวิตามิน A นะคะแล้วก็วิตามิน C วิตามิน E เนี่ยนะคะวิตามิน A เนี่ยก็จะต้องเป็นในรูปแบบทาอันนี้มีงานวิจัยแน่นอนว่าทาเนี่ยมันก็จะช่วยมันช่วยในแง่ทั้งลดการผลิตของไขมันลดไขมันเนี่ยอาจจะทาแบบอาทิตย์หรือเดือนก็โอเคละแต่ถ้าเราทาเพื่อชะลอวัยทาเพื่อลดริ้วรอยหรือทาเพื่อรักษาความเสื่อมของผิวเนี่ยต้องทากันเป็นปีใช่วิตามินซีก็ช่วยแต่ว่าช่วยไม่มากคือขอให้ไม่ขาด
2: ทุกวัน
0: ทาหรือกินใช่ทั้งทาทั้งกินซีเนี่ยคือทั้งทาทั้งกินส่วน E เนี่ยมันก็จะช่วยในแง่ของบำรุงทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นก็เช่นกันทั้งทาทั้งกินก็ช่วยแต่ว่ายังไม่มีงานวิจัยที่เปรียบเทียบว่าตกลงเราจะทาหรือเราจะกินอันไหนมันดีกว่ากันยกเว้นวิตามิน A ซึ่งทาเนี่ยได้ประโยชน์แน่นอนการวิจัยรับรองแน่นอนแต่ต้องนานพอ
2: เราจะหาวิตามิน A ได้จากทางไหนได้บ
0: ้
2: าง
0: ผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ซื้อได้ตามท้องตลาดเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของวิตามิน A อยู่นะคะแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้เขียนวิตามิน A ตรงๆเขาอาจจะเขียนเรตินอลอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าจะเอาเป็นยาเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่ในตระกูลคล้ายๆยารักษาสิวไอโซเทตินอินอะไรเงี้ยนะคะที่แบบว่าเขาทารักษาสิวนั่นแหละเพียงแต่ว่าการมาทาริ้วรอยหรือทาป้องกันความเสริมเนี่ยมันจะทานในปริมาณที่น้อยกว่าแล้วก็ทาไปนานมากกว่า
2: น่าสนใจมากประเด็นนี้น่าสนใจการแบบป้องกันแล้วก็ดูแลรักษาเพราะว่าแน่นอนรูขุมขนมันเป็นอะไรมันไปตามอายุไปตามกาลเวลาแต่เรามีวิธีที่จะชะลอได้อย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะหายกิ้งตลอดชีวิตไปเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะนอกจากในเรื่องของอาหารการกินวิธีการบำรุงแล้วเรื่องของเซรั่มบ้างดีกว่าที่เราเห็นกันตามท้องตลาดที่ออกมาโฆษณาแบบว่าเนี่ยทาปุ๊บรูขุมขนกระชับลดลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอมีความคิดเห็นยังไงคะว่าเซรั่มช่วยให้รูขุมขนเล็กลงได้หรือไม่ภายใน1คืน
0: จริงๆแล้วถ้าบอกว่าอย่างที่บอกอะไรที่เร็วมักจะไม่จริงเนาะก็ทาปุ๊บลดปั๊บเนี่ยมันก็จะทำแค่มีเอฟเฟคแค่ทำให้รูขุมขนมันหดก็อารมณ์เหมือนประคบน้ำแข็งล้างหน้าน้ำเย็นอะไรเงี้ยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเซรั่มนั้นน่ะมันมีส่วนผสมของวิตามิน A ซึ่งตะกี้พูดไปแล้วว่าต้องทานานกว่ามันจะเวิร์คเพราะว่าคอลลาเจนเรากว่าจะซ่อมแซมกว่าจะสร้างเนี่ยต่อให้ไปทำเลเซอร์ทำอะไรใดๆก็ตามมันไม่ใช่แบบโหทำปุ๊บคอลลาเจนแบบฟูบขึ้นมาเลยมันไม่ใช่นะมันก็ต้องอาศัยเวลาพูดคำว่าเซรั่มมันบอกแค่ว่ามันคือน้ำใสๆแต่ถ้าเซรั่มมันต้องลงไปดูในรายละเอียดว่ามันประกอบด้วยอะไรมันถึงจะบอกได้ใช่
2: อันนี้คือความรู้อันนี้ชอบมากอันนี้หลายๆคนน่าจะสนใจเวลาที่จะเลือกผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยว่าเราควรจะดูยังไงหลีกเลี่ยงแบบไหนหรือว่าการใช้มันจะต้องมีการใช้แบบสม่ำเสมอเช้ากลางวันเย็นบ่อยแค่ไหน
0: ขออนุญาตพูดตัวพระเอกก่อนแล้วกันเนาะอย่างวิตามิน A ที่เราบอกว่าโอเคมันมีงานวิจัยมากมายทั่วโลกรับรองว่ามันจะช่วยทุกคนก็โหยพุ่งตรงไปซื้อเลยวิตามิน A อะไรเงี้ยทาเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นถ้ามันง่ายอย่างนั้นชีวิตมันก็คงง่ายขึ้นใช่มั้ยทุกคนอ๋อดีงามอะไรเงี้ยเอาแจกไป1หลอดทุกคนดีคือมันมีข้อควรระวังเหมือนกันเช่นตอนเริ่มต้นเนี่ยก็เนื่องจากมันมีผลข้างเคียงมันทำให้หน้าแห้งอย่างที่บอกผลิตไขมันน้อยลงรักษาสิวได้ด้วยมันก็จะต้องเริ่มช้าๆน้อยๆบางทีคือทาก่อนนอนเนี่ยอาจจะวันเว้น2วันก่อนเพราะว่าถ้าทาหนาหรือทาแบบว่าเรียกว่าไงหน้าแห้งอยู่แล้วแล้วไม่ทามอยเจอร์ก่อนแล้วไปทาวิตามิน A เนี่ยหน้าก็จะแบบแห้งแดงลอกกรอบได้เช้ามาเราจะทาก่อนนอนครั้งเดียวนะคะพอตอนเช้ามาเนี่ยก็ต้องทากันแดดนะคะเพราะถ้าไม่ทากันแดดวิตามิน A จะทำให้หน้าเรามีความเซนซิทีฟต่อแดดเล็กน้อยในตอนกลางวันเราทากลางคืนก็จริงแต่ว่ากลางวันเนี่ยเราอาจจะหน้าดำง่ายถ้าเราไม่ทากันแดดเพราะนั้นจริงๆเราก็คือเราก็ต้องทากันแดดแต่จริงๆมันก็คือกลับมาเรื่องเดิมนะเพราะเราไม่ต้องการให้ผิวเสื่อมมันก็คือต้องทากันแดดเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องแบบจะทาวิตามิน A

0: เอแต่ก็ต้องทากันแดดนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องทามอยเจอร์ก่อนนะก่อนทาวิตามิน A แล้วก็อดทนรอไปอะไรเงี้ยค่ะว่ากว่ามันจะเห็นผล
1: ประเด็นรูขุมขนนี่เป็นประเด็นที่ต้องพูดกันยาว
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าไม่ใช่แค่ทาวิตามินแล้วจบมันต้องมีอะไรควบคู่กันไปอีกนะคะคดีของเรานะคะก็ขายกันมาเกือบหมดประเด็นแล้วนะคะในเรื่องของรูขุมขนกว้างที่ใครๆก็มองข้ามมีหลายวิธีเลยค่ะที่สามารถช่วยรักษาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการทาการกินหรือการดูแลตัวเองแต่ยังมีอีกวิธีนึงค่ะที่ไม่ต้องทาไม่ต้องกินแต่จะเป็นวิธีใดนั้นที่ช่วยรักษารูขุมขนกว้างได้ช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ
3: สวยหล่อ
1: หลังจากที่เราสืบหลักฐานกันมาได้นะคะกับคดีที่ว่ารูขุมขนกว้างเนี่ยหลายๆคนมองข้ามหลายๆคนก็คงอยากจะรู้ว่ามันมีวิธีที่จะรักษาวิธีไหนอื่นอีกบ้างใช่ไหมคะน้องใหม
2: ่ค่ะคือนอกจากวิธีทาวิธีกินแล้วเนี่ยเราไม่อยากเสียเวลาตรงนั้นมากมีวิธีทางลัดแบบด่วนๆไหมคะ
0: มีค่ะคือปัจจุบันมันก็มีเทคโนโลยีนะคะที่มันจะช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนนะคะเอาที่แบบว่ามีงานวิจัยจริงจังนะคะก็อย่างเช่นการทำเลเซอร์นะคะเลเซอร์ก็มีหลายตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นเลเซอร์ในตระกูลเทคโนโลยีที่เรียกว่าแฟกเซลนะคะก็คือการเอาเลเซอร์เนี่ยส่งพลังงานผ่านลงไปกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนเกิดขึ้นหรือว่าเลเซอร์ตัวใหม่ๆเช่นพิโคนะคะพิโคก็คือเช่นเดียวกันแต่ว่าพิโคเนี่ยจะผ่านผิวลงไปแบบฟึบเร็วมากโดยที่ไม่เป็นแผลถ้าเป็นแฟกเซลเนี่ยจะมีแผลก็ต้องดูแลแผลกันไป5วัน7วันส่วนพิโคคือไม่มีแผลแล้วก็รอเวลาให้มีการสร้างคอลลาเจนให้มันดูดีขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งยกกระชับที่ตะกี้คุณซาร่าถามเอายกกระชับมันช่วยได้ยังไงเอาช่วยเพราะว่ามันไม่ได้ยกอย่างเดียวมันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเหมือนหมอนอะมันแฟบใช่ไหมเราทำให้มันฟูขึ้นมันก็รูขุมขนมันก็จะดูเหมือนตื้นขึ้นหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นมีงานวิจัยใหม่บอกว่าอาฉีดโบท็อกฉีดเลยที่หน้าอาจจะช่วยรูขุมขนแต่ว่าอันเนี้ยโบท็อกเนี่ยก็ยังต้องติดตามตอนต่อไปว่าเพราะว่ามันเพิ่งมีงานวิจัยว่าช่วยแต่ว่าทางนี้ทางนั้นมันก็ยังไม่ได้ผลแน่นอนจริงจังค่ะ
2: หนูแอบขอมีคำถามนิดนึงอย่างแฟกเซลเนี่ยหนูก็เคยทำนะคะแต่ว่าอันเนี้ยที่ทำอ่ะเพราะว่านึกว่ามันเป็นความเชื่อที่แบบว่ามันช่วยเรื่องหลุมสิวอะไรอย่างเงี้ยให้หน้ามันสมูทด้วยกับเคยได้ยินตัวพิโก้ที่คุณหมอพูดอะค่ะเขาเอามาใช้ลดพวกรอยแผลเป็นด้วยทั้งสองตัวนี้คือใช้ได้เหมือนกันใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะคือเลเซอร์เนี่ยมันแล้วแต่ว่าเราจะยิงเทคนิคอะไรเทคนิคยิงแรงเพื่อลดหลุมสิวนะคะหรือว่าจะเอาแค่เบาๆทำให้หน้ากระชับรูขุมขนกระชับอะไรเงี้ย
2: คือพลัง
0: ถูกต้องใช่พลังงานหรือเทคนิคการยิงก็จะมีความแตกต่างกันค่ะ
1: แสดงว่าการใช้ตัวช่วยพวกนี้ในเรื่องของเทคโนโลยีก็สามารถที่จะช่วยฟื้นฟูอย่างน้อยก็เพิ่มคอลลาเจนและมันจะส่งผลให้กับผิวของเรากระชับขึ้นรูขุมขนก็จะกระชับโดยธรรมชาติ
0: ใช่
1: อาถามตรงๆเลยนะคุณหมอว่ารูขุมขนเนี่ยสามารถหายถาวรได้ไหมคะ
0: คำตอบคือต้องบอกว่าไม่ถาวรนะคะไม่ถาวรใช่ส่วนใหญ่ก็ได้แต่ให้กำลังใจคนไข้ว่าโอเคเราทำมาเต็มที่ละทามาเต็มที่ละกินมาเต็มที่แล้วเลเซอร์แล้วมันดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าใดๆมันก็ไม่ถาวรเพราะว่าเรากำลังต่อสู้กับอายุอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นกำลังใจให้คนไข้เราก็บอกว่าโอเคหมอก็เป็นรูขุมขนเราก็เป็นทุกคนก็แก่ไปด้วยกัน
1: ค่ะ
0: อาจจะสะเทือนใจสาวๆนิดนึง
1: เราก็ได้ความรู้นะเราก็ได้รู้แล้วเราต้องทำใจกับมันยังไงแต่ไม่ใช่แค่ทำใจแล้วปล่อยปะละเลยไม่ดูแลตัวเองนะคะงั้นเดี๋ยวให้คุณหมอฝากหน่อยละกันสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนแล้วหนักอกหนักใจเหลือเกินแบบมันไม่หายสักทีโอเคคุณก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่สามารถหายถาวรได้แต่มันมีวิธีดูแลตัวเองอยู่เชิญคุณหมอแนะนำแล้วก็ให้กำลังใจ
0: ได้ค่ะจริงๆแล้วปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างเนี่ยนะคะน่าจะเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยใช่ไหมคะเพราะว่าเราชาวเอเชียหรือประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ในสภาวะอากาศร้อนแล้วก็มีการผลิตไขมันที่หน้าเนาะเราก็อาจจะมีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างเป็นธรรมชาติเรามีเพื่อนเยอะนะคะแล้วก็ทีนี้การดูแลรักษาเนี่ยจริงๆต้องตั้งต้นตั้งแต่ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนผิวเราได้คือพ่อแม่ให้ผิวเรามายังไงเราก็เป็นอย่างนั้นแต่เราสามารถดูแลให้ดีขึ้นได้ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงแสงแดดหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสื่อมของผิวอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแสงแดดบุหรี่นะคะหรือว่าการนอนดึกความเครียดหรือว่าฝุ่นควันใดๆก็ตามอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันยังเยอะอยู่จริงๆก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์ให้แพทย์ช่วยเลือกว่าเอ๊ะเราจะควรทำเลเซอร์ไหมอะไรเงี้ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรู้ว่า มันจะไม่ถาวรนะคะอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ช่วยได้ช่วยได
1: ้โอเคได้ประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยซึ่งเชื่อได้เลยว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเรื่องความสวยความหล่อคุณต้องดูแลตั้งแต่ภายในและการดูแลภายในมันไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอย่างที่คุณหมอบอกเลยพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะถ้าจะดูแลที่แบบเป็นการรักษาอย่างใครที่เจอปัญหาหนักๆก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์หมอได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทรายรัตนเขมากรค่ะสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ได้ข้อมูลกันเยอะแล้วก็สนุกสนานมากเลยรวมถึงน้องไมล์ด้วยแขกรับเชิญนะคะเนาะไมล์ธนพรรัตนสศิวิมลค่ะขอบคุณมากค่ะดีใจมากๆนะคะที่ได้ทั้งสองท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆกันแต่สำหรับครั้งหน้านะคะจะมีคดีความสวยความหล่ออะไรที่น่าสนใจเราจะไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกันกับรายการสวยหล่อขอสืบอ้าวลืมบรีฟหมอ ลืมเลย กับรายการสวยหล่อขอสืบวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
4: หนูดีทำได
3: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
4: หนูดีทำได
3: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได
3: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
4: หนูดีทำได
3: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได้
3: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
4: หนูดีทำได
3: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
4: หนูดีทำได
3: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
4: ่หนูดีทำได
3: ้แม่ทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
4: หนูดีทำได
3: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
4: หนูดีทำได้
3: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
4: หนูดีทำได
3: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
4: หนูดีทำได
3: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
4: หนูดีทำได้
3: หนูดีทำได้

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบประเทศจีนถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะโหดมากๆเลยนะคะ

สวัสดีค่ะพบกับอบันในวีล็อกประจำรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะฝันร้ายของใครหลายๆคนนะคะก็คือการฝันว่าตัวเองย้อนกลับไปทำข้อสอบเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอีกรอบนึงแสดงว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะอบันรู้สึกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในบ้านเรานะคะนับวันเนี่ยยิ่งโหดขึ้นโหดขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกปีเลยแต่ว่าไอ้เรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มันโหดขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะแต่ในประเทศไทยอย่างเดียวหรือเปล่านะอบันก็สงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอบันเลยไปทำการบ้านมาค่ะก็เลยลองไปหาข้อมูลมาว่าแล้วการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆเขาก็ถือว่าโหดไม่แพ้เราหรือเปล่านะเรามาดูที่แรกกันเลยค่ะนั่นก็คือประเทศจีนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขานะคะก็จะเรียกกันว่าการสอบเกาเข่าอัตราการแข่งขันเนี่ยถือว่าสูงมากนะคะถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะหูโหดไหมคะการสอบเนี่ยถือว่าเป็นระบบสอบ Entrance ของจีนที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติก่อนสอบ

0: คะนักเรียนจะต้องกวดวิชากันอย่างเข้มข้นพ่อแม่ของเด็กๆถึงกับย้ายไปเช่าหอกับลูกใกล้ที่กวดวิชาจะได้ดูแลลูกๆได้ค่ะเราจะเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของปรากฏการณ์สอบเลยนะคะว่าคาราวานรถบัสคันใหญ่เนี่ยจะขนเด็กๆนักเรียนทั้งหลายไปสู่สนามสอบโดยที่มีผู้ปกครองคอยยืนโบกมือให้กำลังใจอยู่ข้างถนนเต็มไปหมดเลยค่ะในภาพที่เราเห็นอยู่นี่นะคะก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายในวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2557ค่ะเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะมีอะไรเป็นของที่มีลักษณะคล้ายๆกับระเบิดมือวางไว้อยู่บนหนังสือนะคะอันนี้คือเด็กๆ เนี่ยเอามาวางไว้เพราะเขาอยากจะสื่อว่าการสอบเอ็นทายเนี่ยเหมือนกับไปรบอยู่ในสนามรบเลยค่ะเหมือนกับเป็นสงครามเลยมาดูประเทศที่2กันค่ะก็คือประเทศเกาหลีใต้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขาที่เรียกกันว่าซูนึงเนี่ยนะคะถือว่าโหดเป็นอันดับต้นๆไม่แพ้เกาเขาของประเทศจีนเลยค่ะในแต่ละปีจะมีเด็กเข้าสอบประมาณ 650,000 คนเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะคะในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่จะบรรลุความฝันของตัวเองในวันสอบเนี่ยค่ะที่เกาหลีใต้เขาจะมีข้อบังคับเลยนะคะว่าให้ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเปิดช้ากว่าเดิม1ชั่วโมงในระหว่างที่สอบการฟังวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเครื่องบินห้ามขึ้นหรือว่าห้ามลงจอดในช่วงเวลาประมาณ30นาทีนั้นจะได้ไม่รบกวนการสอบส่วนเรื่องของการเดินทางของเด็กๆที่จะไปยังสถานที่สอบกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะรถบัสรถไฟฟ้าการขนส่งต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาจะพร้อมเตรียมพร้อมเลยเพื่อที่จะให้บริการนักเรียนทุกคนแถมยังขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อที่จะให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กๆเนี่ยไปถึงสถานที่สอบได้ทันเวลาด้วยเรื่องของการติวเรื่องของกวดวิชาเนี่ยโหดมากๆเลยนะคะคือตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเริ่มเรียนพิเศษกันตั้งแต่7โมงเช้านะคะกว่าจะเลิกก็คือ4ทุ่มพอเลิกเสร็จเนี่ยตามแคนทีนของมหาวิทยาลัยหรือของห้องสมุดหรือของที่ไหนก็ตามเด็กเกาหลีเนี่ยจะไปนั่งติวไปอ่านกันต่อไปพูดง่ายๆคือแทบจะ24ชั่วโมงเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจูเกนจิโกกุหรือว่านรกสอบที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะเด็กญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกับการเรียนพิเศษถึงดึกดื่นเพราะว่าการแข่งขันนั้นสูงมากค่ะแถมการสอบเนี่ยยังชี้ชะตาชีวิตของเด็กนักเรียนคนหนึ่งด้วยเวลาสอบเพียงแค่2วันเท่านั้นจนชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบเด็กที่สอบไม่ได้ในปีนั้นนะคะหากพวกเขามีเงินพวกเขาก็จะไปกวดวิชาเพิ่มเติมใช้เวลาอีก1ปีเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้ในปีหน้าพวกเขาจะถูกเรียกว่าโรนินซึ่งแปลว่าซามูไรไรอาจารย์ค่ะการสอบเข้าวิทยาลัยอันดับดีๆเนี่ยถือว่าเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งสำหรับชีวิตคนญี่ปุ่นจำนวนมากและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็แทบจะกำหนดชีวิตการทำงานคนญี่ปุ่นไปทั้งชีวิตเราก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเด็กในประเทศไทยของเราก็เรียนหนักไม่แพ้ใครในโลกเช่นกันค่ะพอพูดถึงเรื่องของความเครียดของเด็กๆในการเข้าสอบทั้งหมดนี้อบันเลยสงสัยว่าความเครียดนี้มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขามากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะดังนั้นเราไปคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: เมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะ
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะในตอนที่คุณหมอจะต้องสอบเข้าเป็นสอบเขาเรียกว่าสอบหมอด้วยเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงมากคะ
1: คุณหมอนี่มันหลายปีมากแล้วนะคะก็เป็นการสอบที่ดุเดือด
0: ค
1: ือทุกอย่างก็อยู่ที่ 3-4 วันเท่านั้นเองแล้วก็ตัดสินชะตาชีวิตทั้งหมดมันรวมทั้งอดีตที่เราสะสมมาแล้วรวมทั้งอนาคตข้างหน้าเพื่อที่เราจะเข้าไปครอบครองพื้นที่การเรียนแพทย
0: ์ค่ะฟังอย่างนี้นี่มันเครียดและกดดันมากเหมือนกันนะคะ
1: มันก็คือถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่อยากจะเป็นแพทย์เราก็รู้สึกว่าอ่ะสู้สักตั้งนึงเพื่อได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เท่าที่ทราบก็ดุเดือดไม่แพ้กันมีทางเลือกหลากหลายมากแต่ว่าก็ต้องคิดเยอะมากก็ต้องแข่งขันเยอะมากเหมือนกันค่ะ
0: ในสมัยนี้ที่อาบันสังเกตนะคะเด็กๆเขาก็ยังจะต้องเข้มข้นมากๆเลยกับเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเห็นเครียดมากจะต้องไปแบบเรียนพิเศษจะต้องไปกวดวิชาต่างๆนานา
1: ค
0: ุณหมอคิดว่าการพยายามที่

0: หนังสือนะคะเราก็ต้องมีปูพื้นฐานเพราะการเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงแค่เราจะปูความรู้เนาะแต่การเรียนหนังสือเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราฝึกตัวเราให้อดทนนะคะให้มานะบากบั่นให้มีความรับผิดชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือเป็นเรื่องปกติเนา
1: ะ
0: แต่ว่าพอจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีปัญหาอีกเรื่องนึงคือพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาต้องการที่ดีๆคณะดีๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่คนแย่งกันเมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะมันอาจจะไม่แรงเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเทียบก็ประมาณแบบนั้นว่าเข้าไปแข่งเพื่อที่จะแย่งพื้นที่กันเหมือนกับเราจะหาเมืองนึงเนาะแล้วเราจะไปหาพื้นที่เมืองใหม่เนี่ยเราก็ต้องหาที่ที่อุดมสมบูรณ
1: ์เด็กๆเครียดมากไหมคะ
0: มากเพราะว่าอย่างหมอเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะคนไข้ที่มาส่วนใหญ่ของหมอก็จะเป็นช่วงสักเล็กๆจนถึง18ปีนะคนไข้ที่มาเนี่ยตั้งแต่เล็กถึง18ปีเนี่ยมาด้วยปัญหาการเรียนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีปัญหาพฤติกรรมนิดหน่อยนะคะแต่จำนวนมากเลยมาด้วยปัญหาการเรียนถึงแม้ว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แตกต่างกันนะคะเช่นบางคนสมาธิสั้นบางคนเรียนก็เรียนใช้ได้แต่พ่อแม่หวังเยอะไปแล้วก็แบบเด็กก็แบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็มาด้วยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มีเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนจำนวนหนึ่ง
1: คุณหมอคะพอคุณหมอบอกว่าเด็กๆเนี่ยเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่
0: ะ
1: จริงๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นสงครามชนิดหนึ่งเลยที่ชอบจะเข้าไปแย่งชิงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้เท่ากับว่าเด็กๆก็เหมือนกับเป็นทหาร
0: มันก็ดูใหญ่นะคะแต่ว่าในชีวิตเด็กจริงๆเขาก็รู้สึกว่ามันก็ประมาณนั้นนะคะคือเขาจะต้องเข้าไปในสนามผู้ใหญ่ชอบบอกว่าแข่งเองแต่ในความเป็นจริงพอมันมีพื้นที่จำกัดในมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ดีๆที่เขาอยากได้เนี่ยคณะดีๆเนี่ยก็เหมือนกับการแข่งขันกับเพื่อนทางอ้อมเหมือนกันฉะนั้นเขาก็ต้องเข้าไปลงในศึกนั้นด้วยตัวเขาเองก็เขาก็เหมือนทหารนะคะเป็นทหารที่มีคนคอยบงการ
1: มีคนคอยบงการคนบงการนั่นคือใครคะ
0: ก็แม่ทัพทั้งหลายนะคะแม่ทัพที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายก็แล้วแต่ว่าทัพของใครส่วนใหญ่แม่ทัพก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะวางแผนแล้วก็ลูกต้องทำอะไรลูกต้องทำอันนั้นลูกทำนี้แต่พ่อแม่ไปสอบไม่ได้ฉะนั้นพ่อแม่ไม่ใช่ทหารแน่นอนพ่อแม่เป็นแม่ทัพที่คอยสั่ง
1: เห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นสงครามจริงๆเนี่ยแม่ทัพเขาก็จะต้องวางแผนเรื่องของการสร้างศักยภาพให้กับทหารของเขาวางยุทธศาสตร์ในการรบเพิ่มศักยภาพก็ต้องไปเรียนพิเศษสิไม่งั้นเดี๋ยวจะสู้กับทหารคนอื่นไม่ได้
0: สมมุติว่าหมอเป็นแม่ทัพเนี่ยหมอก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าทำยังไงให้ทหารของหมอเก่งใช่ไหมคะ
1: เก่งที่สุดด้วย
0: เพราะใช่อย่างที่ไอ้บอลบอกว่าเก่งธรรมดาไม่ได้เก่งที่สุดเพราะว่าจะได้ชนะเรียนพิเศษเยอะๆเหมือนซ้อมดาบเยอะๆทำเยอะๆแต่ว่าจริงบางทีทหารก็ไม่ไหวเหมือนกันทหารก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าเปรียบกับเด็กก็คือว่าเขาก็ไม่ถนัดเรื่องการเรียนมากเท่าไหร่แล้วเราไปเข้มกับเขามากๆบางทีเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันซึ่งเด็กบางคนเนี่ยถนัดทางด้านศิลปะมากแต่ความรู้พื้นฐานเขาไม่ค่อยเก่งเขาก็ต้องฝึกตัวเองตรงนี้หนักมากแต่อันนั้นก็คงไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เข้าใจว่าลูกมีศักยภาพทางด้านดนตรีทางด้านการแสดงทางด้านศิลปะพ่อแม่ก็จะไม่กดดันเรื่องของวิชาพื้นฐานหนักมากแต่ถ้าพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจแล้วเชื่อว่าการเรียนแพทย์อย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีการเรียนวิศวะเป็นสิ่งที่ดีพ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะกดดันลูกนะคะที่ลูกไม่มีความพร้อมมันก็เหมือนกับว่าเราผลักคนเนี้ยที่ผลักทหารคนนี้ออกไปรบเขาไม่เก่งปืนอ่ะเขาเก่งดาบอ่ะแต่เราก็จะให้ปืนเขาไปสู้อ่ะเขาก็สู้กี่ครั้งก็ไม่ค่อยชนะนะคะบังคับให้ไปในทางเลือกทางเดียวที่ไม่ใช่เขาที่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเขามันก็เหมือนกับเราบังคับคนคนหนึ่งให้ไปสู้รบตกมือแล้วก็สุดท้ายคนคนนั้นก็หนีเตลิดไปเหมือนคนที่จะหนีทหารแต่เด็กที่ต้องถูกบังคับให้ไปเรียนนี้กับบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่ทัพอยู่ที่บ้าน
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นเขาต้องหนีไปที่อื่นที่ไม่มีแม่ทัพ
1: อ๋อนี่คือเนี่ยก็คือกำลังจะพูดถึงว่ามันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กใช่ไหมคะ
0: ถ้าเด็กไม่พร้อมถ้าเรากดดันเด็กมากเกินไป
1: อ
0: ต่หนีไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปตามเก็บพวกคนที่หนีทหารของเราได้ตามร้านเกมตามที่ต่างๆที่เด็กไปทำแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือ
1: ค่ะซึ่งบางครั้งที่เขาหนีไปเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับเขาด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
0: เป็นไปได้มากเลยค่ะเพราะว่ามาจากการ

0: ตัดสินใจของคนอายุไม่ถึง18
1: คุณหมอคะแล้วเด็กๆที่ถูกบีบคั้นอย่างเงี้ยค่ะเกิดผลกระทบกับเขายังไงได้บ้างอะคะ
0: คือเวลาเด็กบางคนที่เข้าไปสอบแข่งขันเนี่ยค่ะบางคนเขาพร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราบีบคั้นเขาเนี่ยเขาก็ทำได้เพราะตรงกับเขาแต่บางคนเขาไม่ได้พร้อมมากแต่ว่าเขามีศักยภาพทางอื่นคือใจเขาอดทนกับความตึงเครียดได
1: ้
0: คล้ายๆใจเขายืดหยุ่นได้บีบเขาเขาก็ยุบปล่อยเขาก็ฟูเหมือนเดิมเหมือนฟองน้ำยุบได้ฟูได้พวกนี้ก็จะอยู่ได
1: ้
0: อาจจะเรียนไม่ค่อยได้ดีมากแต่ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากแต่คนบางคนเนี่ยแข็งข้างนอกแต่จริงเปรา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นบีบแรงๆก็เหมือนไข่อย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: เขาเอาของแข็งๆมาบีบไม่ใช่ใช้มือบีบนะคะมือบีบนี่มือเมียงนุ่มใช้ของแข็งๆมาบีบไปไข่ก็แตกนะฉันก็เหมือนกันฉันคนที่เขายืดหยุ่นไม่ได้เช่นคนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะอดทนไม่ได้คนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่เห็นคุณค่าเองรู้สึกตัวเองด้อยค่าอาจจะปรับตัวไม่ได้มีภาวะเศร้าบ้างบางครั้งก็อาจจะมีภาวะซึ่งภาวะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะพามาหาหมอหมอก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับลูกไหมแล้วก็คุยกับเด็กว่าหนูสามารถมีอะไรที่มันลำบากใจที่หนูจะสื่อสารได้ไหมถ้าหนูสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายปรับกันอาจจะได้คำตอบที่กำลังพอดีคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต คนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไร
1: มีเพื่อนนะคะคนนึงที่เขามีลูกแล้วพอมีลูกปุ๊บเขาหวังดีกับลูกมากก็เลยจัดการวางตารางชีวิตไว้ให้ค่ะว่าต้องตื่นกี่โมงเรียนหนังสือถึงเท่าไหร่ได้พัก15นาทีดื่มนมหลังจากนั้นต้องเรียนหนังสือต่อเท่านี้หลังจากนั้นไปเรียนเปียโนไปเรียนเท่านี้อย่างเงี้ยต่างๆนานาค่ะแล้วเคยลองถามเพื่อนว่าทำไมถึงคาดหวังและเข้มงวดกับเด็กซึ่งอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยนะคะแล้วสุดท้ายเพื่อนก็บอกมาว่าเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาขาดโอกาสเหล่านี้แล้วเขามองว่าในสังคมเนี่ยเพื่อนๆของเขาที่ได้มีโอกาสเหล่านี้ไปได้ไกลกว่าเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หากย้อนกลับมาได้เขาก็อยากจะกลับมาช่วยแก้ไขและป้องกันให้กับลูกเขาตั้งแต่เนิ่นๆก็เลยทำการจัดการวางแผนอย่างเข้มข้นกับชีวิตต่างๆให้กับลูกแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยลูกของเขากลายเป็นว่าอยู่ดีไม่พูดกับพ่อแม่อีกเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดเลยค่ะจนกระทั่งต้องพาไปหาคุณหมอก็เลยเป็นจุดแรกที่พบสังเกตอาการว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาผิดทางจึงพาไปปรึกษาคุณหมอ
0: ค
1: ุณหมอเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างไหมคะ
0: ก็เจอนะคะคือคุณพ่อคุณแม่มักจะทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยได้รับแล้วก็มาชดเชยที่ลูกนะคะจริงๆถ้ากรณีเพื่อนของอบันเนี่ยหมอคิดว่าจริงๆแล้วก็การจัดตารางก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจัดตารางถี่ยิบแบบนี้มันคือการควบคุ
1: ม
0: จริงๆเด็กพอเล็กๆเนี่ยเด็กยังต้องการควบคุมจากภายนอกเช่นพ่อแม่มากำหนดตารางให้แต่พอเด็กใกล้ๆจะ10ขวบแล้วเนี่ยเขาใกล้ๆวัยรุ่นแล้วเนาะเขาไม่ต้องการควบคุมจากภายนอกเขาอยากจะเป็นคนควบคุมตัวเขาเองในบางเรื่องได้ฉะนั้นเพื่อนอบันก็อาจจะจัดตารางให้ห่างๆแต่ว่าถ้าเพื่อนของอบันมองว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาขาดโอกาสเช่นเขาเพื่อนของเขาได้มีโอกาสเรียนนู่นเรียนนี่แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆการที่คนบางคนที่มีตารางทุกอย่างเนี่ยเขาก็ขาดโอกาสที่เพื่อนอบันเคยได้ในวัยเด็กเหมือนกันโอกาสที่จะคิดเองโอกาสที่จะตัดสินใจรับผิดชอบอะไรเองอยากให้อบันกลับไปบอกเพื่อนเนอะว่าจริงๆเนี่ยลองมองย้อนกลับไปในวัยตัวเองเนอะว่าโอกาสที่พ่อแม่ให้เนี่ยคืออะไรอย่าทำลายโอกาสนั้นกับลูกนะคะ
1: พอพูดไปถึงเรื่องของการรักษาค่ะหรือการช่วยเหลือเขาเนี่ยเท่าที่อบันฟังเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเด็กเท่านั้นที่จะต้องเข้ามารักษาแต่ว่าจะต้องมีผู้ปกครองด้วยไหมคะเพราะว่าเขาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวบีบคั้นเด็ก
0: อ๋อเวลาพ่อแม่พาลูกมาเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วหมอใช้คำว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยคือคุณพ่อคุณแม่แต่หมอไม่ได้คิดว่าหมอจะรักษาคุณพ่อคุณแม่นะ
1: คะ
0: หมอรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นกำลังสำคัญเลยที่จะช่วยลูกกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่การลดความกดดันล้วนแต่ช่วยเด็กทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาหมอจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เป็นเวลาพอสมควรเลยส่วนใหญ่หมอจะทำความเข้าใจเด็กแล้วสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและทำความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วสื่อสารให้เด็กเข้าใจนั้นทำไปทำมาที่สุดก็จะลงตัวกันพอดีเลยนะคะ
1: ส่วนมากเวลาคุยกับเด็กๆอะค่ะอันนี้อาบานสงสัยว่า ถ้าแบบผู้ปกครองมานั่งด้วยอยู่ในห้องเนี่ยเด็กจะยิ่งไม่กล้าพูดหรือเปล่าคะ
0: อ๋อถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขามักขอไม่ให้พ่อแม่ออก
1: อ๋อกลัว
0: กลัวเพราะหมอเป็นคนแปลกหน้ามากนะคะก็เด็กเล็กอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยแล้วก็คุยกับเด็กแต่ว่าเราก็จะขอพ่อแม่ว่าอย่าตอบแทนนะคะก็ให้ลูกได้ตอบเองแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยหมอจะขออนุญาตแยกคุยเลยเพราะมีเรื่องบางเรื่องที่วัยรุ่นอยากเล่าให้หมอฟังเยอะแยะเลยเรื่องการเรียนเรื่องความลำบากใจเรื่องการอยากไปทำอย่างอื่นเรื่องไม่อยากเรียนอย่างเดียว 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ากับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเกรงใจไม่กล้าพูดให้เราฟังเช่นเดียวกันบางทีหมอก็ไม่ให้พ่อแม่นั่งคุยตอนเด็กอยู่นะคะเพราะว่าบางทีพ่อแม่เล่าความกังวลใจแต่ว่าลูกได้ยินแล้วเหมือนกับลูกถูกตำหนิต่อหน้าคนอื่นใช่ค่ะฉะนั้นหมอก็บางทีก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะขออนุญาตแยกคุยแต่ไม่ได้เป็นความลับนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องนั่งฟังอยู่อาจจะไม่สบายใจ
1: ในฐานะที่คุณหมอเป็นสื่อกลางอะค่ะในเรื่องของการสื่อสารความรู้สึกความต้องการมองของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคยมีโมเมนต์ไหนที่คุณหมอรู้สึกกินใจไหมคะว่าแบบพ่อแม่ได้ปรับกับลูกนี่ได้ปรับความเข้าใจกันมันมีบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่เข้าใจกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกรณีนี้บ่อยไหมคะ
0: ถ้าถึงว่ากินใจก็ถูกกินใจอยู่เกือบทุกวันเลยนะคะพอเมื่อเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยถ้าแค่บอกว่าให้เด็กขอพรพระสามข้อจะมีบางโมเมนต์ที่เราทำแบบนี้โดยที่พ่อแม่ไม่อยู่เด็กถูกพ่อแม่ว่าเรียนหนังสือไม่เก่งไม่ตั้งใจเรียนแต่ขอพรพ่อข้อแรกคือขอให้เรียนเก่งแปลว่าจริงๆเขาตระหนักเรื่องนี้อยู่แล้วขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้บ้านรวย
1: นี่คือสะท้อนสิ่งที่คิดว่าดีต่อพ่อแม
0: ่โดยที
1: ่พ่อแม่
0: โดยที่พ่อแม่ไม่เคยรู้เลย
1: โอ้ฟังขนาดไม่มีลูกฟังน้ำตาจะไหล
0: พอไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเหมือนกับพ่อแม่ก็มีรีแอคชั่นแต่มากกว่าอบันพ่อแม่ร้องไห้ส่วนใหญ
1: ่
0: คือไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วลูกเขามีความคิดเรื่องนี้อยู่ในใจของเขาเหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่ได้เห็นนะคะห่วงกลัวมีความกลัวเป็นพื้นฐานกลัวจะไม่ชนะกลัวจะลูกไม่ประสบความสำเร็จ
1: คุณหมอคะแล้วในฐานะที่คุณหมอเนี่ยเป็นทั้งจิตแพทย์ด้วยเป็นทั้งคุณแม่ด้วยคุณหมอมีข้อเสนอแนะในทางออกให้กับเด็กๆและครอบครัวต่างๆในประเด็นนี้อย่างไรบ้าง
0: ก่อนอื่นเราต้องคุยกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเนอะเรื่องนี้เป็นภาวะปกติฉันก็หนทางที่จะนำไปสู่ให้เรื่องนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะก็คือว่าการที่คนเราจะต้องเรียนหนังสือจะต้องสอบแข่งขันกันเนี่ยเหมือนการทำงานเนาะการทำงานมีต้นทุนทั้งสิ้นเลยต้นทุนในการทำงานของเราทุกคนปัจจุบันมันเหมือนกันเลยมีกำลังสมองมีกำลังกายมีกำลังใจกำลังสมองบางทีเลือกไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ละคน
1: บางคนอาจจะ
0: ได้มาเยอะหรือบางทีบางคนถนัดคนละเรื่องเพราะฉะนั้นกำลังสมองก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะถนัดเรื่องไหนแต่ในส่วนหนึ่งของกำลังสมองคือแรงจูงใจคือถ้าพ่อแม่สามารถทำให้ลูกมีแรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นเช่นพาลูกไปเจออะไรเยอะๆให้โอกาสลูกได้ไปสำรวจอะไรบางอย่างเยอะๆเช่นไปอย่างมากองถ่ายถ้าสามารถพาลูกมากองถ่ายได้ลูกก็เห็นว่างานนี้มันดูสนุกจังเลยคราวนี้เขาจะไม่ดูว่าการเรียนหนังสือเป็นงานละเพราะว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้ไปทำสิ่งสนุกข้างหน้าฉันแรงจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะเพิ่มกำลังสมองให้ทำได้เต็มที่คราวนี้แหละไม่ต้องเคี่ยวเข็นละกำลังใจกำลังปัญญามาเต็มที่ใช้อย่างเต็มที่
1: เขาจะอยากเต็มที่
0: เขาจะอยากเต็มที่เพราะเขาอยากเต็มที่เราจะเหนื่อยน้อยลงฉันลงทุนสร้างแรงบันดาลใจนี่เป็นเรื่องสำคัญ
1: ค่ะอย่างนี้จริงๆก็คือรวมถึงการพาไปเที่ยวพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปดูอควาเรียม
0: ไปไหนก็ได้ที่ไปแล้วพ่อแม่รู้สึกว่าพ่อแม่ก็สนุกลูกก็สนุกนะคะแล้วลูกก็จะอยากความอยากเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผลักดันเราอยู่ทุกวันนี้อันที่สองกำลังกายกำลังกายก็สำคัญเพราะว่าเวลาจะทำงานเนี่ยร่างกายก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมาจากเราอดทนกับนั่งทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้คือเรามีวินัยคือถ้าเรามีวินัยเราก็จะมีร่างกายแข็งแรงเรานอนตรงเวลาเรากินตรงเวลานะคะจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมเราอดทนโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าแบบมันอึดอัดมากเนี่ยฉันพ่อแม่สอนวินัยลูกตั้งแต่เล็กก็จะช่วยทำให้ลูกเรียนหนังสือได้ดีเพราะการเรียนหนังสือกับวินัยเป็นเรื่องใกล้เคียงกันมากเลยต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
1: ค่ะแต่พอพูดถึงคำว่าวินัยอะค่ะหลายคนมักจะนึกถึงคำที่มันเทียบคู่กันมาก็คือว่าเคร่งขรึมการลงโทษการบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสำหรับพ่อแม่ที่อยากจะสร้างวินัยให้กับลูกอะค่ะจะมีวิธีการสร้างวินัยอย่างไรที่จะอยู่ในทางสายกลาง
0: โอ้มันถามได้ตรงใจกับที่หมออยากพูดเลยคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักเราไม่สร้างวินัยให้ใครถ้าเราไม่รักคนนั้น ก็กลับมาสู่เรื่องสุดท้ายเลยคือกำลังใจต้นทุนของกำลังใจเนี่ยสำคัญมากเพราะต้นทุนกำลังใจจะช่วยสร้างวินัยได้ด้วยนั่นก็คือความรักและความผูกพันที่พ่อแม่มีกับลูกนะคะคือถ้าพ่อลูกเห็นว่าแม่รักแล้วก็แม่ก็เคารพในความเป็นตัวลูกลูกตัดสินใจอะไรแม่ก็ให้เกียรติลูกแล้วก็ทุกอย่างที่แม่พูดภาษาที่แม่พูดออกไปเป็นภาษาของความรักทั้งสิ้นแต่แม่อาจจะเข้มงวดนะคะเช่นแม่อาจจะว่าถึงเวลานอนต้องนอนแต่นอนเถอะค่ะจะได้สดชื่นพรุ่งนี้
1: จะไม่ได้แบบว่านอนได้แล้ว
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้แกตื่นสายนะ
1: แกเป็นลูกแบบนี้อย่างน
0: ี้อะไรนี้ก็
1: รู้สึกต่อให้ได้วินัยก็ไม่ได้ความรักกำลังใจไม่มี
0: ลูกต้องการความรักเป็นอาหารสำคัญของชีวิตของลูกนะฉะนั้นการส่งความรักให้ลูกเนี่ยมันจะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีคนเนี้ยพอมีสายสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเวลาลูกจะไปทำงานหนักเช่นไปเรียนหนังสือเนี่ยสายสัมพันธ์อันนี้มันก็จะช่วยดึงลูกเอาไว้ว่าอย่างนี้ไปไหนเนี่ยเพราะว่าแม่เราทำแล้วแม่รักเราอีกเรื่องนึงที่หมอคิดว่าเป็นต้นทุนสำคัญในการที่จะช่วยลูกเราให้ผ่านการเรียนโดยที่ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากเกินไปนั่นคือความสุขความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่พ่อแม่ให้ลูกได้มีโอกาสทำโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆเนี่ยถ้าชีวิตเด็กๆเราไม่ไปกวดขันเขามากไม่ต้องจับเรียนพิเศษตั้งแต่เล็กเลยเด็กมีเวลาไปเล่นเด็กมีเวลาไปตกปลาซื้อปลากัดมันเลี้ยงจิ้งหรีดให้ดูจิ้งหรีดกัดกันอาจจะแบบรุนแรงหน่อยแต่ก็เป็นชีวิตของเด็กนะคะมีเวลาปลูกต้นไม้มีเวลาทำบ่อปลาเองความสุขเหล่านี้เวลาเขาโตขึ้นแล้วเขาเหนื่อยเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาว่าแบบเขาเคยมีความสุขนั้นมันดีจังเลยแล้วก็พ่อแม่รักเขามันสู้ต่อ
1: โอ้ยมันเป็นต้นทุนที่ติดตัวไปเลย
0: ติดตัวไปจนถึงเราอายุจนป่านนี้ต้นทุนในวัยเด็กก็ยังมีผลกับเราอยู
1: ่ย้อนกลับมานึกถึงความทรงจำวัยเด็กมันก็จะเป็นความสุขอบอุ่นในใจแล้วก็ความเข้มแข็งของเรา
0: ใช่ค่ะจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตการเรียนในชีวิตของเด็กคนนึงที่เติบโตมาเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องการเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราจับชีวิตให้เกิดความสมดุลได้การเรียนพอไปได้แล้วก็ได้มีโอกาสสำรวจสิ่งที่เป็นความชอบได้มีโอกาสใช้ชีวิตให้มีความสุขพ่อแม่ลูกผูกพันที่ดีสร้างวินัยให้ลูกทุกอย่างก็จะผสมกันได้ลงตัวแล้วเส้นทางอนาคตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไรส่วนพ่อแม่ไม่ใช่แม่ทัพแล้วนะคะพ่อแม่เป็นพี่เลี้ยงเป็นคนที่คอยอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลือเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะ
1: วันนี้ฟังแล้วอาบันรู้สึกว่าได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: พบกับรายการปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อยดีมากครับ
1: แค่นี้ก็เผยไตแล้วซะแล้ว
2: Da da da

0: boy.
1: โอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ย
2: โอ้ยเฮ้ยบอกอย่าบัง
1: โอ้ย
0: โอ้โหถ้าจะใช้พื้นที่ขนาดนี้นะเนี่ยไปสวนลุมเลยปะ
2: ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวสวนมันรุมเจ็บแย่เลย
0: เฮ้ยคนละลุมกัน
2: เหรอ
1: รอเรือรอลิง
0: จุ๊บยี่สิบนั่งเถอะ
3: นี่พี่ป้องสารภาพมาสักทีเถอะว่าจริงๆเนี่ยพี่ชอบยิงเขา
4: แกพูดอะไรของแกเนี่ยฮะป้อง
3: ก็ถ้าพี่ไม่ได้ชอบเนี่ยแล้วทำไมเมื่อคืนเนี่ยพี่จะต้องละเมอถึงพี่อิงเขาด้วยคุณอิงครับผมรักคุณอิงมากนะครับผมรักคุณสุดหัวใจนะครับคุณอิง
4: จริงเหรอ
3: จริง
4: อะไรคุณอิงแบบนั้นไปเลยเหรอโอ้ย
3: แน่แค่หยอกเล่นแค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
4: ไม่ได้เผยไตหรอกน้องเอ้ยจะเผยถึงแรงแมากกว่า
3: แอมผมมีอะไรจะบอกพี่โป้งชอบพี่อิง
2: จริง
1: เฮ้ย
2: จริงแม
1: ่เฮ้ยเฮ้ย
0: โป้งชอบอิงโป้งชอบอิงโป้งชอบอิง
4: เจ๊เจ๊จะไปฟังไอ้ป้องมากเลยไอ้ป้องก็พูดเพ้อเจ้อกุเรื่องไปเรื่อย
1: ป้องพูดจริง
0: พี่หลิง
1: แมน
4: ผู้หญิงนั้นเคยไปชอบเจ๊
5: กูเรื่องอะไรกันนะคะสวัสดีค่ะคุณป้า
6: สวัสดีจ้า
5: สวัสดีค่ะแอม
6: พี่สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเรื่องอะไรเหรอกูเรื่องอะไรเหรออ
6: ๋อก็เรื่อง
4: ไอ้ป้องหยุดเลยไม่ต้องพูดนั่งๆคือไม่ต้องไปสนใจมันหรอกครับ
5: คุณป้าคะเรียกอิงมามีอะไรหรือเปล่าคะ
2: อ๋อก็วันก่อนนะอิงเอาขนมมาให้ป้าวันนี้ป้าทำของอร่อยอร่อยอะไรประฝากอิงจ้าแอมสิเพื่อนน้อง
0: ได้เลยจ้านี่จ้าน้องอิงของว่างพี่ตู้แล้วไหนแล้วน้ำพริกปลาทูไปอยู่ไหนเนี่ย
2: เออปลาทูมันรอนานมันว่ายกลับแม่กองไปแล้วนี่ตรงนี้
0: ตลกนะเราเนี่ย
5: ช่วยเองเหรอคะ
2: ค่ะคุณยกให้หมดเลย
5: ผิวดี
3: อากาศดีแล้วเดินไปส่งพี่เองที่บ้านแล้วก็ชวนเขาไปเดทด้วย
4: ไม่กล้าว่ะ
3: งั้นเดี๋ยวป้องจัดให
6: ้พี่เองครับ
5: อะไรเหรอ
6: คือพี่ป้องเขาอยากชวนพี่เองไปกินข้าว2ต่อ2อะครับ
4: คุณเองคือจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ยินมาว่าคุณกินเก่งมากๆก็อยากรู้ว่ากินเก่งแค่ไหนก็เลยจะท้าคุณมาแข่งกินกัน2ต่อ2นั่นเองไม่มีอะไรมาก
5: โอ้โหป้าฝากค่ะนี่คุณนี่พูดกับใครไม่พูดมาพูดกับฉันใช่มั้ยคุณกล้าท้าคนผิดแล้วนะคุณรู้มั้ยว่าฉันเนี่ยเป็นแชมป์กินวิบากแห่งประเทศไทย5ปีซ้อนจ้ะ
0: ใครมันช่างจัดแข่งวะเนี่ยอยากเห็นหน้าผู้จัดจังเลยอะ
5: ในเมื่อคุณกล้าท้าฉันก็กล้าแข่งแต่ว่าเราจะต้องเพิ่มเดิมพันกันนิดนึงนะว่าถ้าเกิดว่าคนแพ้ก็ต้องทำตามที่คนชนะสั่งทั้งหมดจ้ะ
4: ไม่มีปัญหาครับงั้นเดี๋ยวเย็นนี้เรามาเจอกันที่นี่ แล้วก็เราจะแข่งกินหมูกระทะกันครับ ผมได้ลูกเสือมาผมขอไม่ซ้ายลูกเสือเขาไม่จับผมกว่า
5: ได้จ้ะเช็ดมือแป๊บนึง
4: ครับแค่กินหมูกระทะกันครับ
5: ได้คุณพลาดแล้วล่ะที่มาท้าฉันแข่งกินในครั้งนี้คุณรู้ไหมว่าที่บ้านฉันเนี่ยมีรางวัลกระทะทองคำเลยนะแข่งกินชนะเลิศมาแล้ว3ใบจ้ะแข่งประเทศไทยด้วยไม่อยากจะปวด
0: ผู้จัดนี่ใครเนี่ยใช่ผู้จัดเนี่ยตะก่อน
4: คือยังไงพี่ก็ไม่แพ้พี่มีไม้เด็ด
5: พร้อมเสร็จแล้วพร้อมจ้ะ
4: พร้อมครับ
5: หมายความว่าไงเนี่ย
4: คือในกติกาเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะให้ใครกินผมก็เลยมีตัวแทนของผมให้เพื่อนผมเนี่ยมากินแทนเพื่อนผมนี่เป็นแชมป์ กินหมูกระทะแห่งเอเชียแปซิฟิกเลยนะครับผมถ้าหมูตัวไหนได้เห็นเพื่อนผมเนี่ยก็จะต้องวิ่งหนีหางจุกตูเพราะว่าจะกลัวโดนกินงั้นก็มาพบกันเลยดีกว่าขอเชิญคุณปิงปองสยองหมูเดี๋ยวต้องมือครับเดี๋ยวต้องมือ
7: นี่เห็นไหมล่ะ
8: ปิงปองสยองหมูค่ะราชินีแห่งหมูกระทะค่ะ
0: นี่ก็จะกินฉันด้วยป่ะเนี่ย
8: อุ๊ยไม่หรอกค่ะหนูกินแต่หมูค่ะ

0: เป็นไง
1: อึกลัวสิถ้าเกิดไม่มีกลัวเลยนะก็ยอมแพ้ได้เลยนะก็แค่แบบว่าทำตามที่ผมสั่งนั่นเอง
2: ไม่อย่าเสียเวลาเลยมาแข่งกินดีกว่าว่าใครชนะมาเลย
3: ได้เลยค่ะโอเคครับผมถ้างั้นเนี่ยผมขอเริ่มการแข่งขันณบัดนี้เลย5 4 3 2เริ่มครับ
1: ไปปองสู้
3: น้ำเอ็งสู้
1: น้ำเอ็งสู้
3: น้ำเอ็งสู้
1: โอ้โหสุดยอดเลย
3: น้ำเอ็งสู้
1: ว้าวโอ้โหเป็นไงล่ะ
3: เป็น
1: อย่างนี้ครับนั่นด้วย
3: ไม่เหรอเฮ้ยไม่เขียนน้ำเอ็งสิน้ำเอ็งสู้ว้าว
4: กินกระทะด้วยได้ไหม
5: ถ้ายังไงนะคะให้ผู้ชนะได้กล่าวอะไรนิดนึงดีกว่านะคะ
6: อยากจะบอก
4: ว่า
6: อยากจะบอกอยากจะบอกว่า
5: บอกบอยอุ้ยจะบอกก็บอกสิมูแต่ดึกดึกดึกดึกอยู่ได้แหมทำเป็นจะยอดเยอะจะแพ้เขาแน่
6: ขออ
3: ะไรขอหมูอีกเหรอ
6: ขอหมอค่ะ
5: เน้นหมูหนูแม่นอะไรเงี้ยหรอ
6: หมู
5: อ๋อหมูแม่น
6: ดีขึ้นแล้วค่ะแม่นึกว่าตื่นขึ้นมาจะไม่เจอหน้าสามีซะแล้ว
5: หลานฉันหลานฉัน
2: แล้วเมื่อกี้เป็นอะไรอะคะ
6: เป็นคนสวยค่ะ
0: เอ้ยเป็นคนอ้วนมากกว่าเป็นโรคอ้วนอะนะก็บอกกี่ครั้งแล้วว่าเวลากินเยอะๆแบบนี้ก็ต้องออกกำลังกายเอ็กซ์ออกซายหรือเปล่าเพื่อนเตือนกี่ครั้งไม่ฟังเลย
7: คุณคะถ้าเพื่อนเตือนไม่ฟังเนี่ยงั้นให้หนูเตือนแทนนะคะ
5: เฮ้ยเดี๋ยวนี่คุณเป็นใครอ่ะไม่ได้เดินเข้ามาในบ้านนี้ได้ไงทุกคนหนูแค่จะผ่านแล้วคุณเดินเข้ามาในรองเท้าต่อหรือเปล่า
0: เจ๊อันนี้คือเพื่อนผมเองเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
7: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟอยค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะคุณคะเนี่ยคุณโรคอ้วนเนี่ยมันอันตรายแค่ไหนแล้วส่งผลทำให้เกิดโรคต่างๆได้ยังไงบ้างเนี่ย
4: มีโรคอะไรบ้างล่ะคะ
7: โหไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหรือว่าภาวะหยุดหายใจขณะเต้นรวมไปถึงข้อเข่าเสื่อมก็เป็นได้ค่ะ
4: โอ้แล้วถ้าจะรักษาโรคอ้วนเนี่ยนะคะต้องทำยังไงล่ะคะ
7: เอาง่ายๆนะคะอย่างแรกเนี่ยก็ต้องลดน้ำหนักเนาะแล้วถ้าการลดน้ำหนักเนี่ยง่ายสุดเลยคือตัดขาค่ะ
5: ไม่ได้หรอกคะไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะเล่นไพ่ลำบาก
3: มันคนละขากันนะแอม
7: ก็คือออกกำลังกายเนาะเป็นพวกวิ่งปั่นจักรยานหรือว่าว่ายน้ำรวมไปถึงการแกว่งแขนก็ได้เช่นกันค่ะก็คือให้สะสมอาทิตย์ละ150นาทีหรือว่าจะแบ่งเป็นวันก็ได้เป็นวันละ30นาทีหรือถ้าไม่ว่างจริงๆแบ่งเป็นวันละ10 นาที 10 นาที 10 นาทีครบไป3รอบเช้ากลางวันเย็นได้เลยจะบอกว่าไม่มีข้ออ้างก็ไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่น้ำหนักตัวเยอะเนี่ยการแกว่งแขนหรือว่าการว่ายน้ำเนี่ยก็เป็นผลดีเหมือนกันช่วยลดแรงกระแทกได้ด้วยค่ะ

0: ากนะคะยังไงเดี๋ยวขอไลน์ไว้หน่อยนะคะ
1: ไลน์เยอะยังไม่พออีกเหรอคะเนี่ย
2: ขอไลน์กันแล้วเนาะอ่ะงั้นสรุปว่าฉันแพ้เนาะ
0: ถูก
2: แพ้แล้วก็ยังไงก็อ่ะคุณสั่งอยากให้ฉันทำอะไรก็ทำเลย
3: จริงๆแล้วน่ะคุณต้องเป็นคนสั่งผมมากกว่าครับเพราะว่าครั้งเนี้ยผมโกงคุณเองผมยอมแพ้ครับ
2: ขอเสียงปรบมือค่ะ
4: ในตู้เย็นน่ะมันเกี่ยกลัวออกไปหมดแล้วท้องวิวไปหมดเลย
5: โอ้โหพี่ปิงปองใจเย็นๆก่อนนะครับพี
4: ่ถ้าปองห้ามพี่เนี่ยนะพี่จะกินปองแทนแล้วนะจ๊ะ
5: ถ้างั้นเชิญพี่กินทั้งตู้เย็นได้เลยครับกินตู้เย็นไปเลยก็ได้ครับ
6: ตามสบาย
7: หนูหักซะแล้วพูดตายแล้วผม
5: น่าจะหิวมาก
7: แล้วหิวมากแล้ว
1: โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาออกกำลังกายที่ลดความอ้วนกันเนาะ
8: ครับ
1: แ
8: ล้วทั้งหมดมันมีกี่ท่าครับน้องพลอย
1: วันนี้จะมีทั้งหมด4ท่าด้วยกันเน
8: า
1: ะเด
8: ี๋
1: ยวให้พี่หนุ่มทำด้วย
8: ครับ
1: ค่ะ
8: งั้นเริ่มท่าแรกก่อนเลย
1: เดี๋ยวท่าแรกเนาะจะเป็นท่ากางขาแยกคิดนะคะอ่ะเดี๋ยวกางขาก่อนอ่ะไปทางซ้ายอ
8: ่
1: ะไปทางขวาไปทางซ้
8: าย
1: ไปทางขวาไปทางซ้ายไปทางขวาเนาะค่อยๆช้าๆนะคราวนี้พอขาได้แล้วนะคะอ
8: ่
1: ะเป็นมือต่ออ่ะยกขึ้นเหมือนกระโดดตบใช่ค่ะอ่ะเอามือลงวาดมือลงแล้ววาดมือขึ้นวาดมือลง
8: โอเคว
1: าดมือขึ้นตอนแตะออกฮึบวาดมือขึ้นตอนแตะออกเอาลงมาขึ้นแตะออกเก่งมากเก่งมากทำสองข้างซ้ายขวานะคะนับเป็นหนึ่งครั้ง
8: หนึ่งครั้ง
1: โอเคเอาไปฮึบหนึ่ง
8: สองสาม
1: ต่อไปสองค่อยๆทำเรื่อย
8: ๆ
1: สามช้านิดนึงช้านิดนึงช้านิดนึง
8: โอเค
1: สี่ใช่ไหมเอ่ยห้า
8: โอเค
1: หกเจ็ด
8: เดี๋ยวนะหนึ่งสองสาม
1: หนึ่งสอง
8: ปั๊บ
1: ฮึบ
8: ปั๊บ
1: ฮึบ
8: ปั๊บปั๊บโอ้
1: แต่แล้วไม่เอ่ยกางออกกางออกให้สเต็ปมันเท่ากัน
8: ให้สเต็ป
1: โอเคฮึบพอกางขาออกยกมือขึ้นฮุบเขาออกยกมือขึ้นฮุบกางขาออกยกมือขึ้นฮุบท่านี้จะได้ประสาทสัมผัสด้วยเนาะฮึบฮุบ
8: ตัวนี้มันช่วยขยายปอดไหมครับเนี่ย
1: นิดนึงค่ะอันนี้เป็นการออกกำลังกายที่เสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจนะคะแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตรวมไปถึงปอดด้วยเหมือนกันค่ะก็จะลดน้ำหนักได้ทั้งส่วนกระชับได้ทั้งส่วนถ้าทำเป็นประจำนะคะ15ครั้ง3รอบนะคะ
8: ตอนนี้สเต็ปอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก้าวชิดก้าวชิดอันนี้มือเพื่อเพิ่มความหนักเฉยๆถ้าใครอยากได้ความหนักเพิ่มยกมือเพิ่มขึ้นได
8: ้
1: ทำช้าๆได้เลยโอเคค่ะมาเดี๋ยวต่อไปเราไปท่าที่2กันดีกว่า
8: ท่าที่2เลยนะครับ
1: ท่าที่2จะเป็นยกขาขึ้นคว้าก่อนยกขาอ่ะยกซ้ายฮึบแทงเข่าก่อนช้าๆช้าๆ
8: ซ
1: ้
8: าย
1: ใช่อ่ะ
8: ซ้าย
1: แล้วเดี๋ยวใช้มือแตะที่ศีรษะจากนั้นยกขวาขึ้นมาย กซ้ายยกขวาแล้วบิดศอกแทงเข่าถูกต้องค่ะแล้วลงยกอีกข้างขึ้นมาเก่งมากค่ะถูกต้องซ้ายขวารับหนึ่งเหมือนเดิม
8: แล้วท่านี้ต้องเก่งตรงไหนส่วนไหนไหม
1: ท่านี้ต้องเก่งหน้าท้องค่ะแล้วก็พยุงตัวให้มันคงนะคะพยายามให้ตัวนิ่งๆไว้จะได้แกนกลางลำตัวด้วยเนาะซ้ายขวารับหนึ่งเหมือนเดิม15ครั้งกระชับหน้าท้องได้เหมือนกันต้นขาด้วยซ้ำโอเคไหมคะเหนื่อยไหมคะพี่หนุ่ม
8: ก็พอได้อยู่ครับ
1: อันนี้ให้ครบ15ครั้งเนาะซ้ายขวานับ1หายใจเข้าออกปกตินะคะไม่กลั้นหายใจนะโอเคขออีก2รอบ1
8: 1
1: 2
8: 3 1
1: 2โอเคค่ะต่อไปเดี๋ยวเป็นท่าที่3เน
8: าะขึ้นนะเนี่ย
1: เดี๋ยวท่าที่3กันเลยดีกว่
8: า
1: โอเคนะคะท่าที่3เป็นเรียกว่าสควอทค่ะ
8: สควอท
1: เรานั่งที่เก้าอี้เนาะแต่ขยับออกมานิดนึงค่อยๆทิ้งก้นออกไปแล้วลุกขึ้นมาค่อยๆทิ้งก้นลงไปแล้วลุกขึ้นมายืนแยกขา ช่วงความกว้างระหว่างปลายเท้านะคะให้ช่วงสะโพกนะ
8: แล้วระบบหายใจเราต้องหายใจเข้าหายใจออกระหว่างลุกและนั่ง
1: หายใจเข้าหายใจออกปกติให้เป็นธรรมชาติเลย
8: อ๋อครับ
1: ค่อยๆลงก่อนลงปุ๊บหายใจเข้าธรรมดาหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าค่อยๆผ่อนลงหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกดันขึ้นเก่งมากค่ะเข่าจะไม่ค่อยเลยปลายเท้านะคะหรือเลยได้เล็กน้อยนะ
8: อ๋อต้องเอียงอย่างนี้ใช
1: ่ไหมใช่ถูกต้องค่ะถูกต้องเลย
8: ทิ้งน้ำหนักไปตรงบั้นท้ายใช่ไหมคร
1: ับใช่ค่ะ
8: ใช่ใช่ใช่
1: เยี่ยมมาก
8: พอบั้นท้ายแล้วขาเริ่มตึง
1: ใช่ท่านี้จะได้ต้นขาด้านหน้าด้วยเนาะแล้วก็ก้นรวมไปถึงต้นขาด้านหลังด้วยเหมือนกัน
8: ใช่ใ
1: ช่ปึ๊บเหยียดขึ้นมาให้สุดเหยียดขึ้นมาตัวตรงดันขึ้นตัวตรงเก่งมากค่ะตัวตรงปึ๊บถ้าใครทำได้แล้วเดินขยับห่างมาจากเก้าอี้ได้เลยนะคะ
8: ครับ
1: โอ้15ครั้งเหมือนกัน3รอบขออีก2ที1
8: 1
1: มาอีกที1
8: 1
1: โอเคค่ะ
8: 2แถมแล้วกันแถม
1: สุดยอดไปเลยเดี๋ยวเป็นท่าสุดท้ายเบาๆแล้วกันเน
8: า
1: ะ
8: ได้
1: ท่าสุดท้ายจะเป็นเสริมสร้างความแข็งแรงแล้วก็ความยืดหยุ่นของบริเวณข้อไหล่แล้วก็ช่วงตัวเนาะกางแขนออกมาแล้วก็ค่อยหมุนท่านี้เกรงแกนกลางลำตัวด้วยนะคะเกรงหน้าท้องนะ
8: ทำท่านี้มันได้ส่วนไหนครับเนี่ย
1: ท่านี้จะได้กล้ามเนื้อช่วงบนหัวไหล่รวมไปถึงหน้าอกส่วนบนค่ะให้มีความแข็งแรงมากขึ้นเนาะแล้วก็ผ่อนคลายไปในตัวด้วย
8: ต้องทิ้งน้ำหนักไปที่ปลายมือไหมครับ
1: ใช่ค่ะเหมือนเวียงไปเลยแต่ถ้าใครอยากเพิ่มน้ำหนักให้น้ำหนักที่หัวไหล่นะคะใช้มือถือขวดน้ำหรือถือลูกบอลที่มีน้ำหนักได้เลยค่ะจะเพิ่มความหนักให้หัวไหล่มากยิ่งขึ้นใช่ให้เหนื่อยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะท่านี้ทำ15ครั้งหรือ20ครั้งได้เลย
8: ทุกสเต็ปส่วนใหญ่ใช้15เป็นหลักใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ15ถึง20ครั้งเนาะ
8: โอ้ครับ
1: เพื่อที่จะให้ไม่เหนื่อยเกินไปนะคะแต่ว่าเราจะเน้นหลายๆรอบเอา3ถึง4รอบ
8: อ๋อทำวนไปวนมา
1: ใช่ถูกต้องค่ะโอเคค่ะอันนี้เหนื่อยหรือยังเอ่ย
8: กำลังได้ที่เลยเนี่ย
1: หรือทวนอีกรอบนึง
8: รู้สึกสดชื่น
1: อ่ะในทวนท่าแรกอีกรอบนึง
8: ช่วยกันเยอะ
1: ท่าแรกนะคะแยกขาเหมือนเดิมเนาะแยกคึบกับแยกกับแยกไอ้ยกมือฮึบเก่งมากค่ะมาอีกทีนึงฮึบฮึบฮึบโอเคอ่ะแล้วต่อไปเป็นท่าที่2นะคะไอ้ยกเข่าขึ้นมายกเข่าขึ้นมาฮึบอ่ะฮึบอ่ะยกมือด้วยฮึบแทงศอกมาแทงศอกเข่าฮึบเก่งหน้าท้องด้วยนะมาฮึบฮึบมาฮึบ
8: ฮึบ
1: โอเคไหวมั้ยไหวมั้ย
8: ไหว
1: สู้ๆโอเคค่ะท่าอีกท่านึงท่าที่3ท่าที่3โอเคอ่ะนั่งที่เก้าอี้ปึ๊บยกขึ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกขึ้นเก่งมากค่ะ
8: คล่องแล้ว
1: ปึ๊บเก่งมากถ้าใครคล่องแล้วทำได้เรื่อยๆเลยนะคะไม่ต้องรีบนะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ทำยังไม่เคยฝึกนะคะค่อยๆทำช้าๆได้เลยไม่ต้องรีบเน
8: า
1: ะ
8: มันเหมือนคลายเส้นไปแล้วมันรู้สึกโอเค
1: เมื่อกี้ที่2คือแค่วอร์มอัพไงอันนี้ออกกำลังกายจริง
8: รู้สึกมันมีความสุขแบบเพิ่มขึ้นเลยนะเขาเรียกอะไรนะอะดรีนาลีนอะไร
1: ใช่ค่ะอะดรีนาลีนหลังเป็นสารแห่งความสุขโอเคอ่ะท่าสุดท้ายแกว่งแขนหมุนไปข้างหน้าหมุนช้าๆเกรงหน้าท้องด้วยค่ะเกรงหน้าท้องด้วยหายใจเข้าออกปกตินะคะ
8: เฮ้แต่ตอนนี้หายใจเข้าปกติหอบน้องพลอยเก่งจริงเลย
1: เนี่ยถ้าทำแบบนี้เป็นประจำนะคะ15ถึง20ครั้ง3รอบเนาะแต่ละท่าอย่างเงี้ยค่ะถ้าทำบ่อยๆจะทำให้แข็งแรงมากขึ้น
8: พวกน
1: ี
8: ้ต้องออกเวลากี่โมงครับ
1: อันนี้ออกได้ตลอดเลยค่ะทุกวันทุกเวลาเวลาที่ว่างเอาเวลาที่สะดวกดีกว่าใช่ค่ะเป็นไงคะพี่นุ่ม
8: กระชุ่มกระชวยรู้สึกมันสดชื่นขึ้นแต่เส้นมันที่มันตึงๆรู้สึกมันผ่อนคลาย
1: อย่าลืมกลับไปทำบ่อยๆนะคะ
8: แต่ถ้าทำบ่อยๆคงไม่หอบขนาดนี้
1: ใช่ถ้าทำบ่อยๆเนี่ยน้ำหนักก็จะลดทำให้ร่างกายเนี่ยกระชับไปได้เลยเหมือนกัน
8: ต้องชื่นชมน้องพลอยด้วยว่าสุดยอดจริง
1: ๆขอบคุณค่ะ
9: พร้อมครับไปครับผมสวยมากๆหมุนหน่อยโอ้โหสวยจริงๆสวยสุดๆครับหมุนขอหมุน2รอบครับโอ้นางฟ้าชัดๆโอ้โหดีมากครับสุดยอดหมุนอีกทีนึง

0: เอา
1: โอ๊ย
0: โอ๊ยคุณลิงเป็น
1: ไ
0: รอ่ะ
1: โอ๊ยโอ๊ยหลังยอกหลังยอก
0: ยอกตรงไหนครับมาเดี๋ยวผมดูให
1: ้หลังยอกที่หลังแต่หลังยอกที่ไหนล่ะโอ๊ยปวดหลังอ่ะสงสัยเมื่อกี้ล้มผิดท่าเลยอ่ะอุ๊ยตรงนี้ตรง
0: ไหนครับเดี๋ยวค่อยๆครับอย่าเพิ่งขยับเยอะ
1: โอ๊ย
2: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLV
4: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่าย

กดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวพันต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับ
1: วันนี้นะคะพบกับเราสองคน
0: ใช่แล้วคุณแม่นิน่าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณพ่อบอยค่ะ
1: โอ้โหวันนี้นะคะในรายการพ่อแม
3: ่สู้สู
1: ้นะคะที่จะมาให้กำลังใจสร้างความเข้าใจแล้วก็ความมั่นใจในการเลี้ยงลูกค่ะ
0: โอ้ใช่แล้วครับเพราะว่าในการเลี้ยงลูกเนี่ยนะแม่นี่นาพ่อแม่เนี่ยสำคัญที่สุดพ่อแม่ต้องทำได้
1: ค่ะพ
0: ี่พ่อแม่ต้องสู้สู้
1: พี่คะจะเย็นจบโกรธใครมาคะ
0: บิ้วอ๋อนี่เป็นการบิ้วอารมณ์เพื่อให้เข้ากับประเด็นที่เราจะพูดคุยในวันนี้ครับ
1: เข้าใจแล้วเพราะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของลูกเจ้าอารมณ
0: ์โอ้นั่นแหละฮะนี่เป็นปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวนี่กุ้มอกกุ้มใจ
1: ใช่ค่ะแค่ฟังนี่ก็ปวดหัวแล้วนะคะแต่ว่าเช่นเคยวันนี้เรามีคุณพ่อคุณแม่ร่วมอุดมการณ์ที่เจอกับสถานการณ์แบบนี้เหมือนกัน
0: ใช่แล้วล่ะครับพบกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวได้เลย

0: เดี๋ยวเรามาถามกันเลยดีกว่าพี่บอยคะ
1: คร
0: เรื่องของดีกรีความเจ้าอารมณ์ของเด็กๆแต่ละบ้านว่าเจอกันแบบไหนมาบ้างเชิญเลยค่ะ
2: น้องถ้าแบบเขาไม่ได้อะไรที่เขาอยากได
0: ้
2: หัวโขกพื้นเลยค่ะ
1: หัวโขกพื้น
2: โขกนะแล้วก็จ้องหน้าจ้องหน้าว่าจะให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มองโขกอีกโขกอีกก็โขกโขกแล้วว่าเจ็บแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือ
0: เขาก็เจ็บ
2: ใช่เขาก็เจ็บแต่เขาก็จะทำไงแต่ถ้าคือเราไม่ให้เขาก็โขกอยู่อย่างนั้นนะจนแบบว่าจนเราต้องเข้าไปโอบแทนอะไรเงี้ยบอกว่าเออให้ต้องยอม
1: ตัวเองแบบนี้
2: ใช่
3: ส่วนลูกชายก็จะเจ้าอารมณ์เวลาต้องล้างหน้าแปรงฟันในตอนเช้าแล้วก็พอให้ไปล้างหน้าแปรงฟันก็จะบอกว่าอยู่สู้โกรธแล้วนะแล้วก็จะเก่งไปทั้งตัว
1: นี่คืออารมณ์จะปี๊ดขึ้นมาเลย
3: ปี๊ดขึ้นมาเลยค่ะ
1: เพราะนั้นแล้วการจะไปล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยเป็นเรื่องยากลำบากมาก
3: ในตอนเช้า
1: ครับ
0: คุณผู้ชมคะพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาเหล่านี้เนี่ยนะคะจะเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดนะคะเรื่องของลูกเจ้าอารมณ์วันนี้เดี๋ยวเราได้คำตอบกันแน่นอน
1: ใช่แล้วล่ะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกับเราในรายการของเราด้วยครับ
4: และผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้ครับแพทย์หญิงสินดีจำเริญนุสิทธิ์หรือคุณหมอซี
0: นะคะคุณหมอซี
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
1: คุณหมอซีครับลูกน้อยที่น่ารักของเราทำไมช่วงอายุหนึ่งกลายเป็นอ้าวเจ้าอารมณ์ขึ้นมาได้มันเกิดจากอะไรครับคุณหมอครับ
7: จริงๆแล้วพฤติกรรมการที่เด็กอารวาหรือว่าร้องขัดใจนะคะเวลาที่พ่อแม่ขัดใจเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นพัฒนาการตามวัยด้วยนะคะถ้าเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเพราะเกิดจากการที่เด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได
1: ้
7: นะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่พ่อแม่ละค่ะนะคะถ้าพ่อแม่เนี่ยมีวิธีการจัดการพฤติกรรมที่เหมาะสมเนี่ยก็จะสามารถผ่านพ้นช่วงวัยนี้ไปได
1: ้อ๋อนั่นเข้ากับรายการของเราเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดกับลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดนะครับ
0: พ่อแม่ทำได้พ่อแม่สุดๆ
1: ใช่ไหม
0: นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันในช่วงแรกของรายการนะคะกับช่วง Guessing Game ทายใจลูกจากสถานการณ์ตัวอย่าง
1: ครับ
0: เริ่มจากน้องตาต้าก่อนเลยค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
9: น้องอะไรครับ
8: ตาต้าครับ
9: ตาต้าซนป่ะ
8: ไม่ซน
9: ดื้อป่ะเอาใจป่ะ
8: ไม่เอา
9: จริงป่ะ
8: ไม่จริง
9: ตาต
8: ้
9: าโกรธเน
8: ี่
9: ยตาต
8: ้
9: าทำย
8: ัง
9: ไงอ่ะ
8: ทำยังไงก็ทำยังไง
9: เคยต
8: ี
9: คนอ
8: ื่
9: นปะเนี
8: ่
9: ย
8: ไม่เคย
9: จริงป่ะ
8: จริ
9: งม
8: ี
9: คนมาทำให
8: ้
9: ตาต้าโกรธตาต้าเคยไปตีเขาเปล่า
8: ไม่ไม่ชอบ
1: นี่น้องตาต้ากำลังช่วยทำสวนช่วยทำสวนนะแล้วจะเอาเข้าบ้านไม่ยอมไม่เอาอยากทำสวนมาถึงสถานการณ์ทดสอบครับเราส่งเด็กคนหนึ่งเข้าไปหาน้องครับแล้วเด็กคนนี้นะฮะเห็นไหมฮะผมม้านั่งอยู่นี่ทางฝั่งซ้ายนี่ฮะแล้วเด็กคนนี้จะแสดงพฤติกรรมรุนแรงขึ้นมาแล้วมาดูว่าน้องตาต้าจะเป็นอย่างไร
10: พอสได้เวลาไปกินข้าวแล้วค่ะ
8: ไม่เอา
10: เดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่ก็ได้ไปกินข้าวกันก่อน
8: เล่นอยู่
10: เดี๋ยวค่อยมาเล่นกับน้องต้าก็ได้เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนไงคะ
8: คนมันไม่หิวเว้ยกินได้ยังไง
1: ฮะนี่ครับพ่อแม่ครับพอน้องตาต้าเห็นพฤติกรรมของเด็กคนอื่นเป็นแบบนี้คิดว่าน้องจะเป็นยังไงฮะ
11: น่าจะตกใจแล้วก็เหวอเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: ครับ
12: เพราะปกติแล้วต้าก็ไม่ได้ถึงกับขั้นก้าวร้าว
1: ค
12: ืออาจจะแบบแค่อารมณ์รุนแรงหรือว่าติดการ์ตูนแรงๆมาก็คือเหมือนแค่ acting แรงไปหน่อยแต่ไม่ถึงกับขั้นก้าวร้าว
1: พิทักษ์โลกพิทักษ์โลก
12: ประมาณนั้น
1: แต่ที่จริงเด็กที่เราส่งไปมีเหตุผลนะฮะก็มีหิวจะให้กินทำไมล่ะมันไม่หิวแบบนั้นมีเหตุผลอยู่ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันครับ
8: คนมันไม่หิวเว้ยให้กินได้ยังไงฮะ
10: โอ้ยมันได้เวลาแล้วคุณแม่รออยู่ไปกินข้าวกันดีกว่าเนาะ
8: ไม่เอาเล่นอยู่
10: ไม่เอาไม่เอาปาไปกิน
8: ข้าวไม่เอาโอ๊ย
13: เขาทะเลาะอะไรกันนะครับเหตุการณ์มันเป็นยังไงอะ
8: ทะเลาะเรื่องไม่กินข้าวกินข้าวว่ากันเถียงกัน
13: รู้สึกไงบ้างอะ
8: รู้สึกจะไม่มอง
13: แล้วงงไหมงงไหม
8: งงเส้นเป็ด
13: ทำอย่างนี้ดีไหมอะ
8: ดีจริงเลย
1: โอ้อันนี้เป็นอย่างที่คุณพ่อคุณแม่บ

0: คะแต่ว่าเด็กวัยนี้นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะมีการตอบสนองกับเหตุการณ์ก้าวร้าวหรือรุนแรงแบบนี้แตกต่างกันไปนะคะส่วนนึงเพราะว่าเกิดจากพื้นอารมณ์ของเด็กด้วยนะคะเด็กบางคนเนี่ยถ้าเป็นพื้นอารมณ์ที่กลัวหน่อยก็อาจจะวิ่งหนีไปเลยแต่บางคนที่อาจจะค่อนข้างจัดการสถานการณ์นั้นได้อย่างตาต้าเนี่ยเขาก็อยู่ในสถานการณ์นั้นได้นะคะแต่ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงเห็นไหมคะจะเงียบเลยแล้วก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวด้วย
1: ค่ะคุณหมอซีคะจากเหตุการณ์แบบนี้บางครั้งเราก็เจอเหมือนกันอย่างลูกเราไปห้างหรืออะไรแล้วเห็นแบบเด็กคนอื่นกรี๊ดๆอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถอธิบายเขาได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยพ่อแม่สามารถบอกลูกได้ว่าอุ้ยนั่นดูสิพี่เขาเนี่ยไม่น่ารักเลยที่เสียงดังก้าวร้าวกับคุณแม่แบบนั้นเนาะพี่ก็คงจะโมโหมากยกตัวอย่างให้ดูว่าการจัดการปัญหาแบบนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่น่ารักหรือว่าพ่อแม่ไม่ชอบนะคะ
1: เป็นพฤติกรรมที่เราไม่ยอมรับแล้วก็ไม่อยากเห็นลูกทำ อะไรอย่างนี้ก็สามารถอธิบายได้เอาละค่ะจากน้องตาต้านะคะเราไปพบกับน้องเพ้นกันดีกว่าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: น้องอะไรคะ
2: น้องเพ้น
3: น้องเพ้นเป็นเด็กดีไหม
2: เด็ก
3: น้องเพ้นดื้อไหมคะ
2: ไม่ดื
4: ้อมันใส่มาก
2: ไม่จนมาดี
4: นี่น้องเพ้นนี่2ขวบครับนี่น้องเพ้นบอกแล้วว่าน้องเพ้นเป็นเด็กดีไม่ดื้อตอนนี้เราจะทดสอบน้องเพ้นนะฮะเอาของเล่นให้น้องเพ้นแต่ยังไม่ให้เล่นให้รอก่อนแล้วบอกน้องเพ้นว่าเนี่ยเดี๋ยวเข็มนาฬิกาเนี่ยไปถึงตรงนี้น้องเพ้นค่อยเล่นนะคุณแม่คุณป้าคิดว่าน้องเพ้นจะเป็นยังไงฮะไม่ยอมให้เล่นต้องรอก่อนคิดว่าได้ไหมฮะ
5: ไม่น่าจะรอ
4: จะรอ
5: ไม่มีทางแน่นอน
4: คิดว่าเล่นแน่แน่
5: ใช่เพราะปกติเขาเป็นเด็กรออะไรไม่ได้ต้องได้เลยคือแบบรอแป๊บนึงนะไม่ได้จะเอาล็อกคออ
4: ย่างนั้นเลยฮะ
5: ใช
4: ่แล้วนี่ของมาอยู่ในมือแล้วจะให้มารออะไรล่ะต้องเล่นแล้วไปดูน้องเพ้นกันครับ
1: หนูค่อยเล่นได้ไหมคะโอเค
6: บอกน้องเพ้นว่าเดี๋ยวค่อยเล่นครับ
1: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งแม่เก็บก่อนดู
4: นี่ยังไม่ไปไหนเลยนะ
1: ดูนาฬิกาก่อนดูนาฬิกาก่อนเห็นปะเข็มยาวเข็มยาวชี้เลขสี่นะหนูค่อยเล่น
4: นาฬิกาด้วย
1: โอเคไหม
2: โอเค
4: โอเค
1: โอเคแล้ว
6: โอเคแล้ว
1: โอเคเข็มเลขสี่นะ
4: ตกลงเรียบร้อยครับ
6: และน้องเพ้นอายุ2ขวบของเราก็หยิบของเล่นมาเล่นเลยครับ
1: คุณหมอซีคะน้องเพ้น2ขวบเรื่องอายุเกี่ยวไหมคะ
0: เกี่ยวมากๆนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยวัยนี้ยังไม่สามารถที่จะยับยั้งชั่งใจหรือรอคอยอะไรนานๆได้ยิ่งถ้ากดไม่ชัดเจนด้วยนะคะอย่างเช่นนาฬิกาอย่างเงี้ยเด็กอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไหนเข็มสั้นเข็มยาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากดไม่ชัดเจนการทำตามก็ยากแน่นอนนะคะ
1: แสดงว่าอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยนึงคือถ้าสมมติเราไปสั่งกดไม่ชัดเจนแล้วน้องยังไม่เข้าใจเขาก็ฝืนคำสั่งเราเราก็อาจจะแบบมีปฏิกิริยาที่ไม่เหมาะสมหงุดหงิดอะไรอย่างนี้ขึ้นมาได
0: ้ใช่ค่ะ
1: นะคะเอาละค่ะ2ขวบเอง
4: ยังไม่รู้เรื่องเน
1: า
4: ะ
1: ใช่นะคะจากน้องเพ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีก1คนนะคะน้องหลิวสู้ค่ะ
3: บ้านหลิวสู้ชอบทำอะไรคร
7: ับ ชอบดูการ์ตูนกินข้าว
3: การ์ต
7: ู
3: นเรื่องอะไรอ่ะ
7: เควสทำให้หนูมีความสุข
3: แล้วถ้ามีคนมาปิด
7: แล้วก็โกรธ
3: ทำท่าไง
7: ก็โกรธ
8: มีของเล่นมาให้ชิ้นใหม่ชอบปะอย่าพึ่งเดี๋ยวจะให้จับแล้วก็ให้เล่นได้ถ้านาฬิกาเข็มยาวชี้เลข7โอเคไหมคะโอเคไหมเนาะห้ามจับนะจนกว่าจะถึงเลข7นะ
4: พ่อคุณแม่ครับหลิวสู้น้องหลิวสู้ได้ของเล่นมาแล้วนะครับแต่โดนตั้งกติกาว่าเข็มนาฬิกาต้องถึงเลขตรงนี้ก่อนหลิวสู้ถึงจะเล่นได้นะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าหลิวสู้จะเป็นยังไงครับ
9: รอได้ครับ
4: รอได
9: ้ปกติผมจะตั้งกติกากับเขาเกือบทุกวันเรื่องการรอเพราะก่อนหน้านั้นเขาอย่างอายุน้อยเขาจะรอไม่ได
4: ้ครับ
9: จะเริ่มไม่รอบางทีก็จะรอ

0: ให้รอเกือบครึ่งชั่วโมงก็มี
1: โอ้
2: นานมาก
0: ถ้าเขาต้องการของที่แบบ
1: ลักษณะคล้ายรอรถเมล์นะครับพ่อรอครึ่งชั่วโมงเนี่ย
0: ครับแนะนำครึ่งชั่วโมงครับ
1: ฮะ
0: แต่เขาก็รอได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อนี่แสดงว่าคุณพ่อคุณแม่มีพื้นฐานในการตั้งกติกาให้กับลูกอยู่แล้วสถานการณ์แบบนี้คุณพ่อคุณแม่คิดว่าหลิวสู้รอได้ไปดูหลิวสู้กันครับ
3: หลิวสู้เขาดูการ์ตูนไปเรื่อยๆครับจะแตะของเล่นหรือไม่และเมื่อถึงเวลา
4: ถึงเวลาแล้ว
1: อันนี้นอนรอจริง
4: ๆต้องทำยังไงถึงเวลาแล้วเราสัญญากันว่าไง
5: แกะชิแกะตรงไหน
6: ตรงนี้เปล่า
5: แกะดึงแรง
7: ถามคุณพ่อคุณแม่นิดนึงนะคะน้องหลิวสู้อายุเท่าไหร่คะ
0: 5ขวบครับ
1: 5ขวบ
7: คุณหมอขาอัน5ขวบรอได้
8: ใช่ค่ะ
7: ใช่ไหมคะก็ด้วยวัยที่โตขึ้นนะคะเด็กก็จะสามารถยับยั้งชั่งใจหรือว่ารอคอยได้แล้วก็กติกาก็ชัดเจนว่าคือเข็มยาวอยู่ที่เลข7ซึ่งเด็กเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเด็กก็จะควบคุมตัวเองได้แต่พ่อแม่ต้องอย่าลืมว่าเด็กในช่วงวัยเนี้ย3-6ปีเนี่ยเป็นช่วงที่กำลังพัฒนาสิ่งนี้อยู่เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทุกบ้านอาจจะทำได้นะคะอาจจะมีบางครั้งได้บางครั้งไม่ได้ค่ะ
8: ค่ะก็คือเท่ากับว่าเด็กพอเริ่มวัยประมาณสัก3ขวบขึ้นไปเราก็จะสามารถฝึกให้ลูกรู้จักการรอคอยได้นะคะ
1: แล้วหลิวสู้รอแบบชิลมาก
8: ชิลมาก
1: ถ้าเป็นอาจจะเป็นลูกเรารอจะได้ของเล่นคงแบบจ้องของเล่นนะฮะแบบเมื่อไหร่เมื่อไหร่ระหว่างของเล่นกับนาฬิกาเมื่อไหร่เมื่อไหร่นี่หลิวสู้นอนแบบ
8: นอนรอ
1: สบายขออีกเลขยังได้เลยอะไรอย่างนี้โอ้โหชิลมากครับ
8: ใช่ค่ะจากน้องหลิวสู้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับน้องอิงอิงกันค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
10: ชื่ออะไรคะ
9: อิงอิงค่ะ
10: หนูอยู่บ้านกับใครบ้างอะคะ
9: คุณพ่อคุณแม่คุณยาย
10: เราเคยโกรธไหมเคยโกรธไหมแล้วถ้าสมมติเราโกรธเราจะทำยังไงอะ
9: ตี
10: ตีเลยเหรอแล้วถ้ามีเพื่อนมาแย่งของเราเราทำไง
9: หนูเตะ
1: คุณพ่อไม่ให้ทานขนมนะฮะน้องอิงอิงก็เลยโวยนี่กระบังลมดีมากออกจากกระบังลมโดยแท้ไม่ได้ขนม
3: เมื่อน้องอิงอิงมีตุ๊กตาอยู่ข้างตัววันนี้คุณพ่ออยากจะขอเล่นบ้างวันอื่นคุณพ่อไม่ขอเล่นวันนี้คุณพ่อมาขอเล่นน้องอิงอิงไม่ให้ครับคุณพ่อยืนยันว่าขอเล่นยังไงน้องอิงอิงก็ไม่ยอม
1: คุณพ่อคุณแม่ครับปกติถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ขัดใจน้องอิงก็จะแสดงอารมณ์ออกมาเจ้าอารมณ์ออกมาแต่คราวนี้ลองเป็นคนแปลกหน้าฮะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าพอคนแปลกหน้านี่ไปขอของเล่นบ้างน้องอิงจะปี๊ดไหมฮะปี๊ดขึ้นมาไหมฮะ
11: ก็คงไม่ปี๊ดเท่าไหร่นะคะ
1: ครับ
11: แต่ว่าก็อาจจะแบบให้ด้วยความงงๆจำยอมไปอะไรอย่างเงี้ยตามมารยาทไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: อาจเป็นเพราะว่าไม่คุ้น
11: ใช่
1: แล้วก็เกรงใจด้วย
11: ใช่ใช่
1: น้องอิงจ๋าทำยังไงกับคนแปลกหน้า
12: ขอเล่นด้วยได้ไหมอ่ะได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวเอามาคืนเนาะคนเก่ง
1: อารมณ์ไม่ได้แต่มือคืนหน้าไม่ได้เลยครับ
8: หน้าไม่แฮปปี้เลย
1: อย่างน
8: ี้ไม่เต็มใจเลยนะคะ
1: กับคนแปลกหน้าฮะ
8: ไม่ได้มีอาการปรี๊ดจริงๆก็จะเห็น
10: แล้วจะเป็นยังไงครับ
12: โมโห
10: โมโหแล้วทำไงต่อครับ
12: ทำพังบ้านทำพังหมดเลย
13: ก็บอกว่า
1: พี่น้องๆจะเล่นของเล่นฮะคุณแม่บอกว่าอย่าไปเล่นเลยไม่เล่นมันจะพังแล้ว

0: ไม่ให้เล่นของเล่นนี่โวยนะฮะน้องน็อตโวยแล้ว
1: คุณแม่กับน็อตครับดูทีวีร่วมกันคุณแม่ขอดูข่าวน้องน็อตไม่ยอม
2: ขอดูข่าว
3: ไม่เลย
1: น้องน้อยไม่เอาช่องข่าว
4: ขอดูข่าวแป๊บนึงได้มั้ยน
3: ้องไม่ได้ไม่ได
1: ้ยังไงก็ไม่ให้
4: โอ
1: ้
4: ยตีพ่อมีไม่เอาไปดี
1: แล้วเราส่งทีมงานของเราเข้าไปกับสถานการณ์คนแปลกหน้าขอรีโมทมาเพื่อดูช่องข่าวเช่นกัน
0: น้องน็อตดูทีวีอยู่ฮะคุณแม่จะดูข่าว
5: ค่ะ
0: น็อตบอกไม่ดูข่าวก็โวยวายกับคุณแม่คราวนี้เปลี่ยนเป็นคนแปลกหน้าเข้าไปบ้างคุณแม่คุณย่าคิดว่าไงฮะน็อตจะยอมดูข่าวไหมคราวนี
5: ้คิดว่าถ้าเป็นคนแปลกหน้าน้องน็อตน่าจะยอมนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งที่มีเพื่อนคุณแม่มาอะไรเงี้ยค่ะขอของเล่นเวลาเขากำลังเล่นอยู่เขามักจะให
0: ้
5: ค่ะแต่ถ้าเป็นคุณแม่คุณพ่อหรือคนใกล้ตัวที่บ้านนะคะจะไม่ยอม
0: คนในครอบครัวไม่ยอมคนนอกครอบครัวมายอมเลยน้องน็อตยอมไหมครับ
1: กับสถานการณ์คนแปลกหน้าขอดูช่องอื่นเปิดดูข่าวน้องน็อตไม่ว่าอะไร
3: ไม่ตื่นไม่ยืนง่ายจังห
1: รอกเปลี่ยนช่องอื่นก็ได้ครับน้องน็อตก็ดูด้วยอย่างสงบ
0: ไอ้คนแปลกหน้านี่ก็เหลือเกินฮะเปลี่ยนใหญ่เลยฮะมีการเปลี่ยนยังด้วยความมุ่งมั่นได้ใจเปลี่ยนช่องน้องน็อตใหญ่เลยแล้วกดว่ายอมจริงๆด้วยฮะ
6: ยอมจริงๆด้วยคุณหมอขาปัจจัยเรื่องคนแปลกหน้าที่เข้ามาทำให้ลูกเรามีพฤติกรรมที่แบบว่าสงบไม่วีดไม่ปรี๊ดอย่างเงี้ยค่ะเราจะอธิบายยังไงได้บ้างคะ
7: คือจริงๆก็อย่างที่บอกคือเหมือนผู้ใหญ่อะค่ะที่เวลาเข้าสังคมหรือว่าอยู่กับคนแปลกหน้าเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตัวอีกแบบนึงคือจะต้องดูทีท่าก่อนนะคะเด็กก็เหมือนกันเขาในวัยนี้เนี่ยเด็กจะเริ่มเรียนรู้ทักษะทางสังคมแล้วแต่ส่วนนึงก็คือเกิดจากการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องคอยฝึกด้วยนะคะอย่างเช่นคือเขาเองก็จะดูว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเวลาอยู่ในสังคมอยู่กับคนแปลกหน้าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ปฏิบัติตัวยังไงนะคะเด็กก็จะพยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำตามนะคะแต่แน่นอนว่าพอเป็นคนนี้นะคะสองก็คือต้องบอกเขาว่าถ้าหนูหยุดแม่จะคุยด้วยหนูหยุดร้องพ่อจะเข้าไปหานะคะเพื่อให้เขารู้ว่าเราเป็นแบบนี้นะแล้วก็เราไม่ได้บังคับเขาเขาเลือกที่จะหยุดเองนะคะต้องค่อยๆฝึกฝนนะคะก็จะดีขึ้น
6: เราก็ได้เรียนรู้พฤติกรรมธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องความเจ้าอารมณ์ของลูกไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาเรียนรู้การรับมือนี่กับเรื่องของความเจ้าอารมณ์ของลูกกันรับรองว่าไม่ยาก
0: ใช่แล้วครับ
6: พ่อแม่เนี่ยทำได้พ่อ

0: ช่วงนี้นะคะเรามี2ครอบครัว
1: เ
0: ป็นครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่เขาจะมีวิธีรับมือของตัวเองนะการในการรับมือกับลูกเจ้าอารมณ
1: ์ใช่แล้วล่ะครับเราได้มาร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับครอบครัวแรกพบกับครอบครัวของน้องลิตาครับ
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะแม่เหมียวค่ะเป็นคุณแม่ของน้องลิตาค่ะก็คือเขาเป็นเด็กร่าเริงนะคะแล้วก็ชอบแสดงออกแล้วก็ชอบทำอะไรด้วยตัวเอง
3: อันนี้ชื่ออะไร
2: เจ้าหญิงอะไร
3: เจ้าหญิง
2: ฟิโอน่า
3: เจ้าหญิงฟิโอน่า
2: yes
3: อันนี้
2: ใช่แล้วแต่ว่าคือข้อเสียของเขาก็จะมีว่าพอเขาทำอะไรด้วยตัวเองอ่ะแล้วพอเขาทำอะไรไม่ได้ดั่งใจอ่ะก็มีหลายอย่างก็คือกรี๊ดบางทีก็กรี๊ดขึ้นมาโดยแบบคือถ้าทำอะไรไม่ได้ก็จะกรี๊ดออกมาแล้วก็บางทีถ้าไม่พอใจอย่างถ้าไม่พอใจคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีตีคุณแม่มีตีตัวเองก็มีบ้าง

0: ลาน้องปี๊ดใช่ไหมคะคุณแม่ก็รู้สึกกังวล
1: ส่วนใหญ่เขากดจากเรื่องอะไรคะ
0: จากเรื่องการที่เขาทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้อะคือส่วนใหญ่เลยเวลาทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้เขาก็จะหงุดหงิดแล้วก็จะคว้างปาสิ่งของที่เขาทำอยู่แล้วก็แบบก็จะต้องหาทางอะค่ะหาทางว่าทำยังไงให้น้องไม่เป็นแบบนี้มันก็จะแล้วแต่สถานการณ์อะว่าแล้วแต่เรื่องอย่างถ้าเขาเล่นของเล่นอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็เข้าไปหาเขาจากอย่างแรกเลยที่ทำก็คือเข้าไปหาเขาก่อนคือไปถามเขาบางทีน้องนั่งเล่นอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็มีแล้วก็ปีขึ้นมาคว้างปาสิ่งของจากการที่ว่าเขาทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้คุณแม่ก็จะเข้าไปหาเขาแล้วก็ไปสอนไปอธิบายให้เขาฟังค่ะว่ามันเป็นอย่างนี้ต้องทำยังไงทำยังไงอธิบายเสร็จแล้วก็ให้เขาทำเองให้เขาฝึกที่จะทำอะไรด้วยตัวเองอะค่ะมันก็ดีขึ้นนะคะคือหมายถึงว่าจากที่เมื่อก่อนอะเราไปตวาดใส่เขาโอเคเขาเงียบนะตอนนั้นแต่ว่าพอผ่านไปอะถ้าเกิดเขาหงุดหงิดเลยมาเขาจะแสดงอาการเนี้ยนะกับเราแต่พอเราใช้วิธีอธิบายอะค่ะก็คือน้องเขาจะแบบใช้วิธีเหมือนเขาก็จะเล่าให้เราฟังว่าที่เขาโมโหเนี่ยมันเป็นเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยเราก็จะหาสาเหตุหาวิธีการแก้ไขตรงนั้นนะคะได้ง่ายขึ้น

0: นี่ครอบครัวน้องลิตานะฮ
1: ะ
0: คุณแม่บอกว่าใช้วิธีการเข้าไปสอนแล้วก็บอกวิธีการให้ลูกเนี่ยแก้ไขด้วยตัวเองเลยมีคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวไหนเคยใช้วิธีนี้บ้างไหมครับ
2: ก็อย่างเวลาลูกนะคะเขากำลังเล่นต่อของเล่นอยู่อะค่ะเขาต่อด้วยตัวเองไม่ได้จะบอกว่าทำไมมันทำไม่ได้เนี่ย
0: อันนี้คือลูกบอก
2: ลูกบอก
0: น้องบอกว่าทำไมทำไม่ได้เนี่ยแล้วคุณแม่ว่าไงครับ
2: ก็ทำดีๆสิก็ค่อยทำ
0: คุณแม่บอกค่อยๆทำลูกบอกว่าไงอีกฮะ
2: ก็มันทำไม่ได้มาแม
0: ่ก็มันทำไม่ได้ก็จะเอาไงแล้วมันต่อไม่ได้แล้วคุณแม่ว่าไงอีกฮะ
2: งั้นเราก็ต้องมาต่อด้วยกัน
0: งั้นชวนต่อด้วยกันเลย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วเป็นยังไงครับแม่พอต่อด้วยกัน
2: พอเราจะช่วยต่อเขาก็ไม่ให้เราต่อ
0: ไม่ให้ต่อต่อคนเดียวก็ต่อไม่ได
2: ้
0: พอแม่จะให้ต่อก็ได้เวลาเขาไม่ให้คุณแม่ต่อเขาพูดว่าไงครับคุณแม
2: ่มาม่าอย่างนี้มันไม่ถูกและอันที่มันถูกมาม่าจะทำให้หนูก็ไม่ฟัง
1: โอ้โหคุณหมอซีคะอันนี้คุณแม่ก็พยายามอยากจะช่วยเหลือแต่ลูกก็ไม่อะไรอย่าง
3: น
1: ี
3: ้จริงๆเป็นเรื่องปกติมากเลยที่เด็กเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะทำให้ได้แล้วทำไม่ได้ก็จะหงุดหงิดขับข้องใจนี่คืออารมณ์ของเด็กนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าเด็กไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได
1: ้
3: การที่พ่อแม่เข้าไปช่วยเลยเด็กก็จะยิ่งรู้สึกว่าโอ้ยฉันแย่มากเลยนะฉันคงทำไม่ได้เองใช่ไหมเนี่ยนึกออกไหมคะเพราะงั้นเด็กเนี่ยก็จะยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ต้องใจเย็นก่อนเลยค่ะต้องนิ่งเลยแล้วก็อาจจะต้องบอกเขาด้วยว่าเราไม่ยอมรับพฤติกรรมนี
0: ้
3: ถ้าหนูทำไม่ได้เราก็จะไม่ทำลายข้าวของหรือของเล่นของหนูต้องใจเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวไปอาบน้ำไปกินข้าวล้างหน้าล้างตาอะไรก่
0: อ
3: นนะเดี๋ยวกลับมาทำใหม่เมื่อกี้แม่เห็นหนูพยายามมากเลยไม่เป็นไรเราต้องชื่นชมความพยายามของเด็กด้วยนะคะว่าเขาพยายามแล้วเหมือนเป็นการช่วยบอกเขาว่าเวลาเราทำอะไรไม่ได้สักอย่างนึงก็ต้องเบรกก่อนต้องพักก่อนอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็จะได้เรียนรู้จากเราไปด้วย
0: ครับ
1: อย่างงี้แล้วก็ยังถือว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องของความพยายามของลูกด้วย
3: ใช่
1: ก็ได้แถมมาอีกหนึ่งอย่างเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะกับอีกหนึ่งครอบครัวนะคะเป็นตัวอย่างจากทางบ้านถึงการรับมือกับพฤติกรรมเรื่องของความเจ้าอารมณ์ของลูกนะคะกับครอบครัวน้องฉานุค่ะ

0: ัวน้องฉานุนะคะนิสัยส่วนตัวจะเป็นคนใจร้อนไม่ชอบการรอคอยจะทำอะไรฟึบฟับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวกระจกแตกเฮ้ย
0: ตอนแรกแม่ก็คิดว่าตามวัยเขาอะแต่มันเรื่อยๆแล้วมันไม่ใช่
2: เราเจออะไรในเขาอะค่ะในพฤติกรรมเขาจนทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่ตามวัยแล้วนะอันนี้เอาแต่ใจนะ
0: โอ้โหก็เจอเป็นตลอดทั้งวันในกิจวัตรประจำวันทุกอย่างเขาจะไม่ค่อยรอคอยอะค่ะเพราะช่วงนี้ที่ฮิตอยู่ของตัวเขาเนี่ยนะคะคือถ้าดูทีวีอยู่ซึ่งจริงๆแม่จะกำหนดเวลาไม่ให้ดูต้องหยุดแล้วเราก็จะบอกเขาล่วงหน้าก่อนแล้วว่าเดี๋ยวเข็มยาวชี้เลข5อะไรนี้นะจะต้องหยุดดูแล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่เขาเล็กป้าพี่น้องญาติญาติทุกคนก็เขายังเด็กก็จะตามใจเพราะคิดว่าเดี๋ยวโตขึ้นก็ไม่เป็นไรยังเด็กแต่หลังๆทุกคนก็เริ่มตระหนักถึงแล้วว่าไม่ไหว

0: ไหวความสนของเขา
1: เราก็มีคุยกันนะบอกว่าโอเคลองมีวิธีไหนเนี่ยที่เราจะร่วมมือกันให้เด็กเขาโตขึ้นมาแบบควบคุมอารมณ์ได้ใช่ไหมแต่พี่ก็ส่งเสริมเต็มที่จะให้ช่วยทำอะไรพี่ก็ร่วมมืออ่ะเพราะเรานั่นก็หลานเราก็อยากให้เขาแบบว่าเป็นเด็กดีอ่ะนะคะ
0: แม่ก็เครียดดีแล้วก็แบบว่าไม่อยากให้ลูกมีลักษณะแบบเนี้ยถ้าเรารู้ว่าเด็กเล็กเขาจะไม่รู้ว่าอย่างนี้เรียกว่าก้าวร้าวหรือการเป็นการควบคุมตัวเองไม่ได้เราก็แบบแรกๆเราก็ไม่รู้เราก็ร้อนใส่เราก็จะแบบตะเบงเสียงแข่งกับเขาว่าหยุดหยุดฉันต้องหยุดคือเราก็แรงใส่แต่ตอนหลังเราเฮ้ยแรงลูกก็แรงนะคือเป็นการปะทะอารมณ์กันเราแรงเขาก็แรงก็โอ้โหยิ่งขึ้นกันไปกันใหญ่เลยเราก็ยิ่งเครียดหนักตอนหลังก็ทั้งที่รู้ว่าไม่ควรแรงใส่เขาแต่บางทีเราก็เนาะน็อตหลุดเราอยากจะหยุดพฤติกรรมนั้นแต่พอทำหลายๆครั้งเนี่ยโอเคเขาหยุดจากการแรงของเราแต่ว่าพฤติกรรมมันไม่ได้ลดลงเลยเราก็เลยพลิกใหม่เปลี่ยนใหม่มาสงบสติอารมณ์ตัวเองก่อนสำหรับตัวเองนะคำว่าอดทนอดทนคือต้องกลับมามองที่มุมตัวเองก่อนเพราะว่าเด็กไม่มีวันผิดหรอกมันผิดที่การเลี้ยงดูของเราการเลี้ยงดูนี่สำคัญมากๆเลยแล้วคนที่ใกล้ชิดเขาที่สุดก็สำคัญก็คงไม่พ้นแม่แต่ถ้าบางบ้านที่ไม่ใช่แม่เป็นปู่ย่าตายายป้านะมีผลต่อพฤติกรรมเด็กคือเราต้องกลับมามองตัวเองเพราะรู้ว่าแต่ก่อนตัวเองก็เป็นคนใจร้อนแต่เขาเกิดมาเพื่อปราบเรามันก็เป็นสะท้อนเงามันเป็นกระจกเงาว่าเออลูกก็คงร้อนเหมือนเราอ่ะเราก็ต้องกลับมาเปลี่ยนที่เอออดทนก่อนอดทนแล้วก็สม่ำเสมอพอเขาทำอะไรดีนี่ที่สำคัญพอลูกทำอะไรดีต้องรีบชมเลยโอ้โหแต่ว่าแต่อย่า over acting เพราะเราเคย over acting แล้วมันก็แบบเอ้ยมันก็ตลกก็เขาชมเขาว่าเอ้ยพอเขาสอบได้คะแนนดีเกินความคาดหวังเราเขาเห็นเราชักดิ้นชักงอดีใจเขาสองวันผ่านไปมาม้ามาว้าเมื่อวานฉันรู้ทำอะไรดีเหรอเขาเนี่ยจริงๆเขาชอบคำชมนะเราก็ชมตลอดแหละแต่ว่ามันต้องแบบว่าเห็นจากใจอะไรเงี้ยเขาก็ทำอะไรที่เหนือความคาดหมายมูลนี้ดีขึ้นเยอะคือพอความเวลาผ่านไปพอมันดีมามันจะเริ่มมีข้อเห็นค่อยขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ค่อยชื่นใจกับสิ่งที่เราอดทนมาค่ะ
2: มีวิธีการรอของเขาคือสองแขนยืดสองขาเหยียดเราเด้งกินนมก็คือไม่รอเลย
3: มีท่าประจำตัวด้วยพอบอกว่าให้รอยืดแขนยืดขาแล้วก็
2: เด้ง
3: เด้งขึ้นมาแบบนี้เลย
2: ใช่
3: ร้องว่าจะกินนม
2: ใช่
3: ป้าทำไงฮะ
2: ก็บอกว่าก็รอได้ไหมล่ะรอไม่ได้ก็เด้งอยู่เงี้ยแหละ
3: แล้วน้องทำยังไงฮะ
2: น้องก็พอได้ขวดนมปุ๊บ
3: ครับ
2: น้องขอบคุณครับแล้วก็ขมับขมับคือชกที่ขมับเรา
3: ได้ของปุ๊บชกที่ขมับเราอีกแล้วป้าทำยังไงอ่ะ
2: ปี๊ดเดี๋ยวรอให้นอนก่อน
3: นิ่งนอนก่อนจะทำอะไร
2: ทำอะไรไม่ได้ฟัดตอนหลับได้อย่างเดียว
3: ขอฟัดหน่อยเถอะการแก้แค้น
2: แค่นั้น
3: คุณหมอเชิญครับ
4: จริงๆจะบอกพ่อแม่หลายคนว่าต้องระวังว่าลูกมีสาเหตุหรือเปล่าที่อารวาสวุ่นวายอะค่ะถ้าเหนื่อยถ้าหิวถ้าง่วงเนี่ยต้องแก้สาเหตุก่อนเลยต้องช่วยลูกก่อนนะคะก็คือต้องรับมือก่อนว่าเขาเป็นจากอะไรแล้วช่วยเขาแก้ค่ะเพราะเด็กก็ยังเล็กอาจจะยังคือพอมีอารมณ์พวกนี้ขึ้นมาเขายังจัดการตัวเองไม่ได้แล้วบอกไม่ถูกว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะถ้าหิวจริงๆก็ต้องช่วยเขานะคะ
5: คุณหมอคะเรื่องของการใช้ความอดทนในการรับมือกับพฤติกรรมเจ้าอารมณ์ของเด็กว่าเป็นวิธีการที่ใช้ได้ไหมคะ
4: ก็คือการที่เรานิ่งและหนักแน่นนะคะก็คือความอดทนอย่างนึงแล้วก็จะเห็นว่าบ้านน้องฉานุเนี่ยเขาโตแล้วนะคะก็แสดงว่าเด็กดีขึ้นได้ทุกคนนะคะพอโตขึ้นเขาจะสามารถควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นถ้ายิ่งฝึกมาตั้งแต่เล็กๆนะคะการเป็นทีมเวิร์กก็เหมือนกันทีมเวิร์กเนี่ยคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติผู้ใหญ่ในบ้านต้องเล่นเป็นทีมเดียวกับพ่อแม่นะคะ
3: โอ้ยซึ่งเป็นเรื่องยาก
5: ปาดเหงื่อแป๊บนึงนะคะคืออย่ามี2มาตรฐานในบ้าน
3: อ
5: ันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะคะเอาละค่ะเราได้เรียนรู้นะคะเรื่องของครอบครัวจากทางบ้านกันแล้วนะคะถึงเรื่องวิธีการรับมือกับพฤติกรรมลูกเจ้าอารมณ์ต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาสร้างความเข้าใจเพื่อแก้ไขนะคะเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะมาเริ่มด้วยเรื่องของการเล่นกันก่อนเลย กมที่อยู่ตรงหน้านี้คุ้นๆนะคุ้นๆไหมคะ
3: โอ้โหนี่คุ้นกันหมดเลยนะเนี่ย
5: นี
3: ่เกมแบบเกมยอดนิยมนั้นเลยนะ
5: ใช่ค่ะอันนี้เป็นเกมที่เราจะสามารถสอนให้ลูกเรารู้จักรอคอยได
3: ้
5: มียังไงบ้างคะคุณหมอคะ
4: จริงๆคอนเซปต์ของเกมพวกนี้คือต้องการให้ผลัดกันเล่นนะคะก็คือผลัดกันเล่นรู้จักรอคอยแล้วเกมพวกนี้สนุกคือไม่ต้องใช้วิชาการมากเนาะเพราะการเล่นเนี่ยคือต้องสนุกบวกกับการเรียนรู้ด้วยนะคะ
5: ก็ต้องสลับคิวกัน
4: สลับคิวกันเล่น

0: ยังไม่แย่งกันเล่นแม่ต้องรู้จักรอคอยใช่ไหมคะหรืออันนี้เป็นบันไดงูผัดกันโยนผัดกันทอยแล้วก็เดิน
1: ข้อดีของบันไดงูก็คือว่าเด็กได้ทอยลูกเต๋าเนาะลูกเต๋าก็จะได้นับเลขไปด้วยก็เป็นการเริ่มฝึกทักษะพื้นฐานด้านตัวเลข
0: ด้วย
1: นะคะเรื่องของสีตัวเองจะเอาสีไหนลูกจะเอาสีเหลืองสีเขียวสีแดงเนี้ยค่ะก็จะเป็นการช่วยได
2: ้แล้วลูกบอลนี่แหละครับ
0: นี่ยังไงดีคะคุณ
2: หมอครับ
1: เนี่ยค่ะจริงๆลูกบอลเนี่ยเป็นเกมที่ง่ายมากเพราะมันเป็นการฝึกปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับเด็กนะคะเด็กเองก็ต้องรอจังหวะว่าเดี๋ยวแม่จะส่งมาเมื่อไหร่นะคะตัวเองก็ถึงคิวโยนไปหรือยังนะคะก็เป็นการรับส่งบอลอย่างเงี้ยก็เล่นง่ายๆได้เลยสำหรับเด็กอย่างเงี้ยอาจจะโต3 4ขวบที่โยนบอลได้ยังเด็กเล็กหน่อยอาจจะเตะบอลอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการฝึกทักษะกล้ามเนื้อด้วย
0: อ๋อนะคะเออนะก็ได้สนุกได้สร้างปฏิสัมพันธ์กันในครอบครัวแล้วก็ได้ฝึกเรื่องของการรอคอยกับลูกด้วยนะคะขอบคุณแม่มวยของคุณป้าอูนะคะนี่มาร่วมสาธิตเกมกับเราเอ๊ะคุณหมอคะมีข้อสงสัยอย่างนึงเรื่องของการรอคอยแสดงว่าการรอคอยนี่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกมีพฤติกรรมเรื่องของเจ้าอารมณ์อะไรออกมาได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะคือเขาเชื่อว่าอย่างการยับยั้งชั่งใจหรือการที่ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองเนี่ยการควบคุมตัวเองเนี่ยก็เป็นพื้นฐานหนึ่งของการที่จะเจ้าอารมณ์ด้วยนะคะเพราะถ้าเขาควบคุมอารมณ์ของเขาได้ยั้งก่อนแล้วค่อยแสดงออกนะคะก็จะทำให้เขาไม่สามารถมีอารมณ์ก้าวร้าวหรือว่าวายๆได้มากขึ้นนะคะ
2: ค
0: เอาละค่ะนี่เป็นเรื่องของยุทธวิธีการเล่น
2: เล่นครับ
0: ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ยอด
1: ค่ะลูกโอเคลูกน่ารักจังเลยลูกรอคุณแม่ได้นะคะเก่งมากอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นการบอกลูกว่าลูกเก่งนะที่รอแม่
0: ครับอ๋ออย่างนี้นี่
2: พ่อคุณแม่มีอย่างนี้ไหมฮะเชิญเลยครับ
3: ก็อย่างบางครั้งก็อาจจะแค่ให้ลูกไปหยิบของให้
2: ครับ
3: นะครับแล้วพอลูกหยิบของให้มาแล้วเสร็จเราก็บอกว่าทำดีแล้วเป็นเทนเขานึกเลยว่านี่เขาคือผู้พิชิตเขาคือคนที่สุดยอด
2: นะที่เราเนี่ยหยิบของแล้วบอกคุณแม่เราคือเบนเทนเราพิทักษ์โลกเราคือซุปเปอร์ฮีโร่แล้วพอเราจะชื่นชมลูกที่ทำพฤติกรรมที่เหมาะสมเราจะบอกเบนเทนว่าไงฮะบอกคุณแม่ฮะ
3: เราอาจจะบอกว่าทำดีแล้วเบนเทนที่หยิบของมาให้พ่อพ่อไม่ต้องเหนื่อยขึ้นไปหยิบเอง
0: ให้เลย
2: เบนเทน
0: ให้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
0: ับ ไปดูที่เรื่องที่ควรพูดอีกอันนึงนะคะ
2: อันนี้ก็คือชื่นชมคนอื่นที่รู้จักรอคอยครับ
1: นี่คงเหมือนกับว่าถ้ามีโอกาสหมายถึงว่าออกไปข้างนอกกับลูกแล้วเจอเหตุการณ์ที่เด็กคนอื่นเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีหรือว่ามีการรอคอยกันเนี่ยก็อาจจะยกให้ลูกเห็นเป็นรูปธรรมอะค่ะว่าเว้ยดูสิพี่เขาน่ารักจังเลยที่ยืนรอคิวซื้อไอติมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นการเหมือนยกตัวอย่างเฉย
2: ๆคุณพ่อคุณแม่มีไหมครับพูดให้เห็นเลยชื่นชมคนอื่นได้เชิญครับ
4: ก็จะชื่นชมเขามีพี่ชายอยู่นะคะประมาณ8ขวบก็จะสอนให้เขาเก็บของเล่นเวลาเขาเล่นของเล่นที่บ้านก็ให้น้องนอตไปเก็บของเล่นเขาไม่เก็บก็เลยบอกพี่นายครับไปเก็บของเล่นให้น้องนอตดูหน่อย
2: บอกพี่
4: ใช่
2: ครับ
4: พี่นายเขาก็ไปเก็บแล้วบอกอ๋อพี่นายดีมากเลยสุดยอด
2: ชมเลย
4: ใช่สุดยอดแล้วน้องนอตเขาชอบกัปตันที่แบบขับเครื่องบินนะคะก็เลยชมว่าพี่ไนท์เนี่ยสุดยอดเหมาะที่จะเป็นกัปตันน้องนอตเขาก็ค่อยๆเดินแบบไปอายแล้วก็ไปเก็บพอเขาเก็บเสร็จก็ชมเขาสุดยอดกัปตัน
2: พอเราชื่นชมพี่ชายที่มาทำน้องนอตก็ทำตามด้วย
4: ใช
2: ่ครับผม
0: มีพฤติกรรมเรียนแบบไปในทางที่ดีกันอะไรอย่างนี้นะคะ
1: เป็นการบอกว่าเวลาที่ลูกเป็นแบบนี้เนี่ยคับข้องใจแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะลูกมีอารมณ์ความรู้สึกแบบไหนก็คือเราเดาไปก่อนอย่างน้อยให้รู้สึกว่ามีการใช้คำพูดแทนการกระทำค่ะแทนความรู้สึก
2: ลูกหิวใช่ไหมหิวใช่ไหมเนี่ยอุ๊ยไม่ชอบสิเบื่อแล้วมั้งอย่างนี้มีมั้งไหมครับ
5: อาจจะเป็นพฤติกรรมที่น้องเขาชอบที่จะร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเราต้องช่วยน้องร้องนะเพราะน้องยังร้องไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยก็ว่าจะร้องเพื่อด้วยกันเราก็จะเป็นเพื่อนเล่นกันอย่างเงี้ยแต่น้องก็กลับมีอารมณ์โมโหจิกเราเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเจ็บคุณแม่ก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแม่เจ็บแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พ่อก็เริ่มพูดให้น้องอิงอิงเขาแบบเห็นไหมเนี่ยประมาณว่าทำให้คุณแม่เจ็บแล้วนะทำยังไงคุณแม่เริ่มไม่พูดกับลูกละเขาก็จะรู้สึกถึงความรู้สึกของเขาไงคะเขาก็ร้องไห้โอ้คุณแม่กอดคุณแม่หอมคุณแม่อะไรอย่างเง
2: ี้ยเพราะเขารู้ว่าคุณแม่ก็โกรธเขาเหมือนกัน
5: ใช่คุณแม่เจ็บเขาก็เจ็บด้วยอะไรเงี้ย
2: ครับ
0: คุณหมอขาอันนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าคุณแม่เข้าไปช่วยลูกร้องกลายเป็นว่าขัดใจลูกซะอย่างนั้น
1: จริงเป็นเรื่องปกติของเด็กวัยนี้เลยนะคะที่เหมือนเอ๊ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็ร้องด้วยกันได้เดี๋ยวก็ร้องด้วยกันไม่ได้นะคะแต่ส่วนนึงเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคุณแม่ต้องใจเย็นเลยเนาะเพราะว่าอาจจะต้องบอกลูกว่าอ๋อหนูคงอยากร้องเองร้องคนเดียวให้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวแม่จะฟังอีกทีนะหนูต้องทำได้แน่เลยเราก็ต้องใจเย็นแต่ถ้าเรารู้สึกว่าอารมณ์ไม่พร้อมก็อาจจะต้องเปลี่ยน

0: ป็นคุณพ่อมาดูแทนนะหรืออะไรเงี้ยถ้าเรายังไม่พร้อมอ่ะนะคะถ้าเกิดมีพฤติกรรมเหมือนตีหรือหยิกเนี่ยก็ต้องจับหยุดเนาะนะคะต้องพยายามจับให้เด็กหยุดอย่าปล่อยให้เขาทำเรานะคะ
1: อ่ะเดี๋ยวเรามาดูประโยคต่อไปดีกว่าอันนี้ยอดฮิต
2: ให้อธิบายแทนคำพูดว่าอย่าครับ
1: คำว่าอย่าเป็นคำที่ต้องห้ามเหมือนกันแต่ว่าก็แบบมันติดปากใช่ไหมคะคุณหมอซีคะ
0: บางทีมักจะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วพ่อแม่ก็แบบทันทีทันใดนะคะ
1: อย่า
2: ใช่มันเกิดขึ้นเนี่ย
1: จะจับ
2: ไม่รู้อธิบายไงก็แบบเฮ้ยอย่าจับเพิ่งอย่าอย่างเงี้ยฮะ
0: จริงยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุพอบอกว่าอย่าปุ๊บทันทีเลยนะคะคือสมมติเราหลุดพูดไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ต้องเข้าไปจับหยุดอย่าตีแม่เราก็ต้องจับมือไม่ให้ตีอย่าคว้างของก็ต้องเข้าไปจับนะคะทางที่ดีที่สุดคือป้องกันก่อนที่เราจะต้องไปพูดคำว่าอย่านะคะก็คือป้องกันก่อนรู้ว่าเดี๋ยวของนี้ลูกจะต้องมาเล่นมายุ่งแน่ๆก็เลี่ยงเลย
2: พ่อคุณแม่มีฮะอย่ากันยังไงบ้างเชิญครับ
3: ก็คือน้องต้าเนี่ยเวลาไม่พอใจพี่เลี้ยงโมโหพี่เลี้ยงตีพี่เลี้ยงก็เลยบอกว่าน้องต้าแม่บอกอย่าพี่ทรายเจ็บห้าม
2: อ๋อพี่เลี้ยงชื่อพี่ทรายบอกอย่าทำพี่ทราย
3: อย่าทำพี่ทรายใช่เจ็บ
0: จริงๆก็ต้องดูว่าน้องตาต้าอยากได้อะไรเนาะ
2: ค
0: ือให้อธิบายก่อนว่าถ้าอยากจะได้บอกพี่สายดีๆนะคะว่าต้องการอะไรไม่ตีพี่สายคือให้อธิบายก่อนแล้วถึงค่อยบอกว่าไม่ควรจะตีควรจะทำอะไรเด็กก็จะเข้าใจนะคะ
1: ครั้งแรกอาจจะไม่สำเร็จ
2: ครับ
1: ทำซ้ำใช่ไหมคุณหมอ
0: ใช่ค่ะต้องให้สม่ำเสมอค่ะ
1: เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูประโยคต่อไปดีกว่าอันนี้เรื่องของ
2: ไม่ใช้คำที่เป็นนามธรรมครับ
0: เลยที่หนูตีแม่แบบนี้มันถ้าหนูอยากจะได้อะไรหนูบอกแม
2: ่
0: เดี๋ยวหนูรอหนูสงบก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก่อนออกคำสั่งอะไรเนี่ยต้องคิดดีๆก่อนนะคะจะบอกพ่อแม่เสมอว่าเวลาออกคำสั่งอะไรต้องชัดเจนนะคะสั่งแล้วสั่งเลยด้วยนะไม่ใช่ว่าพอลูกเริ่มวายหรือกรี๊ดดังขึ้นเราก็ยอมไม่ได้นะคะต้องหนักแน
2: ่
0: น
2: นะคะนี่พอชอบจังเลยพอคุณหมอยกตัวอย่างมาคุณพ่อคุณแม่แอบหัวเราะกัน
1: แอบ
2: ค
1: ุยกันนี
2: ่แอบแบบใช่เลยเนี่ยใช่เลยเนี่ยทำอย่างนี้เดี๋ยวไปอยู่บ้านนู้นเลยไปอยู่บ้านแบบนี้มีไหมฮะพ่อคุณแม
4: ่มีหลายครั้งที่อิงอิงมักจะพูดไม่พอกับยายก็คือย่าทวดก็จะพูดไม่พออะไรเงี้ยแล้วแม่ก็นิสัยไม่ดีแม่ก็จะตอนแรกๆแม่ก็จะบอกว่าไม่รักละจะไม่เลี้ยงเขาก็ไม่สนใจเขาก็เริ่มจะเฟี้ยงวันนั้นเฟี้ยงของเล่นเฉี่ยวหัวยายไปนิดเดียวหางคิ้วก็ต้องหนีลูกเฮ้ยลูกไม่น่ารักนะลูกอะไรเงี้ยถ้าเป็นอยู่กับคุณแม่ก็จะว่าคุณแม่ไม่เลี้ยงแล้วอะไรเง
2: ี้
4: ย
2: ไม่น่ารักเลย
4: ไม่น่ารักเลยไม่เลี้ยงแล้วไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้เลยไปไกลๆอะไรอย่างเงี
1: ้
4: ย
1: แม่ไม่รักแม่ไม่เลี้ยงอันนี
0: ้ส่วนใหญ่ตอนนั้นก็คืออยู่ในเรื่องของอารมณ์กันละนะคะเริ่มปะทะกันมากขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่อยากจะให้บอกเขาตรงๆว่าเขาพูดอย่างเงี้ยแม่ไม่พูดด้วยยายไม่พูดด้วยคนในบ้านเราไม่พูดคำนี้กัน
1: ค่ะ
0: นะคะก็ต้องบอกให้ชัดเจนแต่แน่นอนว่าเด็กก็จะโมโหหรือลองท้าทายอยู่แล้วซึ่งถ้าเรานิ่งเราบอกไปแล้วรอบนึงเนี่ยแล้วเรานิ่งเราไม่คุยด้วยนะคะอาจจะสีหน้าหรือน้ำเสียงเราจริงจังว่าเราไม่คุยด้วยถ้าหนูพูดแบบนี้หนูต้องหยุดพูดก่อนแม่ถึงจะคุยด้วยนะคะให้ชัดเจนแบบนี้เด็กจะค่อยๆพฤติกรรมพวกนี้จะค่อยๆหายไปนะคะ
1: แสดงว่าไฮไลท์อยู่ที่เรื่องของการฝึกบ่อยๆทำซ้ำ
2: บ่อยๆนั่นเองครับ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะที
2: ่
1: เราจะสามารถปรับพฤติกรรมหรือว่าป้องกันพฤติกรรมการก้าวร้าวเจ้าอารมณ์ของลูกได้เอาล่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมคะเรายังมีอีกหนึ่งยุทธวิธีนะคะนั่นก็คือเรื่องของยุทธวิธีการอ่านค่ะมาถึงยุทธวิธีการอ่านค่ะคุณหมอซีคะการอ่านเราจะช่วยเรื่องของพฤติกรรมเจ้าอารมณ์ของลูกอย่างไรได้บ้างคะ
0: จริงการอ่านข้อดีอันนึงเลยก็คือว่าลูกเนี่ยได้ใช้เวลากับพ่อแม่หรือว่าคนเลี้ยงดูนะคะเพราะว่าเป็นการที่นั่งร่วมกันคุยกันนะคะอีกอย่างนึงก็คือว่าตัวอย่างของนิทานคะที่เป็นตัวละครที่สีสันสดใสน่ารักเนี่ยเด็กก็จะเชื่อได้ง่ายกว่าแล้วก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นเข้าใจง่าย
2: ครับ
1: ก็เหมือนกับให้ลูกได้ลองคิดแก้ปัญหาไปพร้อมๆกับการอ่านด้วย
0: ใช่ค่ะ
2: นี่คุณพ่อคุณแม่ก็เตรียมเรื่องราวที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการอ่านแล้วนะครับเชิญครับคุณแม่ครับ
5: นิทานนะคะผมเดินออกมาแล้วเห็นพวกหมีเกเรเจ้าอารมณ์กำลังผลักเพื่อนล้มลงเพราะว่าแย่งของเล่นกัน
2: อ๋อนี่แย่งของเล่นกัน
5: แล้วเราก็จะถามลูกว่าถ้าหนูเป็นหมีเกเรเจ้าอารมณ์ตัวนั้นหนูจะทำอย่างไรครับ
1: ได้ไหมคะคุณหมอคะแบบนี้
0: ใช่ค่ะดีมากเลยค่ะก็คือเหมือนกับเราเนี่ยเท้าความถึงสาเหตุด้วยว่าทำไมถึงต้องผลักเพื่อนล้มไม่ได้มาที่พฤติกรรมเลยฉะนั้นเด็กเองเนี่ยเขาก็อาจจะคิดเรื่องของเขาเองบ้างว่าถ้าเกิดที่โรงเรียนเขาเจอปัญหาแบบเนี้ยถ้าเป็นเขาจะทำยังไงนะคะก็เป็นการช่วยได้ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: นี่ก็มาจากเนื้อเรื่องของนิทานเลยให้ลูกได้เห็นกันเลย
1: เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะในยุทธวิธี

0: เล่นคุยอ่านนะคะที่จะช่วยเรื่องของการระงับอารมณ์หรือว่าพฤติกรรมความเจ้าอารมณ์ของลูกได้ด้วย อยากจะให้คุณหมอซีทิ้งท้ายฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่าบางทีโอ้ท้อแท้เหนื่อยเหลือเกินกับเรื่องของความเจ้าอารมณ์ของลูก
1: พ่อแม่ทุกคนเนี่ยนะคะเป็นเหมือนกระจกที่สองลูกนะคะเราเห็นลูกเป็นยังไงเนี่ยนะคะลูกก็จะเชื่อว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในการฝึกลูกนะคะพ่อแม่ต้องใจเย็นหนักแน่นนะคะแล้วก็คงเส้นคงวาในการสอนลูกนะคะ
0: นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอซีมากๆเลยนะคะ
2: ขอบคุณมากครับคุณหมอครับ
0: ขอบคุณนะคะ
2: และแน่นอนครับนอกจากนั้นก็ต้องขอบคุณทั้ง5ครอบครัวของเราวันนี้ด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
0: คือทั้งหมดของรายการในวันนี้อย่าลืมนะคะว่าทุกปัญหาของลูกจริงๆแล้วเราแก้ไขได้นะคะเพราะว่าพ่อแม่ทุกคนเนี่ยคือคนสำคัญในการที่จะเลี้ยงดูลูกพ่อแม่สำคัญที่สุด
2: ใช่แล้วแหละครับแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
0: ค่ะและอย่าลืมนะคะย้ำกันอีกครั้งค่ะว่าในการเลี้ยงดูลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดนะคะพ่อแม่ทำได้
2: พ่อแม่สู้ๆ
0: สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ไทยช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
2: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
2: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
2: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
2: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
3: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
2: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
2: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
2: ้พ่อเล่านิทานสนุกพอเล่านิทานสน

0: นั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: านลูกยิ้มหวานหวานหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: ม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:03 ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3

วัสดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y ครั้งแล้วนะครับเกมกับวัยรุ่นดูจะเป็นเรื่องยากมากครับที่แยกเขาออกจากกันแต่สำหรับแคปเชิญของเราวันนี้เกมเป็นสิ่งเดียวครับที่เขาทำได้ดีเราจะไปดูกันว่าเกมเนี่ยเปลี่ยน

ชื่อกิตติกวินรัตนสุคนอายุ21ปีครับปัจจุบันเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตอยู่สโมสรลูซิดดีมครับเกมที่ถนัดเคาน์เตอร์สไตล์ครับอันดับถ้าในไทยก็ที่1ที่2สลับกันไปครับ

0: เก่งไปอ่ะพี่ยิงไม่โดนเลยเมื่อเราถึงยิงโดนอ่ะ
1: พี่เล่นแต่ปกติไงมือถือเนี่ยมันเกมคอม
0: อันนี้จริงๆแล้วมันชื่อเกมอะไร
1: Counter Strike Global Offensive ครับ
0: ไอ้เกมนี้มันอยู่ใน e-sport หรือเปล่า
1: อยู่ใน e-sport ครับเป็นเกมที่ตอนนี้คนเล่นพร้อมกันมากที่สุด
0: คนเล่นพร้อมกันมากที่สุด
1: ออนไลน์พร้อมกันมากที่สุด
0: อ๋อคนเล่นออนไลน์พร้อมกันมากที่สุดในคนไทยคนเล่นเยอะไหมในไทยเนี่ย
1: ไม่เยอะเท่าเกมตาตลาดต่างๆครับ
0: ถามนิดนึงเราเป็นนักกีฬา e-sport ใช่ไหม
1: ครับผม
0: อืมเราอยู่ระดับที่เท่าไหร่อ่ะ
1: ที่1ที่2สลับกันไปครับ
0: ที่1แล้วก็ที่2เหรอเฮ้ยก็เก่งสุดแล้วเนี่ย
1: จะพูดยังไงก็ได
0: ้ e-sport เนี่ยมันแบ่งเป็นกี่ประเภทอ่ะ
1: มันจะมี MOBA กับ FPS แล้วก็พวกเกมต่อสู้อาเคดอ่ะครับ
0: MOBA คือพวกแบบอย่างเช่น ROV อะไรอย่างงี้ป่ะ
1: ROV LOL
0: Dota 2อะไรเงี้ย
1: อันนี้ก็เป็นประเภท FPS
0: FPS ย่อมาจากอะไรครับ
1: First Person Shooting ครับ
0: อ๋อ First Person Shooting ก็จะเป็นเกมพวกประเภทยิงปืน
1: ใช่ครับเป็นแนวยิงปืนอย่างเดียวเลยฮะ
0: แล้วอีกประเภทนึงคืออะไรนะ
1: น่าจะเกมอาร์เคดที่เป็นแบบมีปุ่มแล้วก็มีจอเกมต่อสู้อะไรเงี้ย
0: Tekken
1: ประมาณน
0: ี้ Mario Capcom อะไรกันปะ
1: ใช่ครับผมไม่เคยเล่น
0: โอเคพวกนั้นก็นับเป็น e-sport เหรอ
1: นับครับมี C เกมมีอะไรพวกนี้ด
0: ้
1: วย
0: โอ้มี C เกมด้วยอันนี้มันมีแบบมันอยู่ใน C เกมมั้ยตัวนี
1: ้ไม่ได้อยู่เพราะว่ามันรุนแรงไ
0: ว้อ๋อมันรุนแรงไปมันจะอยู่ในแบบเวอร์
1: ใช่เป็น e-sport
0: เราเคยแข่งขันในอันดับไหนมาแล้วบ้างของเกมเนี่ย
1: ก็ปีที่แล้วเพิ่งเคยบินไปเจอที่1ที่2ของโลก
0: บินไปเจอที่1ที่2ของโลกเราสามารถบอกได้มั้ยว่าที่1ที่2ของโลกคือทีมอะไร
1: ทีม Liquid กับ Vitality ครับ
0: Liquid กับ Vitality ในวงการเนี้ยเงินรางวัลมันสูงมั้ยพี่เคยได้ยินมาจริงว่ามันสูงเว้ยแต่พี่อยากรู้ว่ามันสูงแค่ไหน
1: ถ้าเป็นเคาน์เตอร์ในไทยก็ลีกนึงก็ประมาณ500,000ประมาณนี้ครับมันจะแบ่งระดับกันไปที่1 300,000อะไรเงี้ยครับที่2 100,000อ๋อ
0: แล้วระดับโลกอ่ะ
1: ระดับโลกก็งานพวกเมเจอร์เทียร์งานนึงก็เงินรางวัลรวม1ล้านดอลลาร์ประมาณนี้ครับ
0: เงินรางวัล1ล้านดอลลาร์1ล้านดอลลาร์นะครับประมาณ30กว่าล้านบาทตอนเด็กเราเป็นเด็กติดเกม
1: ป่ะตอนเด็กถ้าตอนเด็กๆเนี่ยเด็กๆเลยไม่ค่อยติดนะเล่นกับเพื่อนมากกว่า
0: แล้วเริ่มที่จะเล่นเกมจริงๆจังช่วงไหนครับ
1: ช่วงป.5 ป.6 ครับช่วงไปเล่นร้านเกมประมาณนั้นเลิกเรียนมาก็เก็บกระเป๋าที่บ้านแล้วก็เดินไปร้านเกม
0: เดินไปร้านเกมก็คือใช้เวลาอยู่กับร้านเกมเลยแล้วมันเริ่มติดเกมเมื่อไหร่
1: เมื่อประมาณเข้าม.
0: ที่พ่อแม่ซื้อคอมให้เนี่ยเบาลงไหมหรือว่าหนักกว่าเดิม
1: หนักกว่าเดิมอะ
0: หนักกว่าเดิมขั้นไหนครับ
1: ขั้นที่ว่าเมื่อก่อนเล่นร้านเกมก็ต้องถึงเวลาช่วงนึงมืดๆก็ต้องกลับบ้าน
0: ร้านเกมก็ปิดก็ต้องกลับบ้านใช่ไหมครับ
1: แต่อยู่บ้านเราไม่ต้องปิดครับพ่อแม่ก็ไม่ได้มาคุมเวลาอะไรเท่าไหร
0: ่อ๋อคือพ่อแม่ก็ไม่ได้คุมด้วยแล้วก็

0: แม่ก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องด้วยว่าเราเล่นแค่ไหน
1: ใช่ครับถึงเวลาเขากลับบ้านมาก็แค่ออกมานั่งกินข้าวแล้วกลับไปเล่นเกมต่อ
0: ก็แทบจะใช้เวลาทั้งวันท
1: ั้
0: งคืนอยู่กับเกมติดเกมขนาดเนี้ยส่งผลกระทบด้านอื่นกับเราไหม
1: ส่งกับการเรียนครับ
0: ส่งผลกระทบแค่ไหนครับ
1: ตอนม.3 ปลายภาคก็ติด016ตัว
0: ม.3 ปลายภาคติด016ตัว
1: ม.3 นี่แทบจะ
0: ครองหมดแล้วทั้งหมดแล้วป่ะเอาแล้วไงอ่ะติด016ตัวแล้วทำไงต่อ
1: แก้ไป15ตัว
0: แก้ไป15ตัวเหลือ1ตัว
1: ใช่แล้วมันเป็นวิชาของครูที่ปรึกษาผม
0: ครับ
1: การงานอาชีพเขาให้ผมไปทาสีรั้วโรงเรียนหรืออะไรอย่างนั้นแหละ
0: อ๋อคือเหมือนไปให้ทาสีรั้วโรงเรียนเพื่อที่จะแก้ศูนย์
1: แก้ศูนย์ให
0: ้แล้วเราทำไหม
1: ไม่ได้ทำครับเดินกลับบ้าน
0: เอาไม่ทำหรอ
1: ตอนนั้นแม่ไปด้วยผมบอกกลับบ้านดีกว่า
0: อ้าวคุณแม่ก็ไปด้วย
1: ใช่
0: แล้วแม่ก็บอกให้กลับบ้านดีกว่า
1: ผมก็บอก
0: แม่กลับบ้านบอกแม่กลับบ้านดีกว่าแล้วแม่ว่าไงอ
1: ่
0: ะ
1: เขาก็งงๆครับว่าทำไมไม่แก
0: ้เอาแล้วแม่ก็ไม่แย้งเลยด้วยเหรอ
1: ก็แย้งผมก็ไม่ทำ
0: เราก็ไม่ยอม
1: เพราะมันไม่ค่อยเมคเซนส์
0: ตอนนั้นเรารู้สึกยังไง
1: รู้สึกโมโหครับเหมือนเราไม่ได้ทำอะไรจากที่ในตำราเหมือนตอนเรียนเราไม่ได้เคยออกมาทาสีโรงเรียนไม่ได้เคยออกมาทำอะไรเงี้ยครับ
0: ก็เลยไม่ยอมทำ
1: ใช่ก็เลยไม่ยอมทำ
0: ถ้าพอไม่ทำก็ติดศูนย์อยู่เหมือนเดิม
1: ก็ไม่จบ
0: ก็คือไม่จบม.3แปลว่าหลังจากไม่จบม.3เราก็ไม่ได้ขึ้นม.ปลายต่อถูกไหม
1: ไม่ได้ขึ้นครับมีช่วงเว้นว่างตอนนั้นก็พอไม่จบม.3ที่บ้านเขาก็ไม่ให้เล่นคอมแล้วก็โทรศัพท
0: ์ก็คือโดนทำโทษด้วยการที่ไม่ให้เล่นคอมไม่ให้เล่นโทรศัพท์เลย
1: ใช่แล้วเขาก็ไม่คุยด้วย
0: แล้วเราไม่คิดจะไปเรียนต่อครับ
1: ก็ไม่ได้คิดครับแต่แม่เขามาพูดว่าให้ไปเรียนคอสนอต่อ
0: ทำไมถึงไม่คิดจะเรียนต่อครับ
1: มันเหมือนโดนยึดแล้วมันแบบไม่รู้คิดอะไรครับตอนนั้น
0: เหมือนเราเอาทุกอย่างที่เราชอบไปแล้ว
1: ใช่แล้วก็ไม่ได้คิดถึงอะไรแล้วตอนนั้น
0: อ๋อก็คือไม่เอาอะไรแล้วทั้งสิ้นเราคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราตอนช่วงเวลานั้นอ่ะมันเป็นแบบเนี้ยเพราะอะไร
1: เพราะว่าน่าจะเป็นที่ตัวผมเองที่จัดการเล่นเกมไม่ดีพอ
0: ก็คือจัดเวลา
1: ชีวิต
0: ไม่ดีพอแบ่งเวลาไม่ดีพออ
1: ่านหนังสือไม่ทำกันบ้านเล่นเกมแล้วก็ที่บ้านเขาก็ไม่ได้เข้ามาช่วยดูแลอะไรตรงนี้ด้วย
0: ก็คือบวกที่ว่าเราที่บ้านไม่ได้ดูแล
1: ใช่เขาให้ผม
0: แล้วเรามีเกมแล้วก็อยู่กับเกมอย่างเดียวมาทำให้เราติดอยู่กับเกม
1: ทำให้เราอยู่กับเกมอย่างเดียว
0: ที่บ้านก็มีผลถูกไหม
1: ครับ
0: เกมก็มีผลฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับน่าจะเป็นบทเรียนให้กับวัยรุ่นทุกคนที่กำลังติดเกมจนเกินพอดีครับในวันที่น้องเริ่มคิดถึงอนาคตจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาก็เริ่มต้นขึ้นจะเป็นอย่างไรติดตามต่อช่วงหน้าครับ

0: เฮ้ยเดี๋ยวพี่ถามต่อน้องเอมคือตอนนั้นที่เราบอกว่าเราเรียนไม่จบต่างๆนะเสร็จแล้วแล้วก็เราก็ไปเรียนกศนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นเรียนจบไหมกศน
1: เรียนจบครับประมาณ6เดือนอะไรเงี้ยเพราะเอาเกรดจากม.3มาเทียบกับกศน
0: แล้วตอนนั้นคิดไหมว่าเราอยากจะทำอะไรต่อหรือ
1: ไม่ได้คิดนะตอนเรียนไม่ได้คิด
0: ไม่ได้คิดเลย
1: แต่ก็ยังเล่นเกมอยู่ครับ
0: ยังเล่นเกมอยู่จุดเริ่มต้นที่น้องเริ่มไปสนใจในการที่จะเป็นนักกีฬา e-sport เนี่ยมันเริ่มจากอะไรครับ
1: หลังจากเรียนจบกศนก็ขอเวลาประมาณเขาขอเวลาเขาประมาณสักปีนึงเลยครับกับลองกับด้านนี้ดู
0: ก็คือขอเวลาคุณพ่อคุณแม่เพื่อเล่นเกม1ปี
1: ใช่
0: ก็เปลี่ยนคอร์สเนี่ยนะ
1: ใช่โดยที่ไม่ได้เรียนต่ออะไรเงี้ย
0: ตอนนั้นเราเห็นช่องทางอะไรถึงแบบไปเข้าใน e-sport อ่ะครับ
1: ก็ปกติเวลาเขาเล่นเกมใช่มั้ยฮะเวลาเขาไปงานเกมเนี่ยครับมันก็จะมีการจัดการแข่งขันงานต่างๆเราก็เห็นจากตรงนั้นนะ
0: เราเห็นไอดอลที่เขาเล่น e-sport เนี่ยเราเลยอยากเล่นตาม
1: ใช่ครับ
0: อยู่ดีเราไปเข้าอยู่ใน e-sport ได้ไงครับ
1: มันเพราะว่าผมแข่งเคาน์เตอร์ไปเรื่อยๆจนจากทีมเล็กๆแล้วไปเหมือนไปเข้าตาทีมคนที่แบบเป็นท็อปของประเทศเนี่ยครับผมชวนทำไปอยู่ด้วยครับ
0: คือเล่นเคาน์เตอร์เนี่ยเล่นเป็นทีมถูกไหมครับท
1: ี
0: ม
1: 5คนครับ
0: ทีม5คน
1: ทีมใน5คนมันจะมีตำแหน่งต่างๆครับถ้าสไนเปอร์แต่ละทีมมันจะมีแค่คนเดียวแล้วผมมันเล่นสไนเปอร์
0: อ๋อคือเล่นสไนเปอร
1: ์ใช่คร
0: ับ แล้วทำไมเขาถึงสนใจเราอะสไนเปอร์สำคัญที่สุดหรอ
1: เหมือนทีมเขาไม่มีคนเล่นสไนอยู่แล้วด้วยครับแล้วเขาก็น่าจะอยากได้คนที่แบบเป็นหน้าใหม่ของวงการเข้าไปอยู่ในทีม
0: เราก็เลยตัดสินใจไปอยู่ในทีมเขา
1: ใช่ครับตอนนั้นเขา4คนที่อยู่ในทีมอยู่แล้วเนี่ยเป็นคนที่แบบผมรู้จักอยู่แล้ว
0: ก็คือ4คนที่มาพาเราเข้าทีมเนี่ยคือคนที่เป็น
1: มีชื่ออะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มีชื่อแล้วก็เป็นแรงที่เก่งอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นเขามีชื่อทีมไหมครับ
1: มีครับ7642ครับ
0: มันตอนนั้นเป็นสโมสรหรือยัง
1: ยังครับเป็นทีมที่สร้างขึ้นมาเองคร
0: ับ อ๋อคือสร้างขึ้นมาเองถ้าเราเริ่มติดที่จะเข้าไปอยู่ในสโมสรถึงตอนไหนครับ
1: ตอนที่เข้า7642เนี่ยนะครับเพราะว่าทุกคนมันมีศักยภาพที่ดีทุกคนตอนนั้นสโมสรแรกผมอยู่ที่จีนครับก็ตอนนั้นมันมีงานในไทยงานนึงที่เป็นงานค่อนข้างน่าจะใหญ่ที่สุดในไทยครับแล้ว
0: ชื่องานว่า
1: APS Thailandcounter pro league มั้งครับ
0: counter pro league อ๋อก็คือไปแข่งในงานนั้นแล้วคือสโมสรที่จีนก็เห็นเรา
1: เหมือนคุยกันก่อนงานเริ่มอยู่แล้วครับว่าแบบดึงตัวอะไรประมาณนี้ครับ
0: อ๋อโอ้โหมีเป็นจริงจังมากเลยดึงตัวกันด้วย
1: ครับ
0: แล้วตอนเราที่อยู่ที่จีนแล้วมันเป็นไงบ้างครับ
1: ต่างกับไทยตรงที่ว่าสโมสรเขามีตารางให้ว่าต้องฝึกซ้อมเวลานี้ถึงเวลานี้ประมาณนี้ครับ
0: เป็นตารางจริงจังเลยเหรอ
1: ใช่ครับจันถึงศุกร์มานะคร
0: ับจริงไหมเนี่ยนี่คือเป็นนักกีฬา e-sport ถึงต้องมีตารางในการซ้อมการแข่งด้วยครับ
1: มีครับแต่ถ้าเป็นช่วงแข่งช่วงที่รายการสำคัญก็จะมีเวลาตื่นเวลานอนเนี่ย
0: โหขนาดเลยเหรอก็เหมือนเป็นนักกีฬาจริงเลยไหมเนี่ย
1: ใช่
0: มีการเก็บตัวก่อนแข่งใช่ไหมอะไรอย่างงี
1: ้มีครับ
0: มีด้วย
1: ใช่ครับ
0: แต่ลองเล่าชีวิตประจำวันคร่าวๆตอนที่เราอยู่ในจีนได้ไหมอยากรู้ขึ้นมา
1: ก็ตื่นประมาณเที่ยงครับแล้วก็บอกเมนเจอร์ว่าเราอยากกินอะไรเขาก็จะออเดอร์มาให้
0: จริงปะก็คือสั่งข้าวเลย
1: สั่
0: ง
1: มาให
0: ้โอ้โหแล้วหลังจากนั้นล่ะ
1: บ่ายโมงก็วอร์มอัพส่วนตัวครับ
0: วอร์มอัพส่วนตัววอร์มอัพเล่นเกมเนี่ยนะ
1: ใช่ครับเล่นเกมคอร์เตอร์เนี่ยแหละครับ
0: อ่า
1: แล้วบ่ายสองก็เราจะเริ่มสครีมก็คือการซ้อม5-5-5ครับ
0: ซ้อม5-5
1: 5v5ซ้อมไปจนถึงประมาณสักทุ่ม2ทุ่มประมาณนี้ครับ
0: เดี๋ยวนะก็คือซ้อมตอนบ่าย2โอ้โหซ้อมกันที5-6ชั่วโมงเลย
1: ก็อาจจะเบรกสักชั่วโมงนึงในระหว่างช่วงกลางเนี่ยครับ
0: ก็คือมีโอ้โหก็มีซ้อมมีเบรกแล้วก็ซ้อมถึงสัก 2-3 ทุ่มแล้วไงต่ออะไรอย่างนั้น
1: แล้วก็ช่วงหลังก็น่าจะคุยเรื่องข้อผิดพลาดที่ซ้อมวันนี้ครับ
0: ต้องมีฟีดแบคด้วยว
1: ่
0: าข้อผิดพลาดวันนี้เกิดอะไรขึ้น
1: ใครอยากจะคอมเมนต์ใครไหมอะไรเงี้ยครับ
0: ก่อนที่จะไปอยู่สโมสรเนี่ยคิดว่าตัวเองเก่งหรือยัง
1: ก็น่าจะระดับหนึ่ง
0: ระดับหนึ่งพอเข้าไปในสโมสรรู้สึกไง
1: มีคนที่เก่งกว่าหลายคนครับ
0: เยอะไหม
1: เยอะต้องฝึกซ้อมไปเยอะ
0: ก็คือแบบว่าพอเราเข้าไปเจอ
1: ของจริง
0: ของจริงขึ้นมาตอนนั้นรู้สึกแบบรู้สึกไง
1: ท้อนิดหน่อย
0: ท้อด้วยเหรอ
1: เพราะว่าช่วงแรกๆน่าจะแพ้บ่อยมาก
0: อ๋อเพราะว่าเขาเก่งกันมาก
1: ใช่เขาเก่งกันอยู่แล้วเขาเป็นทีมกันอยู่แล้วเหมือนเราเพิ่งเข้าไปในตลาดใหม่ๆ
0: เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
1: วินัยแล้วก็การทำงานร่วมเป็นทีมเพราะว่ามันต้องตื่นในเวลาที่เราปกติเราไม่ได้ตื่นเลยครับ
0: ก็คือ
1: ต้องมาทำงานตลอด
0: ต้องฝึกทางวินัยฝึกการทำงานเป็นทีม
1: ใช่ครับ
0: ต

0: ตอนอยู่สโมสรเนี่ยเขามีเงินให้ป่ะ
1: มีเป็นเงินเดือนให้ครับ
0: มีเงินเดือนให้ด้วยถามได้ไหมว่าเท่าไหร
1: ่ถ้าตอนอยู่จีนก็ประมาณ 50,000 ครับ
0: ฮะจริงเนี่ย
1: ครับ
0: 50,000 เลยนะ
1: แล้วก็ไม่ได้รวมเงินรางวัลอะไรพวกนี้นะ
0: โหตกใจเยอะมาก 50,000 บาทต่อเดือนกับการที่เราเล่นเกมเฉย
1: ๆใช่ครับเล่นแต่เกม
0: ครั้งแรกที่เราเอาเงินมาให้ที่บ้านเนี่ยที่บ้านรู้สึกไง
1: เมื่อไปกินข้าว
0: โอ้แค่นั้นเลยเหรอ
1: แค่นั้นเลย
0: อ๋ออันนี้โอ้อันนี้คืออยู่ในขั้นที่ว่าเราเล่นเกมหนักมากเราอยากจะแนะนำพ่อแม่ที่มีกำลังติดเกมอะไรบ้างครับ
1: น่าจะเป็นใช้เวลาเขาเยอะครับเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะเหงาเพราะว่าเป็นลูกคนเดียวด้วยแล้วก็พ่อแม่ก็ออกไปทำงานเล่นได้เล่นแต่เกมอะไรครับแต่เกม
0: ก็คือเหตุผลที่เราเล่นเกมเพราะว่าเราไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็ไม่มีเวลาเรียกว่าอะไรพ่อแม่ไม่ได้มีเวลาให้เรา
1: ใช่ครับ
0: เพื่อให้เราเข้าใจวัยรุ่นกับปัญหาเด็กติดเกมช่วงหน้าเราจะพูดคุยกับคุณหมอถึงวิธีการรับมือและแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กันครับ

0: เล่นเกมแบบไหนยังไงถึงเรียกว่าติดเกมแล้วถ้าเด็กติดเกมแล้วเนี่ยเรามีวิธีรับมือยังไงครับวันนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอโอคุณหมอโอจะมาให้คำแนะนำของเราวันนี้ครับ
1: สวัสดีครับคุณหมอครับผมคุณหมอครับ
2: ค่ะ
0: แบบไหนถึงเรียกว่าเด็กติดเกมครับคุณหมอ
2: จริงๆสังเกตตัวเองได้นะคะเด็กติดเกมก็จะมีลักษณะก็คือการเล่นเนี่ยเล่นเราหยุดไม่ค่อยได้หรือการเล่นเนี่ยจำนวนเวลาของการเล่นหรือการที่ต้องใช้เวลากับเกมเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีอาการหงุดหงิดเวลาที่ไม่ได้เล่นหรือบางทีลืมโทรศัพท์ก็จะรู้สึกเหมือนแบบโหวันนั้นมันแทบจะอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่ามีผลกับเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเช่นนอนดึกเพราะว่าเล่นเกมแล้วก็เริ่มไม่ได้จนตื่นสายไปเรียนไม่ทันงานไม่เสร็จหรือว่ามีผลกับเรื่องความสัมพันธ์แฟนอาจจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันแบบเยอะเกินไปแล้วนะแบบมันแทบจะไม่ได้คุยกันเลยอะไรเงี้ยก็ดูหลักๆพวกเนี้ยค่ะ
0: เราปกติเนี่ยคุณหมอมีเวลาจำกัดใช่ไหมครับคุณหมอให้ลูกเล่นเกมบ้างไหมครับ
2: ไม่เยอะ
0: แ
2: ทบถ้าเป็นเกมพอดีเขาห้าหกขวบเขาก็จะเล่นเกมที่มันเป็นเกมแบบเสริมทักษะอะไรไปก็ให้เล่นค่ะให้เล่นบ้าง
0: จริงๆแล้วเนี่ยการที่เด็กติดเกมมันผิดที่เด็กหรือผิดที่พ่อแม่หรือว่าผิดที่เกม
2: จริงๆไม่ต้องหาคนผิดแต่มันก็เป็นปัจจัยร่วมกันเนาะ
0: อ๋อเหรอครับ
2: ว่าตัวเกมเนี่ยต้องบอกว่าเกมมันมีหน้าที่ทำให้คนติดอยู่แล้วคือใครสร้างเกมมาแล้วทำให้คนไม่ติดเนี่ยแปลว่าแบบสร้างไม่เก่งละมันเจตนาเนี่ยมันก็ต้องการทำให้คนสนุกงั้นพอเกมที่เล่นสนุกมันก็ธรรมดามากที่จะมีคนติดอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของเก
0: ม
2: เด็กเองเนี่ยจริงๆด้วยธรรมชาติของเด็กเองเนี่ยเด็กก็ชอบทำอะไรตามความสุขตามความสนุกงั้นเด็กก็จะติดเกมได้ไม่ยากอยู่แล้วนะคะคือสมองส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดเกี่ยวกับความสนุกเนี่ยพัฒนาดีพัฒนาเยอะในเด็กแล้วก็วัยรุ่นสมองส่วนการมองเหตุมองผลคิดควบคุมความต้องการอะไรเนี่ยมันยังพัฒนาไม่ดีเพราะฉะนั้นมันก็เป็นปัจจัยร่วมที่กลายเป็นว่าเกมสนุกเด็กพร้อมติดบวกพ่อแม่ที่ไม่จริงจังหรือไม่มีวินัยหรือไม่มีการกำหนดกติกาปล่อยให้เป็นเด็กเป็นคนตัดสินใจว่าตัวเองจะเล่นแค่ไหนบ่อยแค่ไหนนานแค่ไหนนอนกี่โมงเนี่ยมันก็จะจบ end up ด้วยการเป็นเด็กติดเกมมันก็เป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยร่วมกันและหลักๆเลยมันคือเรื่องของการที่ไม่ได้มีวินัยในการเล่นโดยพ่อแม่ไม่ได้กำหนด
0: ก็คือพ่อแม่ไม่ได้กำหนดมันเลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาใช่ไหมครับแต่อยากจะถามนิดนึงครับบางคนถึงกับมองว่าแบบเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากอย่างเช่นเด็กน่ามีข่าวช่วงนึงว่ามีเด็กคนนึงเล่นเกมแล้วก็
2: หัวร้อน
0: ทำร้ายพ่อแม่แล้วก็คนเลยมองว่าเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมาก
2: จริงๆก็ไม่ใช่เนาะตัวเกมเองเนี่ยจริงๆมันมีข้อดีเยอะมากนะคะมันฝึกหลายอย่างมากฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์เกมดีๆเนี่ยโอ้โหแบบเอาจริงก็สอนเยอะมากภาษาสอนเรื่องการวางแผนการคิดวิเคราะห์สอนเรื่องการทำงานเป็นทีมสอนเรื่อง creative thinking การคิดวิเคราะห์แยกแยะจริงก็ประโยชน์เยอะเพียงแต่ว่าถ้าใช้มันไม่เป็นแบบ
0: ถ้าใช้ผิดเน
2: า
0: ะ
2: ผิดเช่นไปทำจนไปเล่นจนมันแบบส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตเนี่ยอันเนี้ยเกมมันก็เริ่มเป็นโทษละเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าเกมมันไม่ได้มีแต่ข้อเสียรุนแรงแต่การเล่นเกมไม่

0: เป็นต่างหากหรือการที่เราทำให้เกมควบคุมชีวิตเราต่างหากอันเนี้ยน่าจะทำให้เป็นปัญหา
1: แล้วถ้าพูดถึงว่าครอบครัวที่ว่าเขาไม่ทันได้ดูแลลูกแล้วก็ลูกเขาเนี่ยติดเกมไปแล้วจะห้ามก็ไม่ได้จะให้เล่นต่อโหยไม่ไหวแน่ๆเราควรทำยังไงดีครับ
0: คือพ่อแม่อย่าคิดว่าห้ามก็ไม่ได้แล้วคือยังไงก็ตามเนี่ยเด็กก็ควรเราก็ควรจะคุยกันนะว่าตอนนี้สิ่งที่เราคิดว่าเป็นปัญหาคืออะไรอะไรส่งผลกระทบต่อการที่เขาเล่นจนแบบเสียการเสียงานอยู่ในห้องตลอดเวลาไม่ได้ทำอย่างอื่นหรือวันสิบ11ชั่วโมงอยู่แต่กับเกมอย่างเงี้ยเราก็ควรจะต้องคุยกับลูกอยู่ดีว่าตรงเนี้ยเขามองว่ามันเป็นปัญหายังไงตอนนี้มันมีผลกระทบอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างเนาะซึ่งบางอย่างเขามองไม่เห็นเราก็ต้องชี้เห็นว่าตอนเนี้ยเขาเรียนตกลงไปมากเลยเขาเนาะส่งผลยังไงเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์บ้างเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆซึ่งเราก็คุยกับเขาว่าจริงๆเราก็คิดว่าเขาเล่นได้แต่ว่าทำยังไงให้มันแบ่งเวลาได้โอเคเวลาเท่าไหร่ที่เขาคิดว่ามันน่าจะโอเคแล้วเราก็คิดว่ามันไม่เยอะเกินไปด้วยอันนี้หมอคิดว่าเป็นเรื่องที่ยังไงก็ต้องคุยกันและที่สำคัญเนี่ยก็คือต้องคุยกับเขาว่าอะไรที่มันเป็นอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่สามารถหยุดได้คือเด็กหลายคนก็อยากจะ
1: โอ้พูดยากมากหมอผมเป็นเด็กชอบเล่นเกมเหมือนกัน
0: มันมีอ่ะก็คือหนึ่งก็คือรู้สึกหยุดไม่ได้เพราะมัน
1: ใช่เพราะมันสนุกมันอยากเล่นต่อ
0: เพราะมันสุขมันอยากเล่นต่อแม้แต่แบบว่าจริงๆก็คือต้องการความสนุกคำถามก็คือถ้าต้องการความสนุกเราเล่น24ชั่วโมงเลยได้ไหมมันก็ไม่ได้ถูกไหมมันก็ต้องมีลิมิตว่าเข้าใจว่าต้องการความสนุกมีความสนุกรูปแบบอื่นอีกไหม
1: หมายความว่า
0: ที่ทำให้เราไม่ต้องอยู่กับเกมตลอดเวลา
1: พ่อแม่ก็ต้องคุยกับลูก
0: ก็ลองหาความสุขรูปแบบอื่นที่อาจจะไม่สนุกเท่าเกมที่เราจะต้องแบบโหเล่นสนุกมากเลยแต่มันมีความสุขรูปแบบอื่นเด็กก็จะรู้สึกว่าก็พอจะ
1: ทดแทนกันได้
0: ทดแทนหรือแบ่งเวลาไปทำตรงนี้ได้บ้างมันก็จะได้ลดเวลาที่ต้องอยู่กับเกมตลอดเวลาลงไป
1: ถ้าเปรียบเทียบยุคนี้กับในยุคของผมอะของผมเป็นยุคเกมออนไลน์กับคอมแต่ทุกวันนี้มันเป็นยุคมือถือละพ่อแม่ที่ปล่อยลูกกับมือถือนะครับส่งผลอันตรายต่อลูกแค่มากน้อยแค่ไหนครับ
0: ก็อันตรายคืออันตรายตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าตัวหน้าจอที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเร็วๆเนี่ยก็มีผลกับสมองของเด็กนะคะสมองส่วนสมาธิก็ทำหน้าที่ได้ไม่ดีเพราะว่าภาพมันเปลี่ยนตลอดงั้นเด็กก็จะชินกับการที่จะอยู่กับอะไรที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมางั้นเด็กพวกนี้จะอยู่กับอะไรที่นิ่งๆไม่ค่อยได้
1: เพราะว่าสมาธิก็จะสั้นลง
0: พวกนี้ก็จะเป็นเด็กที่แบบดูซนสมาธิสั้นแล้วก็สัมพันธ์กับภาษาที่ช้า
1: ครับ
0: นอกจากนี้เนี่ยแล้วพอปัญหาการติดจริงๆมันไม่ใช่แค่ติดมันเสียการเรียนสัมพันธภาพไม่ดีนะคะสมองที่เวลาของการเป็นวัยรุ่นที่ควรจะพัฒนาทักษะด้านอื่นๆที่จะเจอตัวเองที่จะได้แบบทำในสิ่งที่ชอบเนี่ยมันก็หายไป
1: เพราะเราเอาเวลาอยู่กับเกม
0: ใช่มัน EF ก็ไม่พัฒนาเลยเหมือนกันในวัยรุ่นเนี่ยก็จะโตเป็นแบบอาจจะหลายคนก็อาจจะไม่เจอสิ่งที่ตัวเองชอบทำไม่เจอสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจหรือหลายครั้งก็อาจจะพัฒนาทักษะของการล้อไม่เป็น
1: ภูมิคุ้มกันต่ำ
0: ความเบื่อไม่ได้มันก็เป็นเด็กภูมิคุ้มกันต่ำ
1: โอเคครับผมคือยกตัวอย่างของน้องที่เขาหันไปเล่นเกมเนี่ยว่าเขารู้สึกว่าเขาเหงาเขาไม่รู้จะทำอะไรแล้วไม่มีใครสนใจเขาเขาเลยหันไปเล่นเกม
0: นี่คือปัญหาใหญ่เลยของเด็กยุคปัจจุบันที่ติดเกมเพราะว่าเขาก็ไม่มีอะไรสนุกอย่างอื่นทำมันพอเกมมันสนุกทุกคนก็วิ่งเข้าหาเกมแล้วก็เด็กหลายบ้านก็โตมาแบบกลับมาบ้านตอนเย็นก็ไม่เจอใครก็ต้องไปหาเพื่อนออนไลน์เล่นกันสนุกสนุกผ่านเกมอะไรเงี้ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เด็กๆก็หันมาใช้เกมเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ตัวเองมีความสุขซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติมากเลยที่มนุษย์เราจะวิ่งหาความสุข
1: ครับ
0: นั้นพ่อแม่ก็มีหน้าที่เป็นความสุขเนาะก็ทำให้เขามีเวลาที่จะได้ทำอะไรที่มีความสุขในรูปแบบอื่นๆเขาจะได้ไม่ต้องวิ่งไปติดเกมแล้วพอติดแล้วมันยากที่จะถอนมาโดยเฉพาะกับคนที่ก็ไม่มีเวลาอยู่ดี
1: แต่เขาบอกว่าก็เขาไม่มีเวลาเลี้ยง
0: ก็หากิจกรรมให้ทำถ้าไม่สามารถมีเวลาเลี้ยงก็ลองมอบความรับผิดชอบบางอย่างหากิจกรรมบางอย่างให้ทำอาจจะ
1: มอบหมายทัสบางอย่างให้เขาทำ
0: มอบหมายทัสบางอย่างให้เขาทำเพื่อจะได้ลดเวลาที่เขาจะว่างเยอะแล้วก็ถึงจะไม่มีเวลาเลี้ยงเนี่ยก็บางอย่างก็ต้องกำหนดเช่นเรื่องเวลานอนเรื่องอะไรก็เกมจะเล่นถึงกี่โมงกับแม่กับช่วงเย็นอาจจะไม่อยู่เลยแต่กลับมาบ้านอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นเวลาที่เราอาจจะเก็บมือถือคุยกัน
1: แต่ซึ่งต้องบอกว่าถึงอยู่แต่ก็ไม่ค่อยได้
0: ค
1: ุ
0: ยกันอันนี้จะสำคัญก็คือเรื่องปฏิสัมพันธ
1: ์ครับ
0: พอเด็กเขาเหงาเขาว่างเขาไม่มีความสุขเขาวิ่งหาความสุขอะแล้วหลายครั้งมันจะจบลงด้วยเรื่องเกมนี่แหละ
1: แล้วผมคิดว่าที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยบางครอบครัวนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ร่วมกันแต่ไม่เคยทำกิจกรรมร่วมกันเลย
0: อ๋อไม่ตอนนี้พ่อแม่ก็ติดไงพ่อแม่ก็ก้มหน้ากับของตัวเองเหมือนก
1: ัน
0: ก็เลยกลายเป็นแบบครอบ

0: ัวที่อยู่กันแบบ
1: มือถือ
0: มือถือของตัวเองแต่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็ไม่ได้คุยกันซึ่งนี้ก็มันก็ทำให้เด็กคนหนึ่งเติบโตมาแบบไม่ใช่แค่เป็นเด็กติดเกมเนาะแต่ก็จะเป็นเด็กที่ว่างเปล่าข้างในไม่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามีความหมายของใคร
1: เยอะมากเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเด็กๆครับสำหรับครอบครัวครับที่ได้ฟังเรื่องราวในวันนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นวิธีการที่จะสามารถคุมลูกๆของท่านแล้วก็แก้ปัญหากับลูกของท่านที่ติดเกมได้นะครับก็แล้วก็สำหรับน้องๆที่ฟังอยู่นะครับผมอยากจะบอกว่าเอ้ยบางครั้งเนี่ยเกมมันเป็นเรื่องมันของสนุกจริงแต่เราควรแบ่งเวลากับมันให้ถูกที่และถูกเวลาแล้วหาเวลาไปทำอย่างอื่นด้วยนะครับรายการ Gen Y ของเราวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากเลยครับที่มาให้คำแนะนำดีๆนะครับขอบคุณนะครับผมเอาละครับและเวลาของรายการ Gen Y วันนี้ก็หมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอาอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 บรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมไฟเออร์และทีมทันเดอร์โบล
1: ลูกเตะสายฟ้าโอ้เป็นไงล่ะลูกเตะสายฟ้าโอ้ยโดนหินเหลืองหน้าเลยเข้าอ่ะเอาล่ะตาไม่เอกแล้วเย้เข้าไปแล้วโหยอะไรอะไรยังไม่ได้ตั้งตัวเลยอ่ะก็เห็นยืนประจำที่แล้วนี่ไม่ยอมไม่ยอมอ่ะโอ้ยโอ้ยไม่ยอมอ่ะนี่นี่นี่หยุดหยุดนะอย่าตีกัน
2: ตา
1: ม ีอะไรเหรอดาวี อ้าวสายแล้วนี่นาฟุตบอลจะแข่งแล้วอ่ะเอ้ยลืมไปเลยแฮะใครไม่ไปก็สวยไปก่อนล่ะรอด้วยสิชะยอมให้เป็นแบบนี้ไม่ได้นะถ้าไม่ดีกันเขาสวยไม่ให้บัตรด้วยอ้าวได้ยังไงอ่ะไม่รู้ล่ะถ้าไม่ดีกันแล้วก็อดมามามามาดีกันก็ได้ชั่วคราวนะฮะเฮ้ยก็นะ

0: โอเคไปได้
1: ไปสนามแข่งฟุตบอลใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
1: พร้อมเดินทาง
2: Let's go
1: ถึงจุดหมาย
0: ถึงแล้วโอ๊ยโดนอะไรเนี่ย
3: What is it?
2: A unicorn.A unicorn.

0: เฮ้ยแย่แล้วพวกเราอยู่กลางสนามแข่งเลย
1: โปรทราบโปรทราบเจ้าหน้าที่ช่วยนำแฟนบอลออกจากสนามด้วยพวกเธอก็มีบัตรนี่นะที่หลังอ่ะอย่าลงไปในสนามนะเขากำลังแข่งกันอยู
0: ่พวกเราต้องขอโทษด้วยครับมันเป็นอุบัติเหตุอ่ะ
2: ก็คุณลิวิเศษนะสิเล่นส่งเรากลางสนามเลยอ่ะเฮ้ยแล้วนี่เราอยู่ที่ไหนกันเหรอ
0: ก็คงจะเป็นบริเวณห้องแต่งตัวนักกีฬา
2: เฮ้ยงอนยังกับผู้หญิงเลยนะรีบขึ้นอัฒจันทร์กันเถอะนั่นดูนั่นอะไรเหรอ What is it?

0: A uniform. A uniform.
1: โอ้โหชุดของทั้งสองทีมเนี่ยเท่ระเบิดเลยพวกเราก็มีนะ
2: จริงด้วยอ่ะฉันว่ารีบเปลี่ยนแล้วขึ้นไปดูกันเถอะขอเท่นิดนึงนะ
1: ดูสิทีมสายฟ้าเลี้ยงมันแล้วอะ
0: โอ๊ปส
1: ์งานเข้าละขึ้นมาผิดฝั่งอะไปละค่ะเหนื่อยแล้วอะไม่ไหวอะเฮ้ยมาเชียร์ถูกข้างแล้วล่ะ
0: What is it? An umpire. An umpire.
2: กรรมการเนี่ยเขาสวยไว้คอยตัดสินเรื่องการแข่งขัน
0: อ๋อเข้าใจแล้วคนกลางนี่เอง
1: หอยอะไรจะรุนแรงขนาดนั้น
2: อืมเอาแล้วไงล่ะ
3: ประกาศประกาศเราขอยุติผลการแข่งขันด้วยเพียงเท่านี้เพราะเกิดเหตุทะเลาะกัน
0: เฮ้ยทำไมต้องทะเลาะกันด้วยนะ
1: นั่นนะสิ
2: เห็นด้วยอ่ะ

0: สวยจริงๆฝนก็มาตกอีกอ่ะ
1: โอ้ยไม่น่าเลยอ
0: ่
1: ะ
0: อันนี
2: ้ What is it?
3: An umbrella.Umbrella.
1: เขาสวยเนี่ยเรียมพอเสมอนะ
0: แน่นอนอยู่แล้ว
1: ถอดเสื้อกันทำไมอ่ะ
0: สงสัยคงจะเปียกมานะ
4: เหมือนกันไปหมดเลยฮะนายอยู่ทีมไหนอ
1: ่
4: ะ
1: เฮ้ยดูแล้วงงไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
0: พวกเดียวกันทั้งนั้นอ่ะ
4: ที่จริงเราก็พวกเดียวกัน
1: จริงด้วยอ่ะจริงด้วย
4: ขอโทษทีพวกมัวแต่จะเอาชนะเลยลืมความสนุกของการเล่นกีฬาไปเลย
1: ใช่ๆวันนี้พวกนายเล่นได้ดีจริง
0: ๆจบลงด้วยดีล่ะ
1: หมูหยองขอโทษนะเรื่องวันนี
0: ้นายเอกก็เหมือนกันน่ะ
5: ประทับใจ
0: เล่นกีฬารู้จักแพ้ชนะ
1: และรู้จักอภัยนะครับ
5: กลับกันเถอะพวกเรา

0: นะคะมาเล่นเกม What is it กันก่อนนะครับ
1: Let's play
0: What is it
1: Uniform Umbrella Unicorn Good job
0: What is it?
1: Uniform Umbrella Umpire Good job
0: วันเนี้ยเพื่อนๆก็รู้คำศัพท์ไปเยอะเลยหมดเวลาแล้วล่ะครับแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย

0: สอนศิลป์ไหน
1: สุดุ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจกำลังใช้วิธีการสืบตามหาว่าใครเป็นคนหยิบกระดาษที่พี่โจใช้สอนน้อง
3: อ้
2: าว
3: ไม่ได้ครับอยู่นี่แหละลืม
2: ผมครับครับไม่มีใครหยิบไปทั้งนั้นครับรวมทั้งพี่โจด้วยนะครับไม่ได้หยิบมานะครับขอบคุณน้องที่เอามาให้ดูแหมอุตส่าห์ตามหาแหมอุตส่าห์ไปนี่ใช้อุปกรณ์อย่างนี้เลยนะครับแว่นขยายอยากจะเป็นนักสืบอยากจะเป็นเชอร์ล็อกโฮมครับนี่น้องๆบางคนอาจจะไม่รู้จักเชอร์ล็อกโฮมใช่ไหมเชอร์ล็อกโฮมนี่เป็นนักสืบชื่อดังเลยครับเขาเป็นเคยทำเป็นทั้งละครเป็นหนังเป็นอะไรแบบนี้นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถือว่าเป็นนักสืบที่อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเดี๋ยวนี้ในรายการสอนศิลป์พี่โจสอนน้องๆพับเชอร์ล็อกโฮมครับผมนี่เชอร์ล็อกโฮมจะถูกพับออกมาได้ยังไงต้องติดตามครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์เอาละครับมาพับเชอร์ล็อกโฮมกันแต่ว่าก่อนที่จะพับเชอร์ล็อกโฮมนะครับขอวาดก่อนเนี่ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะต้องใช้วิธีการทั้งวาดด้วยแล้วก็มาพับด้วยทีหลังนะครับอ่ะร่างแบบเชอร์ล็อกโฮมกันก่อนดีกว่านะครับก่อนอื่นนะฮะวาดหน้าตาของเชอร์ล็อกโฮมก่อนต้องมีลักษณะเด่นอย่างนึงคือใส่หมวกนะครับแล้วก็เติมผมเข้าไปข้างๆเติมหน้าตาเข้าไปหน่อยนะครับเติมจมูกเติมคิ้วแล้วก็เติมตาวงกลมเข้าไปปากยิ้มนิดนึงแล้วคราวนี้มาเติมชุดของเชอร์ล็อกโฮมกันนะครับคอเสื้อครับโค้งๆลงมาแล้วก็มีหูกระต่ายนิดนึงปกเสื้อออกมาแบบนี้นะครับนักเส้นยาวๆลงมาเติมกระดุมเข้าไปเส้นยาวๆสามเหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ครับคราวนี้ลากเส้นยาวต่อลงมาเป็นชุดของเชอร์ล็อกโฮมแล้วนะครับเรียบร้อยต่อไปก็ขากางเกงกางเกงก็ยาวๆลงมานะครับแล้วก็รองเท้าแล้วก็เติมแขนเข้ามาตรงนี้นะครับพอเป็นปลายตรงมือตรงนี้เนี่ยเธอใส่เป็นถุงมือครับผม

็เติมลวดลายเข้าไปหน่อยนึงเอาละครับคราวนี้มาระบายสีกันวาดรูปเชอร์ล็อกโฮมเสร็จแล้วแต่ว่าลักษณะของเชอร์ล็อกโฮมน้องๆอาจจะดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมดูชุดลำลองจังเลยจริงๆต้องมีโอเวอร์โค้ทหรือว่าเสื้อคลุมยาวๆด้วยนะครับแต่ส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่เดี๋ยวเราจะมาพับกันครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องมาระบายสีตัวเชอร์ล็อกโฮมกันก่อนนะครับโซเริ่มจากสีน้ำเงินมาเป็นหมวกนะครับแล้วก็ตัวปลายปีกหมวกตรงนี้นะครับส่วนของผมนะครับเราก็อาจจะใส่เป็นผมสีน้ำตาลหน่อยอันนี้มาถึงตรงบริเวณหน้านะครับโจก็ใช้เป็นสีเนื้อแล้วคราวนี้มาถึงข้างในตรงปากนะครับก็เป็นสีชมพูตามด้วยสีส้มครับคราวนี้มาที่ชุดนะครับแล้วแต่น้องๆเลยว่าจะดีไซน์แบบไหนอะไรยังไงนะครับอยากจะให้ออกแบบให้มันเป็นสีที่น้องๆชื่นชอบก็ได้นะครับแต่ของพี่โจใช้เป็นสีเขียวๆละกันหลังจากนั้นนะครับเราก็ระบายส่วนที่เป็นกางเกงถุงมือแล้วก็รองเท้าแล้วก็ส่วนเสื้อด้านในอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับคราวนี้เดี๋ยวเราเข้ามาที่ตรงกลาง

0: ราวนี้เราก็พับต่อด้านบนนะครับครึ่งหนึ่งให้มาถึงจุดกลางตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับพลิกกลับอีกด้านหนึ่งแล้วก็พับกลางนะครับก็เฉียงๆเข้ามาตรงขอบๆนี้หน่อยหนึ่งนะครับด้านนึงก็พับให้เท่ากันเสร็จแล้วกางออกครับเอานิ้วสอดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็พับทบมาแบบนี้ครับแล้วก็พับเก็บตรงขอบด้านข้างตรงนี้เข้าไปเอาละครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นโอเวอร์โค้ทตัวยาวๆสีแดงนะครับแล้วเราก็นำเชอร์ล็อกโฮมของเรานะครับแล้วก็ตัดแขนออกมาด้วยพอตัดแขนออกมาเสร็จเรียบร้อยตัวเชอร์ล็อกโฮมของเราใส่ไว้ข้างในครับถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้นะครับด้านล่างยาวเกินไปนะครับเราก็พับทบขึ้นไปส่วนช่วงแขนตรงนี้เนี่ยเราก็จะเสียบเข้าไปด้านในครับแล้วเราก็ทากาวแปะแขนไว้ด้านหลังนะครับเอาละครับเชอร์ล็อกโฮมของเราก็เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับใช้ทั้งเทคนิคการพับแล้วก็วาดรูปมาผสมกันแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะทำเป็นแหมนักสืบผู้หญิงล่ะนี่ครับก็วาดออกมาได้แบบนี้นะครับเป็นตัวผู้หญิงที่เป็นผู้ช่วยหรือจะเป็นนักสืบสาวที่ออกมาเป็นคู่แข่งกับเชอร์ล็อกโฮมก็ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูช่วงหน้ากันดีกว่าว่าใครจะส่งจดหมายมาถึงพี่โจแล้วบ้างครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: มาดูจดหมายกันดีกว่านะครับเด็กหญิงพรนิพาสันทัศน์หรือว่าน้องพลอยนะครับหนูชอบวาดรูปชอบดูรายการสอนศิลป์นะครับเขียนชื่อตัวเองนะครับมาอยู่ในดอกไม้แบบนี้นะครับมีการตกแต่งชื่อของตัวเองนะครับให้อยู่ตรงกลางเกสรดอกไม้นะครับแล้วก็วาดรูปครอบครัวมาให้พี่โจดูครับครอบครัวแล้วก็เห็นรายละเอียดไหมครับแค่เขียนว่าครอบครัวก็มีดอกไม้อยู่ตรงข้างๆนะครับนี่แล้วก็มีฉันพ่อน้องแล้วก็แม่นะครับทุกคนยิ้มยิงฟันหมดเลยอื้อละขอบคุณมากๆเลยนะครับหุ้ยอันนี้แอบเห็นอะไรก็ไม่รู้เป็นขดๆอยู่ตรงก้านดอกไม้ด้วยนะครับไม่รู้คืออะไรถ้าเกิดอยากจะเขียนมาอธิบายเพิ่มเติมให้พี่โจก็เขียนไม่ได้อีกนะครับน้องพลอยยังรอจดหมายของน้องพลอยแล้วก็น้องๆคนอื่นๆอยู่เรื่อยๆนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมเอาละเสร็จเรียบร้อยสำหรับจดหมายของน้องพลอยนะครับคราวนี้มาดูชิ้นงานยีราฟจากเด็กหญิงชิตานุมาศประสมแก้วนะครับน้องชมพูนะครับส่งชิ้นงานมาให้พี่โจแต่ว่ามองไม่เห็นหน้าไม่เห็นแต่ชิ้นงานเป็นยีราฟคอยาวๆทำมาจากไม้หนีบผ้าใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นยีราฟสีชมพูด้วยนี่ดูรู้เลยว่าต้องเป็นชิ้นงานของน้องผู้หญิงแต่ไม่เห็นหน้าของน้องชมพูครับถ้าเกิดสมมุติว่าคราวหน้าจะส่งชิ้นงานอีกนะครับบอกไปถึงน้องชมพูแล้วก็น้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับลองถ่ายรูปพร้อมกับชิ้นงานตัวเองถือมาโชว์หน่อยมาอวดกันหน่อยนะครับว่านี่เป็นชิ้นงานของเรานะครับก็ใส่ในรายละเอียดดีเทลเพิ่มเติมมาแล้วอย่าลืมพี่โจอยากเห็นหน้าสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราทุกๆคนเลยนะครับใครแบบนี้ก็ facebook.com/sonsinclub ครับหรืออีเมล sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจและรายการสอนศิลป์ทางไทย PBS ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูป

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆ
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่ง
1: ๆหนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่ง
1: ๆหนูดีทำได้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: ีมือกุ๊กเองนะ
1: อุ๊ยไม่ดูไม่ได้
0: เอ๊ะคุณแม่คะ
1: โอ้เสียงนี้ก็ฟังไม่ได้แค่นี้ก็ไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินอะไรอีกแล้ว
0: คุณพ่อขาทานแค่ค่ะเพิ่งออกเสร็จใหม่ๆเลย
1: ฮะ

0: ฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้ว
1: เอ๊ะแม่เป็นอะไรไปเหรอครับ
2: เออนั่นน่ะสิท่าทางแปลกๆมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว
3: แปลกยังไงล่ะลูก
2: ก็เมื่อกี้แม่มาเห็นขนมแค่ของกุ๊กเช่าแล้วก็รีบปิดตาบอกดึงไม่ได้ดึงไม่ได้แล้วก็เดินหนีไปเลย
1: เมื่อกี้ก็เหมือนกันนะครับอยู่ๆแม่ก็ปิดหูแล้วก็บอกว่าฟังไม่ได้ฟังไม่ได
2: ้แล้วเมื่อกี้มีเสียงอะไรหรอ
3: ก็ไม่มีเสียงอะไรนี่นานอกจากเสียงพวกเราเคี้ยวข้าวเกรียบกันอย่างเงี้ยกรอบกรอบกรอบกรอบ
2: นี่อยากเห็นเค้กไม่อยากได้ยินเสียงเคี้ยวข้าวเกรียบหรือว่าที่แม่ทำตัวแปลกๆอย่างเงี้ยก็เพราะเรื่องอาหารน่ะ
1: เรื่องอาหารเหรอ
2: ใช่แล้วก็แม่ก็เหมือนจะหนีอาหารยังไงอย่างนั้นแหละ
3: ถ้าผู้หญิงหนีอาหารแบบนี้ก็มีแค่เหตุผลเดียวเท่านั้นแหละ
0: ใช่แล้วจ้ะแม่กำลังอดอาหารลดความอ้วนอยู่จะได้ใส่ชุดสวยๆไปงานเลี้ยงรุ่นได
3: ้นั่นไงนึกแล้วไม่มีผิด
0: ก็เหมือนกันห้ามทำขนมอะไรทั้งสิ้นตลอดสัปดาห์นี
2: ้ฮะทำไมล่ะคะ
0: ก็ขนมของลูกมันมีสีสันน่ากินแล้วก็ส่งกลิ่นหอมยั่วยุนแม่นี่นาเดี๋ยวผ่านงานเลี้ยงรุ่นแม่ไปก่อนแล้วค่อยทำนะ
2: อะไรกันเนี่ย
0: เอาละเอาเป็นว่าตกลงตามนี้เอ๊ะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ย
3: อ้าวแม่เป็นอะไรไปนะแม่
0: โอ้ยอยู่ๆก็หน้ามืดหมดแรงเวียนหัวไปหมดเลยล่ะค่ะ
1: ก็เอาแต่อดอาหารไม่กินข้าวกินปลาแล้วร่างกายมันจะไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนกันล่ะ
0: คุณแม
1: ่ยังไงร่างกายคนเราก็ต้องการพลังงานจากอาหารอยู่นะมื้อหลักๆ3มื้อน่ะก็ควรจะทานให้ครบไม่ใช่อดไปเลยอย่างนี้ถ้าอยากลดความอ้วนก็เลือกกินแต่เฉพาะอาหารพลังงานต่ำสิอาหารพลังงานต่ำอย่างพวกผักหรือผลไม้กินอิ่มแต่ให้พลังงานไม่มากเหมาะสำหรับคนลดความอ้วนที่สุดเลยส่วนอาหารที่ต้องงดก็คือพวกของทอดหรืออาหารแป้งๆมันๆที่ให้พลังงานสูงแค่ควบคุมเรื่องอาหารนิดหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มซะแค่นี้ก็ลดความอ้วนได้แล้ว
3: ใช่แล้ววิธีของคุณยายเนี่ยถูกต้องที่สุดเลย
0: แต่ว่าออกกำลังกายมันเหนื่อยนี่นาน
1: อกจากลดทั้งน้ำหนักแล้วร่างกายก็ยังแข็งแรงขึ้นอีกด้วย
3: ใช่แล้วจ้ะพ่อว่าแม่หันมาใช้วิธีควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายดีกว่านะถ้างั้นก็ลุยเลยละกัน

0: เป็นไฟเบอร์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายรับรองไม่อ้วนแน่นอนค่ะปลากระพงเลือกค่ะเนื้อปลาให้พลังงานต่ำแต่ยังได้โปรตีนครบถ้วน
1: ผลไม้หรือครับโอ้ยแกไม่ชอบผลไม้เลยอ่ะ

0: ีสวยจังเลยแบบนี้สิน่ากิน
1: เย้ลดลงไปตั้ง5กิโลแน่ชิโยชิโยในที่สุดแม่ก็ลดน้ำหนักได้แล้ว
0: ยินดีด้วยจ้ะแต่ว่าหลังจากนี้ก็อย่าเผลอกินอะไรตามใจจนอ้วนอีกก็แล้วกันนะค่ะขอบใจทุกๆคนมากเลยนะที่ช่วยเป็นกำลังใจให้แม่คราวนี้แหละแม่จะใส่ชุดสวยๆไปโชว์ตัวทุกงานเลย

น้ำหนักส่วนตัวเองก็ลดลงเหมือนกันนะคะแต่รู้สึกร่างกายแข็งแรงขึ้นไม่ค่อยเหนื่อยง่ายเหมือนเมื่อก่อนด้วยแหมอาหารพลังงานต่ำกับการออกกำลังกายเนี่ยมันดีอย่างนี้นี่เองคลิปนี้ให้คุณแดนสอนเมนูอาหารพลังงานต่ำอย่างอื่นให้อีกดีกว่า แต่ว่าว

0: โอ้วันนี้ช่างเป็นวันที่แสนวุ่นวายอะไรขนาดนี้เฮ้ยเหนื่อยสุดๆเลยอะค่ะเรื่องมันเริ่มขึ้นตอนที่กุ๊กกำลังทำรายงานอยู่โอ๊ยแก๊ปมาบ๊าบอยหน่อยสิพี่กำลังทำรายงานอยู่นะ
1: โถพี่ถ้าเล่นเสียงเบาๆมันก็ไม่สนุกสิครับ
2: แก๊ปอย่ากวนพี่เขาสิลูกเบาๆเสียงให้พี่เขาหน่อยพี่เขาทำงานอยู่
0: เอ๊ะอะไรกันเนี่ยไฟดับหรอ
2: หรือว่าที่บ้านจะมีไฟช็อต
1: ไม่ต้องห่วงหรอกจ้าไฟไม่ได้ช็อตหรอกแค่ช่างไฟเข้ามาซ่อมเสาไฟตรงหัวถนนโน่นนะจ้าก็เลยไฟดับกันทั้งถนน
0: แล้วกูจะทำรายงานต่อยังไงอ่ะเฮ้ยถ้าใช้อินเทอร์เน็ตหาข้อมูลไม่ได้อ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ถ้าไฟดับอย่างนี้แกปก็เล่นเกมต่อไปไม่ได้นะสิ
2: แม่ก็ดูดฝุ่นต่อไม่ได้เหมือนกันจ้ะแถมเครื่องซักผ้าก็คงใช้ไม่ได้ทำยังไงดีล่ะเนี่ยเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักก็ยังค้างอยู่ตั้งเยอะแน
1: ่ฮะ
0: ถ้าไฟดับก็เปิดแอร์เปิดพัดลมไม่ได้ตอนเด็กๆก็อยู่กันอย่างมืดๆ
3: แล้วพวกเราจะอยู่กันได้ยังไงล่ะ
1: ไหมนี้แค่ไฟดับนิดหน่อยก็ทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได
4: ้เอ๋คุณยายครับไฟดับเนี่ยมันยังไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกหรอครับ
1: คนสมัยก่อนที่เขายังไม่มีไฟฟ้าใช้น่ะเขาก็ยังอยู่กันได้อย่างสบายๆไม่เห็นจะต้องมีปัญหาอะไรเลยก็อย่างเครื่องดูดฝุ่นนี่ถ้าใช้ไม่ได้เราก็ใช้ไม้กวาดแทนสิหรือเครื่องซักผ้าถ้าใช้ไม่ได้เราก็ใช้กะละมังซักมือเอาก็ได้ถ้าอากาศร้อนมากเราก็เปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติบ้างก็ได
0: ้แล้วถ้าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้หาข้อมูลล่ะคะคนสมัยก่อนเขาหาข้อมูลมาทำรายงานได้ยังไง
1: ไม่ยากเลยจ้ะกุ๊กเราก็ใช้หนังสือไงล่ะจ๊ะหนังสือน่ะไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นจะเปิดอ่านเมื่อไรก็ได้สะดวกสบายกว่าอินเทอร์เน็ตเป็นไหนไหนถึงจะไม่สะดวกแต่ก็แก้ขัดไปก่อนแล้วกันนะ
0: ค่ะ
1: รู้สึกว่าจะยังมีเจ้านั่นอยู่นี่นา
4: เอ๋คูลาฮูปเนี่ยเหรอครับของเล่นโบราณ
1: ใช่แล้วมีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณแล้วนะรู้ไหม
4: ฮะตั้งแต่สมัยกรีกโบราณเลยเหรอครับ
1: ใช่จ้ะสมัยก่อนน่ะทำด้วยห่วงไม้ไผ่ง่ายๆแต่ตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเป็นห่วงพลาสติกแข็งแรงทนทานนอกจากเล่นได้สนุกแล้วยังช่วยเผาผลาญพลังงานส่วนเกินถือเป็นการออกกำลังกายที่ดีเลยล่ะจ้ะ
4: เป็นไงบ้างครับคุณยายผมเก่งไหมครับ
1: เก่งมากจ้ะแก๊ปเก่งมากจ้ะ
4: เฮ้ยออกกำลังใช้ได้เลยละครับเนี่ย
1: ถึงจะเป็นของเก่าโบราณแต่ถ้าของมันดีซะอย่างยังไงก็กลับมาฮิตได้เรื่อยๆนะ
0: เย้ทำรายงานเสร็จแล้วขอบคุณคุณยายนะคะที่ช่วยแนะนำหนังสือพวกนี้ให้
4: เหนื่อยจนหิวแล้วอ่ะพี่กุ๊กขอข้าวกินหน่อยสิครับ
0: ได้แล้วไฟดับอย่างนี้หม้อหุงข้าวก็ใช้ไม่ได้นะสิ
4: หา

0: ไม่อยากอดข้าวนะครับ
1: ถึงไฟจะดับแต่แก๊สยังใช้ได้อยู่ไม่ต้องใช้หม้อหุงข้าวเราก็หุงข้าวได
2: ้ทำยังไงล่ะคะ
1: ขั้นแรกเลยนะก็ใส่ข้าวสารลงไปในหม้อแล้วก็เติมน้ำลงไปให้ท่วมข้าวตามปกติเสร็จแล้วก็ตั้งเตาเปิดไฟแรงได้เลยต้มไปแบบไม่ต้องปิดฝานะจ๊ะสังเกตดูพอระดับน้ำมันลดลงไปจนเห็นข้าวแผ่มๆจากนั้นก็รีไฟให้อ่อนๆแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้สัก10นาทีข้าวก็จะเริ่มสุกกินได
2: ้ว้าวสุดยอดเลยค่ะคุณยายกึกไม่เคยหุงข้าวโดยไม่ใช้หม้อหุงข้าวอย่างนี้มาก่อนเลยค่ะต้องขอบคุณไฟดับนะคะเนี่ยที่ทำให้กึกได้เรียนรู้วิธีหุงข้าวแบบนี้เดี๋ยวกึกขอไปจัดเรื่องในไดอารี่ก่อนนะคะ
0: ไฟมาแล้วเย้
1: เฮ้ยดีจังเลยนึกว่าคืนนี้จะต้องจุดเทียนกันทั้งบ้านแล้วซะอีก
2: ถ้างั้นเดี๋ยวกึ๊บรีบทำกับข้าวอย่างอื่นเลยนะคะพวกเราจะได้กินข้าวเย็นกัน
1: จ้างั้นเดี๋ยวยายช่วยด้วยอีกคนนะ
2: ค่ะไฟบางทีก็จำเป็นจนขาดไม่ได้จริงๆนะอย่างเรื่องหลอดไฟให้แสงสว่างบ้างในกลุ่มถ้าไม่มีเลยแย่เลยแต่บางเรื่องเราก็ทำเองได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเลยอย่างการใช้ไม้กวาดแทนเครื่องดูดฝุ่นหรือการเปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติแทนการเปิดแอร์แต่ไปนี้กึ๊กจะพยายามใช้ไฟฟ้าให้คุ้มค่าที่สุดจะได้ไม่สิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็นเลยค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่ม

0: มดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โตเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดครับจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกสนุกที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
1: ว้าวช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับไม่ใช้กรรไกรก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับที่คุณสามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ไล่สีลงมาเป็นตัวใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็เดี๋ยวรอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กๆวาดเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยอ่ะก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับจะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนครับต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดงแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับถ้าแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับอุปกรณ์ที่เราไม่ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีนึงนะครับน้องก็ทำออกมา2ชิ้นถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นนี่อันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบนึงอีกรูปทรงนึงก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกน

0: กระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น2อันนะครับโยนขึ้นมาครับแล้วอีกอันนึงเอารับนี่ก็รับไว้โยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็รับนะแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับเราก็จริงๆถ้าเกิดสมมุติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาละอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆเล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจกันบ้างครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์เอาละตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนกับน้องมีย่าเข้าดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมาให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมีนนะครับเด็กหญิงพัฒพิมลนามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงแล้วกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลนี่น้องโฟวิลอยู่ป.1ทับ2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้องโฟวิลเสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับทำที่ขั้นหนังสือมาให้พี่โจดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ขั้นหนังสือแต่อันนี้เป็นรูปที่ขั้นหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับโอ้วาดเป็นพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิลแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินกับน้องมีย่านะครับfacebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

CG ร่วมกับสสส.เสนอ

0: ขึ้นไปช่วยเฝ้าลูกนกไว้อ่ะ
1: โหเขียวหวานนี่ใจดีจังเลยนะ
0: เอ้ย
1: แล้วจะรีบกลับขึ้นไปทำไมเล่ายังไม่ทันได้พูดอะไรกันเลยนะ
0: ฮะประกวดร้องเพลงในงานโรงเรียนงั้นเหรอ
1: ใช่แล้วเขาพ่อเขามาชวนให้พวกเราร่วมประกวดด้วยกันน่ะพวกเราก็เลยมาถามเขียวหวานดูว่าสนใจเข้าร่วมกับพวกเราด้วยหรือเปล่า
0: สนใจสิ
2: แต่ว่าฉันไม่อยากใส่ชุดว่ายน้ำเลยอ่ะ
3: เย้ยนั่นมันประกวดนางงามแล้ว
4: แต่ว่าพวกเราก็ยังไม่ได้ข้อสรุปกันเลยนะว่าพวกเราจะร้องเพลงอะไรในงานประกวดน่ะ
1: ง่ายนิดเดียวพวกเราก็ต้องร้องเพลงที่พวกเราถนัดสิอย่างเพลงออกกำลังกายที่คุณครูสอนให้พวกเราทุกเช้าไง
5: ไม่ดีหรอกฉันว่าร้องเพลงมันแบบแนวร็อกจะดีกว่านะเย้เย้เย
4: ้แต่ว่าฉันไม่ถนัดทั้งแนวออกกำลังกายแล้วก็แนวร็อกเลยฉันก็เลยคิดว่าจะเสนอให้พวกเราร้องเพลงลูกทุ่งที่ฟังง่ายๆน่ะ
3: เย้ย
2: งงงงงงงง
0: ข้าวพอดเขาบอกว่าเขาอยากจะร้องเพลงแนวอินดี้ที่เขาเพิ่งแต่งใหม่ด้วยเหมือนกันส่วนของฉันก็อยากร้องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆอ่ะ
2: เฮ้ยร้องเกี่ยวกับสัตว์ดีกว่า
4: ดีกว่า
2: ไม่เอา
4: ลูกทุ่งแบบนี้จะทำยังไงกันดีล่ะทุกๆคนต่างก็อยากร้องเพลงที่ตัวเองชอบทั้งนั้นเลย
1: ถ้าอย่างนั้นสงสัยพวกเราต้องเปลี่ยนไปประกวดแบบร้องเดี่ยวซะแล้วมั้ง
5: ไม่เอานะทำแบบนั้นพวกเราก็ต้องแข่งขันกันเองนะเซ่
2: งงี้งงี้งงี้งงี้งงี้
0: ข้าวโพดอ่ะเขามีความคิดดีๆล่ะ
3: เอ๋ทำยังไงหรอ
6: วันนี้เด็กนักเรียนน่าร้องดีมากไม่ดื้อไม่สนเลยแต่ว่าเมื่อวานเราเผลอกินตามใจปากไปหน่อยไม่วันนี้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาต้อง3กิโล
1: โอ้โหตั้ง3กิโลเลยล่ะคะคุณครูมัน
6: สะลายอุ๊ยหนูเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะสับปะรด
1: พวกหนูมาสมัครประกวดร้องเพลงกันค่ะคุณครู
6: โอ้พูดเถอะงั้นเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณครู
6: แหมพร้อมเพรียงกันดีจังนะพวกเธอเนี่ยแบบนี้ก็คงจะสนใจสมัครประกวดแบบกลุ่มละสินนะ
3: ใช่ค่ะ
7: ใช่ค่ะคุณครู
6: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองร้องเพลงที่จะใช้ประกวดให้ครูฟังเป็นตัวอย่างดูสักหน่อยสิจ๊ะ
1: ได้ค่ะคุณครูเอาละนะพวกเราเอ้า1 2 3
3: ครั้ง
6: เดี๋ยวหยุดก่อนจ้ะ

0: ไมพวกเธอถึงร้องกันคนละเพลงแบบนี้ล่ะจ๊ะ
1: ก็พวกเราต่างคนต่างก็มีเพลงที่อยากร้องกันคนละเพลงนี่คะและพวกเราก็ไม่อยากทะเลาะกันเองด้วยพวกเราก็เลยทำตามวิธีคิดดีๆของข้าวโพดให้ทุกคนร้องเพลงที่ตัวเองชอบออกมาพร้อมๆกันทั้งหมดเลยเพลงจะได้เพราะขึ้นเป็น5เท่าเลยยังไงล่ะคะคุณครู
0: แต่ครูว่าแบบนี้พวกเธอเปลี่ยนไปสมัครประกวดแบบร้องเดี่ยวจะไม่ดีกว่าหรอจ๊ะ
2: แต่ว่าพวกเราเป็นเพื่อนรักกันไม่อยากจะแข่งขันกันเองนี่ครับคุณครู
0: แหมพวกเธอนี่รักกันดีจริงๆเลยนะถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่พวกเธอกันแล้วกันนะจ๊ะโ
1: อ้ยเย
3: ้และพวกเธอก็คือผู้ชนะ
0: เดี๋ยวสิจ๊ะพวกเธอห้องพักครูไม่ใช่ที่สำหรับนอนหลับฝันหวานกันนะจ๊ะเด็กๆเอาเป็นว่าพวกหนูลองกลับไปคิดดูกันอีกสักรอบก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะสับปะรด
1: ค่ะคุณครู
0: โอ้ย
3: มีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยต่างคนต่างร้องจะได้เพราะขึ้น5เท่าช่างคิดกันจริงๆนะเด็กสมัยนี
0: ้แต่ว่าจากเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้พวกเด็กๆกลุ่มนี้จะรักใคร่กลมเกลียวกันแต่พวกเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องความสามัคคีนะคะคุณครูใหญ
3: ่เรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเองก็แล้วกันผมจะหาวิธีการดีๆสอนพวกเขาเองไม่ต้องห่วง
1: ฉันก็ว่าวิธีนี้ดีที่สุดแล้วล่ะเพราะทุกคนจะได้ร้องเพลงแบบที่ตัวเองชอบหมดเลย
4: นั่นน่ะสิ
5: แต่จะว่าไปทำแบบเนี้ยก็ดูเหมือนจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะ
6: ใช่แล้วเพราะเสียงของพวกเรากลบเสียงของพวกเรากันเองหมดเลย
5: ฮ่าน่าสนะ
3: เดี๋ยวเราจะแกล้งปล่อยกระดาษปึกนี้ให้ปลิวไปเสร็จแล้วก็เรียกเด็กสักคนมาช่วยเก็บพอเขาเก็บไม่ไหวแล้วเราค่อยบอกให้เพื่อนไปช่วยแล้วก็ถือโอกาสสอนเรื่องความสามัคคีไปในตัวซะเลยโอ้ชอบโอ้แย่ละสิกระดาษข้อสอบปลิวไปหมดแล้วใครก็ได้สักคนมาช่วยครูเก็บหน่อยแล้ว
4: นี่ค่ะครู
3: ทำไมว่องไวกันจังเลยนะเด็กสมัยนี้เนี่ยขอบใจนะทุกคนโชคยังดีที่เราเตรียมแผนสำรองไว้ด้วยไหนพวกเธอลองหักกิ่งไม้นี่ให้ครูดูหน่อยสิตานี่ลองหักกิ่งไม้หนึ่งคำดูบ้างคราวนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามแผนและพอพวกเธอหักไม่ได้ครูก็จะได้โอกาสสอนเรื่องความสมัครคีสักทีจุ๊ยทำไมเด็กสมัยนี้ถึงได้แข็งแรงกันจังเลยนะเนี่ยฮะแล้วแบบนี้ครูจะสอนบทเรียนให้กับพวกเธอได้ยังไงกันล่ะไม่มีทางแล้ว
1: คุณครูโทรตาร้องไห้ทำไมเหรอคะมีอะไรก็บอกพวกหนูได้นะคะแม่หนูบอกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะคุณครู
3: ได้โอกาสแล้วล่ะที่เธอบอกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวน่ะถูกต้องแล้วล่ะการที่คนหลายๆคนมาช่วยกันคิดเขาเรียกกันว่าความสามัคคียังไงล่ะไหนพวกเธอลองพูดตามครูสิ
4: ความสามัคคี
3: ถูกแล้วแต่ว่าบางครั้งความสามัคคีก็ต้องการความเสียสละด้วยงานถึงจะสำเร็จได้โดยดีรู้ไหม
4: ความเสียสละ
3: ใช่แล้วเหมือนอย่างเรื่องเพลงสำหรับการประกวดที่พวกเธอยังตัดสินใจกันไม่ได้ยังไงล่ะเดี๋ยวด้วยนะ
5: แต่ว่าพวกเราไม่อยากแข่งขันกันเองนี่ครับคุณครู
3: การแข่งขันระหว่างเพื่อนไม่ใช่เรื่องไม่ดีหรอกถ้าหากว่าแข่งขันอย่างมีน้ำใจนักกีฬารู้จักแพ้รู้จักชนะแล้วก็รู้จักอภัยนะ
5: แบบนี้เราก็รีบไปหาคุณครูมาฝรั่งกันดีกว่านะพวกเรา
4: เย้
3: ระวังนะเด็กๆ

0: บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอ
1: เวจจี้จิ๋วซ่า

0: หลงทาง
1: รสชาติดีเอ้าสวัสดีคุณเมฆฝนขนมสักชิ้นไหมล่ะ
2: คุณพระช่วยใจร้ายที่สุดเลยคนเขากำลังพยายามจะลดน้ำหนักอยู่นะ
1: เผ็ดดีกว่าเราน
3: ี่อะไรกันยะไม่ฉันรับหน้าแทนได้ยังไงกันน่ะมันดีกว่าเรานี่
4: เป็นลูกปลาที่ฉันเจอในแอ่งน้ำหน้าบ้านเมื่อวันที่ฝนตกหนักน่ะ
5: โอ้โห
6: น่ารักจังเลย
5: น่ารัก
4: ใช่ไหมล่ะเพราะฉันดูเขาจนเพลินทุกวันก็เลยไม่ได้ออกไปเล่นกับพวกเธอเลยยังไงล่ะสวยใช่ไหมล่ะ
6: แก้มปองตา
5: ด้วย
6: อ่ะอ้วนเชียว
4: ใช่
5: พุงป่องไปเลย
6: พุงมันใหญ่มากเลย
5: ว่าย
4: เยอะไปแล้ว
6: ฮ
4: ั
6: ทชิวฮัทชิว
5: ฮ
6: ั
5: ทชิว
6: ฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยข้างนอกมีฟองแบบเดียวกันนี้รออยู่เต็มไปหมดเลย
7: ว้าย
6: เป็นอะไรไปหรอสับปะรดเอ๊ะทำไมสับปะรดถึงได้มีลายจุดโผล่เต็มตัวเลยล่ะเอ้าข้าวโพดก็ด้วยเหรอหัวเห็ดก็ด้วยฟักทองก็เป็นเหมือนกันของเขียวหวานก็มีเหมือนกันนะ
7: จริงด้วยสิสีสวยจังเลยอ่ะ
5: เย
4: ้นี่ไม่ใช่เวลามาชื่นชมอยู่นะเขียวหวาน
5: ใช่แล้วมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่เลยอ่ะ
6: ถ้างั้นฉันจะลองไปถามผู้ใหญ่ดูก็แล้วกันฮึบพี่เพ
4: ิ่งฝากด้วยนะเขียวหวาน
8: เรื่องแบบเนี้ยเคยเกิดขึ้นที่หมู่บ้านของเรามาแล้วครั้งหนึ่งแม้จะนานมากแล้วแต่ฉันก็ยังจำได้ดีเลยล่ะ
9: สมกับที่เป็นคุณลุงแปะกล้วยที่มีความจำดีที่สุดในหมู่บ้านจริง
8: ๆคือว่าครั้งก่อนนั่นน่ะนะคุณแม่ปลาลูกขวานในแม่น้ำเวจีเกิดไปกินอาหารผิดสำแดงเขาทำให้เขาปวดท้องจะต้องร้องไห้ออกมาแล้วฟองน้ำตาของเขาก็ลอยละล่องไปทั่วทั้งหมู่บ้านเหมือนอย่างวันนี้ทำให้พวกเราทุกคนในหมู่บ้านเกิดอาการภูมิแพ้แบบเดียวกันนี่แหละแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะเพราะเดี๋ยวพอเขาหยุดร้องไห้แล้วพวกเราก็จะหายกลับมาเป็นปกติเอง
9: แบบนี้ก็แปลว่าคุณแม่ปลาลูกหวาดกำลังร้องไห้อยู่สินะคะ

0: น่าสงสารจังเลยน่าจะมีใครลองไปถามหาสาเหตุจากเขาดูสักหน่อยเพื่อว่าพวกเราจะช่วยอะไรได้บ้าง
1: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวผมไปถามพระเองครับคุณป้า
0: ขอบใจจ้าเขียวหวานแล้วถ้ามีอะไรที่พวกป้าพอช่วยได้ก็รีบกลับมาบอกป้าทันทีเลยนะ
1: ครับคุณป้าทุเรียน
2: เร็วจ้ะ
1: คุณแม่ปลาลูกกวาดครับทำไมถึงต้องร้องไห้ด้วยล่ะครับ
3: ลูกชายของแม่น่ะหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่ฝนตกหนักจนป่านนี้แม่ก็ยังตามหาตัวไม่เจอเลยนะสิ
1: โอ้ยที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นผมจะช่วยตามหาอีกแรงหนึ่งก็แล้วกันนะครับคุณแม
3: ่ขอบใจมากจ้ะนี่จ้ะลูกชายของแม่เขาหน้าตาเป็นแบบนี้นะจ๊ะเขายังเล็กอยู่ยังไม่ได้หัดพูดภาษาคนเลยละจ๊ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองถ้างั้นเดี๋ยวผมมานะครับคุณแม่ปลาลูกกวาด
4: นี่เรื่องก็เป็นแบบนี้เนี่ยแหละไม่น่าเลยเนาะน่าสงสารน่ะ
5: นึกไม่ถึงเลยอ่ะว่าเจ้าปลาน้อยตัวนี้ที่แท้ก็เป็นลูกของคุณแม่ปลาลูกกวาดนี่เอง
6: แบบนี้พวกเราก็ต้องรีบเอากลับไปคืนให้คุณแม่เขาแล้วล่ะเซ
7: ขอโทษด้วยนะทุกคนฉันเป็นคนผิดเองอ่ะตอนที่ฉันเจอลูกปลาตัวนี้ฉันก็ลองถามแม่ดูแล้วแต่แม่ไม่รู้จักว่าเขาเป็นลูกของปลาอะไรแล้วเขาก็น่ารักอ่ะฉันก็เลยคิดว่าจะเลี้ยงเขาไว้ก่อนสัก 2-3 วันนะสิ
5: โอ้โอ้โอ้ไม่เป็นไรหรอกนะสับปะรดแต่ว่าตอนเนี้ยพวกเรารีบเอาเขากลับไปคืนให้กับคุณแม่ปลาลูกกวาดกันก่อนดีกว่า
6: ถ้างั้นพวกเราก็รีบไปกันเถอะ
1: เย้ยแล้วข้าวโพดหายไปไหนแล้วอ่ะ
6: โหไปไหนเนี่ย
8: ข้าวโพดข้าวโพดอยู่ไหน
9: ข้าวโพด
10: ข้าวโพด
5: ไล่ของพวกเราหายไปแล้วล่ะ
4: แบบนี้ก็แปลว่าคุณแม่ตาลูกกวาดอยู่ร้องไห้แล้วนะสิ
5: เรื่องเนี้ยบางทีอาจจะเกี่ยวกับการที่ข้าวโพดหายตัวไปก็ได้นะ
6: ถ้างั้นพวกเรารีบไปดูกันเถอะเฮ้ย
4: โ
6: ห
4: ทำอะไรของเธอลงไปเนอะ
0: คือว่าเด็กคนนี้เขามาขอให้แม่เลี้ยงเขาเป็นลูกแทนไปก่อนสัก 2-3 วันนะจ๊ะแต่พอแม่ปฏิเสธเขาก็ร้องไห้ไม่ยอมหยุดแม่ก็เลยต้องพาเขาขึ้นหลังไปเที่ยวรอบๆแถวนี้เขาถึงได้ยอมหยุดร้องไห้นะจ๊ะ
4: ทำแบบนี้ได้ไงน่ะข้าวโพดพวกเราเป็นห่วงเธอมากเลยรู้ไหม
6: ใช่ใช่
4: เป็นห่วง
1: คือว่าข้าวโพดอ่ะเขาเป็นห่วงสับปะรดเหมือนกับว่าสับปะรดเป็นพี่สาวของเขาจริงๆเขาก็เลยคิดว่าจะให้คุณแม่ปลาลูกกวาดเลี้ยงเขาเป็นลูกแทนสัก 2-3 วันยังไงล่ะสับปะรดอ่ะจะได้มีเวลาอยู่กับปลาน้อยต่ออีกสักหน่อยยังไงล่ะ
4: ทำแบบนี้ไม่ได้หรอกนะข้าวโพดสำหรับคุณแม่ปลาลูกกวาดน่ะข้าวโพดแทนที่ปลาน้อยลูกของคุณแม่เขาไม่ได้หรอกแล้วก็สำหรับพวกเรากับพ่อแม่ของข้าวโพดไม่ว่าปลาน้อยหรือใครๆก็มาแทนที่ข้าวโพดไม่ได้ด้วยเหมือนกันเข้าใจไหม
3: ลูกแม
0: ่ลูกจ๋าทีหลังอย่าไปเล่นที่ไหนไกลๆอีกเลยนะจ๊ะลูกหนูไม่รู้หรอกว่าแม่เป็นห่วงหนูมากแค่ไหน
4: หนูต้องขอโทษคุณแม่ด้วยนะคะที่ไม่ได้ออกตามหาแม่ของปลาน้อยวันแรกที่หนูเจอเขา
0: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะหนูตอนนี้พวกเราแม่ลูกก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนี่ต่างหากเลยจ้ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
1: พอฟังแบบนี้แล้วผมคิดถึงแม่จังเลยอะครับผมขอร้องเพลงนี้ให้กับคุณแม่ปลาลูกกวาดก็แล้วกันนะคะ
0: ถ้างั้นก็ช่วยร้องให้พวกเราสองแม่ลูกฟังหน่อยสิจ๊ะ
8: ได้ครับ 1 2 3
11: รู้ไหมทุกครั้งที่เรานั้นเสียใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 ถึง 10:40
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ตอนที่แล้วรายการทักซี่คุณพ่อรักและน้องเฮฮาสะสมคะแนนนำอยู่ที่300เหรียญและทีม Ultimate Auto คุณแม่รี่และน้องออโต้มีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อกันด้วยการแข่งขันรอบที่2ภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำรหัสมาใส่บนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยเรามาติดตามชมการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปครับตอนนี้น้องเฮฮาก็ต้องคิดเลขนะครับแล้วน้องออโต้ก็ต้องบวกเลขคิดเลขกันนะฮะเพื่อที่จะเอารหัสไปปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จแล้วก็ต้องรีบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะครับตอนนี้เครื่องแรกนะครับเป็นสมาร์ทโฟนนะฮะเอาละครับได้ไหมครับถ้าได้แล้วก็ปึ๊บเสร็จปั๊บมาเลยฮะเอาละครับ
0: วิธีบล็อกเว็บไซต์บนมือถือ iOS 1เข้าไปที่การตั้งค่าบนอุปกรณ์นั้นๆและกดไปที่เมนูเวลาหน้าจอ 2. เปิดใช้รหัสเวลาหน้าจอก่อนแล้วใส่รหัสจากนั้นเลือกเมนูจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว 3. เข้ามาเปิดการใช้งานจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวและเข้าเมนูการจำกัดเนื้อหา 4. เลื่อนลงไปที่เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 5. แตะเลือกจำกัดเว็บไซต์ผู้ใหญ่ 6.เลือกเพิ่มเว็บไซต์ในช่องไม่อนุญาตก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับไปลองเข้าเว็บไซต์ได้เลย 7. เมื่อลองเข้าเว็บไซต์ก็จะเข้าไม่ได้แล้วครับและถ้ามีการกดปุ่มอนุญาตเว็บไซต์ก็จำเป็นจะต้องใส่รหัสที่ตั้งค่าไว้ในข้อ2ก่อนครับ
1: คิดเลขข้อต่อไปนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกแท็บเล็ตนะตอนนี้น้องออโต้เริ่มจับเครื่องที่2นะฮะเปิดได้ไหมฮะเปิดได้นะฮะเอาละ
2: เอาละเปิดตรงไหน
1: อยู่ตรงไหนเปิดข้างๆครับเปิดข้างๆกดข้างๆมาอย่างฮะมาแล้วนะฮะเอาละครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เขากำลังแบนนะฮะเว็บไซต์ที่อยู่ในนั้นอยู่นะฮะอะไรที่ไม่ถูกต้องนะฮะครับตอนนี้เครื่องที่2ของน้องออโต้ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่ที่คุณแม่แล้วนะฮะตอนนี้น้องเฮฮาก็เอาแท็บเล็ตเรียบร้อยฮะวางไว้เลยฮะ

0: ตอนนี้ถ้าคุณพ่อเสร็จแล้วก็วางแล้วก็ทำแท็บเล็ตต่อเลยนะฮะ
1: มันปิด
0: เปิดได้เปิดได้ฮะเปิดได้เปิดข้าง
2: ๆก็ต้องบุก
0: ได้นะฮะเปิดได้ไหมฮะได้แล้วนะฮะเปิดได้แล้วนะ
1: โฆษณาอย่างหมายถึงว่ามันปิดเมื่อกี้เราเปิดใหม่ช่วย
0: เปิดใหม่ใช่ไหมเร็วเร็วเร็วเร็วเอาดูเฮ้ฮะเสร็จแล้วใช่มั้ยครับ
1: ค่ะ
0: รีบเอาไป
3: วิธีบล็อกเว็บไซต์บนแท็บเล็ต Android 1หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบล็อกไซต์ทำการติดตั้งแล้วให้เข้าไปตั้งค่าเปิดตัวช่วย2เข้าไปที่เมนูความช่วยเหลือแบบอัจฉริยะเมนูการเข้าถึง3เปิดอนุญาตให้แอปบล็อกไซต์แอปจะถามเพื่อเข้าถึงการใช้งานของคุณกดปุ่มตกลง4หลังเปิดการเข้าถึงให้กดไปที่แอปบล็อกไซต์ล็อกอินบัญชีเรียบร้อย5กดปุ่มบวกพร้อมใส่ชื่อที่อยู่เว็บไซต์ที่คุณต้องการบล็อกได้เลย6หลังจากเพิ่มชื่อแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าติ๊กเป็นสีเขียวแล้วกดปุ่มเสร็จสิ้น7พอเข้าเว็บไซต์ที่อยู่ในรายชื่อมันก็จะทำการปิดกั้นให้เราแล้วครับ
0: คุณนู้นติ้งไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะเร็วแต่อาจจะผิดก็ได้ค่อยๆครับพี
1: ่
0: เรามีเวลาให้พี่ถึง4วันด้วยกันใจเย็นๆเลยไม่เป็นไรครับ
4: โอ้ยเรื่องเทคโนโลยีนี
0: ่ไม่ต้องห่วงเลย
4: ไม่ต้องห่วงเลยครับ
0: ไม่ห่วงหรือไม่รู
4: ้มันจะไปแบบลำบากลำบนนิดหน่อยนะ
0: นี่แหละครับเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2ทีมด้วยนะต้องบอกเลยฮะทั้ง2ทีมทั้งน้องเฮฮาและก็น้องออโต้นี่ตอนคิดเลขผมบอกเลยผมลุ้นมากแล้วก็เก่งมากๆเลยนะฮะไม่ใช่เต้นเก่งอย่างเดียวไม่ใช่ชีวะฟิสิกส์เคมีฟิสิกส์เก่งอย่างเดียวเลขก็เก่งด้วยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะฮะท่านคณะกรรมการก็จะได้รวบรวมคะแนนนะฮะเวลาอาจจะเร็วกว่าแต่อาจจะไม่ถูกได้อาจจะหรือช้ากว่าสโลบัตชัวอาจจะได้คะแนนเหรียญเยอะกว่าก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะผมอยากจะคุยตรงนี้นิดนึงว่าธรรมดาแล้วท่านผู้ปกครองนะฮะก็ในยุคนี้เลยนะจะต้องซื้อโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตหรือเอาของตัวเองให้ลูกเล่นนะฮะคือเล่นไปเล่นมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะยังไงคุณพ่อรับเคยตั้งค่าไหมกับการที่เรามีอุปกรณ์แบบนี้ให้ลูกๆ
4: คือตั้งค่าแค่ล็อกหน้าจอคือให้ลูกเข้าไม่ได้แค่นั้น
0: ของตัวเอง
4: เพราะใช่เพราะมีปัญญาทำได้แค่นั้นแต่ว่าถ้าเข้าไปเซตอัพระบบข้างในแบบการจำกัดเนื้อหาอะไรเงี้ยต้องให้แม่เขาทำ
0: เราต้องเดินตามเขาให้ทันแต่บางทีเราไม่ถนัดไง
4: โทรศัพท์เราได้แค่โทรเข้าโทรออก
0: แล้วอย่างนี้ขอโทษนะฮะคือได้ซื้อแบบพวกโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตให้น้องเฮฮาไหมฮะ
4: ตอนนี้ลูกมีแท็บเล็ตแต่ว่าแม่เขาจะเป็นคนจำกัดเวลาในการให้ใช้
0: ตั้งค่า
4: ตั้งด้วยครับแล้วก็บอกว่าสมมติว่าให้เล่นวันหนึ่ง20นาทีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่านอกเหนือจากเวลานั้นเนี่ยก็จะไม่ลูกก็จะไม่ได้เล่น
0: นี่พ่อแม่เขาตั้งค่าอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงแบบเหมือนแบบมีแบบกฎกติกาเยอะไปเปล่า
1: ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะว่าเวลาการใช้ชีวิตประจำวันของหนูมันก็แบบเลื่อยไปไม่ใช่ดูแต่แท็บเล็ตอย่างเดียวแต่บางครั้งก็มีติดบ้าง
0: แต่ไม่ได้รู้คุณพ่อแม่ตั้งก็โอเคสบาย
1: ยกเว้นบางครั้งที่แบบต้องใช้หาข้อมูลเวลาโรงเรียนให้กันบ้าง
0: มันอาจจะมีแบบว่าต้องกดก็ดีแล้วฮะนะฮะอันนี้เป็นวิธีของบ้านครูรักนะฮะแล้วบ้านแม่ลี่นะฮ
5: ะ
0: เราซื้อโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตให้น้องออโต้ไหมฮะ
5: มีแท็บเล็ตค่ะเพราะว่าใช้ตอนเรียนออนไลน์ตอนช่วงโควิด
0: ครับ
5: แล้วก็เลยให้ใช้เรื่อยมา
0: ตั้งไหมฮะตั้ง
5: ไม่ได้ตั้งเลยค่ะ
0: ไม่ได้ตั้งค่าเหรอฮะ
5: ค่ะ
0: คือมั่นใจมากเลยว่าลูกสบายเลยเราออโต้เมื่อไหร่ก็ได้เหรอ
1: ไม่ค่ะไม่
0: ใช่ไหมเราตั้งค่าเป็นของตัวเองไหม
1: ไม่ได้ตั้ง
0: ไม่ได้ตั้งเหรอฮ
5: ะ
1: แต่ก็อาจจะมีดูหนังบ้างแต่ต้องขอพ่อแม่ก่อน
0: อ๋ออันนี้ไม่ใช้วิธีการตั้งค่าแต่วิธีใช้ขออนุญาต
5: ใช่ขออนุญาตดูการ์ตูนหรือว่าดูหนังอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาขอเป็นเรื่องๆด้วยขอดูเรื่องนี้อย่างเงี้ย
0: ครับเป็นคนละวิธ
6: ีไม่เหรียญครับ
0: ส่วนทีมเฮฮากาแล็กซี่นะครับทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย300เหรียญครับน้อยกว่าแต่ถูกเหมือนกันนะฮะแต่เวลา

0: เอาละครับเรามาเริ่มการแข่งขันเลยกับภารกิจที่3นะครับซึ่งภารกิจนี้มีชื่อว่าเกมร่วมด้วยช่วยคิดนะพ่อคุณพ่อคุณแม่ครับผมอยากถามนิดนึงว่าจริงๆแล้วครูรักติดเกมไหมครับ
1: โอ้ยผมนี่เกมคอมพิวเตอร์นี่อย่างเซียนครับผม
0: อันเกมอะไร
1: โซลิแทร
0: ์โซลิแทร
1: ์ครับถอดไพ่อ่ะที่
0: เหรอนี่เราติดไหมเราถือว่าเราติดไหม
1: ก็ติดนะเล่นทุกวันเลยสมวัย
0: สมวัยนะ
1: ครับผม
0: แล้วอย่างน้องเฮฮาเล่นเกมอะไรฮะ
1: เล่นเกมอะไร
2: หม้อไฟแสนสุขค่ะ
0: อะไรนะ
2: หม้อไฟแสนสุขกับ Color Time ค่ะ
0: ว้าวเอาโอเคนะผมบอกตรงนี้เลย
1: ไม่รู้จัก
0: ไม่รู้จักอะไรมันมีหม้อชาบูอะไรกันอย่างนี้เลยเหรอมันเกมมันคืออะไรอะเกมมันคืออะไรบอกมาหน่อยดิ
2: หม้อไฟแสนสุก
0: ไอ้มัน
1: เล่นย
0: ัง
1: ไง
0: เล่นย
1: ัง
0: ไงเลย
2: มันคือจะเป็นร้านหม้อไฟให้เราแบบทำเป็นด่านๆคือแบบตั้งแต่แรกจนจบก็คือตอนแรกเราก็จะสร้างโต๊ะให้ลูกค้าเข้ามาเราสามารถเอาเลเวลได้ทุกอย่างมีห้องพิเศษมีห้อง

0: บุฟเฟ่ก็จะเป็นเหมือนแถวยาวๆเหมือนสายพันเลื่อนค่ะ
1: มันสนุกตรงที่เราได้เป็นแบบเจ้าของร้านอะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วคอยจัดอะไรอย่างเง
0: ี้ยมันไม่มีตัวเราแต่ว่ามันคือเราก็จะเห็นทุกอย่างในร้านเราสามารถเลื่อนไปได้ทุกอย่าง
1: ครับ
0: เหมือนจะมีตอนที่พนักงานที่เป็นคนทำร้านนะคะอู้งานด้วย
2: เหมือนเราเป็นผู้บริหารใช่ไหม
1: เฮ้ยมันมาถึงเอาตรงสมัยเราก็มีเตอร์ติ๊ก
2: รับไข่
1: รับไข
2: ่เกมที่แบบว่าไข่หลุด
1: ยิงยานบินแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้เกมมันพัฒนาไปถึงอย่างนั้นแล้วนะ
2: มีการแก้ปัญหานู่นนี่นั่นเนาะ
1: ครับต้องแฮดเราเล่นบ่อยไหมในวันหนึ่งเราเล่นกี่ชั่วโมง
0: บ่อยค่ะแต่ว่ามันคือมันเล่นได้เรื่อยๆค่ะไม่แบบมันคืออัพเลเวลได้เรื่อยๆถ้าไปยันสุดแล้วมันก็ยังเล่นได้ต่อ
1: ครับผมอ้าวแล้วพี่รัตเห็นอย่างนี้แล้วเราจะบริหารตรงนี้ยังไงเด็กเขาเล่นก็เล่นไปเรื่อยๆ
2: จริงๆแล้วคือแม่เขาเนี่ยจะจำกัดเวลาเช่นแบบว่าเล่นทีนึงอนุญาตให้เล่นทีละ10นาทีแล้วก็เลิกสมมุติวันนึงก็ได้เท่านั้นก็เป็นโควต้าแต่ละวันไป
1: เอาล่ะมาถึงครอบครัวนี้บ้างแม่ลี่ฮะแม่ลี่เล่นเกมไหม
3: เล่นตอนเด็กๆอะค่ะ
1: ตอนนี้เอาตอนนี
3: ้ตอนนี้ไม่เล่นค่ะเข้าแต่แอปของกิน
1: แต่ไม่อ้วนคือเราไม่เอาแล้วเราไปทางแอปของกินซะมากกว่าส
3: ั่
1: งของกินว่าที่นี่มีอะไรอร่อยลูกเลยชอบตอนนี้ติดไออะไรนะ
0: บัวลอย
1: บัวลอยใช่ไหมอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้น้องออโต้เล่นเกมอะไร
4: ไม่ค่อยมี
1: ไม่ค่อยเล่นหรอ
4: ไม
1: ่ค่ะเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยคุณแม่เป็นไปได้ยังไง
3: ค
1: ือธรรมดาเด็กเนี่ยธรรมชาติอยู่แล้วว่าต้องมีเกมของตัวเองไม่ว่าเกมแบบสร้างสรรค์หรือเกมยิงเกมมันต้องมีอ่ะไม่มี
4: เคยเล่นมาก่อนแต่ว่า
1: เป็นเกมอะไร
4: แบบเกมแบบสู้กันอะไรอย่าง
1: เงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ตอนเนี้ย
4: ไม่ค่อยเล่น
1: ไม่ค่อยเล่นเพราะอะไรเด็กๆส่วนใหญ่เขาจะติดเกม
4: แ
1: ล้ว
4: น
3: ะไม่มีเวลาม
4: ันเสียสมาธิแล้วก็ไม่มีเวลา
3: เขาไม่มีเวลา
1: เขาเอาเวลาไปทำอะไร
3: ซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลง
1: อันนี้หาอีกทางหนึ่งนะฮะดีมากดีมากเพราะฉะนั้นนะครับผมจะให้สองครอบครัวนี้นะครับมาร่วมกันเล่นโคดดิ้งนะฮะกลุ่มเกมประเภทโคดดิ้งนี่เรามีให้เลือกมากมายเลยนะครับเกมที่นำมาแข่งขันก็คือเกมเป็นเกมกีฬาครับสเก็ตบอลครับ
0: ว้าว
1: นะฮะกลุ่มของเกมบาสเกตบอลรุ่นเราก็น่าจะเป็นพวกบอลฟีฟ่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่เดี๋ยวนี้รุ่นนี้ก็จะมีอีกเยอะแยะเดี๋ยวเราค่อยๆเอามาเล่นนะครับเราต้องเล่นโดยใช้โค้ดสร้างเกมกันเองด้วยนะครับโดยกำหนดเงื่อนไขนะครับลำดับกันเองโดยคู่หูไซเบอร์จะต้องร่วมมือกันช่วยกันใส่โค้ดเพื่อให้ตรงตามที่โจทย์เรากำหนดให้นะฮะเพราะฉะนั้นเรามาอธิบายกันครับกฎกติกามีอย่างนี้ครับ
5: การแข่งขันรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดคู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่าบาสเกตบอลเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนน่าจะรู้จักกีฬาประเภทนี้กันอยู่แล้วแต่การแข่งขันในวันนี้ไม่เพียงแต่นำมาให้เล่นแข่งขันกันเท่านั้นครับแต่ในวันนี้เราจะมาเริ่มต้นฝึกการเขียนโค้ดสร้างเกมกีฬาบาสเกตบอลตามกฎกติกาของเรากันเองได้ด้วยผู้ปกครองสามารถฝึกเล่นจะแอบไปฝึกก่อนเพื่อมาเล่นกับลูกๆหรือจะฝึกไปพร้อมๆกับลูกหลานก็ได้นะครับวิธีการเล่นก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับสำหรับกติกาการแข่งขันแบ่งเป็น2รอบรอบที่1มีกติกาดังนี้คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องช่วยกันเขียนโค้ดเพื่อสร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองโดยการวางบล็อกคำสั่งตามที่รายการกำหนดให้ถูกต้องกำหนดเวลาสร้างโค้ดเกมนี้ภายใน5นาทีเกมที่สร้างจะต้องครบถ้วนถูกต้องมากที่สุดการนับคะแนนทีมใดทำได้สำเร็จก่อนเวลาและถูกต้องครบถ้วนรับไปเลย700เหรียญและทีมที่ทำได้สำเร็จถูกต้องในเวลาที่เร็วกว่าจะได้คะแนนโบนัสอีก100เหรียญแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับหลังจากที่สร้างเกมการแข่งขันเองแล้วเราจะไม่ลงสนามได้ยังไงรอบที่2คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องใช้เกมที่เขียนโค้ดขึ้นมาเองนั้นมาเล่นชูตลูกบาสให้ลงแป้นโดยที่ผู้เล่นจะต้องชูตบาสให้ได้แต้มมากที่สุดจะมีเวลา3นาทีโดย1แต้มเท่ากับ100เหรียญ
1: นี่ก็คือกติกาการแข่งขันในรอบที่3ภารกิจนี้นะฮะกติกาบอกได้เลยดุเดือดแน่นอนนะครับเอาละครับพร้อมนะฮะ
2: พร้อมครับ
1: พร้อมไหมจ๊ะ
0: พร้อมค่ะ
1: พร้อมไหมจ๊ะ
0: พร้อมค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ไม่ใช่เซียนนะเล่นเกมอันนี้อาจจะมีเล่นเกมบ้างอ่ะคราวนี้เป็นคู่แม่ลูกที่ไม่เล่นเกมสั่งแต่ของกินอย่างเดียวนะครับเรามาเริ่มเกมกันเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้ว

0: หนึ่งสองซับเริ่มครับ
1: ไป
0: ตอนนี้นะฮะ
2: ฝ
0: ั่งนึงก็มีการเล่นเกม
3: วิธีการเล่นเกมบาสเกตบอลทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ 1. เข้าเว็บไซต์ code.org สามารถลงทะเบียนหรือไม่ลงก็ได้แล้วไปที่เมนูกดเลือกที่เมนูโปรเจกต์ 2. เข้ามาที่หน้าโปรเจกต์ดูที่เริ่มโปรเจกต์ใหม่เลือกข้อความดูรายการทั้งหมด 3. ไปที่เกมกับกิจกรรมเลือกช่องบาสเกตบอล 4. เข้ามาสู่เกมเขียนโค้ดบาสเกตบอลและเริ่มการจัดเรียงลำดับคำสั่งดังนี้ผู้เล่นนำโค้ดจากกล่องเครื่องมือโค้ดแรกคือการสร้างผู้เข้าแข่งขันเองโดยการลากโค้ดสีฟ้าคือปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์มาใส่ในกรอบเมื่อเล่นสีส้มเพื่อเป็นการปาบอลเมื่อเกมเริ่มต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางขวาใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรขวาและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางซ้ายใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรซ้ายเพื่อเมื่อกดลูกศรซ้ายหรือขวามือจะไปทางเดียวกับลูกศรที่ผู้เล่นกดหลังจากนั้นให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลโดนที่มือและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลชนกำแพงเพื่อให้ลูกบอลเด้งบนมือหรือกำแพงและมีเสียงเด้งดึ๋งดึ๋งต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าให้คะแนนฝั่งตรงข้ามปาลูกบอลใหม่และเสียงนกหวีดใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลพลาดจากมือเป็นการที่ผู้เล่นรับลูกไม่ได้จึงทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้คะแนนและสุดท้ายให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าได้แต้มปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์ใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลเข้าประตูจะเป็นการที่ผู้เล่นพาลูกบอลเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามได้จะทำให้ผู้เล่นได้คะแนนเพียงเท่านี้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมก็จะเป็นผู้สร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองแล้วโดยคู่หูจะต้องสร้างโค้ดนี้ภายใน5นาที
1: ค่ะลูกคนละอัน
0: อุ้ยลุ้นดูคล่องไหลลื่นนะฝั่งนี้ยังดูคุณแม่สู้ๆนะคุณแม่เอาล่ะคุณลูกก็ยังได้อยู่นะ
1: ก็มีเสียง
2: ได้มั้ยได้แล้วได้อุ๊ย
0: ก็สูงกว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกได้ร่วมมือกันนะฮะ
1: ตาลูก
0: ได้ทำอะไรไปทำไปเรื่อยๆฮะเราเอาถูกได้คะแนนเยอะกว่า
1: ลูกบอลใหม่ปึ๊บก็เสียง
0: เร็วมาก
1: ปึ๊บ
0: ไหนบอกให้เล่นเกม
1: ถูกแล้วปึ้งตาลูก
0: เป็นการร่วมมือกันนะฮะกับคุณลูกนะฮะน้องเมฮาที่รักนะฮะ
1: ใช่สิงห์นกหวีด
4: ปลาบอลใหม่ค่ะ
1: ปลาบอลใหม
0: ่ไปเรื่อยๆจ้ะสบายสบาย
1: ใช่
4: แล้วก็เสียงเช
0: ีย
4: ร
0: ์
1: สิงห์นกหวีด
0: ค
1: ุ
0: ณล
1: ู
0: กทำไป
4: ส
1: ิ
4: งห์นกหว
1: ี
4: ดอ
0: ่
4: ะเสร
0: ็
4: จแล้วปิ้งเลยปิ้งป่องเลย
0: นี่เขาเสียงปรบมือจริงๆฝั่งนี้ที่มิกกี้บอกมีเล่นเกมบ้างแต่เขาใช้ความเป็นทีมมากคุณลูกทำคุณพ่อเริ่มดูเราอาจจะ
1: ช้าไป
0: นิดนึง นะผมก็ช้าเวลาเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยผมบอกเลยผมช้าแต่อีกฝั่งนึงที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่แต่สั่งของกินเยอะ แต่ขับน่าจะได้ประสบการณ์จากการสั่งอาหาร นะฮะมาทำอย่างนี้ เอาละครับทั้งสองครอบครัวนะฮะตอนนี้ใส่โค้ดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาละครับต่อไปเป็นการชูดบาสนะฮะใน3นาทีเดี๋ยวดูกันนะครับว่าใครชูดได้เยอะที่สุดนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับโอ้โห3นาทีนะใครจะได้มีลูกนะฮะช่วยกันเอ้ยตึ๊ดๆเอ้ย
2: ล
0: งหรอลงเฮ้ยสายนี้สายแม่นเราได้พี่
2: เส้นแดงคือไม่ได้
0: เหลืออีก10วินาทีนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาครับเรามาฟังผลการแข่งขันกันเลยนะเดี๋ยวจะสรุปคะแนนกันเลยเพราะฉะนั้นผมขอเชิญทั้ง2ทีมนะครับทีม Heha Galaxy แล้วก็ทีม Ultimate Auto มายืนข้างๆมารอลุ้นกันเลยนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในสัปดาห์นี้นะฮะ

0: เรามาสรุปคะแนนกันทีมแรกนะฮะคู่หูไซเบอร์ทีมเฮฮากาแล็กซี่นะครับใส่โค้ดครบนะฮะได้รับไปเลย700เหรียญครับชูตบาสได้ไป5แต้มได้500เหรียญครับรวมคะแนนจากการแข่งขันทั้ง3รอบได้เหรียญไป 1,800 เหรียญครับมาครับอีกท่านหนึ่งนะฮะอีกทีมหนึ่งคู่หูไซเบอร์ทีมอัลติเมทออโต้นะครับใส่โค้ดนะฮะครบได้ไปเลย700เหรียญนะครับเสร็จก่อนได้เพิ่มอีก100เหรียญครับชูตบาสได้อีก9แต้มได้ไปอีก900เหรียญรวมคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไป 2,200 เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมชนะก็คือทีม Ultimate Auto
1: ดีด้วยนะครับ
0: เอาล่ะครับ Ultimate Auto นะครับจะได้รับนะฮะก็เป็นโล่เกียรติคุณนะฮะทุนการศึกษา 5,000 บาทแล้วก็เกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยนะครับนี่ถ้วยรางวัลนะครับต่อไปนี่5,000 บาทเอาไปสั่งอะไรกินนะสั่งอะไรกินนะ
2: ได้หลายอย่าง
0: ได้หลายอย่างเลย
2: บัวลอยฮะ
0: บัวลอย 5,000 บาทเอาละครับและนี่ฮะเกียรติบัตรนะครับและนี่คือผู้ชนะของเรา Ultimate Auto ครับส่วนทีมเฮฮากาแล็กซี่ไม่ต้องเสียใจนะครับรับนะฮะเกียรติบัตรเสียใจขนาดนั้นนะเอาละครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับนี่ฮะน้องเฮฮาและครูรักนะครับขอบคุณที่มาร่วมรายการมากเลยนะครับ
3: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณนะครับเอาละครับเราได้ผู้ชนะของสัปดาห์นี้แล้วนะครับก็คือทีม Ultimate Auto นะครับคุณผู้ชมรายการนะครับถึงตอนนี้แล้วอาจจะสงสัยว่าเราจะทราบได้ยังไงว่าบุตรหลานท่านติดเกมหรือไม่ก็เอางี้ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับเขาถ้าเขามีอาการแบบนี้นะฮะหงุดหงิดโวยวายมียังมีงัวโวยวายไหม
2: ไม่ม
0: ีไม่มีนะฮะหงุดหงิดโวยวายหรือห้ามไม่ให้เล่นเกมก็แบบโอ๊ยไม่เอาจะเล่นน่ะนะฮะเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวมีไหมมีไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะอาจจะทำให้เวลาไม่กินข้าวก็อาจจะทำให้น้ำหนักเพิ่มก็ได้ลดก็ได้เวลาแบบเอ้ยไม่เอากินกินกินกินเยอะไปนะฮะหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากทางตรงกันข้ามนะฮะอย่างเช่นเคยส่งกันบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นคนแบบเฮ้ยไม่เรียนแล้วไม่หลับไม่นอนแล้วสังเกตตรงนี้ฮะเขาอาจจะเป็นคนติดเกมได้ดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมนะฮะของสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของเรานะครับว่ากำลังจะเจอปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อเราจะได้หาวิธีดูแลรักษาแล้วก็ให้เหมาะสมต่อไปนะครับอย่างที่2คนวันนี้ได้ผมก็ได้เรียนรู้กับน้องๆไปด้วยดีมากเลยนะครับเอาละครับสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเป็นใครและจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงบอกเลยว่าสนุกไม่แพ้กันสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ได้แนะนำเกมที่สร้างสรรค์ปลอดภัยมาให้ผู้ปกครองได้รู้จักได้ลองฝึกเล่นจะได้มีกิจกรรมทำร่วมกับลูกหลานเพิ่มเติมแม้ว่าเกมดีๆสร้างสรรค์เหล่านี้อาจจะไม่เทียบเท่ากับเกมออนไลน์ที่สร้างความอลังการตื่นเต้นเร้าใจดึงดูดผู้เข้ามาเล่นเพื่อประโยชน์ในด้านรายได้และธุรกิจอื่นๆซึ่งอาจจะมีบางเกมบางเนื้อหาที่เร้าใจมากจนเกินขอบเขตมีความเสี่ยงเป็นภัยต่อเยาวชนและอาจจะนำปัญหามาสู่ครอบครัวของท่านเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสพติดเกมของเด็กแทนที่ผู้ปกครองจะทำได้เพียงนั่งเฝ้าดูถ้าผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมเข้าไปอยู่ในโลกที่เด็กคุ้นเคยอย่างเช่นเกมออนไลน์ของเด็กไม่เพียงสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดแล้วยังช่วยปกป้องเด็กๆจากเกมร้ายๆได้ก่อนที่จะสายเกินแก้ครับอย่างไรก็ตามลูกหลานอาจจะเล่นเกมหรือเข้าถึงเนื้อหาได้ในเวลาอื่นๆที่เราอาจจะไม่สามารถจับตาเฝ้าดูได้ตลอดเวลาแล้วเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าบุตรเราติดเกมหรือไม่ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับมีอาการหงุดหงิดโวยวายเมื่อถูกห้ามมาให้เล่นเกมเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวอาจจะทำให้มีน้ำหนักเพิ่มมามากกว่าปกติเพราะว่าเล่นไปกินไปตลอดเวลามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากปกติในทางตรงกันข้ามเช่นเคยส่งการบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นขาดเรียนหลับในห้องเรียนดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของท่านด้วยนะครับ ว่ากำลังเจอกับปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้หาวิธีการดูแลรักษาให้เหมาะสมได้ต่อไปครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็จะรวมไปถึงทางด้านภาคเหนือตอนล่างด้วยนะคะแต่พื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากส่วนใหญ่จะมีทางด้านภาคตะวันออกภาคกลางด้านตะวันตกภาคเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนค่ะซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่อากาศจะเห็นว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะก็ได้อ่อนกำลังลงแล้วค่ะแล้วก็เคลื่อนออกไปบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและมีแนวโน้มจะเคลื่อนลงไปทางด้านอ่าวมัตตบันค่ะซึ่งจะส่งผลทำให้ปริมาณและการกระจายของฝนจะเริ่มลดลงได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณภาคใต้ตอนบนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอ่าวไทยและภาคตะวันออกค่ะสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักในวันนี้นะคะส่วนใหญ่ยังคงเน้นไปทางด้านตะวันตกของประเทศค่ะรวมถึงชายฝั่งของภาคตะวันออกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรเช่นกันค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรทั้งฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายนค่ะสำหรับสถานการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับล่าสุดออกมาเป็นฉบับที่15แล้วนะคะโดยมีเนื้อหาดังนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-36องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด27-33องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด26-31องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด26-28องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด28-31องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด28-34องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด27-29องศาเซลเซียสค่ะสำหรับในวันนี้นะคะพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ค่ะขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะรวมถึงชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายนนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อเดี๋ยวจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะยังทุนมทสของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่มปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563
3: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
4: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
3: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
2: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
5: ฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
6: พ่อ
5: เอ้ยมา
6: พ่อครับดูนี่สิครับ
5: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
6: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: อ้าวนี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากาก
0: ากากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ผู้สร้างทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับเรา2คนทุกเย็นวันเสาร์นะครับกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ครับ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นตอนที่4ของเราแล้วนะคะหมอรู้ซึ่งถ้าเปรียบเสมือนกับผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ
0: ์
1: ตอนนี้อายุครรภ์ก็ประมาณ 4-6 เดือนแล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่คุณแม่สบายตัวมากที่สุดค่ะเพราะว่าผ่านพ้นช่วงแพ้ท้องมาแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ปรับตัวได้ดีแล้วนะคะและช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่คุณแม่นั้นจะต้องดูแลลูกน้อยๆในครรภ์นะคะให้เติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงในขณะเดียวกันคุณแม่ก็ต้องมีความสุขมากที่สุดเช่นกันค่ะ
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าลูกจะเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณแม่นี่แหละคร
1: ับ ใช่แล้วล่ะค่ะคุณแม่กินอะไรลูกก็ได้อย่างนั้นนะคะคุณแม่รู้สึกอย่างไรลูกก็รู้สึกอย่างนั้นเช่นกันค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะครับในตอนนี้และก็ตอนหน้านะครับเราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของ3อด้วยกันนะครับสำหรับคุณแม่นั่นก็คือเรื่องของอารมณ
1: ์
0: อาหารและก็การออกกำลังกาย3อนะครับอย่างไหนทำได้และอย่างไหนทำไม่ได้นะครับ
1: สิ่งเหล่านี้นะคะสำคัญมากนะคะต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ค่ะและมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของอาหารการกินนั่นเองค่ะ

0: เราใช้ชีวิตปกติดื่มปาร์ตี้พอรู้ว่าตัวเองท้อง6เดือนใช่ป่ะสิ่งแรกที่คิดเลยนะคือหยุดปาร์ตี
1: ้จากเดิมเนี่ยคือกินสเปะสปะตามเรื่องของเราที่เราอยากกินพอรู้ว่าท้องปุ๊บดูก่อนเลยอันนี้มีประโยชน์ไหมอย่างแป้งน้ำตาลขนมที่เราขบเคี้ยวเนี่ยค่ะมันไม่มีประโยชน์มีโซเดียมเยอะก็หยุดไป
0: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกึ่งสำเร็จรูปอะไรเงี้ยคือด้วยการใช้ชีวิตเมื่อก่อนง่ายๆใช่ป่ะก็จะกินแต่เดี๋ยวนี้คืองดเลย
1: กาแฟได้หยุดไปหยุดจริงๆโหยมากแต่ก็พยายามแบบไปหาน้ำผลไม้กินแทนเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยกินอาหารเช้าไม่เคยทานอาหารเช้าไม่เคยทานข้าวเช้าเลยก็กิน
1: คือพูดตรงว่าเป็นคนกินนมจืดไม่ได้มันจะอ้วกก็ลองค่อยๆเริ่มจากนมหวานก่อน
0: ปกติไม่กินนมไม่ดื่มนมไม่อะไรเลยดื่มนมทุกวันวันละแบบ 4-6 แก้ว
1: แล้วนมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้วเพราะว่าสำหรับคนตั้งครรภ
0: ์ไม่ใช่คนไม่กินผักแต่ว่าจะให้มานั่งกินสลัดวันเว้นวันอะไรเงี้ยไม่กินก็เริ่มแบบก็เริ่มดูแลใส่ใจในการกินอาหารในการรับประทานอาหารมากขึ้น
1: คือพยายามหาของที่มีประโยชน์เท่านั้นนะคะ

0: คนเป็นแม่นะหมอรุธนะยอมได้ทุกอย่างยอมอดยอมทนนะคะอะไรที่ไม่อยากกินแต่ว่ามีผลดีต่อลูกในครรภ์เนี่ย บางทีก็ต้องยอมกินนะเพื่อที่จะบำรุงให้เขาเติบโตขึ้นมาให้แข็งแรงค่ะ
1: คือต้องมีความอดทนแล้วก็ยอมฝืนใจตัวเอง
0: ใช่แล้วค่ะ
1: และอย่างพี่มาช่วงที่มีการท้องอะฮะช่วงนั้นนี่ต้องมีการปรับตัวในเรื่องการกินมากน้อยยังไงบ้าง
0: ถ้าเป็นเรื่องการกินนะคะก็ต้องปรับ2เรื่องด้วยกันเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของเวลาในการกินค่ะจากที่แต่ก่อนเนี่ยเคยแบบกินมื้อเช้ากับมื้อกลางวันเนี่ยเป็นมื้อเดียวกันก็ต้องมาเปลี่ยนเวลาในการกินกินมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นให้ครบและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเลือกกินด้วยนะคะชากาแฟที่เราปวดปรานเลยเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงกินไม่ได้นะคะอย่างอาหารรสจัดนี่แม่บอกไว้ว่าถ้ากินมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ลูกในท้องผมน้อย
1: เกิดมาไม่หล่อว่างั้น
0: เกิดมาไม่หล่อก็ต้องหลีกเลี่ยง
1: แล้วตอนนี้ปูเลเกิดมาได้จะ2ขวบแล้วเนาะ
0: ใช่ใช่
1: ยังไงฮะผมนี่หนาดกเลยนะฮะ
0: ก็บางๆนะคะบางๆพอได้เห็นหนังศีรษะค
1: ่
0: ะ
1: ยังไง
0: นั่นน่ะสิ
1: ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามีหลายเรื่องด้วยกันนะครับที
0: ่
1: ว
0: ่
1: าเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีวิธีการกินแล้วก็การอยู่ที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับอาจจะไม่เหมือนคนอื่นส่วนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพบกับคุณแม่ท่านนี้ได้เลยครับ

0: อนัชชากาวิระนะคะชื่อเล่นว่าหญิงตอนนี้เข้าเดือนที่9แล้วค่ะก็ปกติเลยค่ะก็ตามใจตัวเองนิดนึงก็คือทราบว่าอันไหนที่เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็อยากกินเน้นที่เรื่องของความสะดวกสบายมากกว่าว่าเส้นทางที่เราไปทำงานผ่านร้านอะไรมีอาหารอะไรในช่วงนั้นเราก็ทานง่ายๆค่ะเพราะว่าคงไลฟ์สไตล์หรือว่าการทำงานของเราไม่เหมือนคนอื่นคือเวลาตื่นเวลาทานเวลานอนเวลาทำงานไม่เหมือนใครอย่างบ่อยที่สุดมื้อเช้าเราก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าปากซอยไก่ทุกอย่างไม่เอาหนังนะคะ
1: น้ำเลยไหมคะ
0: เอาชาเย็นไม่ใส่น้ำตาลค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11:10 น.เป็นมื้อแรกของวันนะคะอร่อยค่ะ
1: ปกติกินอย่างนี้ทุกวันเลย
0: ก็แทบทุกวันนะคะเพราะว่ามันสะดวกเพราะอันนี้ใกล้แล้วก็ถ้าไม่ทานตรงนี้ก็จะมีอีกร้านหนึ่งใกล้ๆแถวร้อยหนึ่งก็เป็นร้านตามสั่งร้านข้าวแกง
1: ค่ะแล้วปกติสั่งอะไร
0: ดูว่าเราชอบอะไรก็สั่งตามนั้นชอบเป็นข้าวราดแกงแต่ถ้าดูแล้วไม่ถูกใจก็จะสั่งเป็นผัดมาม่าใส่หมูใส่ไก่ใส่ไข่
1: แล้วคุณสามีอะคะคุณสามีเห็นภรรยากินแล้วเป็นยังไงบ้าง
2: คะก็เขาอยากกินอะไรก็ให้เขากินแต่เขาจะไม่ค่อยชอบกินผักผมก็จะบังคับให้เขากินผักแล้วก็นอกนั้นก็แล้วแต่เขาเลยเขาอยากกินอะไรก็กินก็จะมีตอนเช้าก็มียาคูอีกขวดนึงก็ประมาณ
1: คือไม่บังคับ
2: ไม่บังคับ
1: เพราะว่า
0: บังคับไม่ได
2: ้ก็จะเตือนให้เขากินนมบ่อย
1: ๆค
2: ่
1: ะ
2: แต่เขาไม่ค่อยชอบกินก็เป็นแบบประมาณว่าดื้อออกดื้อนิดนึง
0: สงสัยลูกจะดื้อก็เลยส่งผลมาถึงแม่นมอะไรพยายามจะทานแต่ไม่ได้ทุกวันค่ะถ้าวันไหนทานอาหารเสริมเข้าไปแล้วเราก็จะไม่ทานนมเพราะว่าคุณหมอเคยบอกว่าเวลาเราทานยาทั่วไปใช่ไหมคะนมมีแคลเซียมที่จะไปแบบบล็อกในเรื่องของสรรพคุณยาแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลกันไหมแต่ด้วยความเชื่อแบบนี้ก็คือถ้าวันไหนทานอาหารเสริมไปแล้วเราก็ไม่ทานนมถ้าวันไหนทานนมเราก็ไม่ทานอาหารเสริมก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะที่จะท้องก็จะทานกาแฟวันหนึ่งก็ประมาณอย่างน้อยก็2แก้วที่เป็นกาแฟร้อนช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายอีกแก้วนึงค่ะหรือบางวันอาจจะมีแบบกาแฟเย็นเพิ่มมาแต่พอตอนท้องคือจะทานเป็นโอวัลตินแล้วผสมกาแฟนิดนึงเพื่อให้ได้รับรสกาแฟค่ะ

ไปทานข้าวนอกบ้านส่วนใหญ่เราก็สั่งเป็นน้ำอัดลมใช่ไหมคะพอตอนท้องก็คือเราก็ยังทานบ้างคือบางทีแบบแฟนทานด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วเขาทานน้ำอัดลมเราก็นั่งอยู่เราก็อยากทานเราก็ทานจนได้สัก 4-5 เดือนพอทานแล้วมันแสบท้องเป็นกระเพาะก็ต้องหยุดไปเพราะว่าบิดปวดท้องพอไม่ทานน้ำอัดลมเราก็เปลี่ยนเป็นชาเย็นบางคนเขาบอกว่าไม่ให้กินของสดของหมักดองใช่ไหมคะอย่างส้มตำปูปลาร้าตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ

0: พื่อนร่วมงานก็จะเดินมาก็คุณแม่ทานอะไรทำไมแบบทานไม่เห็นมีประโยชน์เลยแล้วก็บอกทานได้ทุกอย่างเป็นลูกแม่ต้องอดทนนั่งลงก่อนนะหนูนั่งลงไม่ให้นะดีมาก
1: ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณแม่หญิงทำนั้นนะคะทางรายการของเรานะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะนำเสนอว่าสิ่งที่ทำนั้นดีหรือว่าไม่ดีค่ะ
2: ใช่ครับแต่สิ่งที่เราอยากจะนำเสนอนะครับก็คือจริงๆแล้วเราอยากจะรู้นะครับว่าการนำกาแฟไปผสมกับเครื่องดื่มนิดนึงเนี่ยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: หรือแม้แต่เรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารรสจัด
1: ใช่ค่ะ
2: จริงๆแล้วจะส่งผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าแม้แต่เรื่องของความจำเป็นนะครับเรื่องของการดื่มนมว่าเอ๊ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องดื่มนมหรือเปล่าครับ

0: ครับและเพื่อให้คลายความสงสัยนะครับวันนี้เราเดินทางมาพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการนะครับเพื่อที่จะมาคุยกันนะครับว่าเรื่องของอาหารสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับอย่างไหนสามารถทานได้และก็อย่างไหนควรหลีกเลี่ยงนะครับ
1: การง่ายๆเลยครับสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอาหารอย่างไหนที่ควรทานอาหารอย่างไหนที่ควรหลีกเลี่ยงครับคุณหมอครับ
2: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
1: อ๋อไม่ใช่ว่าเราจะมาให้ความสำคัญเฉพาะช่วงตั้งครรภ์แล้วอย่างเงี้ยเหรอครับ
2: ไม่ถูกต้องครับก่อนตั้งครรภ์เนี่ยร่างกายเราต้องสมบูรณ์ก่อนตั้งครรภ
1: ์
2: ตัวสำคัญเลยเนี่ยก็คือเรื่องของโฟเลตถ้าโฟเลตน้อยเนี่ยจะทำให้การพัฒนาสมองเด็กในครรภ์ตอนช่วงแรกเนี่ยไม่ดีทีนี้บางทีเราบอกว่ายังไงโฟเลตชาวบ้านจะรู้ไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในผักผักที่ดีๆเลยของบ้านเราคือคะน้านะครับของต่างประเทศคือบรอกโคลีเนี่ย
1: บรอกโคลีอย่างนี้นะครับ
2: นะคือสุดยอดผักเลยนะครับถ้าเป็นรถยนต์ก็เลยเรียกว่าเฟอร์รารี่นะครับนะอันนี้เลยครับเพราะว่ามีโฟเลตเยอะมีแคลเซียมสูงวิตามินซีสูงและก็มีไฟเบอร์สูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเริ่มตั้งคิดว่าอยากจะมีลูกแล้วเนี่ยกินนี่เป็นประจำสลับไปสลับมาเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้ร่างกายเราพร้อมที่จะมีลูกและระหว่างตั้งครรภ์ตัวนี้ก็คงไว้นะครับบางทีเราไม่ต้องทานวิตามินเสริม
1: คือถ้าอยากให้แฟนนี่มีลูกอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปกระซิบเลยว่าวันนี้กินคะน้าหรือยังจ
2: ้
1: า
2: เพราะว่าบ้านเราคะน้ามันต้องมีคะน้าปลาหมึกคะน้ามันหอยคะน้าปลาเค็มคะน้าหมูกรอบกินเถอะครับกินเถอะทีนี้ตั้งครรภ์เนี่ยในสามเราเรียกว่าสามไตรมาสเนี่ยความต้องการไม่เหมือนกัน
1: คือ3ไตรมาสคือ 1-3 เดือนแรกแล้วก็ 4-6 อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ 7-9
2: ถูกต้องเลยนะครับคุณแม่ทุกคนต้องทราบนะครับว่าเด็กในครรภ์เนี่ยความต้องการไม่ค่อยเท่ากันเมื่อกี้3เดือนแรกคือสารอาหารให้ครบถ้วนยังไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากนะครับแต่ก็ต้องมีผักไปเคี้ยวที่ผมบอกไว้คือจะคะน้าหรือบรอกโคลีหรือตัวอื่นมาเสริมได้แต่พอ3เดือนที่2เนี่ยก็ต้องมีจำนวนแคลเซียมที่มากขึ้นกลุ่มของอาหารทะเลที่มากขึ้น มันจะมีไขมันจากปลาทะเลมาแล้วนะครับเพราะจะเริ่มสร้างสมองให้ใหญ่ขึ้นนะครับพอไตรมาสที่3สุดท้ายเนี่ยเด็กจะขยายเร็วเพราะฉะนั้นจำนวนข้าวต้องมากขึ้นไขมันก็มากขึ้นอาหารทะเลก็ต้องเริ่มมากขึ้นขณะเดียวกันนมที่เป็นมีให้แคลเซียมเนี่ยเพราะเด็กมันเติบโตมันใช้แคลเซียมเยอะก็ต้องมีนมที่มากขึ้นคำว่ามากขึ้นเท่าไหร่ล่ะประมาณ 3-4 กล่องต่อวันครับถ้าเรากินเข้าไปไม่พอเนี่ยลูกจะเอากระดูกแม่มาหลายคนพอคลอดเสร็จแล้วปวดหลังเพราะกระดูกมันถูกดูดไปเยอะกระดูกพุนหน่อยๆทีนี้ถ้าเราทานไปบางคนบูสต์มากหรือว่าเสริมมากจนอ้วนเกินไปก็ไม่ดีเราก็พยายามจะดูผมเอาตัวเลขง่ายๆว่าใน3เดือนแรกเนี่ยขึ้นมาสัก3กิโล3เดือนที่2เนี่ยขึ้นมาสัก5กิโล3เดือนสุดท้ายเนี่ยอยากให้ขึ้นมา8กิโลทั้งหมดเนี่ยถ้าคนเดิมไม่เคยผอมไม่อ้วนมากเนี่ยขึ้นมาสัก 15-18 กิโล
1: ครับ
2: จะทำให้เด็กในครรภ์เติบโตเต็มที่ประมาณ 3-4 กิโลและการศึกษาเขาพบว่าถ้าเด็กในครรภ์ที่มากกว่า3กิโลขึ้นไปเนี่ยสมองจะดีกว่าเด็กทั่วไป
1: มีอาหารประเภทไหนไหมครับว่าที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงเลยครับ
2: พวกแอลกอฮอล์นะครับพวกกาแฟคาเฟอีนเยอะๆก็ไม่ดีนะครับหรือว่ายาไม่จำเป็นอย่าใช้ยา
1: ทุกชนิดเลยเหรอครับยา
2: ไม่จำเป็นเราบอกแล้วถ้าทุกชนิดได้ก็ดีนะครับเพราะนั้นอย่าซื้อทานเองนะครับทีนี้อาหารอื่นเช่นเผ็ดมากเปรี้ยวมากเกินไปก็ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าบางทีมันออกในน้ำในท้องคล้องลูกเลิกเผ็ดเหมือนกันนะไม่เอาเพราะว่าเด็กในครรภ์เนี่ย4เดือน5เดือนเนี่ยมันเริ่มกลืนได้ครับกลืนน้ำในร่างกินเผ็ดกินเปรี้ยวไปเด็กมันก็จะดิ้นดิ้นก็ต้องระวังเรื่องนี้อย่าเอาอาหารรสจัดเกินไปนะครับต้องไม่งั้นลูกเกิดมาบางทีตัวเล็กนะคร
1: ับ
2: ดิ้นมากเกินไปนะเผ็ดมากเกินไปนะครับ
1: นี่ครับอย่างอาหารรสจัดอย่างพวกส้มตำที่พริกเผ็ดๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ควรงด
2: ใช่ครับพอแล้วเอาลดความเผ็ดกับเปรี้ยวลงหน่อย
1: ครับผม
2: ทานได้ครับอันนี้ดีนะครับตรงนี้จะมีทั้งผักแล้วก็มีความหลากหลายของสารอาหารอย่าลืมเติมเนื้อสัตว์เข้าไปด้วยนะครับ
1: แต่ว่าลดความจัดของรสชาติลงนิดนึง
2: เปรี้ยวกับเผ็ดลดลงหน่อย
1: ลดลงหน่อยครับอย่างกา าแฟเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าคุณแม่ยุคใหม่ทุกวันนี้นะครับหลายคนติดกาแฟนะครับคุณหมอบางคนนี่ถึงขั้นที่ว่าถ้าไม่ได้ทานในตอนเช้าไม่ได้ดื่มในตอนเช้านี่ทำงานไม่ได้สมองปวดมากเลย
2: ถ้าเราไปเบรกทันทีผมเชื่อว่าทำไม่สำเร็จก
1: ็
2: ควรจะถอยลงถ้าเราเตรียมตัวดี3เดือนเราขอหยุดได้ไห
1: ม
2: นะอันที่1ถ้าเป็นไปได้ก็อย่างนั้นเป็นดีวิธีที่ดีที่สุด
1: ครับ
2: แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยเราก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็กินอะไรสักหน่อยนึงก่อนแล้วก็กินกาแฟมันจะได้ลดจำนวนลงคือกินอะไรซะบ้าง
1: นี่เทคนิคครับ
2: ใช้เทคนิคครับเพราะว่าบางคนเปิดสมองว่าเช้าไม่กินอะไรกินกาแฟอย่างเดียวแต่ถ้าบอกโอเคคุณเลิกไม่ได้นะคุณก็กินข้าวสักหน่อยนึงกินข้าวต้มสักถ้วยนึงกินก๋วยเตี๋ยวสักชามนึงแล้วก็กินกาแฟมันจะกินลดลงเอง
1: กาแฟก็จะลดปริมาณ
2: ลงเองมันไม่ให้ท้องว่างไม่งั้นกาแฟมันต้องกว่าจะปลุกมันเยอะถ้ากินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกลูโคสมันขึ้นสมองมันจะปลุกให้ตื่นเหมือนกันนะครับไม่ต้องใช้กาแฟแทน
1: อันนี้นี่ถ้ากินน้อยๆเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมคร
2: ับ ก็ไม่มีปัญหานะครับไม่งั้นเขาจะทั่วโลกเขาคงจะแบนไปแล้วนะครับถ้าน้อยๆไม่มีปัญหาไม่อยากให้กินกาแฟเยอะๆจนถึงคลอดเลยนะเด็กก็ติดกาแฟแทนนะครับเด็กเกิดมาเนี่ยพอออกจากครรภ์แม่ปั๊บเนี่ยให้นมแม่เข้าไปนมแม่มีกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่นมผงไม่มีกาแฟเด็กแย่เลยนะเพราะว่าแม่ยังกินกาแฟอยู
1: ่ครับ
2: มันก็ติดกาแฟนะครับบางนี้ก็ไม่ดีเพราะนั้นต้องระวังเด็กที่ติดกาแฟคาเฟอีนนั่นเด็กเกิดมาแล้วมันขาดมันร้องโวยวายพอร้องโวยวายร้องมากๆน้ำหนักไม่ขึ้น
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นอันที่เราต้องระวังเรื่องกาแฟเหมือนกันนะครับ
1: วิตามินอาหารเสริมทั้งหลายเนี่ยจริงๆจำเป็นต้องกินไหมครับหมอครับ
2: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมากไปก็ไม่ดีต้องกินให้เพียงแต่พอดีอย่าไปซื้อกินเองนะครับเพราะว่าเราทานอาหารครบแล้วเนี่ยเราก็สบายใจอาจจะมีเหล็กเพิ่มขึ้นหน่อยนึงแค่นั้นก็จะจบแล้วครับเพราะเราทานอาหารครบแล้ว
1: หลักๆก็อยู่ที่เรื่องอาหารนี่แหละเราทานให้ครบ5หมู่อะไรอย่างเงี้ยนะคร
2: ับในอดีตเขาก็ไม่ได้ทานวิตามินกันลูกเขาก็คลอดลูกมา8คนทุกคนแข็งแรงเพราะการทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนเท่านั้นเอง
1: ครับผมมีนมเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยอย่างเรื่องนมเนี่ยฮะพอคุณแม่ตั้งครรภ์ก็จะมองหาเลยว่านมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะอะไรเงี้ยนะครับ
2: ค
1: ุณสมบัติเหมือนกับนมทั่วๆไปไหมหรือว่าเหมาะกับคุณแม่โดยตรงจริงๆเลย
2: คงไม่มีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเราบอกแล้วว่าถ้าเราเตรียมตัวดีเนี่ยเราต้องการนมที่สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยเขาจะใส่โฟเลตเข้าไปมากกว่านมธรรมด
1: า
2: จริงๆเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าผักเรามีโฟเลตเยอะแล้วเพราะนั้นไม่จำเป็นระหว่างตั้งครรภ์เราก็กินโฟเลตอยู
1: ่
2: เพราะฉะนั้นถ้าเรามากินนมสำหรับตั้งครรภ์ในขณะที่รู้ว่าตั้งครรภ์แล้วเนี่ยมันสายเกินไปกินนมธรรมดาแล้วครับนมจุดประสงค์ของนมคือเราต้องการให้แคลเซียม
1: ครับ
2: เพราะนั้นกินนมธรรมดาพอนมเนี่ยถ้าบางคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะแล้วเราก็ให้กินนมขาดมันเนยถ้าน้ำหนักน้อยก็กินนมที่มีไขมันเต็มที
1: ่
2: นะครับฟูลครี
1: ม
2: ทั้งสองอย่างนี้ก็ได้แคลเซียมเท่าเดิมคือกินวันละ2กล่องก่อนพอหลังคลอดใกล้ๆจะคลอดไตรมาสที่3กินสัก 3-4 กล่องได
1: ้
2: นะครับไม่จำเป็นนะครับสรุปก็คือไม่จำเป็น
1: ก็กินนมทั่วไปได้
2: ใช่เลยครับไม่ต้องไปเพราะว่าพอมีแรงโฆษณาไปพิเศษขึ้นมามันแพงขึ้นแพงกว่าเปล่านะครับ
1: สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะครับหลายคนยังสงสัยอยู่ว่าอาหารจำพวกไส้กรอกก
2: ุ
1: นเชียงอะไรพวกนี้นี
2: ่
1: เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือบางคนบอกว่ามีสารพรีเซิร์ฟอาหารทำให้อาหารคงที่อยู
1: ่ไว้ถนอมอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ครับเราก็คงไม่ค่อยแนะนำ
1: ครับ
2: เราอยากให้เป็นจากเนื้อสัตว์แล้วมานั่งทำเลยดีกว่าหมูไก
1: ่ปลาเปอร์เฮนสดๆมาอาหาร
2: เราต้องการอย่างนั้นมากแต่ถ้าทานไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ไม่ต้องเยอะ
1: ครับผมซึ่งหลายๆคนนะครับคุณแม่คุณพ่อยุคนี้ที่ไม่ค่อยมีเวลาทำงานด้วยต้องการความสะดวกส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยฮะเหมือนกับไปซื้ออาหารสำเร็จรูปในร้านสะดวกซื้อแล้วก็ไปอุ่นทานเลยอะไรเงี้ยอันนี้ควรไหมครับคุณหมอดีไหม
2: สิ่งที่มันจะหายไปก็คือวิตามินที่เกี่ยวกับเรื่องความร้อนนะครับวิตามินซีบีหนึ่งอาจจะโดนบ้างนะครับ และอันที่สองก็คือส่วนใหญ่อาหารสำเร็จรูปเนี่ยผักจะน้อยเราต้องคิดว่าสัดส่วนมันจะอาจจะไม่พอถ้ากินวันละ3มื้อมันก็จะไม่ดี
1: มาถึงคำถามยอดนี้ครับคุณหมอว่ามะพร้าวโดยความเชื่อของคนไทยนะครับคุณหมอเรื่องของน้ำมะพร้าวที่บอกว่ากินเข้าไปแล้วทำให้ลูก ยุคขอตายตัวเองจังเลย
2: ถูกบ้านเรานี่มีอะไรแปลกๆเยอะนะครับเพราะว่าทานมะพร้าวแล้วลูกจะผิวนวลผิวเนียนนะครับมะพร้าวเนี่ยมันมีทั้งน้ำมันนะครับน้ำมันจากมะพร้าวมีทั้งน้ำตาลมีทั้งเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทานมะพร้าวไปเนี่ยคุณจะได้พลังงานครับแต่ไอสารเนียนเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีสารทำให้ผิวเนียนแน่นอนการได้พลังงานนะเด็กจะเติบโตดีนะครับแล้วรสชาติดีนะครับอารมณ์ดีทุกอย่างดีเด็กเติบโตดีผิวออกมาเนียนครับ
1: เพราะฉะนั้นนะครับใครที่คิดว่าอุ๊ยดื่มน้ำมะพร้าวเยอะๆจะทำให้ลูกเกิดมาหน้าตาดีผิวพรรณดีอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วนี่จริงๆ
2: ใน
1: มะพร
2: ้
1: าว
2: นะฮะ
1: มันจะทำให้เหมือนเด็กจะทำให้อารมณ์เขาแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นอะไรเงี้ย
2: สมบูรณ์เด็กพ่อแม่อารมณ์ดีลูกก็สมบูรณ์ผิวพรรณเป่งตึงเนี่ย
1: ครับอืมครับผมสรุปแล้วก็คือเรื่องของอาหารนี่คือหลักๆก็กินให้ครบ5หมู่นี่แหละครับใช่ไหมครับคุณหมอครับ
2: ใช่ครับบางทีคำว่าพอเราพูดอย่างนี้ชาวบ้านมันไม่ตื่นเต้นนะคือต้องออกโฆษณาว่ากินแล้วบำรุงสมองลูกเกิดจริงแล้วเนี่ยมันอยู่แค่นี้เองเพราะนั้นหลักเกณฑ์ในการโฆษณานี่ก็จะดึงเรื่องลูกสมองดีจริงๆแล้วพอพูดอย่างนี้ไม่สนใจการทำให้เด็กแข็งแรงดีเนี่ยคือตั้งแต่เมื่อกี้เราสรุปแล้วก็คือเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์คุณพ่อคุณแม่เนี่ยออกกำลังกายด้วยทั้งคู่ออกกำลังกายนะ
1: ครับ
2: นะแล้วก็กินอาหารให้ครบเมื่อกี้ผมบอกแล้วผักใบเขียวนะครับ
1: มี
2: นมมีเนื้อสัตว
1: ์เนื้อสัตว
2: ์ของสดมีผลไม
1: ้
2: กินคงที่และคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์พอดีแล้วน้ำหนักตัวแต่ละไตรมาสแต่ละของการตั้งครรภ์เนี่ยขึ้นอย่างสม่ำเสมอเอาง่ายๆว่า3 5 8ถ้าเราน้ำหนักขึ้นตามนี
1: ้
2: เรากินอาหารหลากหลายนี้ผมยืนยันแล้วครับเด็กในครรภ์สมบูรณ์ทุกอย่างทั้งสมองทั้งร่างกายทั้งหมดนะครับ
3: นี่ก็หายสงสัยกันแล้วนะครับกับทุกข้อข้องใจของออาหารสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์สัปดาห์หน้ายังเหลืออีก2ออกกำลังกาย
4: ออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยมาทำข้อข้องใจกันนี้ครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันออกได้กี่แบบ
3: และออะไรทำได้อะไรทำไม่ได
4: ้เมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยมีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมคำตอบก็คือ
3: ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ

0: ้นจริงๆเราตั้งชื่อว่าสิวเซียนเนาะแต่จริงสิวเซียนเนี่ยไม่ใช่สิวนะเป็นไขมันที่อยู่ในรูขุมขนแล้วไขมันนั้นน่ะมันถูกออกซิเดชันกับออกซิเจนมันก็จะกลายเป็นสีดำๆมันก็จะมองเห็น
1: ยกตัวอย่างแอปเปิ้ลเวลามันโดนอากาศมันจะเริ่มเป็นสีคล้ำขึ้นเช่นเดียวกับไขมันของเราเหมือนกัน
0: โอเคพอไปได้
2: เข้าใจเลยนอนดึกอะไรเงี้ยทำให้รูขุมขนกว้างด้วยคือไปเสิร์ชอะไรเยอะมาก
1: เยอะมากอย่างเฉพาะเรื่องครีมนิดนึงบางตัวที่เขาบอกว่าทาปุ๊บอีกวันนึงจะแบบกระชับ
2: กระชับปั๊บฟูปั๊บ
0: ไม่มีค่ะไม่จริงค่ะตอบได้เลยอะไรที่เราเร็วเนี่ยไม่จริงทั้งนั้นนะคะ
1: อย่างน้องเมย์ของเราเนี่ยค่ะเนียนกริบเลยแทบจะไม่เห็นรูขุมขนเลยนะคะนอกจากรูจมูกอย่างเดียว
2: โอ้ยค่ะ
1: อาถามตรงๆเลยนะคุณหมอว่ารูขุมขนเนี่ยสามารถหายถาวรได้ไหมคะ
0: คำตอบคือต้องบอกว่า
3: สวยหล่อขอเสิร
1: ์ฟสวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบกลับมาแล้วกับซาร่านะคะรายการนี้จะพาทุกคนนะคะไปสืบหาความจริงเกี่ยวกับความสวยความหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าในสวยหล่อขอสืบทุกปัญหาความสวยหล่อที่เกิดขึ้นจะได้รับการไขข้อสงสัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะเป็นตัวแทนไขข้อสงสัยความสวยหล่อและใน EP นี้นะคะความสวยหล่อเราจะเข้าประเด็นกันที่ว่ารูขุมขนกว้างที่ทุกคนมองข้ามโอ้โหฟังแบบนี้แล้วนะคะรูขุมขนของเรามันกว้างขึ้นได้อย่างไรและมีวิธีการรักษายังไงวันนี้เราจะไปสืบหาข้อมูลต่างๆซึ่งในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีมากเลยทีเดียวนะคะที่มีคนสงสัยกันเข้ามาในเรื่องของรูขุมขนไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่ที่นอนดึกแล้วรูขุมขนกว้างรูขุมขนกว้างเนี่ยเพราะการกดสิวหรือเปล่าจริงหรือไม่รักษารูขุมขนด้วยการล้างน้ำเย็นการเอาน้ำแข็งประคบสามารถช่วยลดรูขุมขนได้หรือเปล่าเซรั่มช่วยให้รูขุมขนเล็กลงได้จริงหรือไม่โอ้โหแต่ละประเด็นนี้น่าสนใจเลยนะ

0: คะบอกเลยว่าประเด็นรูขุมขนเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าใจกันได้ง่ายเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกันมาติดตามกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วข้อมูลจากการสืบค้นของพวกเรานั้นจะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนและวันนี้ค่ะเราก็ยังมีแขกรับเชิญสวยหล่อและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยอธิบายข้อสงสัยนี้ให้กระจ่างกันอีกด้วยค่ะบทสรุปของข้อสงสัยนี้จะถูกไขออกมาเป็นอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอเสิร์ฟกลับเข้าสู่เบรก2นะคะเราจะมาไขคดีกันที่ว่ารูขุมขนกว้างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้หรือเปล่านะคะกับหลายๆประเด็นที่เราไปสืบหามาทางอินเทอร์เน็ตวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับอินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาเป็นโจทย์ช่วยซาร่ามาไขข้อสงสัยในเรื่องนี้ค่ะวันนี้นะคะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทรายรัตนเขมากรสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราค่ะน้องไมค์ธนพรรัตนสสิวิมลค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะวันนี้น่ารักสดใสเหมือนเดิม
1: นะคะ
0: แน่นอนที่สุดรูขุมขนกว้างนี่หลายๆคนมองข้ามกันในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่เราเห็นประจำอยู่แล้วตอนเด็กๆเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นแต่ปัจจุบันนี้พอเราอยู่ในประเทศไทยของเราอากาศมันร้อนทำไมมันถึงเกิดขึ้นคะรูขุมขนกว้างเนี่ยคะคุณหมอ
2: ก็คือรูขุมขนกว้างเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องซึ่งคนให้ความสนใจแต่ว่าเรายังไม่เคยมีงานวิจัยศึกษาชัดเจนว่ามันเกิดจากอะไรทีนี้พูดให้ฟังง่ายๆก็คือว่า1เกิดจากผิวของเราเกิดมาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเช่นถ้าผลิตไขมันเยอะรูขุมขนมันก็ต้องมีทางระบายไขมันเนาะมันที่ระบายไขมันมันก็อาจจะต้องกว้างขึ้นอันที่2ก็คือที่ไม่ใช่เป็นแบบจากกําเนิดหมายความว่าจากผิวของเราเนี่ยก็คืออายุคอลลาเจนรอบๆรูขุมขนเนี่ยมันเสื่อมมันก็เหมือนกับห้อยตกลงมามันก็ถ่างรูขุมขนทําให้เรามองเห็นรูขุมขนมากขึ้นใหญ่ขึ้นก็คือเป็นตามอายุและเป็นตามธรรมชาติของผิว
0: กรรมพันธุ์แล้วก็อายุของผิวเพราะว่าอย่างน้องเมย์ของเราเนี่ยฮะเนียนกริบเลยแทบจะไม่เห็นรูขุมขนเลยนะคะนอกจากรูจมูกอย่างเดียว
1: โอ้ยค่ะ
0: หนูไปทําอะไรมาทําไมหน้าเนียนขนาดนี้
1: ความที่เราแบบเราเป็นอินฟูด้วยมันก็จะมีเทคนิคเดี๋ยวนี้เขาจะมีเครื่องสำอางอะไรพวกแบบเบอร์รูขุมขนเราก็บำรุงก็บำรุงหนักเครื่องสำอางเราก็ต้องใช้เทคนิคเบอร์รูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาตรงจุดมันแค่เหมือนเฉพาะหน้าเราก็เคยได้ยินนะว่าแบบนอนดึกอะไรเงี้ยทำให้รูขุมขนกว้างด้วยคือไปเสิร์ชอะไรเยอะมาก
0: มัน
1: จริงหรือเปล่าอะคะ
0: ในอินเทอร์เน็ตก็บอกเยอะนะคะอย่างเฉพาะเรื่องครีมนิดนึงเข้าสู่เรื่องครีมก่อนเพราะว่ามันมีบางตัวที่เขาบอกว่าทาปุ๊บอีกวันนึงจะแบบกระชับ
1: กระชับปั๊บฟูปั๊บ
0: มีไหมคะคุณหมอ
2: ไม่มีค่ะไม่จริงค่ะตอบได้เลยอะไรที่เร็วๆนี่ไม่จริงทั้งนั้นนะคะ
0: ค่ะแล้วมันมีส่วนช่วยไหมคะอย่างน้อยในเรื่องของการทาครีมบำรุงที่จะช่วยให้รูขุมขนกระชับอะไรอย่างเง
2: ี้ยจริงๆพูดง่ายๆก็คือ1ธรรมชาติผิวอันที่2คืออายุมากขึ้น
0: ค่ะ
2: ถ้าครีมนั้นมีส่วนช่วยชะลอวัยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะช่วยรูขุมขนได้ด้วยค่ะ
0: แต่ไม่มีแบบว่าทาวันนี้ปึ๊บพรุ่งนี้รูขุมขนกระชับ
2: อันนั้นอาจจะเหมือนแบบว่าซีลคือปิดรูขุมขนคืออารมณ์เสมือนเมคอัพมากกว่า
0: ใช่เพราะมันจะมีพวกเครื่องสำอางพวกพัมเมอร์ใช่ไหม
1: พัมเมอร์อะไรเงี้ย
0: ที่ทาก่อนแต่ง
1: ใช่
0: มันก็จะช่วยให้รองรองพื้นและหน้าเนียนขึ้นแต่พอล้างออกมาปุ๊บก็ฮัลโหล
1: say hi กับรู
0: ใช่ครับโอ้นึกว่าอยู่ราชบุรี
1: อะไรคะเนี่ย
3: ราชบุรีมีรูเหรอ
1: ก็อยากจะตอบมุกแต่ว่าไปไม่ถูกเหมือนกัน
0: พี่ขอโทษไม่หาแล้วก็เสียเวลาด้วยมาถึงในเรื่องของสิวดีกว่าว่าอะไรที่เป็นเรื่องของการกดสิวหรือแม้แต่กระทั่งเคยลอกผิวเช่นไหม
1: เคยบ่อยมากสนุก
0: ยังไง
1: เป็นคนโรคจิตชอบแบบลอกแล้วมานั่งดูแบบวิสิวชนเยอะ
0: ที่มันเป็นแบบว่าตัวดึงใช่ไหมคะหนูลอกส่วนไหนบ้างทั้งแค่จมูก
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆอ่ะเป็นคนที่จะมีแบบพวกสิวเซียนตรงจมูก
0: เพราะมันก็มีผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าสามารถลอกได้เลยหรือบางคนหนูเคยใช้แบบออร์แกนิกเลยนะใช้ไข่ขาวแล้วก็เอามาทาหน้าก่อนแล้วก็เอาสำลีอ่ะโปะลั่นแข็งพอแข็งสักพักนึงแล้วก็ดึงออกมาไม่ใช่แค่ ถึงเสี้ยนนะ
1: น้ำรูด
0: ทั้งขนด้วยขนอ่อนเนี้ยออกมาหมดเลยไงคุณหมอถามคุณหมอเลยตรงนี้ว่าการกดสิวหรือว่าการลอกสิวเสี้ยนเนี่ยมันทำให้รูขุมขนกว้างขึ้นจริงไหมคะ
2: จริงๆแล้วไม่ค่ะมันเป็นแค่ชั่วคราวมันก็เหมือนกับเราแค่เอาไข่สิวเสี้ยนจริงๆเราตั้งชื่อว่าสิวเสี้ยนเนาะแต่จริงสิวเสี้ยนเนี่ยไม่ใช่สิวนะเป็นไขมันที่อยู่ในรูขุมขนเราตามธรรมชาติแต่ทำไมบางคนมองเห็นทำไมบางคนมองไม่เห็นก็ถ้ารูขุมขนมันมีขนาดใหญ่

0: ข้าวอ่ะหลังลอกเสร็จมันก็มองเห็นเท่านั้นเอง
1: อันนี้คือเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากคือเราไม่รู้เลยนะว่าสีที่มันดำขึ้นมามันเพราะอะไรเพิ่งจะรู้จากคุณหมอเลยว่ามันเกิดจากออกซิเดชันใช่ไหมก็คือเวลาโดนอากาศปุ๊บยกตัวอย่างแอปเปิ้ลเวลาเราผ่าเวลามันโดนอากาศปุ๊บมันจะเริ่มมันจะเริ่มเป็นสีคล้ำขึ้นเช่นเดียวกับไขมันของเราเหมือนกัน
0: โอเคพอไปได้เข้าใจเลย
1: ไปแอปเปิ้ลได
2: ้
1: งงไปหมดแล้วแหละ
3: คือหมอไม่แน่ใจในเรื่องแอปเปิ้ล
2: ส
3: ู
2: ตรแอปเป
3: ิ
2: ้ลสรุปแล้วเนี่ยคือการที่เราลอกสิวเซียนก็ไม่มีผลต่อรูขุมขนใดๆของเรา
0: ค่ะไม่มีผลถาวร
1: เราจะต้องทำยังไงให้มันกระชับขึ้นมาประคบน้ำแข็งได้ไหม
0: จริงๆการประคบน้ำแข็งหรือล้างน้ำเย็นเนี่ยมันก็ทำแค่ให้เส้นเลือดมันหดตัวผิวหนังบริเวณนั้นหดตัวมันก็จะดูเล็กลงชั่วคราวเท่านั้นเองเหมือนกับคนในประเทศหนาวเนี่ยเกาหลีทำไมดูแบบรูไม่มีรูขุมขนเลยเพราะว่าอากาศมันเย็นเมื่อเทียบกับบ้านเราหรือว่าประเทศที่ร้อนเนี่ยมันก็จะมีหรือเรามีการผลิตไขมันเยอะเราก็จะเห็นรูขุมขนมากกว่าความเย็นก็คือช่วยให้หดชั่วคราวแค่นั้นเอง
1: เฮ้ยมาย้ายประเทศดีกว่าไปเกาหลีไหม
2: ปักหมุดเลยค่ะ
1: เลยเจ้าหน้าไปหมุดมาเลยคอยดูในกรณีนี้ดีกว่าถ้าเกิดเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องอยู่ในอากาศร้อนแบบนี้เราจะมีวิธีดูแลยังไงให้รูขุมขนเรากระชับคะ
0: ก็มันก็มีเบื้องต้นนะคะเช่นถ้าบางท่านเนี่ยรูขุมขนกว้างโดยที่อายุยังไม่ได้เยอะนะคะแบบคุณซาร่าเนี่ยเราก็อาจจะเหมือนกับชายาที่มีผลิตภัณฑ์ของวิตามิน A ลดการทำงานของต่อมไขมันนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยเขาก็จะบอกว่าหน้ามันแล้วมีปัญหาเรื่องสิวด้วยการกินยา
1: เป็นคนหน้ามัน
0: การกินยาที่มีส่วนผสมของวิตามิน A ไอโซเทตริโนอินนะคะหรือว่ายาสิวเนี่ยบางทีเนี่ยกินแล้วนอกจากไขมันผลิตน้อยลงสิวหายมันจะได้เรื่องรูขุมขนไปด้วยแต่ในกรณีที่มันไม่ได้เกิดจากความหน้ามันแล้วทำให้เห็นรูขุมขนเช่นอายุเพิ่มขึ้นแล้วรูขุมขนแบบมาตามอายุอันนี้ก็คือนอกจากทาวิตามิน A ช่วยแล้วมันก็จะต้องอาศัยเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์เป็นยกกระชับคืออะไรก็ตามที่ทำแล้วมันทำให้แก่ช้าลงแก่น้อยลงชะลอวัยมันก็จะช่วยรูขุมขนไปในอัตโนมัติค่ะ
1: แล้วมันจะมีไซด์เอฟเฟกต์ไหมคะสมมติเราทานยาอะไรเงี้ยค่ะ
0: มีค่ะก็คือยากินมันก็จะทำให้หน้าแห้งปากแห้งแล้วก็ถ้าเป็นวัยเจริญพันธุ์เนี่ยสมมติกินยาอยู่แล้วตั้งครรภ์เนี่ยลูกก็จะพิการได้ซึ่งอันเนี้ยถ้าเป็นยากินจริงก็ไม่แนะนำให้ไปซื้อกินเองมันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์แล้วมันต้องมีการเซ็นว่าโอเคคุณจะไม่ตั้งครรภ์ในระยะเวลานี้หลังหยุดยาไปต้องต่อไปอีก 1-3 เดือนอะไรเงี้ยนะคะกว่าที่จะปล่อยให้ตั้งครรภ์ได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วในชีวิตจริงเราก็ไม่ได้อาศัยยากินมารักษารูขุมขนหรอกค่ะมันเป็นแค่ผลพลอยได้ว่าโอเครักษาสิวไปแล้วรูขุมขนมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า
1: ถ้าอย่างเรื่องของการจะรักษาที่ต้นเหตุเนี่ยค่ะเบื้องต้นเนี่ยคุณหมอมีวิธีแนะนำไหมคะว่าจะดูแลตัวเองยังไงไม่ให้รูขุมขนกว้างหรือว่าลดความเสี่ยงในการเกิดสิวด้วยใช่ไหม
0: ก็สมมติว่าถ้าเรายังอายุน้อยอยู่แล้วเราแบบตอนอายุมากขึ้นเราไม่อยากให้รูขุมขนกว้างนะเราก็ต้องดูแลทำยังไงให้ผิวเรามีความเสื่อมช้าการเสื่อมช้าของผิวจริงๆมันก็เบสิกเลยเนาะเช่นหลบแดดเพราะแดดทำให้ผิวเสื่อมเร็วนะคะการนอนดึกนะคะการสูบบุหรี่หรือว่าโดนแสงแดดอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเชื่อว่าขนาดพวกพอลูชันหรือฝุ่นหรืออะไรเงี้ยมันก็มีส่วนที่ทำให้ผิวมันเสื่อมเหมือนกัน
1: ต้องไม่นอนดึกไหมคะ
2: ดึกมาก
1: เฮ้ยแต่ทำไมรูขุมขนไม่กว้าง
2: ก็จริงๆเราเป็นคนนอนดึกแหละแต่เราอาศัยว่ายึดทางโซนยุโรปไงก็คิดว่าอยู่ไทยเราก็เหมือนอยู่ยุโรปขอให้นอนพอแค่นั้นแหละจำนวนชั่วโมง
1: นอนพอ
2: แต่เราก็ได้ยินมาเยอะว่านอนดึกเนี่ยรูขุมขนกว้างนะ
0: เอาเป็นว่านอนดึกเกิดไหมเนี่ยมันตอบยากแต่นอนเร็วเนี่ยช่วยแน่นอนเพราะว่าฮอร์โมนที่เป็นโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันก็จะหลั่งซ่อมแซมผิวในช่วงเร็วหน่อยเช่น 4:00 น. ถึง 5:00 น.ถ้าคุณหลับแล้วเนี่ยคุณก็จะได้ผลในตรงนี
2: ้
0: แต่ถ้านอนดึกมันก็จะมีสเตรสฮอร์โมนหลั่งออกมาซึ่งสเตรสฮอร์โมนในทางตรงข้ามเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวมันเสื่อมใช่แต่ว่ามันไม่ใช่แบบวันนอนดึกวันเดียวมันก็จะกว้างเลยนะมันก็ไม่ใช่เนาะมันก็ต้องเป็นอะไรซึ่งต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: แต่เห็นด้วยนะคะเวลาแบบนอนดึกปุ๊บมันจะรู้สึกแบบไม่สดชื่นอ่ะแต่งหน้าก็ไม่ติดเลยเหมือนแบบอีกวันนึงแล้วรู้สึกแบบหน้าก็มันง่ายด้วยมันก็อาจจะส่งผลในเรื่องของความเครียดด้วยที่มันออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูอยากให้คุณหมอลองอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของวิตามินที่สามารถแบบหามาเสริมให้กับผิวของเราได้มีวิตามินอะไรบ้าง
0: ค่ะจริงๆวิตามินทุกตัวมันก็สำคัญหมดนะเนาะแต่ว่าที่ถ้าสำคัญแล้วก็จะช่วยในการที่จะชะลอวัยก็อาจจะมีเรื่องของวิตามิน A นะคะแล้วก็วิตามิน C วิตามิน E เนี่ยนะ

0: คะวิตามิน A เนี่ยก็จะต้องเป็นในรูปแบบทาอันนี้มีงานวิจัยแน่นอนว่าทาเนี่ยมันก็จะช่วยในแง่ทั้งลดการผลิตของไขมันลดไขมันเนี่ยอาจจะทาแบบอาทิตย์หรือเดือนก็โอเคละแต่ถ้าเราทาเพื่อชะลอวัยทาเพื่อลดริ้วรอยหรือทาเพื่อรักษาความเสื่อมของผิวเนี่ยต้องทากันเป็นปีใช่วิตามินซีก็ช่วยแต่ว่าช่วยไม่มากคือขอให้ไม่ขาด
1: ทุกวัน
0: ทาหรือกินใช่ทั้งทาทั้งกินซีเนี่ยคือทั้งทาทั้งกินส่วน E เนี่ยมันก็จะช่วยในแง่ของบำรุงทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นก็เช่นกันทั้งทาทั้งกินก็ช่วยแต่ว่ายังไม่มีงานวิจัยที่เปรียบเทียบว่าตกลงเราจะทาหรือเราจะกินอันไหนมันดีกว่ากันยกเว้นวิตามิน A ซึ่งทาเนี่ยได้ประโยชน์แน่นอนงานวิจัยรับรองแน่นอนแต่ต้องนานพอ
1: หวังว่าจะหาวิตามิน A ได้จากทางไหนได้บ้าง
0: ผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ซื้อได้ตามท้องตลาดเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของวิตามิน A อยู่นะคะแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้เขียนวิตามิน A ตรงๆเขาอาจจะเขียนเรตินอลอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าจะเอาเป็นยาเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่ในตระกูลคล้ายๆยารักษาสิวไอโซเทตินอินอะไรเงี้ยนะคะที่แบบว่าเขาทารักษาสิวนั่นแหละเพียงแต่ว่าการมาทาริ้วรอยหรือทาป้องกันความเสื่อมเนี่ยมันจะทาในปริมาณที่น้อยกว่าแล้วก็ทาไปนานมากกว่า
1: น่าสนใจมากประเด็นนี้น่าสนใจการแบบป้องกันแล้วก็ดูแลรักษาเพราะว่าแน่นอนรูขุมขนมันเป็นอะไรที่ต้องมันไปตามอายุไปตามกาลเวลาแต่เรามีวิธีที่จะชะลอได้อย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะหายกิ้งตลอดชีวิตไปเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะนอกจากในเรื่องของอาหารการกินวิธีการบำรุงแล้วเรื่องของเซรั่มบ้างดีกว่าที่เราเห็นกันตามท้องตลาดที่ออกมาโฆษณาแบบว่าเนี่ยทาปุ๊บขุมขนกระชับลดลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอมีความคิดเห็นยังไงคะว่าเซรั่มช่วยให้รูขุมขนเล็กลงได้หรือไม่ภายใน1คืน
0: จริงๆแล้วถ้าบอกว่าอย่างที่บอกอะไรที่เร็วมักจะไม่จริงเนาะก็ทาปุ๊บลดปั๊บเนี่ยมันก็จะทำแค่มีเอฟเฟคแค่ทำให้รูขุมขนมันหดก็อารมณ์เหมือนประคบน้ำแข็งล้างหน้าน้ำเย็นอะไรเงี้ยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเซรั่มนั้นน่ะมันมีส่วนผสมของวิตามิน A ซึ่งตะกี้พูดไปแล้วว่าต้องทานานกว่ามันจะเวิร์คเพราะว่าคอลลาเจนเรากว่าจะซ่อมแซมกว่าจะสร้างเนี่ยต่อให้ไปทำเลเซอร์ทำอะไรใดๆก็ตามมันไม่ใช่แบบโหทำปุ๊บคอลลาเจนฟูบขึ้นมาเลยมันไม่ใช่นะมันก็ต้องอาศัยเวลาพูดคำว่าเซรั่มมันบอกแค่ว่ามันคือน้ำใสๆแต่ถ้าเซรั่มมันต้องลงไปดูในรายละเอียดว่ามันประกอบด้วยอะไรมันถึงจะบอกได้ใช่
1: อันนี้คือความรู้อันนี้ชอบมากอันนี้หลายๆคนน่าจะสนใจเวลาที่จะเลือกผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยว่าเราควรจะดูยังไงหลีกเลี่ยงแบบไหนหรือว่าการใช้มันจะต้องมีการใช้แบบสม่ำเสมอเช้ากลางวันเย็นบ่อยแค่ไหน
0: ขออนุญาตพูดตัวพระเอกก่อนแล้วกันเนาะอย่างวิตามิน A ที่เราบอกว่าโอเคมันมีงานวิจัยมากมายทั่วโลกรับรองว่ามันจะช่วยทุกคนก็โหยพุ่งตรงไปซื้อเลยวิตามิน A อะไรเงี้ยทาเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นถ้ามันง่ายอย่างนั้นชีวิตมันก็คงง่ายขึ้นใช่ไหมทุกคนโอ้ดีงามอะไรเงี้ยเอาแจกไป1หลอดทุกคนดีคือมันมีข้อควรระวังเหมือนกันเช่นตอนเริ่มต้นเนี่ยก็เนื่องจากมันมีผลข้างเคียงมันทำให้หน้าแห้งอย่างที่บอกผลิตไขมันน้อยลงรักษาสิวได้ด้วยมันก็จะต้องเริ่มช้าช้าน้อยน้อยบางทีคือทาก่อนนอนเนี่ยอาจจะวันเว้น2วันก่อนเพราะว่าถ้าทาหนาหรือทาแบบว่าเรียกว่าไงหน้าแห้งอยู่แล้วแล้วไม่ทามอยเจอร์ก่อนแล้วไปทาวิตามิน A เนี่ยหน้าก็จะแบบแห้งแดงลอกกรอบได้เช้ามาเราจะทาก่อนนอนครั้งเดียวนะคะพอตอนเช้ามาเนี่ยก็ต้องทากันแดดนะคะเพราะถ้าไม่ทากันแดดวิตามิน A จะทำให้หน้าเรามีความเซนซิทีฟต่อแดดเล็กน้อยในตอนกลางวันเราทากลางคืนก็จริงแต่ว่ากลางวันเนี่ยเราอาจจะหน้าดำง่ายถ้าเราไม่ทากันแดดเพราะนั้นจริงๆเราก็คือเราก็ต้องทากันแดดแต่จริงๆมันก็คือกลับมาเรื่องเดิมนะเพราะเราไม่ต้องการให้ผิวเสื่อมมันก็คือต้องทากันแดดเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องแบบจะทาวิตามิน A แต่ก็ต้องทากันแดดนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องทามอยเจอร์ก่อนนะก่อนทาวิตามิน A แล้วก็อดทนรอไปอะไรเงี้ยค่ะว่ากว่ามันจะเห็นผล
1: ประเด็นรูขุมขนนี่เป็นประเด็นที่ต้องพูดกันยาว
2: ใช่
1: เพราะว่าไม่ใช่แค่ทาวิตามินแล้วจบมันต้องมีอะไรควบคู่กันไปอีกนะคะคดีของเรานะคะก็ขายกันมาเกือบหมดประเด็นแล้วนะคะในเรื่องของรูขุมขนกว้างที่ใครๆก็มองข้ามมีหลายวิธีเลยค่ะที่สามารถช่วยรักษาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการทาการกินหรือการดูแลตัวเองแต่ยังมีอีกวิธีนึงค่ะที่ไม่ต้องทาไม่ต้องกินแต่จะเป็นวิธีใดนั้นที่ช่วยรักษารูขุมขนกว้างได้ช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ
3: สวยหล่อขอเสิร์ฟ
1: หลังจากที่เราสืบหลักฐานกันมาได้นะคะกับคดีที่ว่ารูขุมขนกว้างเนี่ยหลายๆคนมองข้ามหลายๆคนก็คงอยากจะรู้ว่ามันมีวิธีที่จะรักษา วิธีไหนอื่นอีกบ้างใช่ไหมคะน้องมาย
2: ใช่ค่ะคือนอกจากวิธีทาวิธีกินแล้วเนี่ยเราไม่อยากเสียเวลาตรงนั้นมากมีวิธีทางลัดแบบด่วนๆไหมคะ
0: มีค่ะคือปัจจุบันมันก็มีเทคโนโลยีนะคะที่มันจะช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนนะคะเอาที่แบบว่ามีงานวิจัยจริงจังนะคะก็อย่างเช่นการทำเลเซอร์นะคะเลเซอร์ก็มีหลายตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นเลเซอร์ในตระกูลเทคโนโลยีที่เรียกว่าแฟกเซลนะคะก็คือการเอาเลเซอร์เนี่ยส่งพลังงานผ่านผิวลงไปกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนเกิดขึ้นหรือว่าเลเซอร์ตัวใหม่ๆเช่นพิโคนะคะพิโคก็คือเช่นเดียวกันแต่ว่าพิโคเนี่ยจะผ่านผิวลงไปแบบฟึบเร็วมากโดยที่ไม่เป็นแผลถ้าเป็นแฟกเซลเนี่ยจะมีแผลก็ต้องดูแลแผลกันไป5วัน7วันส่วนพิโคคือไม่มีแผลแล้วก็รอเวลาให้มีการสร้างคอลลาเจนให้มันดูดีขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งยกกระชับที่ตะกี้คุณซาร่าถามเอายกกระชับมันช่วยได้ยังไงเอาช่วยเพราะว่ามันไม่ได้ยกอย่างเดียวมันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนมันหมอนน่ะมันแฟบใช่ไหมเราทำให้มันฟูขึ้นมันก็รูขุมขนมันก็จะดูเหมือนตื้นขึ้นหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นมีงานวิจัยใหม่บอกว่าอาชีพโบท็อกฉีดเลยที่หน้าอาจจะช่วยรูขุมขนแต่ว่าอันเนี้ยโบท็อกเนี่ยก็ยังต้องติดตามตอนต่อไปว่าเพราะว่ามันเพิ่งมีงานวิจัยว่าช่วยแต่ว่าทางนี้ทางนั้นมันก็ยังไม่ได้ผลแน่นอนจริงจังค่ะ
2: หนูแอบขอมีคำถามนิดนึง
0: ค่ะ
2: อย่างแฟกเซลเนี่ยหนูก็เคยทำนะคะแต่ว่าอันเนี้ยที่ทำอ่ะเพราะว่านึกว่ามันเป็นความเชื่อที่แบบว่ามันช่วยเรื่องหลุมสิวอะไรอย่างเงี้ยให้หน้ามันสมูทด้วยกับเคยได้ยินตัวพิโก้ที่คุณหมอพูดนะคะเขาเอามาใช้ลดพวกรอยแผลเป็นด้วยทั้งสองตัวนี้คือใช้ได้เหมือนกันใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะคือเลเซอร์เนี่ยมันแล้วแต่ว่าเราจะยิงเทคนิคอะไรเทคนิคยิงแรงเพื่อลดหลุมสิวนะคะหรือว่าจะเอาแค่เบาๆทำให้หน้ากระชับรูขุมขนกระชับ อะไรก็คือพลัง
2: ความร้อน
0: ถูกต้องใช่พลังงานหรือเทคนิคการยิงก็จะมีความแตกต่างกันค่ะ
1: แสดงว่าการใช้ตัวช่วยพวกนี้ในเรื่องของเทคโนโลยีก็สามารถที่จะช่วยฟื้นฟูอย่างน้อยก็เพิ่มคอลลาเจนและมันจะส่งผลให้กับผิวของเรากระชับขึ้นรูขุมขนก็จะกระชับโดยธรรมชาติ
0: ใช่อ
1: าถามตรงๆเลยนะคุณหมอว่ารูขุมขนเนี่ยสามารถหายถาวรได้ไหมคะ
0: คำตอบคือต้องบอกว่าไม่ถาวรนะคะไม่ถาวรใช่ส่วนใหญ่ก็ได้แต่ให้กำลังใจคนไข้ว่าโอเคเราทำมาเต็มที่ละทามาเต็มที่ละกินมาเต็มที่แล้วเลเซอร์แล้วมันดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าใดๆมันก็ไม่ถาวรเพราะว่าเรากำลังต่อสู้กับอายุอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นกำลังใจให้คนไข้เราก็บอกว่าโอเคหมอก็เป็นรูขุมขนเราก็เป็นทุกคนก็แก่ไปด้วยกัน
1: ค่ะ
0: อาจจะสะเทือนใจสาวๆนิดนึง
1: เราก็ได้ความรู้นะเราก็ได้รู้แล้วเราต้องทำใจกับมันยังไงแต่ไม่ใช่แค่ทำใจแล้วปล่อยปะละเลยไม่ดูแลตัวเองนะคะงั้นเดี๋ยวให้คุณหมอฝากหน่อยละกันสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนแล้วหนักอกหนักใจเหลือเกินแบบมันไม่หายสักทีโอเคคุณก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่สามารถหายถาวรได้แต่มันมีวิธีดูแลตัวเองอยู่เชิญคุณหมอแนะนำแล้วก็ให้กำลังใจ
0: ได้ค่ะจริงๆแล้วปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างเนี่ยนะคะน่าจะเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยใช่ไหมคะเพราะว่าเราชาวเอเชียหรือประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ในสภาวะอากาศร้อนแล้วก็มีการผลิตไขมันที่หน้าเนาะเราก็อาจจะมีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างเป็นธรรมชาติเรามีเพื่อนเยอะนะคะแล้วก็ทีนี้การดูแลรักษาเนี่ยจริงๆต้องตั้งต้นตั้งแต่ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนผิวเราได้คือพ่อแม่ให้ผิวเรามายังไงเราก็เป็นอย่างนั้นแต่เราสามารถดูแลให้ดีขึ้นได้ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงแสงแดดหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสื่อมของผิวอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแสงแดดบุหรี่นะคะหรือว่าการนอนดึกความเครียดหรือว่าฝุ่นควันใดๆก็ตามอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันยังเยอะอยู่จริงๆก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์ให้แพทย์ช่วยเลือกว่าเอ๊ะเราจะควรทำเลเซอร์ไหมอะไรเงี้ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรู้ว่ามันจะไม่ถาวรนะคะอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ช่วยได้ช่วยได
1: ้โอเคได้ประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยซึ่งเชื่อได้เลยว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเรื่องความสวยความหล่อคุณต้องดูแลตั้งแต่ภายในและการดูแลภายในมันไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอย่างที่คุณหมอบอกเลยพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะถ้าจะดูแลที่แบบเป็นการรักษาอย่างใครที่เจอปัญหาหนักๆก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์หมอได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทรายรัตนเขมากรค่ะสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ได้ข้อมูลกันเยอะแล้วก็สนุกสนานมากเลยรวมถึงน้องมายด้วยแขกรับเชิญนะคะเนาะมายธนพรรัตนสสิวิมลค่ะขอบคุณมากค่ะ ดีใจนะคะที่ได้ทั้งสองท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆกันแต่สำหรับครั้งหน้านะคะจะมีคดีความสวยความหล่ออะไรที่น่าสนใจเราจะไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกันกับรายการสวยหล่อขอสืบอ้าวลืมบรีฟหมอ ลืมเลย กับรายการสวยหล่อขอสืบวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

าวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบประเทศจีนถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะโหดมากๆเลยนะคะ

0: สวัสดีค่ะพบกับอบันในวีล็อกประจำรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะฝันร้ายของใครหลายๆคนนะคะก็คือการฝันว่าตัวเองย้อนกลับไปทำข้อสอบเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอีกรอบนึงแสดงว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะอบันรู้สึกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในบ้านเรานะคะนับวันเนี่ยยิ่งโหดขึ้นโหดขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกปีเลยสอบเอนทรานซ์ของจีนที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติก่อนสอบนะคะนักเรียนจะต้องกวดวิชากันอย่างเข้มข้นพ่อแม่ของเด็กๆถึงกับย้ายไปเช่าหอกับลูกใกล้ที่กวดวิชาจะได้ดูแลลูกๆได้ค่ะเราจะเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของปรากฏการณ์สอบเลยนะคะว่าคาราวานรถบัสคันใหญ่เนี่ยจะขนเด็กๆนักเรียนทั้งหลายไปสู่สนามสอบโดยที่มีผู้ปกครองคอยยืนโบกมือให้กำลังใจอยู่ข้างถนนเต็มไปหมดเลยค่ะในภาพที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายในวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2557ค่ะเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะมีอะไรเป็นของที่มีลักษณะคล้ายๆกับระเบิดมือวางไว้อยู่บนหนังสือนะคะอันนี้คือเด็กๆ เนี่ยเอามาวางไว้เพราะเขาอยากจะสื่อว่าการสอบเอนทาเนี่ยเหมือนกับไปรบอยู่ในสนามรบเลยค่ะเหมือนกับเป็นสงครามเลยมาดูประเทศที่2กันค่ะก็คือประเทศเกาหลีใต้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขาที่เรียกกันว่าซูนึงเนี่ยนะคะถือว่าโหดเป็นอันดับต้นๆไม่แพ้เกาเข่าของประเทศจีนเลยค่ะในแต่ละปีจะมีเด็กเข้าสอบประมาณ 650,000 เพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะคะในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่จะบรรลุความฝันของตัวเองในวันสอบเนี่ยค่ะที่เกาหลีใต้เขาจะมีข้อบังคับเลยนะคะว่าให้ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเปิดช้ากว่าเดิม1ชั่วโมงในระหว่างที่สอบการฟังวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเครื่องบินห้ามขึ้นหรือว่าห้ามลงจอดในช่วงเวลาประมาณ30นาทีนั้นจะได้ไม่รบกวนการสอบส่วนเรื่องของการเดินทางของเด็กๆที่จะไปยังสถานที่สอบกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะรถบัสรถไฟฟ้าการขนส่งต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาจะพร้อมเตรียมพร้อมเลยเพื่อที่จะให้บริการนักเรียนทุกคนแถมยังขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อที่จะให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กๆเนี่ยไปถึงสถานที่สอบได้ทันเวลาด้วยเรื่องของการติวเรื่องของกวดวิชาเนี่ยโหดมากๆเลยนะคะคือตั้งแต่เช้าจนถึงเริ่มเรียนพิเศษกันตั้งแต่7โมงเช้านะคะกว่าจะเลิกก็คือ4ทุ่มพอเลิกเสร็จเนี่ยตามแคนทีนของมหาวิทยาลัยหรือของห้องสมุดหรือของที่ไหนก็ตามเด็กเกาหลีเนี่ยจะไปนั่งติวไปอ่านกันต่อไปพูดง่ายๆคือแทบจะ24ชั่วโมงเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจูเกนจิโกกุหรือว่านรกสอบที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะเด็กญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกับการเรียนพิเศษถึงดึกดื่นเพราะว่าการแข่งขันนั้นสูงมากค่ะแถมการสอบเนี่ยยังชี้ชะตาชีวิตของเด็กนักเรียนคนหนึ่งด้วยเวลาสอบเพียงแค่2วันเท่านั้นจนชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบเด็กที่สอบไม่ได้ในปีนั้นนะคะหากพวกเขามีเงินพวกเขาก็จะไปกวดวิชาเพิ่มเติมใช้เวลาอีก1ปีเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้ในปีหน้าพวกเขาจะถูกเรียกว่าโรนินซึ่งแปลว่าซามูไรไร้อาจารย์ค่ะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับดีๆเนี่ยถือว่าเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งสำหรับชีวิตคนญี่ปุ่นจำนวนมากและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็แทบจะกำหนดชีวิตการทำงานคนญี่ปุ่นไปทั้งชีวิตเราก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเด็กในประเทศไทยของเราก็เรียนหนักไม่แพ้ใครในโลกเช่นกันค่ะพอพูดถึงเรื่องของความเครียดของเด็กๆในการเข้าสอบทั้งหมดนี้อบันเลยสงสัยว่าความเครียดนี้มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขามากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะดังนั้นเราไปคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: เมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะ
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะ

0: ที่คุณหมอจะต้องสอบเข้าเป็นสอบเขาเรียกว่าสอบหมอด้วยเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: คุณหมอนี่มันหลายปีมากแล้วนะคะก็เป็นการสอบที่ดุเดือด
0: ค
1: ือทุกอย่างก็อยู่ที่ 3-4 วันเท่านั้นเองแล้วก็ตัดสินชะตาชีวิตทั้งหมดมารวมทั้งอดีตที่เราสะสมมาแล้วรวมทั้งอนาคตข้างหน้าเพื่อที่เราจะเข้าไปครอบครองพื้นที่การเรียนแพทย
0: ์ค่ะพอฟังอย่างนี้นี่มันเครียดและกดดันมากเหมือนกันนะคะ
1: มันก็คือถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่อยากจะเป็นแพทย์เราก็รู้สึกว่าสู้สักตั้งนึงเพื่อได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เท่าที่ทราบก็ดุเดือดไม่แพ้กันมีทางเลือกหลากหลายมากแต่ว่าก็ต้องคิดเยอะมากก็ต้องแข่งขันเยอะมากเหมือนกันค่ะ
0: ในสมัยนี้ที่อาบันสังเกตนะคะเด็กๆเขาก็ยังจะต้องเข้มข้นมากๆเลยกับเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเห็นเครียดมากจะต้องไปแบบเรียนพิเศษจะต้องไปกวดวิชาต่างๆนานา
1: ค
0: ุณหมอคิดว่าการพยายามที่จะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะทำให้เด็กๆเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเลี้ยวไปเป็นปัญหาเนาะคือเด็กทุกคนก็ต้องเรียนหนังสือนะคะก็ต้องมีปูพื้นฐานเพราะการเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงแค่เราจะปูความรู้เนาะแต่การเรียนหนังสือเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราฝึกตัวเราให้อดทนนะคะให้มานะบากบั่นให้มีความรับผิดชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นหนังสือเป็นเรื่องปกติเนา
0: ะ
1: แต่ว่าพอจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีปัญหาอีกเรื่องนึงคือพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาต้องการที่ดีๆคณะดีๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่คนแย่งกันเมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะมันอาจจะไม่แรงเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเทียบก็ประมาณแบบนั้นว่าเข้าไปแข่งเพื่อที่จะแย่งพื้นที่กันเหมือนกับเราจะหาเมืองนึงเนาะแล้วเราจะไปหาพื้นที่เมืองใหม่เนี่ยเราก็ต้องหาที่ที่อุดมสมบูรณ
0: ์เด็กๆเครียดมากไหมคะ
1: มากเพราะว่าอย่างหมอเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะคนไข้ที่มาส่วนใหญ่ของหมอก็จะเป็นช่วงสักเล็กๆจนถึง18ปีนะคนไข้ที่มาเนี่ยตั้งแต่เล็กถึง18ปีเนี่ยมาด้วยปัญหาการเรียนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีปัญหาพฤติกรรมนิดหน่อยนะคะแต่จำนวนมากเลยมาด้วยปัญหาการเรียนถึงแม้ว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แตกต่างกันนะคะเช่นบางคนสมาธิสั้นบางคนเรียนก็เรียนใช้ได้แต่พ่อแม่หวังเยอะไปแล้วก็แบบเด็กก็แบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็มาด้วยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มีเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนจำนวนนึง
0: คุณหมอคะพอคุณหมอบอกว่าเด็กๆเนี่ยเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่
1: ะ
0: จริงๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นสงครามชนิดหนึ่งเลยที่จะเข้าไปแย่งชิงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้เท่ากับว่าเด็กๆก็เหมือนกับเป็นทหาร
1: มันก็ดูใหญ่นะคะแต่ว่าในชีวิตเด็กจริงๆเขาก็รู้สึกว่ามันก็ประมาณนั้นน่ะนะคะคือเขาจะต้องเข้าไปในสนามผู้ใหญ่ชอบบอกว่าแข่งกับตัวเองแต่ในความเป็นจริงพอมันมีพื้นที่จำกัดในมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ดีๆที่เขาอยากได้เนี่ยคณะดีๆเนี่ยก็เหมือนกับการแข่งขันกับเพื่อนทางอ้อมเหมือนกันฉะนั้นเขาก็ต้องเข้าไปลงในศึกนั้นด้วยตัวเขาเองเขาก็เหมือนทหารนะคะเป็นทหารที่มีคนคอยบงการ
0: มีคนคอยบงการคนบงการนั่นคือใครคะ
1: ก็แม่ทัพทั้งหลายนะคะแม่ทัพที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายก็แล้วแต่ว่าทัพของใครส่วนใหญ่แม่ทัพก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะวางแผนแล้วก็ลูกต้องทำอะไรลูกต้องทำอันนั้นลูกต้องทำนี้แต่พ่อแม่ไปสอบไม่ได้ซึ่งพ่อแม่ไม่ใช่ทหารแน่นอนพ่อแม่เป็นแม่ทัพที่คอยสั่ง
0: เห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นสงครามจริงๆเนี่ยแม่ทัพเขาก็จะต้องวางแผนเรื่องของการสร้างศักยภาพให้กับทหารของเขาวางยุทธศาสตร์ในการรบเพิ่มศักยภาพก็ต้องไปเรียนพิเศษซีไม่งั้นเดี๋ยวจะสู้กับทหารคนอื่นไม่ได้
1: สมมุติว่าหมอเป็นแม่ทัพเนี่ยหมอก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าทำยังไงให้ทหารของหมอเก่งใช่ไหมคะ
0: เก่งที่สุดด้วย
1: เพราะใช่อย่างที่ไอ้บอลบอกว่าเก่งธรรมดาไม่ได้เก่งที่สุดเพราะว่าจะได้ชนะเรียนพิเศษเยอะๆเหมือนซ้อมดาบเยอะๆทำเยอะๆแต่ว่าจริงๆบางทีทหารก็ไม่ไหวเหมือนกันทหารก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าเปรียบกับเด็กก็คือว่าเขาก็ไม่ถนัดเรื่องการเรียนมากเท่าไหร่แล้วเราไปเข้มกับเขามากๆบางทีเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันซึ่งเด็กบางคนเนี่ยถนัดทางด้านศิลปะมากแต่ความรู้พื้นฐานเขาไม่ค่อยเก่งเขาก็ต้องฝึกตัวเองตรงนี้หนักมากแต่อันนั้นก็คงไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เข้าใจว่าลูกมีศักยภาพทางด้านดนตรีทางด้านการแสดงทางด้านศิลปะพ่อแม่ก็จะไม่กดดันเรื่องของวิชาพื้นฐานหนักมากแต่ถ้าพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจแล้วเชื่อว่าการเรียนแพทย์อย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีการเรียนวิศวะเป็นสิ่งที่ดีพ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะกดดันลูกนะคะที่ลูกไม่มีความพร้อม มันก็เหมือนกับว่าเราผลักคนเนี้ยที่ผลักทหารคนนี้ออกไปรบเขาไม่เก่งปืนอ่ะเขาเก่งดาบอ่
0: ะ
1: แต่เราก็จะให้ปืนเขาไปสู้อ่ะเขาก็สู้กี่ครั้งก็ไม่ค่อยชนะนะคะถ้าเราบังคับให้ไปในทางเลือกทางเดียวที่ไม่ใช่เขาที่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเขามันก็เหมือนกับเราบังคับคนคนหนึ่งให้ไปสู้รบตกมือแล้วก็สุดท้ายคนนั้นก็หนีตะเลิดไปเหมือนคนที่จะหนีทหารแต่เด็กที่ต้องถูกบังคับให้ไปเรียนนี้กับบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่ทัพอยู่ที่บ้าน
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นเขาต้องหนีไปที่อื่นที่ไม่มีแม่ทัพอ๋อ
0: นี่คือเนี่ยก็คือกำลังจะพูดถึงว่ามันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กใช่ไหมคะ
1: ถ้าเด็กไม่พร้อมถ้าเรากดดันเด็กมากเกินไปตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปตามเก็บพวกคนที่หนีทหารของเราได้ตามร้านเกมตามที่ต่างๆที่เด็กไปทำแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือ
0: ค่ะซึ่งบางครั้งที่เขาหนีไปเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับเขาด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
1: เป็นไปได้มากเลยค่ะเพราะว่ามาจากการตัดสินใจของคนอายุไม่ถึง18
0: คุณหมอคะแล้วเด็กๆที่ถูกบีบคั้นอย่างเงี้ยค่ะเกิดผลกระทบกับเขายังไงได้บ้างอะคะ
1: คือเวลาเด็กบางคนที่เข้าไปสอบแข่งขันเนี่ยค่ะบางคนเขาพร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราบีบคั้นเขาเนี่ยเขาก็ทำได้เพราะตรงกับเขาแต่บางคนเขาไม่ได้พร้อมมากแต่ว่าเขามีศักยภาพทางอื่นคือใจเขาอดทนกับความตึงเครียดได
0: ้
1: คล้ายๆใจเขายืดหยุ่นได้บีบเขาเขาก็ยุบปล่อยเขาก็ฟูเหมือนเดิมเหมือนฟองน้ำยุบได้ฟูได้พวกนี้ก็จะอยู่ได
0: ้
1: อาจจะเรียนไม่ค่อยได้ดีมากแต่ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากแต่คนบางคนเนี่ยแข็งข้างนอกแต่จริงเปรา
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นบีบแรงๆก็เหมือนไข่เนี่ยค่
0: ะ
1: เขาเอาของแข็งๆมาบีบไม่ใช่ใช้มือบีบนะคะมือบีบนี่มือเมียงนุ่มใช้ของแข็งๆมาบีบไปไข่ก็แตกนะฉันก็เหมือนกันฉันคนที่เขายืดหยุ่นไม่ได้เช่นคนนี้มีความเสี่ยงที่จะอดทนไม่ได้คนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่เห็นคุณค่าตัวเองรู้สึกตัวเองด้อยค่าอาจจะปรับตัวไม่ได้มีภาวะเศร้าบ้างบางครั้งก็อาจจะมีภาวะซึ่งภาวะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะพามาหาหมอหมอก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับลูกไหมแล้วก็คุยกับเด็กว่าหนูสามารถมีอะไรที่มันลำบากใจที่หนูจะสื่อสารได้ไหมถ้าหนูสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายปรับกันอาจจะได้คำตอบที่กำลังพอดีคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต คนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไร
0: มีเพื่อนนะคะคนนึงที่เขามีลูกแล้วพอมีลูกปุ๊บเขาหวังดีกับลูกมากก็เลยจัดการวางตารางชีวิตไว้ให้ค่ะว่าต้องตื่นกี่โมงเรียนหนังสือถึงเท่าไหร่ได้พัก15นาทีดื่มนมหลังจากนั้นต้องเรียนหนังสือต่อเท่านี้หลังจากนั้นไปเรียนเปียโนไปเรียนเท่านี้อย่างเงี้ยต่างๆนานาค่ะแล้วเคยลองถามเพื่อนว่าทำไมถึงคาดหวังและเข้มงวดกับเด็กซึ่งอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยนะ
1: คะ
0: แล้วสุดท้ายเพื่อนก็บอกมาว่าเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาขาดโอกาสเหล่านี้แล้วเขามองว่าในสังคมเนี่ยเพื่อนๆของเขาที่ได้มีโอกาสเหล่านี้ไปได้ไกลกว่าเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หากย้อนกลับมาได้เขาก็อยากจะกลับมาช่วยแก้ไขและป้องกันให้กับลูกเขาตั้งแต่เนิ่น
1: ๆ
0: ก็เลยทำการจัดการวางแผนอย่างเข้มข้นกับชีวิตต่างๆให้กับลูกแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยลูกของเขากลายเป็นว่าอยู่ดีไม่พูดกับพ่อแม่อีกเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดเลยค่ะจนกระทั่งต้องพาไปหาคุณหมอก็เลยเป็นจุดแรกที่สังเกตอาการว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาผิดทางจึงพาไปปรึกษาคุณหมอ
1: ค
0: ุณหมอเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างไหมคะ
1: ก็เจอนะคะคือคุณพ่อคุณแม่มักจะทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยได้รับแล้วก็มาชดเชยที่ลูกนะคะจริงๆถ้ากรณีเพื่อนของอบันเนี่ยหมอคิดว่าจริงๆแล้วก็การจัดตารางก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจัดตารางถี่ยิบแบบนี้มันคือการควบคุ
0: ม
1: จริงๆเด็กพอเล็กๆเนี่ยเด็กยังต้องการควบคุมจากภายนอกเช่นพ่อแม่มากำหนดตารางให้แต่พอเด็กใกล้ๆจะ10ขวบแล้วเนี่ยเขาใกล้ๆวัยรุ่นแล้วเนาะเขาไม่ต้องการควบคุมจากภายนอกเขาอยากจะเป็นคนควบคุมตัวเขาเองในบางเรื่องได้ฉะนั้นเพื่อนอบันก็อาจจะจัดตารางให้ห่างๆแต่ว่าถ้าเพื่อนของอบันมองว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาขาดโอกาสเช่นเขาเพื่อนของเขาได้มีโอกาสเรียนนู่นเรียนนี่แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆการที่ คนบางคนที่มีตารางทุกอย่างเนี่ยเขาก็ขาดโอกาสที่เพื่อนอภัณฑ์เคยได้ในวัยเด็กเหมือนกันโอกาสที่จะคิดเองโอกาสที่จะตัดสินใจรับผิดชอบอะไรเองอยากให้อภัณฑ์กลับไปบอกเพื่อนเนอะว่าจริงๆเนี่ยลองมองย้อนกลับไปในวัยตัวเองเนอะว่าโอกาสที่พ่อแม่ให้เนี่ยคืออะไรอย่าทำลายโอกาสนั้นกับลูกนะคะ
0: พอพูดไปถึงเรื่องของการรักษาค่ะหรือการช่วยเหลือเขาเนี่ยเท่าที่อภัณฑ์ฟังเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเด็กเท่านั้นที่จะต้องเข้ามารักษาแต่ว่าจะต้องมีผู้ปกครองด้วยไหมคะเพราะว่าเขาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวบีบคั้นเด็ก
1: อ๋อเวลาพ่อแม่พาลูกมาเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วหมอใช้คำว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยคือคุณพ่อคุณแม่แต่หมอไม่ได้คิดว่าหมอจะรักษาคุณพ่อคุณแม่นะคะหมอรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นกำลังสำคัญเลยที่จะช่วยลูกกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่การลดความกดดันล้วนแต่ช่วยเด็กทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาหมอจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เป็นเวลาพอสมควรเลยส่วนใหญ่หมอจะทำความเข้าใจเด็กแล้วสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและทำความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วสื่อสารให้เด็กเข้าใจนั้นทำไปทำมาที่สุดก็จะลงตัวกันพอดีเลยนะคะ
0: ส่วนมากเวลาคุยกับเด็กๆอะค่ะอันนี้อาบานสงสัยว่าถ้าแบบผู้ปกครองมานั่งด้วยอยู่ในห้องเนี่ยเด็กจะยิ่งไม่กล้าพูดหรือเปล่าคะ
1: ถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขามักจะขอไม่ให้พ่อแม่ออก
0: กลัว
1: กลัวเพราะหมอเป็นคนแปลกหน้ามากนะคะก็เด็กเล็กอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยแล้วก็คุยกับเด็กแต่ว่าเราก็จะขอพ่อแม่ว่าอย่าตอบแทนนะคะก็ให้ลูกได้ตอบเองแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยหมอจะขออนุญาตแยกคุยเลยเพราะมีเรื่องบางเรื่องที่วัยรุ่นอยากเล่าให้หมอฟังเยอะแยะเลยเรื่องการเรียนเรื่องความลำบากใจเรื่องการอยากไปทำอย่างอื่นเรื่องไม่อยากเรียนอย่างเดียว 100%อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ากับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเกรงใจไม่กล้าพูดให้เราฟังเช่นเดียวกันบางทีหมอก็ไม่ให้พ่อแม่นั่งคุยตอนเด็กอยู่นะคะเพราะว่าบางทีพ่อแม่เล่าความกังวลใจแต่ว่าลูกได้ยินแล้วเหมือนกับลูกถูกตำหนิต่อหน้าคนอื่นใช่ค่ะฉะนั้นหมอก็บางทีก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะขออนุญาตแยกคุยแต่ไม่ได้เป็นความลับนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องนั่งฟังอยู่อาจจะไม่สบายใจ
0: ในฐานะที่คุณหมอเป็นสื่อกลางค่ะในเรื่องของการสื่อสารความรู้สึกความต้องการมองของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคยมีโมเมนต์ไหนที่คุณหมอรู้สึกกินใจไหมคะว่าแบบพ่อแม่ได้ปรับกับลูกนี่ได้ปรับความเข้าใจกันมันมีบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่เข้าใจกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกรณีนี้บ่อยไหมคะ
1: ถ้าถึงว่ากินใจก็ถูกกินใจอยู่เกือบทุกวันเลยนะคะพอเมื่อเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยถ้าแค่บอกว่าให้เด็กขอพรพระสามข้อจะมีบางโมเมนต์ที่เราทำแบบนี้โดยที่พ่อแม่ไม่อยู่เด็กถูกพ่อแม่ว่าเรียนหนังสือไม่เก่งไม่ตั้งใจเรียนแต่ขอพรพ่อข้อแรกคือขอให้เรียนเก่งแปลว่าจริงๆเขาตระหนักเรื่องนี้อยู่แล้วขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้บ้านรวย
0: นี่คือสะท้อนสิ่งที่คิดว่าดีต่อพ่อแม
1: ่โดยที
0: ่พ่อแม่
1: โดยที่พ่อแม่ไม่เคยรู้เลย
0: โอ้ฟังขนาดไม่มีลูกฟังน้ำตาจะไหล
1: พอไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเหมือนกับพ่อแม่ก็มีรีแอคชั่นแต่มากกว่าอบันพ่อแม่ร้องไห้ส่วนใหญ
0: ่
1: คือไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วลูกเขามีความคิดเรื่องนี้อยู่ในใจของเขาเหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่ได้เห็นนะคะห่วงกลัวมีความกลัวเป็นพื้นฐานกลัวจะไม่ชนะกลัวจะลูกไม่ประสบความสำเร็จ
0: คุณหมอคะแล้วในฐานะที่คุณหมอเนี่ยเป็นทั้งจิตแพทย์ด้วยเป็นทั้งคุณแม่ด้วยคุณหมอมีข้อเสนอแนะในทางออกให้กับเด็กๆและครอบครัวต่างๆในประเด็นนี้อย่างไรบ้าง
1: ก่อนอื่นเราต้องคุยกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเนอะเรื่องนี้ว่าปกติฉันก็หนทางที่จะนำไปสู่ให้เรื่องนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะก็คือว่าการที่คนเราจะต้องเรียนหนังสือจะต้องสอบแข่งขันกันเนี่ยเหมือนการทำงานเนาะการทำงานมีต้นทุนทั้งสิ้นเลยต้นทุนในการทำงานของเราทุกคนปัจจุบันมันเหมือนกันเลยมีกำลังสมองมีกำลังกายมีกำลังใจกำลังสมองบางทีเลือกไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ละคน
0: บางคนอาจจะ
1: ได้มาเยอะหรือบางทีบางคนถนัดคนละเรื่องเพราะฉะนั้นกำลังสมองก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะถนัดเรื่องไหนแต่ในส่วนหนึ่งของกำลังสมองคือแรงจูงใจคือถ้าพ่อแม่สามารถทำให้ลูกมีแรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นเช่นพาลูกไปเจออะไรเยอะๆให้โอกาสลูกได้ไปสำรวจอะไรบางอย่างเยอะๆเช่นไป อย่างมากองถ่ายถ้าสามารถพาลูกมากองถ่ายได้ลูกก็เห็นว่างานนี้มันดูสนุกจังเลยคราวนี้เขาจะไม่ดูว่าการเรียนหนังสือเป็นงานแล้วเพราะว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้ไปทำสิ่งสนุกข้างหน้าฉันแรงจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะเพิ่มกำลังสมองให้ทำได้เต็มที่คราวนี้แหละไม่ต้องเคี่ยวเข็นแล้วกำลังใจกำลังปัญญามาเต็มที่ใช้อย่างเต็มที่
0: เขาจะอยากเต็มที่
1: เขาจะอยากเต็มที่พอเขาอยากเต็มที่เราจะเหนื่อยน้อยลงฉันลงทุนสร้างแรงบันดาลใจนี่เป็นเรื่องสำคัญ
0: ค่ะอย่างนี้จริงๆก็คือรวมถึงการพาไปเที่ยวพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปดูอควาเร
1: ียมก็ได้ที่ไปแล้วพ่อแม่รู้สึกว่าพ่อแม่ก็สนุกลูกก็สนุกนะคะแล้วลูกก็จะอยากความอยากเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผลักดันเราอยู่ทุกวันนี้อันที่สองกำลังกายกำลังกายก็สำคัญเพราะว่าเวลาจะทำงานเนี่ยร่างกายก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมาจากเราอดทนกับนั่งทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้คือเรามีวินัย
0: ค
1: ือถ้าเรามีวินัยเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงเรานอนตรงเวลาเรากินตรงเวลานะคะจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมเราอดทนโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าแบบมันอึดอัดมากเนี่ยฉันพ่อแม่สอนวินัยลูกตั้งแต่เล็กก็จะช่วยทำให้ลูกเรียนหนังสือได้ดีเพราะการเรียนหนังสือกับวินัยเป็นเรื่องใกล้เคียงกันมากเลยต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
0: ค่ะแล้วแต่พอพูดถึงคำว่าวินัยอะค่ะหลายคนมักจะนึกถึงคำที่มันเทียบคู่กันมาก็คือว่าเคร่งขรึมการลงโทษการบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสำหรับพ่อแม่ที่อยากจะสร้างวินัยให้กับลูกอะค่ะจะมีวิธีการสร้างวินัยอย่างไรที่จะอยู่ในทางสายกลาง
1: โอ้อมันถามได้ตรงใจกับที่หมออยากพูดเลยคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักเราไม่สร้างวินัยให้ใครถ้าเราไม่รักคนนั้นก็กลับมาสู่เรื่องสุดท้ายเลยคือกำลังใจต้นทุนของกำลังใจเนี่ยสำคัญมากเพราะต้นทุนกำลังใจจะช่วยสร้างวินัยได้ด้วยนั่นก็คือความรักและความผูกพันที่พ่อแม่มีกับลูกนะคะคือถ้าพ่อลูกเห็นว่าแม่รักแล้วก็แม่ก็เคารพในความเป็นตัวลูกลูกตัดสินใจอะไรแม่ก็ให้เกียรติลูกแล้วก็ทุกอย่างที่แม่พูดภาษาที่แม่พูดออกไปเป็นภาษาของความรักทั้งสิ้นแต่แม่อาจจะเข้มงวดนะคะเช่นแม่อาจจะว่าถึงเวลานอนต้องนอนแต่นอนเถอะค่ะจะได้สดชื่นพรุ่งนี
0: ้จะไม่ได้แบบว่านอนได้แล้ว
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้แกตื่นสายนะ
0: แกเป็นลูกแบบนี้อย่างน
1: ี้
0: ก็รู้สึกต่อให้ได้วินัยก็ไม่ได้ความรักกำลังใจไม่มี
1: ลูกต้องการความรักเป็นอาหารสำคัญของชีวิตของลูกนะฉะนั้นการส่งความรักให้ลูกเนี่ยมันจะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีคราวนี้พอมีสายสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเวลาลูกจะไปทำงานหนักเช่นไปเรียนหนังสือเนี่ยสายสัมพันธ์อันนี้มันก็จะช่วยดึงลูกเอาไว้ว่าอย่างนี้ไปไหนเลยเพราะว่าแม่เราทำแล้วแม่รักเราน
0: ะ
1: อีกเรื่องนึงที่หมอคิดว่าเป็นต้นทุนสำคัญในการที่จะช่วยลูกเราให้ผ่านการเรียนโดยที่ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากเกินไปนั่นคือความสุขความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่พ่อแม่ให้ลูกได้มีโอกาสทำโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆเนี่ยถ้าชีวิตเด็กๆเราไม่ไปกวดขันเขามากไม่ต้องจับเรียนพิเศษตั้งแต่เล็กเลยเด็กมีเวลาไปเล่นเด็กมีเวลาไปตกปลาซื้อปลากัดมันเลี้ยงจิ้งหรีดให้ดูจิ้งหรีดกัดกันอาจจะแบบรุนแรงหน่อยแต่ก็เป็นชีวิตของเด็กผู้คิดนะคะ
0: วันนี้ฟังแล้วอาบันรู้สึกว่าได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: พบกับรายการปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิก

อีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3เฮ้ย
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
4: อ้าวเด็กๆปู่ทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
4: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
4: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: ในข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
4: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับปู
4: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
4: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำ มาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
6: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
5: ทรงพระเจริญ
4: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
5: ครับคุณปู
6: ่ DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
4: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
5: ้ครับ
0: ถึงคุณนี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.thยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
5: รับทราบครับ
2: ไว้พบกันใหม่นะ
5: ขอบคุณค่ะ
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
2: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน
7: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้ พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สอนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โจเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดแบบนี้นะครับจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกสนุกที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนเลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ว้าวช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับใช้กรรไกรก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับจริงๆสามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ลายสีลงมาจะใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็เดี๋ยวรอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็น

ีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กๆวาดเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยอ่ะก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับจะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนครับต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับเห็นไหมครับถ้าแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับอุปกรณ์ที่เราเอาไว้ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับน้องก็ทำออกมา2ชิ้นถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นนี่อันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบนึงอีกรูปทรงนึงก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น2อันนะครับโยนขึ้นมาปึ๊บครับแล้วอีกอันนึงเอารับนี่ก็รับไว้โยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็รับนะแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับแล้วก็จริงๆถ้าเกิดสมมุติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาล่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆเล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจกันบ้างครับเอาละตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนกับน้องมีย่าเข้ามาดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมาให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมีนนะครับเด็กหญิงพัฒพิมลนามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงละกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลนี่น้องโฟวิลอยู่ป.1/2ครับชอบดูรายการพี่โตครับ

วาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้อง4 wheel เสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับทำที่ขั้นหนังสือมาให้พี่โจดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ขั้นหนังสือแต่อันนี้เป็นรูปที่ขั้นหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับวาดเป็นพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิลแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินมินกับน้องมีย่านะครับfacebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๋งปิ๋งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้
0: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: วัสดีค่ะรับจากวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามวัดศรีสุดารามวัดโมลีโลกยารามวัดยานนาวากรุงเทพมหานครวัดศรีสินมาวัดใหม่คลองตันประชาสรรค์วัดใหญ่บ้านบ่อจังหวัดสมุทรสาครและวัดอ่างศิลาวัดเตาปูนจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์ท่านและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์นายวิโรจน์สีมะทองธรรมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับตะกรและอนุโมทนาเวลา 17:00 นสโมสรโรตารี่แบงคอกนิวสกายนางสาวทิพวรรณกระดีทองและคณะสมาคมเมตตาธรรมพระโพธิสัตว์กวนอิมภาคใต้และมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีและวัดต่างๆในจังหวัดสุโขทัยประกอบด้วยวัดบ้านกลางวัดหนองวงวัดบ้านนาวัดคูหาสวรรค์วัดท่าเกยวัดลัดทรายมูลวัดกำแพงงามและวัดและเวลา 19:00 นบริษัทเวริทรานส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดพันตำรวจโทสุรกฤตกุลสุระเหมือนมีประธานสภาฟรีเมสันรัตนโกสินทร์และคณะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโรงเรียนสันเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดระฆังโคสิตารามวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพอ่อนวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ที่ทรงส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงจากวิถีและภูมิปัญญาชนเผ่าสู่หอศิลปะหัตถกรรมพื้นที่สูง
1: วิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงทั้งยังเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญางานหัตถกรรมบนพื้นที่สูง

วัดโมลีโลกยารามพุทธศักราช2563อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้น

0: ทุ่มสองทุ่มประมาณนะครับ
1: เดี๋ยวนะก็คือซ้อมตอนบ่ายสองโอ้โหซ้อมกันที5-6ชั่วโมงเลย
0: ก็อาจจะเบรกสักชั่วโมงหนึ่งในระหว่างช่วงกลางนะครับ
1: อืมก็คือมีโอ้โหก็มีซ้อมมีเบรกแล้วก็ซ้อมถึงสัก2-3 ทุ่มแล้วไงต่ออะไรอย่างนั้น
0: แล้วก็ช่วงหลังก็น่าจะคุยข้อผิดพลาดที่ซ้อมมันน่าจะมีเงินเยอะขนาดนี้ได้อะไรเงี้ย
1: คุณพ่อคุณแม่ว่าไง
0: ก็ดีใจครับว่าเมื่อก่อนเหมือนขออย่างเดียวตอนนี้คงก็ได้ให้บ้าง
1: คนทั่วไปที่เขาเล่นเกมเนี่ยเอาจริงแล้วเขาคง
2: เรามีวิธีรับมือยังไงครับวันนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอโอคุณหมอโอจะมาให้ของเราวันนี้ครับสวัสดีครับคุณหมอครับผมคุณหมอครับแบบไหนถึงเรียกว่าเด็กติดเกมครับคุณหมอ
3: แทบจะไม่ได้คุยกันเลยอะไรเงี้ยก็ดูหลักๆพวกเนี้ยค่ะ
2: เราปกติแบบคุณหมอมีเวลาจำกัดใช่ไหมครับคุณหมอให้ลูกเล่นเกมบ้างไหมครับ
3: ไม่เยอะมันก็ธรรมดามากที่จะมีคนติดอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของเก
2: ม
3: เด็กเองเนี่ยจริงๆด้วยธรรมชาติของเด็กเองเนี่ยเด็กก็ชอบทำอะไรตามความสุขตามความสนุก
2: ครับ
3: งั้นเด็กก็จะติดเกมได้ไม่ยากอยู่แล้วนะคะคือสมองส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดเกี่ยวกับความสนุกเนี่ยพัฒนาดีพัฒนาเยอะอบเอ็นอัพด้วยการเป็นเด็กติดเกมมันก็เป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยร่วมกันและหลักๆเลยมันคือเรื่องของการที่ไม่ได้มีวินัยในการเล่นโดยพ่อแม่ไม่ได้กำหนด
2: ก็คือพ่อแม่ไม่ได้กำหนดมันเลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาใช่ไหมครับแต่อยากจะถามนิดนึงครับบางคนถึงกับมองว่าแบบเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากอย่างเช่นเด็กแม่มีครั้ง
3: สอนเรื่องการคิดวิเคราะห์แยกแยะจริงก็ประโยชน์เยอะเพียงแต่ว่าถ้าใช้มันไม่เป็นแบบ
2: ถ้าใช้ผิดเนาะ
3: ผิดเช่นไปทำจนไปเล่นจนมันแบบส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตเนี่ยอันเนี้ยเกมมันก็เริ่มเป็นโทษละเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าเกมมันไม่ได้มีแต่ข้อเสียรุนแรงแต่การเล่นเกมการ
2: เสีย
3: งาน อยู่ในห้องตลอดเวล
2: า
3: ไม่ได้ทำอย่างอื่นหรือวันๆ10-11ชั่วโมงอยู่แต่อย่างเงี้ยเราก็ควรจะต้องคุยกับลูกอยู่ดีว่าตรงเนี้ยเขามองว่ามันเป็นปัญหายังไงตอนนี้มันมีผลกระทบอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างเนาะซึ่งบางอย่างเขามองไม่เห็นเราก็ต้องชี้เห็นว่าตอนนี้เขาเรียนตกลง
2: หมายความว่า
3: ที่ทำให้เราไม่ต้องอยู่กับเกมตลอดเวลา
2: ต้องคุยกับลูก
3: ก็ลองหาความสุขรูปแบบอื่นที่อาจจะไม่สนุกเท่าเกมที่เราจะต้องแบบ
2: เทียบยุคนี้กับในยุคของผมอะของผมเป็นยุคเกมออนไลน์กับคอ
3: ม
2: แต่ทุกวันนี้มันเป็นยุคมือถือละพ่อแม่ที่ปล่อยลูกกับมือถือนะครับ
3: การเรียนสัมพันธภาพไม่ดีนะคะสมองที่เวลาของการเป็นวัยรุ่นที่ควรจะพัฒนาทักษะด้านอื่น
2: ๆ
3: ที่จะเจอตัวเองที่จะได้แบบทำในสิ่งที่ชอบเนี่ยมันก็หายไป
2: เพราะเราเอาเวลาอยู่กับเกม
3: ใช่มัน EF ก็ไม่พัฒนาเลยเหมือนกันในวัยรุ่นเนี่ยก็โตเป็นแบบอาจจะผ่านเกมอะไรเงี้ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เด็กๆก็หันมาใช้เกมเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ตัวเองมีความสุขซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติมากเลยที่มนุษย์เราจะวิ่งหาความสุข
2: ครับ
3: งั้นพ่อแม่ก็มีหน้าที่เป็นความสุขเนาะก็ทำให้เขามีเวลาที่จะได้ทำอะไรที่มีความสุขในรูปแบบอื่นๆก็คือเรื่องปฏิสัมพันธ
2: ์ครับ
3: พอเด็กเขาเหงาเขาว่างเขาไม่มีความสุขเขาวิ่งหาความสุขอะแล้วหลายครั้งมันจะจบลงด้วยเรื่องเกมนี่แหละ
2: แล้วผมคิดว่าที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยบางครอบครัวนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ร่วมกันแต่ไม่เคยทำกิจกรรมร่วมกันเลย
3: โอ้ไม่ตอนนี้พ่อแม่ก็ติดไงพ่อแม่ก็ก้มหน้ากับของตัวเองเหมือนกัน
4: โอ้โหมีพลังเล็กด้วยด้วยออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:10 น.ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา8ในน้องหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา8:25 น.

0: ะมีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมไฟเออร์และทีมทันเทอร์โบ
1: ลูกเตะสายฟ้าโอ้เป็นไงล่ะลูกเตะสายฟ้าเฮ้ยโดนหินเหล่าหน้าเลยเข้าอ่ะเอาล่ะมีอะไรหรอดาวิสายแล้วนี่นาฟุตบอลจะแข่งแล้วอ่ะเฮ้ยลืมไปเลยแฮะใครไม่ไปเขาสวยไปก่อนล่ะรอด้วยสิชะยอมให้เป็นแบบนี้ไม่ได้นะถ้าไม่ดีกันเขาสวยไม่ให้บัตรด้วย
2: ชั่วคราวนะ
1: ฮะ

0: โอเค
1: ถึงจุดหมาย

0: เฮ้ยแย่แล้วพวกเราอยู่กลางสนามแข่งเลย
1: โปรทราบโปรทราบเจ้าหน้าที่ช่วยนำแฟนบอลออกจากสนามด้วย
2: A uniform. A uniform.
0: โอ้โหยชุดของทั้งสองทีมเนี่ยเท่ระเบิดเลยพวกเราก็มีนะ
3: จริงด้วยอ่ะฉันว่ารีบเปลี่ยนแล้วขึ้นไปดูกันเถอะขอ
0: เฮ้ยสวยจริงๆฝนก็มาตกอีกอ่ะ
3: โอ้ยไม่น่าเลยอ่ะอันนี้ What is it
2: An umbrella An umbrella
3: เขาสวยเนี่ยเตรียมพร้อมเสมอนะ
0: แน่นอนอยู่แล้วถอดเสื้อกันทำไมอ่ะสงสัยคงจะเปียกมาน่ะ

0: อืมเหมือนกันไปหมดเลยฮะนายนายอยู่ทีมไหนอ่ะ
1: เฮ้ยดูแล้วงงไม่รู้ว่าใครเป็นใครพวกเดียวกันทั้งนั้นน่ะ
0: ที่จริงเราก็พวกเดียวกัน
2: จริงด้วยอ่ะจริงด้วย
0: ขอโทษทีพวกมัวแต่จะเอาชนะความสนุกของการเล่นกีฬาไปเลย
2: ใช่ๆวันนี้พวกนายเล่นได้ดีจริงๆ
1: จบลงด้วยดีล่ะ
2: หมูหยองขอโทษนะเรื่องวันนี
1: ้หมายเอกก็เหมือนกันน่ะ
3: ประทับใจ
1: เล่นกีฬารู้จักแพ้ชนะ
2: และรู้จักอภัยนะครับ
3: กลับกันเถอะพวกเรา

0: ไหนนะคะมาเล่นเกม What is it กันก่อนนะครับ
1: Let's play
0: What is it
1: Uniform Umbrella Unicorn. Good job.
0: What is it?
1: Uniform. Umbrella. Empire. Good job.
0: วันนี้เพื่อนๆก็รู้คำศัพท์ไปเยอะเลยหมดเวลาแล้วล่ะครับแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนศิลป
1: ์หอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเอาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับ
2: ผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับเพิ่มกับตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับ
1: คราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้ก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับในการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไป

0: ราวนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้
1: ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอ
0: ถ้าสังเกตดีๆพี่ตัวจะใช้
1: ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึง
0: ตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบๆนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้เราก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ย
1: จะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่
0: วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับผมก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับสีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อย
1: ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
0: ตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยร่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่ที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
2: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชปตันก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับและคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาด

มีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับแล้วบอกอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับนี่จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรอยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: พิ่มโอกาสทางการรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ามใช้ได้คุณแม่ขามากินเค้กสิคะฝีมือกุ๊กเองนะ
1: อุ๊ยไม่ดูไม่ได้
0: เอ๋คุณแม่ขา
1: โอ้เสียงนี้ก็ฟังไม่ได้แค่นี้ก็ไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินอะไรอีกแล้ว
0: คุณพ่อขาทานแค่ค่ะเพิ่งออกเสร็จใหม่ๆเลย
1: ไม่ได้ฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้ว
2: เอ๊ะแม่เป็นอะไรไปเหรอครับ
0: เออนั่นน่ะสิท่าทางแปลกๆมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว
3: แปลกยังไงล่ะลูก
0: ก็เมื่อกี้แม่มาเห็นขนมเค้กของกุ๊กเช่าแล้วก็รีบปิดตาบอกดึงไม่ได้แล้วก็เดินหนีไปเลย
2: เมื่อกี้ก็เหมือนกันนะครับอยู่ๆแม่ก็ปิดหูแล้วก็บอกว่าฟังไม่ได้
0: แล้วเมื่อกี้มีเสียงอะไรหรอ
3: ก็ไม่มีเสียงอะไรนี่นานอกจากเสียงพวกเราเคี้ยวข้าวเกรียบกันอย่างเงี้ยกรอบกรอบกรอบกรอบ
0: นี่อยากเห็นเค้กไม่อยากได้ยินเสียงเคี้ยวข้าวเกรียบหรือว่าที่แม่ทำตัวแปลกๆอย่างเงี้ยก็เพราะเรื่องอาหารน่ะ
2: เรื่องอาหารหรอ
0: ใช่แล้วก็แม่ทำท่าเหมือนจะหนีอาหารยังไงอย่างนั้นแหละ
3: ถ้าผู้หญิงหนีอาหารแบบนี้ก็มีแค่เหตุผลเดียวเท่านั้นแหละ
1: ใช่แล้วจ้ะแม่กำลังอดอาหารลดความอ้วนอยู่จะได้ใส่ชุดสวยๆไปงานเลี้ยงรุ่นได
3: ้นั่นไงนึกแล้วไม่มีผิด
1: ก็เหมือนกันห้ามทำขนมอะไรทั้งสิ้นตลอดสัปดาห์นี
0: ้ฮะทำไมล่ะคะ
1: ก็ขนมของลูกมันมีสีสันน่ากินแล้วก็ส่งกลิ่นหอมยั่วยุนแม่นี่นาเดี๋ยวผ่านงานเลี้ยงรุ่นแม่ไปก่อนแล้วค่อยทำนะ
0: อะไรกันเนี่ย
1: เอาล่ะเอาเป็นว่าตกลงตามนี้เอ๊ะเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ย
3: อ้าวแม่เป็นอะไรไปนะแม่
1: โอ้ยอยู่ๆก็หน้ามืดหมดแรงเวียนหัวไปหมดเลยล่ะค่ะโอ้ย
4: ก็เอาแต่อดอาหารไม่กินข้าวกินปลาแล้วร่างกายมันจะไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนกันล่ะ
1: คุณแม
4: ่ยังไงร่างกายคนเราก็ต้องการพลังงานจากอาหารอยู่นะมื้อหลักๆ3 มื้อน่ะก็ควรจะทานให้ครบไม่ใช่

0: อดไปเลยอย่างนี้ถ้าอยากลดความอ้วนก็เลือกกินแต่เฉพาะอาหารพลังงานต่ำสิอาหารพลังงานต่ำอย่างพวกผักหรือผลไม้กินอิ่มแต่ให้พลังงานไม่มากเหมาะสำหรับคนลดความอ้วนที่สุดเลยส่วนอาหารที่ต้องงดก็คือพวกของทอดหรืออาหารแป้งๆมันๆที่ให้พลังงานสูงแค่ควบคุมเรื่องอาหารนิดหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มซะแค่นี้ก็ลดความอ้วนได้แล้ว
1: ใช่แล้ววิธีของคุณยายเนี่ยถูกต้องที่สุดเลย
0: แต่ว่าออกกำลังกายมันเหนื่อยนี่นานอกจากลดทั้งน้ำหนักแล้วร่างกายก็ยังแข็งแรงขึ้นอีกด้วย
1: ใช่แล้วจ้ะพ่อว่าแม่หันมาใช้วิธีควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายดีกว่านะถ้างั้นก็ลุยเลยละกัน

0: เป็นไฟเบอร์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายรับรองไม่อ้วนแน่นอนค่ะปลากระพงเลือกค่ะเนื้อปลาให้พลังงานต่ำแต่ยังได้โปรตีนครบถ้วน
1: ผลไม้เหรอครับโอ้ยแกไม่ชอบผลไม้เลยอ่ะ

0: ีสวยจังเลยแบบนี้สิน่ากิน
1: เย้ลดลงไปตั้ง5กิโลแน่ชิโยชิโยในที่สุดแม่ก็ลดน้ำหนักได้แล้ว
2: ยินดีด้วยจ้ะแต่ว่าหลังจากนี้ก็อย่าเผลอกินอะไรตามใจจนอ้วนอีกก็แล้วกันนะ
1: ค่ะขอบใจทุกๆคนมากเลยนะที่ช่วยเป็นกำลังใจให้แม่คราวนี้แหละแม่จะใส่ชุดสวยๆไปโชว์ตัวทุกงานเลย

น้ำหนักส่วนตัวเองก็ลดลงเหมือนกันนะคะแต่รู้สึกร่างกายแข็งแรงขึ้นไม่ค่อยเหนื่อยง่ายเหมือนเมื่อก่อนด้วยแหมอาหารพลังงานต่ำกับการออกกำลังกายเนี่ยมันดีอย่างนี้นี่เองคลิปนี้ให้คุณแดนสอนเมนูอาหารพลังงานต่ำอย่างอื่นให้อีกดีกว่า แต่ว่าวันนี้ง่วงแล้วขอนอนก่อนละกันนะ

วันนี้ช่างเป็นวันที่แสนวุ่นวายอะไรขนาดนี้เฮ้ยเหนื่อยสุดๆเลยอะค่ะเรื่องมันเริ่มขึ้นตอนที่กุ๊กกำลังทำรายงานอยู่

0: เสียงเบาๆมันก็ไม่สนุกสิครับ
1: แก๊ปอย่ากวนพี่เขาสิลูกเบาๆเสียงให้พี่เขาหน่อยพี่เขาทำงานอยู
2: ่เอ๋อะไรกันเนี่ยไฟดับหรอ
1: หรือว่าที่บ้านจะมีไฟช็อต
3: ไม่ต้องห่วงหรอกจ้าไฟไม่ได้ช็อตหรอกแค่ช่างไฟเข้ามาซ่อมเสาไฟตรงหัวถนนโน่นนะจ้าก็เลยไฟดับกันทั้งถนน
2: แล้วกูจะทำรายงานต่อยังไงอ่ะถ้าใช้อินเทอร์เน็ตหาข้อมูลไม่ได้
0: ใช่ใช่ใช่ถ้าไฟดับอย่างนี้แกก็เล่นเกมต่อไปไม่ได้นะสิ
1: แม่ก็ดูดฝุ่นต่อไม่ได้เหมือนกันจ้ะแถมเครื่องซักผ้าก็คงใช้ไม่ได้ทำยังไงดีล่ะเนี่ยเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักก็ยังค้างอยู่ตั้งเยอะแน
0: ่ฮะ
2: ถ้าไฟดับก็เปิดแอร์เปิดพัดลมไม่ได้ตอนเด็กๆก็อยู่กันอย่างมืดมืด
4: แล้วพวกเราจะอยู่กันได้ยังไงล่ะ
2: บ้า
3: คนสมัยนี้แค่ไฟดับนิดหน่อยก็ทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได
0: ้เอ๋คุณยายครับไฟดับเนี่ยมันยังไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกหรอครับ
3: คนสมัยก่อนที่เขายังไม่มีไฟฟ้าใช้น่ะเขาก็ยังอยู่กันได้อย่างสบายๆไม่เห็นจะต้องมีปัญหาอะไรเลยก็อย่างเครื่องดูดฝุ่นนี่ถ้าใช้ไม่ได้เราก็ใช้ไม้กวาดแทนสิหรือเครื่องซักผ้าถ้าใช้ไม่ได้เราก็ใช้กระมังซักมือเอาก็ได้ถ้าอากาศร้อนมากเราก็เปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติบ้างก็ได
2: ้แล้วถ้าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้หาข้อมูลล่ะคะคนสมัยก่อนเขาหาข้อมูลมาทำรายงานได้ยังไง
3: ไม่ยากเลยจ้ะกุ๊กเราก็ใช้หนังสือไงล่ะจ๊ะหนังสือน่ะไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นจะเปิดอ่านเมื่อไรก็ได้สะดวกสบายกว่าอินเทอร์เน็ตเป็นไหนๆถึงจะไม่สะดวกแต่ก็แก้ขัดไปก่อนแล้วกันนะ
2: ค่ะ
3: รู้สึกว่าจะยังมีเจ้านั่นอยู่นี่นา

0: ไทยจ้ะสมัยก่อนน่ะทำด้วยห่วงไม้ไผ่ง่ายๆแต่ตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเป็นห่วงพลาสติกแข็งแรงทนทานนอกจากเล่นได้สนุกแล้วยังช่วยเผาผลาญพลังงานส่วนเกินถือเป็นการออกกำลังกายที่ดีเลยล่ะจ้ะ
1: เป็นไงบ้างครับคุณยายผมเก่งไหมครับ
0: เก่งมากจ้ะแก๊ปเก่งมากจ้า
1: เฮ้ยออกกำลังใช้ได้เลยละครับเนี่ย
0: ถึงจะเป็นของเก่าโบราณแต่ถ้าของมันดีซะอย่างยังไงก็กลับมาฮิตได้เรื่อยๆนะ
2: เย้ทำรายงานเสร็จแล้วขอบคุณคุณยายนะคะที่ช่วยแนะนำหนังสือพวกนี้ให้
1: เหนื่อยจนหิวแล้วอ่ะพี่กุ๊กขอข้าวกินหน่อยสิครับ
2: ได้แล้วก้อยดับอย่างนี้หม้อหุงข้าวก็ใช้ไม่ได้นะสิ
1: หาไม่นะแก๊สไม่อยากอดข้าวนะครับ
0: ถึงไฟจะดับแต่แก๊สยังใช้ได้อยู่ไม่ต้องใช้หม้อหุงข้าวเราก็หุงข้าวได
2: ้ทำยังไงหรอคะ
0: ขั้นแรกเลยนะก็ใส่ข้าวสารลงไปในหม้อแล้วก็เติมน้ำลงไปให้ท่วมข้าวตามปกติเสร็จแล้วก็ตั้งเตาเปิดไฟแรงได้เลยต้มไปแบบไม่ต้องปิดฝานะจ๊ะสังเกตดูพอระดับน้ำมันลดลงไปจนเห็นข้าวแผ่มๆจากนั้นก็รีไฟให้อ่อนๆแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้สัก10นาทีข้าวก็จะเริ่มสุกกินได
2: ้ว้าวสุดยอดเลยค่ะคุณยายกึ๊กไม่เคยหุงข้าวโดยไม่ใช้หม้อหุงข้าวอย่างนี้มาก่อนเลยค่ะต้องขอบคุณไฟดับนะคะเนี่ยที่ทำให้กึ๊กได้เรียนรู้วิธีหุงข้าวแบบนี้เดี๋ยวกึ๊กขอไปจัดเรื่องในไดอารี่ก่อนนะคะ
1: ไฟมาแล้วเย้
0: เฮ้ยดีจังเลยนึกว่าคืนนี้จะต้องจุดเทียนกันทั้งบ้านแล้วซะอีก
2: ถ้างั้นเดี๋ยวกึ๊กรีบทำกับข้าวอย่างอื่นเลยนะคะพวกเราจะได้กินข้าวเย็นกัน
0: จ้างั้นเดี๋ยวยายช่วยด้วยอีกคนนะ
2: ค่ะไฟฟ้านี่บางทีก็จำเป็นจนขาดไม่ได้จริงๆนะอย่างเรื่องหลอดไฟให้แสงสว่างตอนกลางคืนถ้าไม่มีเลยแย่เลยแต่บางเรื่องเราก็ทำเองได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเลยอย่างการใช้ไม้กวาดแทนเครื่องดูดฝุ่นหรือการเปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติแทนการเปิดแอร์แต่ไปนี้กึ๊กจะพยายามใช้ไฟฟ้าให้คุ้มค่าที่สุดจะได้ไม่สิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็นเลยค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV

1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สอนศิลป
1: ์มาแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับกำลังกินขนมรออยู่เลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาสักทีพอถึงเวลาปุ๊บยังติดพันอยู่นะครับขนมกำลังอยู่ในปากเลยอร่อยเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์กันก่อนเดี๋ยวตัวเก็บขนมก่อนแล้วกันเนาะนี่ที่หนีบขนมของพี่โจนะครับซึ่งที่หนีบแบบนี้นะครับนี่เป็นลายมดนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาที่ไหนครับเพราะว่าไม่มีขายแต่มีที่นี่ในรายการสอนศิลป์แค่มีไม้หนีบผ้าไม้พรมแล้วก็ลวดกำมะหยี่นะครับเราก็สามารถประดิษฐ์ที่หนีบผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วครับถ้าใครอยากได้แบบนี้ติดตามสอนศิลป์วันนี้เลยครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับตอนนี้นะครับในมือพี่โจมีนี่ไม้หนีบนะครับครับแล้วคราวนี้ก็มีไม้ไอศกรีมอีกสัก2อันนะครับเพราะว่าอาจจะมาเพิ่มความยาวให้กับไม้หนีบหน่อยนึงนะครับถ้าหากว่าเป็นไม้หนีบเลยเนี่ยอันประมาณขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะใส่ลวดลายหรือว่าตกแต่งได้ไม่เยอะนะครับอย่างนี้อยากจะให้เป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยเวลาที่เราไปหนีบถุงขนมหนีบซองขนมจะได้เห็นชัดๆนะครับก็มาเพิ่มขนาดความยาวด้วยการทาก้าวใส่เข้าไป

เอาละทากาวเสร็จปุ๊บรอให้แห้งนะครับนำเอากระดาษสีแดงมาวัดขนาดดูนะครับเป็นสักประมาณขนาดเท่ากับไม้ไอศครีมแบบนี้นะครับวาดวงกลมยังไม่จบวงแล้วก็วาดเป็นเส้นโค้งคล้ายๆกับวาดรูปพระจันทร์ครับพอวาดเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็นำไปตัดออกมาจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับปากของมดนะครับปากของมดก็จะวางไว้ตรงปลายแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็รอไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาระบายสีกันครับสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกสีแดงเลยนี่เป็นมดแดงนะครับระบายให้ทั่วทั้งอันเสร็จใช่ไหมครับรอให้แห้งพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำตรงตัวของมดแดงกันนะครับวิธีการนะครับเริ่มด้วยการนำเอาส้อมมาครับผมแล้วก็ไหมพรมนะครับมาพันรอบส้อมนะครับส้อมตรงนี้นะครับก็มีความแหลมคมเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับเอาละเว้นให้เหลือตรงร่องของส้อมตรงนี้นะครับเป็นรูไว้นิดนึงนะครับแล้วเราก็เริ่มพันครับพันแล้วก็จับรุ่นให้มาให้ชิดกันเลยนะครับ

ับผ่านไปเรื่อยๆพอไปถึงปลายเราก็วนกลับมาทบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็นำไม้พรมมาอีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นที่ตัดไว้แล้วสั้นหน่อยนะครับร้อยผ่านไปในร่องตรงกลางนะครับดูให้ดีนะครับร่องตรงกลางเข้ามานะครับแล้วเราก็ไปอ้อมเพื่อที่จะมัดปมเข้ามาตรงกลางนะครับดึงให้ตึงขึ้นมานะครับแล้วก็มัดปมมัดให้แน่นเลยครับตัดปลายออกหน่อยแล้วคราวนี้ก็ดึงออกมาครับดึงออกมาเสร็จนะครับเราจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมครับให้ทำการ

ช้กรรไกรนะครับร้อยเข้าไปตรงรูแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดครับตรงนี้ก็ต้องเตือนการใช้กรรไกรนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไหมพรมตรงนี้ที่เราร้อยไว้มันจะค่อนข้างหนานะครับพอตัดเสร็จปุ๊บตรงปลายที่มัดนี่ตรงนี้อย่าตัดนะครับเพราะว่าถ้าตัดปุ๊บมันก็จะขาดตัดต่อยทีนึงนะครับอีกฝั่งนึงด้วยนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเราก็จะต้องทำการยีให้มันเป็นเส้นเป็นขุยพองๆออกมานะครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นเส้นที่ดูยาวเกินออกมาตรงที่เรามัดปมอะไรยังไงไว้นะครับก็ทำการตัดครับเล็มๆตรงขอบๆออกไปแบบนี้นะครับจะปันๆอย่างนี้นะครับให้มันออกมาเป็นกลมๆหน่อยนะครับทับออกมา3ก้อนนะครับแล้วเราก็มาแปะพระจันทร์เสี้ยวที่เราตัดไว้ก่อนนะครับตั้งแต่แรกนะเพราะมันจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นปากนะครับหลังจากนั้นก็แหนกแก้วแปะส่วนที่เป็นหัวเป็นตัวก็เป็นก้นรอให้กาวแห้งสักพักระหว่างที่รอให้กาวแห้งครับนำลวดกำมะหยี่มานะครับนำมาตัดให้เป็นข้อนะครับเอาสัก2ข้อ2ปล้องตรงนี้นะครับเตือนเช่นเดิมเรื่องของการใช้กรรไกรครับลวดนะครับมันจะมีความแข็งอยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเราจะดัดไปดัดมานิ่มๆง่ายๆนะครับแต่พอจริงๆเวลาที่เราจะตัดปุ๊บเนี่ยเส้นเหล็กเล็กๆที่อยู่ด้านในก็จะตัดยากนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดออกมาทั้งหมด4เส้นครับตัดออกมาแล้วก็มาดัดนะครับดัดให้เป็นขาใส่เข้าไปในช่องตรงนี้นะครับและส่วนที่เหลือนะครับอีกเส้นนึงนะครับคราวนี้เราจะมาทําเป็นจริงๆจะเรียกว่าเป็นหนวดนะครับติดตาดุกดิกนะครับตาดุกดิกหรือตาตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีขายอยู่แต่ถ้าเกิดสมมุติไม่มีเนี่ยน้องๆตัดกระดาษก็ได้นะครับกระดาษสีขาวอ่อนๆมานะครับสีขาวแล้วก็มาวาดเป็นรูปตานะครับนะฮะตรงนี้ก็ถึงเวลารอให้กาวแห้งแล้วนะครับพอกาวแห้งเสร็จก็จะออกมาเป็นปรับขาจัดขาจัดท่าทางวางให้ดีนะครับแล้วก็มาหนีบถุงขนมได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหยิบขนมมาลองหนีบด้านข้างนี้ครับหรือถ้าหากว่าอยากจะทำแบบที่เป็นอันใหญ่เลยนะครับนี่ครับผมไม้หนีบผ้าเนี่ยก็อันเท่าเดิมแต่ไม้ไอศกรีมอันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแทนที่เราจะใส่เป็นปล้อง3ปล้องคราวนี้เราเพิ่มกันเป็น5ปล้องนะครับแล้วก็กลายเป็นหนอนชาเขียวน่ารักน่ารักหนีบถุงขนมเข้าไปแล้วหนอนชาเขียวก็ช่วยเก็บขนมของเราไว้ครับเอาละเสร็จเรียบร้อยนี่ถ้าหากว่าน้องๆมีไอเดียมากกว่านี้ตัวไหมพรมเนี่ยมันสามารถเกาะเป็นก้อนๆรวมเป็นอะไรยังไงได้บ้างอย่างเป็นแมงมุมอย่างเงี้ยตัวพองๆฟูๆหน่อยหรือว่าจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นเลยก็ได้นะครับถ้ามีไอเดียถ้ามีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ส่งมาเลยอยากรู้ว่าน้องๆจะเจ๋งแค่ไหนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราครับ

0: สอนศิลป์อินบ็อก
1: ซ์วันนี้มี1ข้อความจากใน Facebook นะครับแล้วก็จดหมาย2ฉบับครับต้องมาเร่งตอบกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้โหจดหมายมารอเต็มไปหมดเลยนะครับมีจดหมายจากเด็กหญิงสุดารัตน์โสดาชื่อเล่นชื่อน้องเอ็มค่ะวันนี้วาดรูปมาให้ดูด้วยนะครับเป็นรูปบ้านนะครับบ้านของน้องเอ็มข้างในตรงประตูลายสวยมากเลยนะครับตัวบ้านมีความลึกอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ระบายเส้นตัดขอบมาสวยงามทีเดียวขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเอ็มครับนี่มาไกลจากจังหวัดมหาสารคามเลยนะครับคราวนี้มาดูจดหมายอีกหนึ่งฉบับครับเรียนพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะจากหนูมีนาเด็กหญิงทิตานันอรุณรัตน์พลทัศน์อายุ5ปีแล้วก็วาดรูปนางเงือกมาแบบโอ้โหชอบมากชอบมากนางเงือกของน้องมีนานี่เรียกว่าจัดเต็มมากเหมือนกับเป็นนางเงือกยิปซีนะครับจินตนาการสุดยอดมากๆเลยนะครับคราวนี้มาดูข้อความจากน้องน้ำปิงน้องน้ำปิงแล้วก็พี่จ๊ะจ๋าค่ะผลงานที่ส่งมาเป็นโรงหนังจำลองครับในภาพเขียนว่าโรงหนังจำลองแสนสนุกโอ้โหขอบของโรงหนังให้ลวดลายแบบสุดยอดจริงๆนะครับเอาล่ะใครที่อยากจะส่งจดหมายมาก็ได้เลยครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404เดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอแอบดูก่อนจดหมายเพียบเลยจะค่อยๆทยอยทยอยตอบมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับ facebook.com/sonsinkhub ก็ยังโพสต์ข้อความโพสต์รูปมาได้เรื่อยๆครับอีเมลได้สอนศิลป์ @thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์กับพี่โจทาง Thai PBS วันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อะไรอยู่บนต้นไม้น่ะ
1: คือแม่นกเขาออกไปหาอาหารใช้ว่าว่างอยู่ก็เลยขึ้นไปช่วยเฝ้าลูกนกไว้อ่ะ
0: โหเขียวหวานนี่ใจดีจังเลยนะ
1: เอ้ย
0: แล้วจะรีบกลับขึ้นไปทำไมเล่ายังไม่ทันได้พูดอะไรกันเลยนะ
1: ฮะประกวดร้องเพลงในงานโรงเรียนงั้นเหรอ
0: ใช่แล้วเขาพ่อเขามาชวนให้พวกเราร่วมประกวดด้วยกันน่ะพวกเราก็เลยมาถามเขียวหวานดูว่าสนใจเข้าร่วมกับพวกเราด้วยหรือเปล่า
1: สนใจสิแต่ว่าฉันไม่อยากใส่ชุดว่ายน้ำเลยอ่ะ
2: เย้ยนั่นมันประกวดนางงามแล้ว
3: แต่ว่าพวกเราก็ยังไม่ได้ข้อสรุปกันเลยนะว่าพวกเราจะร้องเพลงอะไรในงานประกวด
0: ง่ายนิดเดียวพวกเราก็ต้องร้องเพลงที่พวกเราถนัดสิอย่างเพลงออกกำลังกายที่คุณครูสอนให้พวกเราทุกเช้าไง
4: ไม่ดีหรอกฉันว่าร้องเพลงมันๆแบบแนวร็อกจะดีกว่านะเย้เย้เย้

0: แต่ว่าฉันไม่ถนัดทั้งแนวออกกำลังกายแล้วก็แนวร็อกเลยฉันก็เลยคิดว่าจะเสนอให้พวกเราร้องเพลงลูกทุ่งที่ฟังง่ายๆนะ
1: เย้ย
2: งงงงงงงงเขาพอดเขาบอกว่าเขาอ่ะอยากจะร้องเพลงแนวอินดี้ที่เขาอ่ะเพิ่งแต่งใหม่ด้วยเหมือนกันส่วนของฉันก็อยากร้องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆอ่ะ
3: เฮ้ยร้อง
2: เกี่ยวกับสัตว์ดีกว่า
3: ดีกว่า
2: ไม่เอาลูกทุ่ง
0: แบบนี้จะทำยังไงกันดีล่ะทุกๆคนต่างก็อยากร้องเพลงที่ตัวเองชอบทั้งนั้นเลย
4: ถ้าอย่างนั้นสงสัยพวกเราต้องเปลี่ยนไปประกวดแบบร้องเดี่ยวซะแล้วมั้ง
5: ไม่เอานะทำแบบนั้นพวกเราก็ต้องแข่งขันกันเองนะเซ
2: ่งงี้งงี้งงี้งงี้งงี้งงี้ข้าวโพดอ่ะเขามีความคิดดีๆล่ะ
1: เอ๋ทำยังไงหรอ
6: วันนี้เด็กนักเรียนน่ารักดีมากไม่ดื้อไม่สนเลยแต่ว่าเมื่อวานเราเผลอกินตามใจปากไปหน่อยอะไม่วันนี้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาต้อง3กิโล
4: โอ้โหตั้ง3กิโลเลยล่ะคะคุณครูมาซะแล
6: ้วหนูเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะสับปะรด
4: พวกหนูมาสมัครประกวดร้องเพลงกันค่ะคุณครู
6: โอ้พูดเถอะงั้นเหรอจ๊ะ
7: สวัสดีครับคุณครู
6: แหมพร้อมเพรียงกันดีจังนะพวกเธอเนี่ยแบบนี้ก็คงจะสนใจสมัครประกวดแบบกลุ่มละสินนะ
7: ใช่ค่ะใช่ครับคุณครู
6: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองร้องเพลงที่จะใช้ประกวดให้ครูฟังเป็นตัวอย่างดูสักหน่อยสิจ๊ะ
4: ได้ค่ะคุณครูเอาละนะพวกเราเอ้า1 2 3
6: ก่อนจ้ะทำไมพวกเธอถึงร้องกันคนละเพลงแบบนี้ล่ะจ้ะ
4: ก็พวกเราต่างคนต่างก็มีเพลงที่อยากร้องกันคนละเพลงนี่คะและพวกเราก็ไม่อยากทะเลาะกันเองด้วยพวกเราก็เลยทำตามวิธีคิดดีๆของข้าวโพดให้ทุกคนร้องเพลงที่ตัวเองชอบออกมาพร้อมๆกันทั้งหมดเลยเพลงจะได้เพราะขึ้นเป็น5เท่าเลยยังไงล่ะคะคุณครู
6: แต่ครูว่าแบบนี้พวกเธอเปลี่ยนไปสมัครประกวดแบบร้องเดี่ยวจะไม่ดีกว่าหรอจ๊ะ
5: แต่ว่าพวกเราเป็นเพื่อนรักกันไม่อยากจะแข่งขันกันเองนี่ครับคุณครู
6: แหมพวกเธอนี่รักกันดีจริงๆเลยนะถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่พวกเธอกันแล้วกันนะจ๊ะโอ
4: ้ยเย
8: ้และพวกเธอก็คือผู้ชนะเลย
6: เดี๋ยวสิจ๊ะพวกเธอห้องพักครูไม่ใช่ที่สำหรับนอนหลับฝันหวานกันนะจ๊ะเด็กๆเอาเป็นว่าพวกหนูลองกลับไปคิดดูกันอีกสักรอบก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะสับปะรด
4: ค่ะคุณครู
6: โอ้ย
8: มีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยต่างคนต่างร้องจะได้เพราะขึ้น5เท่าช่างคิดกันจริงๆนะเด็กสมัยนี
6: ้แต่ว่าจากเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้พวกเด็กๆกลุ่มนี้จะรักใคร่กลมเกลียวกันแต่พวกเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องความสามัคคีนะคะคุณครูใหญ
8: ่เรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเองก็แล้วกันผมจะหาวิธีการดีๆสอนพวกเขาเองไม่ต้องห่วง
4: ฉันก็ว่าวิธีนี้ดีที่สุดแล้วล่ะเพราะจะได้ร้องเพลงแบบที่ตัวเองชอบหมดเลย
1: นั่นสิ
0: แต่จะว่าไปทำแบบเนี้ยก็ดูเหมือนจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะ
5: ใช่แล้วเพราะเสียงของพวกเรากลบเสียงของพวกเรากันเองหมดเลย
0: ฮ่าน่าสินะ
8: เดี๋ยวเราจะแกล้งปล่อยกระดาษปึกนี้ให้ปลิวไปเสร็จแล้วก็เรียกเด็กสักคนมาช่วยเก็บพอเขาเก็บไม่ไหวแล้วเราค่อยบอกให้เพื่อนๆไปช่วยแล้วก็ถือโอกาสสอนเรื่องความสามัคคีไปในตัวซะเลยโอ้ชอบโอ้แย่ละสิกระดาษข้อสอบปลิวไปหมดแล้วใครก็ได้สักคนมาช่วยครูเก็บหน่อยแล้ว
7: นี่ค่ะครู
8: ทำไมว่องไวกันจังเลยนะเด็กสมัยนี้เนี่ยคือขอบใจนะทุกคนโชคยังดีที่เราเตรียมแผนสำรองไว้ด้วยไหนพวกเธอลองหักกิ่งไม้นี่ให้ครูดูหน่อยสิตานี่ลองหักกิ่งไม้หนึ่งคำดูบ้างคราวนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามแผนและพอพว

0: ธอหัดไม่ได้ครูก็จะได้โอกาสสอนเรื่องความสมัครใจสักทีจี๋ทำไมเด็กสมัยนี้ถึงได้แข็งแรงกันจังเลยนะเนี่ยฮะแล้วแบบนี้ครูจะสอนบทเรียนให้กับพวกเธอได้ยังไงกันล่ะไม่มีทางแล้ว
1: คุณครูโทรหลานเตาร้องไห้ทำไมเหรอคะมีอะไรก็บอกพวกหนูได้นะคะแม่หนูบอกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะคุณครู
0: ได้โอกาสแล้วล่ะ ที่เธอบอกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะถูกต้องแล้วล่ะการที่คนหลายๆคนมาช่วยกันคิดเขาเรียกกันว่าความสามัคคียังไงล่ะไหนพวกเธอลองพูดตามครูสิ
2: ความสามัคคี
0: ถูกแล้วแต่ว่าบางครั้งความสามัคคีก็ต้องการความเสียสละด้วยงานถึงจะสำเร็จได้โดยดีรู้ไหม
2: ความเสียสละ
0: ใช่แล้วเหมือนอย่างเรื่องเพลงสำหรับการประกวดที่พวกเธอยังตัดสินใจกันไม่ได้ยังไงล่ะ
1: อ๋อหนูเข้าใจแล้วล่ะค่ะคุณครูนี่พวกเราตกลงว่าฉันขอเสียสละไม่ร้องเพลงที่ฉันชอบก็แล้วกันนะ
3: ทำแบบนี้ไม่ดีหรอกเพราะพวกเราเป็นผู้ชายแต่สับปะรดเป็นผู้หญิงพวกเราขอเสียสละให้สับปะรดดีกว่า
2: เห็นด้วย
3: ถ้าอย่างนั้นสรุปว่าพวกเราจะร้องเพลงออกกำลังกายในการประกวดครั้งนี้ก็แล้วกันนะ
0: แต่ว่าในกรณีเนี่ยนอกจากการประกวดแบบหมู่แล้วพวกเธอก็น่าจะสมัครประกวดแบบร้องเดี่ยวด้วยนะ
4: แต่ว่าพวกเราไม่อยากแข่งขันกันเองนี่ครับคุณครู
0: การแข่งขันระหว่างเพื่อนไม่ใช่เรื่องไม่ดีหรอกถ้าหากว่าแข่งขันอย่างมีน้ำใจนักกีฬารู้จักแพ้รู้จักชนะแล้วก็รู้จักอภัยนะ
4: แบบนี้เราก็รีบไปหาคุณครูมาฝรั่งกันดีกว่านะพวกเรา
1: เย้
0: ระวังนะเด็กๆ

นึกไม่ถึงเลยว่าเด็กที่ไม่ค่อยกล้าพูดอย่างเธอจะร้องเพลงได้ดีถึงขนาดนี้ครูขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมนะและรางวัลประเภทกลุ่มความสามัคคีใน

0: บอยซีจีร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจจี้

0: งทาง
1: รสชาติดีเอ้าสวัสดีคุณเมฆฝนขนมสักชิ้นไหมล่ะ
2: คุณพระช่วยใจร้ายที่สุดเลยคนเขากำลังพยายามจะลดน้ำหนักอยู่นะ
1: เผ็ดดีกว่าเราน
3: ี่อะไรกันยะไม่ฉันรับหน้าแทนได้ยังไงกันน่ะมันดีกว่าเรานี่
1: ตัวเล็กลงแล้วนี่พอพุงคุณเมฆกลายเป็นน้ำฝนไปตัวก็เลยเล็กลงแล้วนะ
2: จริงด้วยดีใจจังเลยเราผมไปหาคุกกี้กินดีกว่าน
1: ี่อะไรกันแม่คุณกินขนมมันหวานมันมากเดี๋ยวก็อ้วนอีกหรอก
4: ฝนหยุดตกแล้วหนูออกไปเล่นนะคะคุณแม่
5: จ้าระวังเป็นหวัดด้วยนะลูก
4: ค่ะ
5: ทุกคนมีอะไรกันหรอ
6: สับปะรดไม่ได้ไปเล่นที่ลานกว้างหลายวันแล้วพวกเราก็เลยแวะมาดูหน่อยนึงอ่ะ
7: พวกเราทุกคนเป็นห่วงน่ะกลัวว่าสับปะรดจะไม่สบายหรือว่าเป็นอะไรไป
8: โดยเฉพาะข้าวโพดเขาห่วงมากเป็นพิเศษเลยนะ
4: งูงี
6: ้สับปะรดไม่ได้ไปเล่นที่ลานกว้างหลายวันพวกเราก็เลยแวะมาดูหน่อยนึงอ่ะ
9: เย้ย
8: โอ้ไปแล้ว
3: ขอบใจทุกคนที่เป็นห่วงนะฉันสบายดีไม่เป็นไรหรอกเข้ามาข้างในกันก่อนสิ
8: เอ๊ะนั่นอะไรอ่ะ
3: นี่เป็นลูกปลาที่ฉันเจอในแอ่งน้ำหน้าบ้านเมื่อวันที่ฝนตกหนักน่ะ
8: โอ้โห
9: น่ารักจังเลย
8: น่ารัก
3: ใช่ไหมล่ะเพราะฉันดูเขาจนเพลินทุกวันก็เลยไม่ได้ออกไปเล่นกับพวกเธอเลยยังไงล่ะสวยใช
6: ่
3: ไหม
6: แก
8: ้
6: มปอง
8: ต
6: า
8: ด
9: ้
8: วยอ
9: ่
8: ะ
9: ว้าวอ้วนเชียว
3: ใช่ใช่ใช่
8: พุงปองไปเลย
6: พุงมันใหญ่มากเลย
8: น้าว่าย
3: เยอะไหนแล้ว
6: ฮ
3: ั
6: ทชิวฮัทชิว
8: ชิว
7: ฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยข้างนอกมีฟองแบบเดียวกันนี้รออยู่เต็มไปหมดเลย
6: ว้ายเป็นอะไรไปหรอสับปะรดเอ๊ะทำไมสับปะรดถึงได้มีลายจุดโผล่เต็มตัวเลยล่ะเอ้าข้าวโพดก็ด้วยเหรอหัวเห็ดก็ด้วยฟักทองก็เป็นเหมือนกัน
7: ของเขียวหวานก็มีเหมือนกันนะ
6: จริงด้วยสิสีสวยจังเลยอ่ะ
8: เย
3: ้นี่ไม่ใช่เวลามาชื่นชมอยู่นะเขียวหวาน
8: ใช่แล้วมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่เลยอ่ะ
6: ถ้างั้นฉันจะลองไปถามผู้ใหญ่ดูก็แล้วกันพี่เพิ่ง
3: ฝากด้วยนะ
8: เขียวหวาน
10: เรื่องแบบเนี้ยเคยเกิดขึ้นที่หมู่บ้านของเรามาแล้วครั้งหนึ่งแม้จะนานมากแล้วแต่ฉันก็ยังจำได้ดีเลยล่ะ
5: สมกับที่เป็นคุณลุงแปะกล้วยที่มีความจำดีที่สุดในหมู่บ้านจริง
10: ๆคือว่าครั้งก่อนนั่นน่ะนะคุณแม่ปลาลูกขวาดในแม่น้ำเวจีเกิดไปกินอาหารผิดสำแดงเขาทำให้เขาปวดท้องจะต้องร้องไห้ออกมาแล้วฟองน้ำตาของเขาก็ลอยละล่องไปทั่วทั้งหมู่บ้านเหมือนอย่างวันนี้ทำให้พวกเราทุกคนในหมู่บ้านเกิดอาการภูมิแพ้แบบเดียวกันนี่แหละแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะเพราะเดี๋ยวพอเขาหยุดร้องไห้แล้วพวกเราก็จะหายกลับมาเป็นปกติเอง
5: แบบนี้ก็แปลว่าคุณแม่ปลาลูกกวาดกำลังร้องไห้อยู่สินะคะน่าสงสารจังเลยน่าจะมีใครลองไปถามหาสาเหตุจากเขาดูสักหน่อยเพื่อว่าพวกเราจะช่วยอะไรได้บ้าง
6: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวผมไปถามให้เองครับคุณป้า
5: ขอบใจจ้าเขียวหวานแล้วถ้ามีอะไรที่พวกป้าพอช่วยได้ก็รีบกลับมาบอกป้าทันทีเลยนะ
6: ครับคุณป้าทุเรียน
11: เร็วจัง
6: คุณแม่ปลาลูกกวาดครับทำไมถึงต้องร้องไห้ด้วยล่ะคะ
5: ลูกชายของแม่น่ะหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่ฝนตกหนักจนป่าน

0: ็ยังตามหาตัวไม่เจอเลยนะสิ
1: โอ้ยที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นผมจะช่วยตามหาอีกแรงหนึ่งก็แล้วกันนะครับคุณแม
0: ่ขอบใจมากจ้ะนี่จ้ะลูกชายของแม่เขาหน้าตาเป็นแบบนี้นะจ๊ะเขายังเล็กอยู่ยังไม่ได้หัดพูดภาษาคนเลยละจ้ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองถ้างั้นเดี๋ยวผมมานะครับคุณแม่ปลาลูกกวาด
2: นี่เรื่องก็เป็นแบบนี้เนี่ยแหละไม่น่าเลยเนาะน่าสงสารอ่ะ
3: นึกไม่ถึงเลยอ่ะว่าเจ้าปลาน้อยตัวนี้ที่แท้ก็เป็นลูกของคุณแม่ปลาลูกกวาดนี่เอง
4: แบบนี้พวกเราก็ต้องรีบเอากลับไปคืนให้คุณแม่เขาแล้วล่ะเซ
5: ขอโทษด้วยนะทุกคนฉันเป็นคนผิดเองอ่ะตอนที่ฉันเจอลูกปลาตัวนี้ฉันก็ลองถามแม่ดูแล้วแต่แม่ไม่รู้จักว่าเขาเป็นลูกของปลาอะไรแล้วเขาก็น่ารักอ่ะก็เลยคิดว่าจะเลี้ยงเขาไว้ก่อนสัก 2-3 วันนะสิ
3: โอ้โอ้โอ้ไม่เป็นไรหรอกนะสับปะรดแต่ว่าตอนเนี้ยพวกเรารีบเอาเขากลับไปคืนให้กับคุณแม่ปลาลูกกวาดกันก่อนดีกว่า
4: ถ้างั้นพวกเราก็รีบไปกันเถอะ
1: เย้ยแล้วข้าวโพดหายไปไหนแล้ววะ
4: โหไปไหนเนี่ย
6: ข้าวโพดข้าวโพดอยู่ไหน
7: ข้าวโพดข้าวโพด
3: ลายของพวกเราหายไปแล้วล่ะ
5: แบบนี้ก็แปลว่าคุณแม่ตาลูกกวาดอยู่ร้องไห้แล้วนะสิ
3: เรื่องเนี้ยบางทีอาจจะเกี่ยวกับการที่ข้าวโพดหายตัวไปก็ได้นะ
4: ถ้างั้นพวกเรารีบไปดูกันเถอะเฮ้ยหอม
5: ทำอะไรของเธอลงไปเนอะ
0: เอ๊ะคือว่าเด็กคนนี้เขามาขอให้แม่เลี้ยงเขาเป็นลูกแทนไปก่อนสัก 2-3 วันนะจ้าแต่พอแม่ปฏิเสธเขาก็ร้องไห้ไม่ยอมหยุดแม่ก็เลยต้องพาเขาขึ้นหลังไปเที่ยวรอบๆแถวนี้เขาถึงได้ยอมหยุดร้องไห้นะจ้า
5: ทำแบบนี้ได้ไงน่ะข้าวโพดพวกเราเป็นห่วงเธอมากเลยรู้ไหม
4: ใช่ใช่
2: เป็นห่วง
1: คือว่าข้าวโพดอ่ะเขาเป็นห่วงสับปะรดเหมือนกับว่าสับปะรดเป็นพี่สาวของเขาจริงๆเขาก็เลยคิดว่าจะให้คุณแม่ปลาลูกกวาดเลี้ยงเขาเป็นลูกแทนสัก 2-3 วันยังไงล่ะสับปะรดอ่ะจะได้มีเวลาอยู่กับปลาน้อยต่ออีกสักหน่อยยังไงล่ะ
5: ทำแบบนี้ไม่ได้หรอกนะข้าวโพดสำหรับคุณแม่ปลาลูกกวาดน่ะข้าวโพดแทนที่ปลาน้อยลูกของคุณแม่เขาไม่ได้หรอกแล้วก็สำหรับพวกเรากับพ่อแม่ของข้าวโพดไม่ว่าปลาน้อยหรือใครๆก็มาแทนที่ข้าวโพดไม่ได้ด้วยเหมือนกันเข้าใจไหม
0: ลูกแม่ลูกจ๋าทีหลังอย่าไปเล่นที่ไหนไกลๆอีกเลยนะจ๊ะลูกหนูไม่รู้หรอกว่าแม่เป็นห่วงหนูมากแค่ไหน
5: หนูต้องขอโทษคุณแม่ด้วยนะคะที่ไม่ได้ออกตามหาแม่ของปลาน้อยวันแรกที่หนูเจอเขา
0: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะหนูตอนนี้พวกเราแม่ลูกก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนี่ต่างหากเลยจ้ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
1: พอฟังแบบนี้แล้วผมคิดถึงแม่จังเลยอะครับผมขอร้องเพลงนี้ให้กับคุณแม่ปลาลูกกวาดกันแล้วกันนะคะ
0: ถ้างั้นก็ช่วยร้องให้พวกเราสองแม่ลูกฟังหน่อยสิจ๊ะ
6: ได้ครับ 1 2 3
8: รู้ไหมทุกครั้งที่เรานั้นเสียใจ

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใ
1: ส
0: ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวา
1: บ
0: ิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

บ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: อนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนพักเถอะลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวการแข่งขันรอบแรกกับภารกิจพักเถอะลูกทีมเฮฮากาแล็กซี่คุณพ่อรักและน้องเฮฮาสะสมคะแนนนำอยู่ที่300เหรียญและทีมอัลติเมทออโต้คุณแม่รี่และน้องออโต้มีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อกันด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำรหัสมาใส่บนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยเรามาติดตามชมการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปครับตอนนี้น้องเฮฮาก็ต้องคิดเลขนะครับแล้วน้องออโต้ก็ต้องบวกเลขคิดเลขกันนะฮะเพื่อที่จะเอารหัสไปปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จแล้วก็ต้องรีบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะครับตอนนี้เครื่องแรกนะครับเป็นสมาร์ทโฟนนะฮะเอาละครับได้ไหมครับถ้าได้แล้วก็ปึ๊บเสร็จปั๊บมาเลยฮะเอาละครับ
0: วิธีบล็อกเว็บไซต์บนมือถือ iOS 1เข้าไปที่การตั้งค่าบนอุปกรณ์นั้นๆและกดไปที่เมนูเวลาหน้าจอ 2. เปิดใช้รหัสเวลาหน้าจอก่อนแล้วใส่รหัสจากนั้นเลือกเมนูจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว 3. เข้ามาเปิดการใช้งานจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวและเข้าเมนูการจำกัดเนื้อหา 4. เลื่อนลงไปที่เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 5. แตะเลือกจำกัดเว็บไซต์ผู้ใหญ่ 6.เลือกเพิ่มเว็บไซต์ในช่องไม่อนุญาตก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับไปลองเข้าเว็บไซต์ได้เลย 7. เมื่อลองเข้าเว็บไซต์ก็จะเข้าไม่ได้แล้วครับและถ้ามีการกดปุ่มอนุญาตเว็บไซต์ก็จำเป็นจะต้องใส่รหัสที่ตั้งค่าไว้ในข้อ2ก่อนครับ
1: คิดเลขข้อต่อไปนะครับเพื่อที่จะปลดล็อก

0: อุ๊ยตอนนี้น้องออโต้เริ่มจับเครื่องที่2นะฮะเปิดได้มั้ยฮะเปิดได้นะฮะเอาล่ะเอาล่ะ
1: เอาอยู่ตรงไหน
0: อยู่ตรงไหนเปิดข้างๆครับเปิดข้างๆกดข้างๆมาอย่างฮะมาแล้วนะฮะครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เขากำลังแบนนะฮะเว็บไซต์ที่อยู่ในนั้นอยู่นะฮะอะไรที่ไม่ถูกต้องนะฮะครับตอนนี้เครื่องที่2ของน้องออโต้ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่ที่คุณแม่แล้วนะฮะตอนนี้น้องเฮฮาก็เอาแท็บเล็ตเรียบร้อยฮะวางไว้เลยฮะตอนนี้ถ้าคุณพ่อเสร็จแล้วก็วางแล้วก็ทำแท็บเล็ตต่อเลยนะฮะ
1: มันปิด
0: เปิดได้เปิดได้ฮะเปิดได้เปิดข้างๆ
2: ก็ตัวบวก
0: เปิดได้นะฮะเปิดได้ไหมฮะได้แล้วนะฮะเปิดได้แล้วนะ
1: โฆษณาให้ยังหมายถึงว่ามันปิดเมื่อกี้เราเปิดใหม่ใช่ไหม
0: เปิดใหม่ใช่ไหมเร็วเอาดู
1: จะไ
0: หนเฮฮาเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: รีบเอาไป
3: วิธีบล็อกเว็บไซต์บนแท็บเล็ต Android 1หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบล็อกไซต์ทำการติดตั้งแล้วให้เข้าไปตั้งค่าเปิดตัวช่วย 2. เข้าไปที่เมนูความช่วยเหลือแบบอัจฉริยะเมนูการเข้าถึง 3. เปิดอนุญาตให้แอปบล็อกไซต์แอปจะถามเพื่อเข้าถึงการใช้งานของคุณกดปุ่มตกลง 4. หลังเปิดการเข้าถึงให้กดไปที่แอปบล็อกไซต์ล็อกอินบัญชีเรียบร้อย 5. กดปุ่มบวกพร้อมใส่ชื่อที่อยู่เว็บไซต์ที่คุณต้องการบล็อกได้เลย 6. หลังจากเพิ่มชื่อแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าติ๊กเป็นสีเขียวแล้วกดปุ่มเสร็จสิ้น 7. พอเข้าเว็บไซต์ที่อยู่ในรายชื่อมันก็จะทำการปิดกั้นให้เราแล้วครับ
0: คุณนุ้นติ๊งไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะเร็วแต่อาจจะผิดก็ได้ค่อยๆครับพี่เรามีเวลาให้พี่ถึง4วันด้วยกันใจเย็นๆเลยไม่เป็นไรครับ
4: โอ้ยเรื่องเทคโนโลยีนี
0: ่ไม่ต้องห่วงเลย
4: ไม่ต้องห่วงเลยครับ
0: ไม่ห่วงหรือไม่รู
4: ้มันจะไปแบบลำบากลำบนนิดหน่อยนะฮะ
0: นี่นะครับเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2ทีมด้วยนะต้องบอกเลยฮะทั้ง2ทีมทั้งน้องเฮฮาและก็น้องออโต้นี่ตอนคิดเลขผมบอกเลยผมลุ้นมากแล้วก็เก่งมากๆเลยนะฮะไม่ใช่เต้นเก่งอย่างเดียวไม่ใช่ชีวะฟิสเคมีฟิสิกส์เก่งอย่างเดียวเลขก็เก่งด้วยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะฮะท่านคณะกรรมการก็จะได้รวบรวมคะแนนนะฮะเวลาอาจจะเร็วกว่าแต่อาจจะไม่ถูกได้อาจจะหรือช้ากว่าสโลบัตชัวอาจจะได้คะแนนเหรียญเยอะกว่าก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะผมอยากจะคุยตรงนี้นิดนึงว่าธรรมดาแล้วท่านผู้ปกครองนะฮะก็ในยุคนี้เลยนะจะต้องซื้อโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตหรือเอาของตัวเองให้ลูกเล่นนะฮะคือเล่นไปเล่นมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะยังไงคุณพ่อรับเคยตั้งค่าไหมกับการที่เรามีอุปกรณ์แบบนี้ให้ลูก
4: ๆคือตั้งค่าแค่ล็อกหน้าจ
0: อ
4: คือให้ลูกเข้าไม่ได้แค่นั้น
0: ของตัวเอง
4: เพราะใช่เพราะมีปัญญาทำได้แค่นั้นแต่ว่าถ้าเข้าไปเซตอัพระบบข้างในแบบการจำกัดเนื้อหาอะไรเงี้ยต้องให้แม่เขาทำ
0: เราต้องเดินตามเขาให้ทันแต่บางทีเราไม่ถนัดไง
4: เออโทรศัพท์เราได้แค่โทรเข้าโทรออก
0: แล้วอย่างนี้ขอโทษนะฮะคือได้ซื้อแบบพวกโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตให้น้องเฮฮาไหมฮะ
4: ตอนนี้ลูกมีแท็บเล็ตแต่ว่าแม่เขาจะเป็นคนจำกัดเวลาในการให้ใช้
0: ตั้งค่า
4: ตั้งด้วยครับแล้วก็แบบว่าสมมติว่าให้เล่นวันหนึ่ง20นาทีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่านอกเหนือจากเวลานั้นเนี่ยก็จะไม่ลูกก็จะไม่ได้เล่น
0: นี่พ่อแม่เขาตั้งค่าอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงแบบเหมือนแบบมีแบบกฎกติกาเยอะไปเปล่า
1: ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะว่าเวลาการใช้ชีวิตประจำวันของหนูมันก็แบบเลื่อยไปไม่ใช่ดูแต่แท็บเล็ตอย่างเดียวแต่บางครั้งก็มีติดบ้าง
0: แต่ไม่ได้รู้คุณพ่อแม่ตั้งก็โอเคสบาย
1: ยกเว้นบางครั้งที่แบบต้องใช้หาข้อมูลเวลาโรงเรียนให้กันบ้าง
0: มันอาจจะมีแบบว่าต้องกดก็ดีแล้วฮะนะฮะอันนี้เป็นวิธีของบ้านครูรักนะฮะแล้วบ้านแม่ลี่นะฮ
5: ะ
0: เราซื้อโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตให้น้องออโต้ไหมฮะ
5: มีแท็บเล็ตค่ะเพราะว่าใช้ตอนเรียนออนไลน์ตอนช่วงโควิด
0: ครับ
5: แล้วก็เลยให้ใช้เรื่อยมา
0: ตั้งไหมฮะตั้ง
5: ไม่ได้ตั้งเลยค่ะ
0: ไม่ได้ตั้งค่าเหรอฮะ
5: ค่ะ
0: คือมั่นใจมากเลยว่าลูกสบายเลยเราออโต้เมื่อไหร่ก็ได้เหรอ
1: ไม่ค่ะไม่
0: ใช่ไหมเราตั้งค่าเป็นของตัวเองไหม

0: ไม่ได้ตั้ง
1: ไม่ได้ตั้งเหรอฮะ
0: แต่ก็อาจจะมีดูหนังบ้างแต่ต้องขอพ่อแม่ก่อน
1: อ๋ออันนี้ไม่ใช้วิธีการตั้งค่าแต่วิธีใช้ขออนุญาตว่าจะดูอะไร
2: ดูการ์ตูนหรือว่าดูหนังอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาขอเป็นเรื่องๆด้วยขอดูเรื่องนี้เรื่องนี้อย่างเงี้ย
1: ครับเป็นคนละวิธีคนละบ้านครูรักกับแม่ลีคนละแบบกันเลยนะฮะเอาละครับคะแนนตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเราไปดูที่ทีม Ultimate Auto กันดีกว่านะครับ Ultimate Auto ทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย400เหรียญครับส่วนทีม Heha Galaxy นะครับทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย300เหรียญครับน้อยกว่าแต่ถูกเหมือนกันนะฮะแต่เวลาอาจจะไม
3: ่
1: เท
3: ่
1: ากันนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าเราแข่งขันเนี่ยแบบนี้เพื่อที่จะให้ทั้งสองคนนะฮะทั้งพ่อลูกแม่ลูกเนี่ยได้ดูว่าเอ๊ะวิธีนี้จะทำอย่างไร
3: แต่เพิ่งมาตั้งเป็นในรายการนี้แหละ
1: จริงหรือเปล่า
3: จริงครับ
1: นี่เหมือนกันด้วย
2: เ
1: พราะอันนี้ไม่ตั้ง
2: อัน
1: น
2: ี
1: ้ฝ่ายแม่ตั้ง
3: ใช่ไม่เป็น
1: อ๋อ
3: มาตั้งเป็นในรายการนี้แหละครับ
1: อะไรนะ
0: หนูเป็นคนสอนพ่อเอง
1: นี่เราต้องสอนพ่อด้วยนะเราก็ต้องศึกษาตามลูกไปด้วยเอาละครับเรามาเริ่มการแข่งขันต่อกันเลยกับภารกิจที่3นะครับซึ่งภารกิจนี้มีชื่อว่าเกมร่วมด้วยช่วยคิดนะพ่อคุณพ่อคุณแม่ครับผมอยากถามนิดนึงว่าจริงๆแล้วครูรักติดเกมไหม
3: ครับผมนี่เกมคอมพิวเตอร์นี่อย่างเซียนครับผม
1: อันเกมอะไร
3: โซลิแท
1: ร์โซลิแทร
3: ์ครับถอดไพ่อ่ะที่มัน
1: เหรอนี่เราติดไหมเราถือว่าเราติดไหม
3: ก็ติดนะเล่นทุกวันเลยสมวัย
1: สมวัยนะ
3: ครับผม
1: แล้วอย่างน้องเฮฮาเล่นเกมอะไรฮะ
3: เล่นเกมอะไร
0: หม้อไฟแสนสุขค่ะ
1: อะไรนะ
0: หม้อไฟแสนสุขกับ Color Time ค่ะ
1: ว้าวเอาโอเคนะผมบอกตรงนี้เลย
3: ไม่รู้จัก
1: ไม่รู้จักอะไรมันมีหม้อชาบูอะไรกันอย่างนี้เลยเหรอมันเกมมันคืออะไรอ่ะเกมมันคืออะไรบอกมาหน่อยดิ
0: หม้อไฟแสนสุก
1: ไอ้มันมี
3: เล่นยังไง
1: เล่นยังไงเลย
0: มันคือจะเป็นร้านหม้อไฟให้เราแบบทำเป็นด่านๆคือแบบตั้งแต่แรกจนจบก็คือตอนแรกเราก็จะสร้างโต๊ะให้ลูกค้าเข้ามาเราสามารถอัพเลเวลได้ทุกอย่างมีห้องพิเศษมีห้องการแสดงมีห้องบุฟเฟ่แล้วก็สามารถอัพหน้าร้านสามารถอัพข้างในได้ทุกอย่างเลย
3: เล่นในฐานะที่เราเป็นเจ้าของร้าน
1: โลกเรามาถึงจุดนี้แล้วใช่ไหมเนี่ย
0: แล้วก็
1: ไปไม่ทันแล้วอะไร
0: แล้วก็สามารถมันจะมีทุกอย่างเลยก็คือพ่อครัวแม่ครัวนักแสดงห้องบุฟเฟ่ก็จะเป็นเหมือนแถวยาวๆเหมือนสายพันเลื่อนค่ะ
1: มันสนุกตรงที่เราได้เป็นแบบเจ้าของร้านอะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วคอยจัดอะไรอย่างเง
0: ี้ยมันไม่มีตัวเราแต่ว่ามันคือเราก็จะเห็นทุกอย่างในร้านเราสามารถเลื่อนไปได้ทุกอย่าง
1: ครับ
0: มันจะมีตอนที่พนักงานที่เป็นคนทำร้านนะคะอู้งานด้วย
3: เหมือนเราเป็นผู้บริหารใช่ไหม
1: เฮ้ยมันมาถึงเอาตรงสมัยเราก็มีเตอร์ติ๊ก
3: รับไข่
1: รับไข
3: ่เกมที่แบบว่าไข่หลุดว่าย
1: ิงยานบินแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้เกมมันพัฒนาไปถึงอย่างนั้นแล้วนะ
3: มีการแก้ปัญหานู่นนี่นั่นเนาะ
1: ครับต้องให้หัดเราเล่นบ่อยไหมในวันนึงเราเล่นกี่ชั่วโมง
0: บ่อยค่ะแต่ว่ามันคือมันเล่นได้เรื่อยๆค่ะไม่แบบมันคืออัพเลเวลได้เรื่อยๆถ้าไปยันสุดแล้วมันก็ยังเล่นได้ต่อ
1: ครับผมอ้าวแล้วพี่รับเห็นอย่างนี้แล้วเราจะบริหารตรงนี้ยังไงเด็กเขาเล่นก็เล่นไปเรื่อยๆ
3: จริงๆแล้วคือแม่เขาเนี่ยจะจำกัดเวลาเช่นแบบว่าเล่นทีนึงอนุญาตให้เล่นทีละ10นาทีแล้วก็เลิกสมมุติวันนึงก็ได้เท่านั้นก็เป็นโควต้าแต่ละวันไป
1: เอาล่ะมาถึงครอบครัวนี้บ้างแม่ลี่ฮะแม่ลี่เล่นเกมไหม
2: เล่นตอนเด็กๆอะค่ะ
1: ตอนนี้เอาตอนเนี้ย
2: ตอนนี้ไม่เล่นค่ะเข้าแต่แอปของกิน
1: แต่ไม่อ้วนคือเราไม่เอาแล้วเราไปทางแอปของกินซะมากกว่าส
2: ั่
1: งของกินว่าที่นี่มีอะไรอร่อยลูกเลยชอบตอนนี้ติดไออะไรนะ
0: บัวลอย
1: บัวลอยใช่มั้ยอ้าวแล้วถ้าอย่างงี้น้องออโต้เล่นเกมอะไร
0: ไม่ค่อยมี
1: ไม่ค่อยเล่นหรอ
0: ไม
1: ่ค่ะเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยคุณแม่เป็นไปได้ยังไง
2: ค
1: ือธรรมดาเด็กเนี่ยธรรมชาติอยู่แล้วว่าต้องมีเกมของตัวเองไม่ว่าเกมแบบสร้างสรรค์หรือเกมยิงเกมมันต้องมีอ่ะไม่มี
0: เคยเล่นมาก่อนแต่ว่า
1: เป็นเกมอะไร
0: แบบเกมแบบสู้กันอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย

0: ต่เดี๋ยวนี้เอาตอนเนี้ย
1: ไม่ค่อยเล่น
0: ไม่ค่อยเล่นเพราะอะไรเด็กๆส่วนใหญ่เขาจะติดเกมแล้วนั่นแหละ
1: ก็ยังเล่น
2: ไม่มีเวลาม
1: ันเสียสมาธิแล้วก็ไม่มีเวลา
2: ไม่มีเวลาค่ะ
0: เขาเวลาไปทำอะไรฮะ
2: ซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลง
0: อันนี้หาอีกทางหนึ่งนะฮะดีมากดีมากเพราะฉะนั้นนะครับผมจะให้2ครอบครัวนี้นะครับมาร่วมกันเล่นโค้ดกลุ่มเกมประเภทโค้ดดิ้งนี่เรามีให้เลือกมากมายเลยนะครับเกมที่นำมาแข่งขันก็คือเกม

0: เดี๋ยวนี้รุ่นนี้ก็จะมีอีกเยอะแยะเดี๋ยวเราค่อยๆเอามาเล่นนะครับเราต้องเล่นโดยใช้โค้ดสร้างเกมกันเองด้วยนะครับโดยกำหนดเงื่อนไขนะครับลำดับกันเองโดยคู่หูไซเบอร์จะต้องร่วมมือกันช่วยกันใส่โค้ดเพื่อให้ตรงตามที่โจทย์เรากำหนดให้นะฮะเพราะฉะนั้นเรามาอธิบายกันครับกฎกติกามีอย่างนี้ครับ
1: การแข่งขันรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดคู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโค้ดดิ้งที่มีชื่อว่าบาสเกตบอลเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนน่าจะรู้จักกีฬาประเภทนี้กันอยู่แล้วแต่การแข่งขันในวันนี้ไม่เพียงแต่นำมาให้เล่นแข่งขันกันเท่านั้นครับแต่ในวันนี้เราจะมาเริ่มต้นฝึกการเขียนโค้ดสร้างเกมกีฬาบาสเกตบอลตามกฎกติกาของเรากันเองได้ด้วยผู้ปกครองสามารถฝึกเล่นจะแอบไปฝึกก่อนเพื่อมาเล่นกับลูกๆหรือจะฝึกไปพร้อมๆกับลูกหลานก็ได้นะครับวิธีการเล่นก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับสำหรับกติกาการแข่งขันแบ่งเป็น2รอบรอบที่1มีกติกาดังนี้คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องช่วยกันเขียนโค้ดเพื่อสร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองโดยการวางบล็อกคำสั่งตามที่รายการกำหนดให้ถูกต้องกำหนดเวลาสร้างโค้ดเกมนี้ภายใน5นาทีเกมที่สร้างจะต้องครบถ้วนถูกต้องมากที่สุดการนับคะแนนทีมใดทำได้สำเร็จก่อนเวลาและถูกต้องครบถ้วนรับไปเลย700เหรียญและทีมที่ทำได้สำเร็จถูกต้องในเวลาที่เร็วกว่าจะได้คะแนนโบนัสอีก100เหรียญแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับหลังจากที่สร้างเกมการแข่งขันเองแล้วเราจะไม่ลงสนามได้ยังไงรอบที่2คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องใช้เกมที่เขียนโค้ดขึ้นมาเองนั้นมาเล่นชูตลูกบาสให้ลงแป้นโดยที่ผู้เล่นจะต้องชูตบาสให้ได้แต้มมากที่สุดจะมีเวลา3นาทีโดย1แต้มเท่ากับ100เหรียญ
0: นี่ก็คือกติกาการแข่งขันในรอบที่3ภารกิจนี้นะฮะกติกาบอกได้เลยดุเดือดแน่นอนนะครับเอาละครับพร้อมนะฮะ
2: พร้อมครับ
0: พร้อมไหมจ๊ะ
3: พร้อมค่ะ
0: พร้อมไหมจ๊ะ
3: พร้อมค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่เซียนนะเล่นเกมอันนี้อาจจะมีเล่นเกมบ้างอ่ะคราวนี้เป็นคู่แม่ลูกที่ไม่เล่นเกมสั่งแต่ของกินอย่างเดียวนะครับเรามาเริ่มเกมกันเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มครับ
4: ไป
0: ฝั่งนึงก็มีการเล่นเกม
1: วิธีการเล่นเกมบาสเกตบอลทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ 1. เข้าเว็บไซต์ code.org สามารถลงทะเบียนหรือไม่ลงก็ได้แล้วไปที่เมนูกดเลือกที่เมนูโปรเจกต์ 2. เข้ามาที่หน้าโปรเจกต์ดูที่เริ่มโปรเจกต์ใหม่เลือกข้อความดูรายการทั้งหมด 3. ไปที่เกมกับกิจกรรมเลือกช่องบาสเกตบอล 4.เข้ามาสู่เกมเขียนโค้ดบาสเกตบอลและเริ่มการจัดเรียงลำดับคำสั่งดังนี้ผู้เล่นนำโค้ดจากกล่องเครื่องมือโค้ดแรกคือการสร้างผู้เข้าแข่งขันเองโดยการลากโค้ดสีฟ้าคือปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์มาใส่ในกรอบเมื่อเล่นสีส้มเพื่อเป็นการปาบอลเมื่อเกมเริ่มต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางขวาใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรขวาและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางซ้ายใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรซ้ายเพื่อเมื่อกดลูกศรซ้ายหรือขวามือจะไปทางเดียวกับลูกศรที่ผู้เล่นกดหลังจากนั้นให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลโดนที่มือและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลชนกำแพงเพื่อให้ลูกบอลเด้งเมื่อโดนมือหรือกำแพงและมีเสียงเด้งดึ๋งดึ๋งต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าให้คะแนนฝั่งตรงข้ามปาลูกบอลใหม่และเสียงนกหวีดใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลพลาดจากมือเป็นการที่ผู้เล่นรับลูกไม่ได้จึงทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้คะแนนและสุดท้ายให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าได้แต้มปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์ใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลเข้าประตูจะเป็นการที่ผู้เล่นพาลูกบอลเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามได้จะทำให้ผู้เล่นได้คะแนนเพียงเท่านี้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมก็จะเป็นผู้สร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองแล้วโดยคู่หูจะต้องสร้างโค้ดนี้ภายใน5นาที
4: ฝั่งนู้นคนละอัน
0: นู้นดูคล่องไหลลื่นนะฝั่งนี้ยังดูคุณแม่สู้ๆนะคุณแม่เอาล่ะคุณลูกก็ยังได้อยู่นะ
4: ก็มีเสียง
5: ได้ไหม
6: ครับได้แล้ว
0: ว้าวเสร็จแล้วฮะ

0: ไม่น่าตอบให้ครับต่อไปฮะอาจจะได้เวลาเสร็จก่อนอาจจะไม่ถูกก็ได้เออนะครับยังยังนะฮะวางมือเลยนะ
1: ฮะแล้วก็เสียง
0: เห็นอย่างนี้ต้องมีความสุขนะฮะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกได้ร่วมมือกันนะฮะ
1: ตาลูก
0: ได้ทำอะไรไปทำไปเรื่อยๆฮะเราเอาถูกได้คะแนนเยอะกว่า
1: ลูกบอลใหม่ปุ๊บแล้วก็เสียง
0: ปุ๊บเร็วมาก
1: ปุ๊บ
0: ไหนบอกให้เล่นเกม
1: ถูกแล้วปุ๊บตาลูก
0: นี่เป็นการร่วมมือกันนะฮะกับคุณลูกนะฮะน้องเมฮาที่รักนะฮะ
1: ใช่สิ่งลูกหวีด
2: ปลาบอลใหม่ค่ะ
1: ปลาบอลใหม
0: ่ไปเรื่อยๆจ้ะสบายสบาย
1: ใช่
2: แล้วก็เสียงเช
0: ีย
2: ร
0: ์คุณพ่อเชียร
1: ์สิ่งลูกหวีด
0: ลูกทำไป
2: ส
0: ิ่
2: งลูกหวีดอ่ะเสร็จแล้วปิ้งเลยปิ้งเลยปิ้งป่องเลย
0: เน่เขาเสียงปรบมือจริงฝั่งนี้ที่พี่กี้บอกเออมีเล่นเกมบ้างแต่เขาใช้ความเป็นทีมมากคุณลูกทำคุณพ่อเริ่มดูเราอาจจะ
1: ช้าไป
0: ช้านิดนึง นะผมก็ช้าเวลาเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยผมบอกเลยผมช้าแต่อีกฝั่งนึงที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่แต่สั่งของกินเยอะ แต่ขับน่าจะได้ประสบการณ์จากการสั่งอาหาร เด
2: ี๋
0: ยวนะฮะมาทำอย่างนี้ เอาละครับทั้งสองครอบครัวนะฮะตอนนี้ใส่โค้ดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาละครับต่อไปเป็นการชูตบาสนะฮะใน3นาทีเดี๋ยวดูกันนะครับว่าใครชูตได้เยอะที่สุดนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับโอ้โห3นาทีนะใครจะได้กี่ลูกนะฮะช่วยกันช่วยกันช่วยกันเอ้ยตึ๊ดๆเฮ้ย
2: ล
0: งหรอลงลงลงเฮ้ยสายนี้สายแม่นเราได้พี่
3: เส้นแดงคือไม่ได
0: ้เหลืออีก10วินาทีนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาครับเรามาฟังผลการแข่งขันกันเลยนะเดี๋ยวจะสรุปคะแนนกันเลยเพราะฉะนั้นผมขอเชิญทั้ง2ทีมนะครับทีมเฮฮากาแล็กซี่แล้วก็ทีมอัลติเมทออโต้มายืนข้างๆมารอลุ้นกันเลยนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในสัปดาห์นี้นะนี่เรามาสรุปคะแนนกันทีมแรกนะฮะคู่หูไซเบอร์ทีมเฮฮากาแล็กซี่นะครับใส่โค้ดครบนะฮะได้รับไปเลย700เหรียญครับชูตได้ไป5แต้มได้500เหรียญครับรวมคะแนนจากการแข่งขันทั้ง3รอบได้เหรียญไป 1,800 เหรียญครับมาครับอีกท่านหนึ่งนะฮะอีกทีมหนึ่งคู่หูไซเบอร์ทีม Ultimate Auto นะครับใส่โค้ดนะฮะครบได้ไปเลย700เหรียญนะครับเสร็จก่อนได้เพิ่มอีก100เหรียญครับชูตบาสได้อีก9แต้มได้ไปอีก900เหรียญรวมคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไป 2,200 เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมชนะก็คือทีม Ultimate Auto ยินดีด้วยนะครับเอาล่ะครับ Ultimate Auto นะครับจะได้รับนะฮะก็เป็นโล่เกียรติคุณนะฮะทุนการศึกษา 5,000 บาทแล้วก็เกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยนะครับนี่ถ้วยรางวัลนะครับต่อไปนี่ 5,000 บาทเอาไปสั่งอะไรกินนะสั่งอะไรกินนะ
4: ได้หลายอย่าง
0: ได้หลายอย่างเลย
2: บัวลอย
0: บัวลอย 5,000 บาทเอาละครับและนี่ฮะเกียรติบัตรนะครับและนี่คือผู้ชนะของเรา Ultimate Auto ครับส่วนทีมเฮฮากาเล็กซี่ไม่ต้องเสียใจนะครับรับนะฮะเกียรติบัตรเสียใจขนาดนั้นนะฮะเอาละครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับนี่ฮะน้องเฮฮาและทูรักนะครับขอบคุณที่มาร่วมรายการมากเลยนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณนะครับเอาละครับเราได้ผู้ชนะของสัปดาห์นี้แล้วนะครับก็คือทีม Ultimate Auto นะครับคุณผู้ชมรายการนะครับถึงตอนนี้แล้วอาจจะสงสัยว่าเราจะทราบได้ยังไงว่าบุตรหลานท่านติดเกมหรือไม่ก็เอางี้ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับเขาถ้าเขามีอาการแบบนี้นะฮะหงุดหงิดโวยวายมียังมีงัวโวยวายไหม
2: ไม่ม
0: ีไม่มีนะฮะหงุดหงิดโวยวายหรือห้ามไม่ให้เล่นเกมก็แบบโอ๊ยไม่เอาจะเล่นน่ะ นะฮะเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวมีไหมมีไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะอาจจะทำให้เวลาไม่กินข้าวก็อาจจะทำให้น้ำหนักเพิ่มก็ได้ลดก็ได้เวลาแบบเอ้ยไม่เอาแล้วกินกินกินกินเยอะไปนะฮะหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากทางตรงกันข้ามนะฮะอย่างเช่นเคยส่งกันบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นคนแบบเฮ้ยไม่เรียนแล้วไม่หลับไม่นอนแล้วสังเกตตรงนี้ฮะเขาอาจจะเป็นคนติดเกมได้ดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมนะฮะของสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของเรานะครับว่ากำลังจะเจอปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อเราจะได้หาวิธีดูแลรักษาแล้วก็ให้เหมาะสมต่อไปนะครับอย่างที่2คนวันนี้ได้ผมก็ได้เรียนรู้กับน้องๆไปด้วยดีมากเลยนะครับเอาละครับสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเป็นใครและจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงบอกเลยว่าสนุกไม่แพ้กันสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ได้แนะนำเกมที่สร้างสรรค์ปลอดภัยมาให้ผู้ปกครองได้รู้จักได้ลองฝึกเล่นจะได้มีกิจกรรมทำร่วมกับลูกหลานเพิ่มเติมแม้ว่าเกมดีๆสร้างสรรค์เหล่านี้อาจจะไม่เทียบเท่ากับเกมออนไลน์ที่สร้างความอลังการตื่นเต้นเร้าใจดึงดูดผู้เข้ามาเล่นเพื่อประโยชน์ในด้านรายได้และธุรกิจอื่นๆซึ่งอาจจะมีบางเกมบางเนื้อหาที่เร้าใจมากจนเกินขอบเขตมีความเสี่ยงเป็นภัยต่อเยาวชนและอาจจะนำปัญหามาสู่ครอบครัวของท่านเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสพติดเกมของเด็กแทนที่ผู้ปกครองจะทำได้เพียงนั่งเฝ้าดูถ้าผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมเข้าไปอยู่ในโลกที่เด็กคุ้นเคยอย่างเช่นเกมออนไลน์ของเด็กไม่เพียงสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดแล้วยังช่วยปกป้องเด็กๆจากเกมร้ายๆได้ก่อนที่จะสายครับอย่างไรก็ตามลูกหลานอาจจะเล่นเกมหรือเข้าถึงเนื้อหาได้ในเวลาอื่นๆที่เราอาจจะไม่สามารถจับตาเฝ้าดูได้ตลอดเวลาแล้วเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าบุตรหลานของเราติดเกมหรือไม่ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับมีอาการหงุดหงิดโวยวายเมื่อถูกห้ามมาให้เล่นเกมเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวอาจจะทำให้มีน้ำหนักเพิ่มมามากกว่าปกติเพราะว่าเล่นไปกินไปตลอดเวลามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากปกติในทางตรงกันข้ามเช่นเคยส่งการบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นขาดเรียนหลับในห้องเรียนดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของท่านด้วยนะครับว่ากำลังเจอกับปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้หาวิธีการดูแลรักษาให้เหมาะสมได้ต่อไปครับ
6: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่ถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับ

0: อมใช้ได้คุณแม่ขามากินเค้กสิคะฝีมือกุ๊กเองนะ
1: อุ๊ยไม่ดูไม่ได้
0: เอ๊ะคุณแม่ขา
1: โอ้เสียงนี้ก็ฟังไม่ได้แค่นี้ก็ไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินอะไรอีกแล้ว
0: คุณพ่อขาทานแค่ค่ะเพิ่งอบเสร็จใหม่ๆเลย
1: ไม่ได้ฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้ว
2: เอ๊ะแม่เป็นอะไรไปเหรอครับ
0: เออนั่นน่ะสิท่าทางแปลกๆมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว
3: แปลกยังไงล่ะลูก
0: ก็เมื่อกี้แม่มาเห็นขนมเค้กของกุ๊กเช่าแล้วก็รีบปิดตาบอกดึงไม่ได้แล้วก็เดินหนีไปเลย
2: เมื่อกี้ก็เหมือนกันนะครับอยู่ๆแม่ก็ปิดหูแล้วก็บอกว่าฟังไม่ได้
0: แล้วเมื่อกี้มีเสียงอะไรหรอ
3: ก็ไม่มีเสียงอะไรนี่นานอกจากเสียงพวกเราเคี้ยวข้าวเกรียบกันอย่างเงี้ยกรอบกรอบกรอบกรอบ
0: นี่อยากเห็นเค้กไม่อยากได้ยินเสียงเคี้ยวข้าวเกรียบหรือว่าที่แม่ทำตัวแปลกๆอย่างเงี้ยก็เพราะเรื่องอาหารน่ะ
2: เรื่องอาหารหรอ
0: ใช่แล้วก็แม่ทำท่าเหมือนจะหนีอาหารนี่ไงอย่างนั้นแหละ
3: ถ้าผู้หญิงหนีอาหารแบบนี้ก็มีแค่เหตุผลเดียวเท่านั้นแหละ
1: ใช่แล้วจ้ะแม่กำลังอดอาหารลดความอ้วนอยู่จะได้ใส่ชุดสวยๆไปงานเลี้ยงรุ่นได
3: ้นั่นไงนึกแล้วไม่มีผิด
1: กุ๊กก็เหมือนกันห้ามทำขนมอะไรทั้งสิ้นตลอดสัปดาห์นี
0: ้ฮะทำไมล่ะคะ
1: ก็ขนมของลูกมันมีสีสันน่ากินแล้วก็ส่งกลิ่นหอมยั่วยวนแม่นี่นาเดี๋ยวผ่านงานเลี้ยงรุ่นแม่ไปก่อนแล้วค่อยทำนะ
0: อะไรกันเนี่ย
1: เอาละเอาเป็นว่าตกลงตามนี้เอ๊ะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ย
3: อ้าวแม่เป็นอะไรไปนะแม่
1: โอ้ยอยู่ๆก็หน้ามืดหมดแรงเวียนหัวไปหมดเลยล่ะค่ะโอ้ย
4: ก็เอาแต่อดอาหารไม่กินข้าวกินปลาแล้วร่างกายมันจะไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนกันล่ะ
1: คุณแม่
4: ยังไงร่างกายคนเราก็

0: ต้องการพลังงานจากอาหารอยู่นะมื้อหลักๆ3มื้อน่ะก็ควรจะทานให้ครบไม่ใช่อดไปเลยอย่างนี้ถ้าอยากลดความอ้วนก็เลือกกินแต่เฉพาะอาหารพลังงานต่ำสิอาหารพลังงานต่ำอย่างพวกผักหรือผลไม้กินอิ่มแต่ให้พลังงานไม่มากเหมาะสำหรับคนลดความอ้วนที่สุดเลยส่วนอาหารที่ต้องงดก็คือพวกของทอดหรืออาหารแป้งๆมันๆที่ให้พลังงานสูงแค่ควบคุมเรื่องอาหารนิดหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มซะแค่นี้ก็ลดความอ้วนได้แล้ว
1: ใช่แล้ววิธีของคุณยายเนี่ยถูกต้องที่สุดเลย
0: แต่ว่าออกกำลังกายมันเหนื่อยนี่นานอกจากลดทั้งน้ำหนักแล้วร่างกายก็ยังแข็งแรงขึ้นอีกด้วย
1: ใช่แล้วจ้ะพ่อว่าแม่หันมาใช้วิธีควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายดีกว่านะถ้างั้นก็ลุยเลยละกัน

0: ที่เป็นฟิลเตอร์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายรับรองไม่อ้วนแน่นอนค่ะปลากระพงลวกค่ะเนื้อปลาให้พลังงานต่ำแต่ยังได้โปรตีนครบถ้วน
1: ผลไม้หรือครับโอ้ยแกไม่ชอบผลไม้เลยอ่ะ

0: สีสวยจังเลยแบบนี้สิน่ากิน
1: เย้ลดลงไปตั้ง5กิโลแน่ชิโยชิโยในที่สุดแม่ก็ลดน้ำหนักได้แล้ว
2: ยินดีด้วยจ้ะแต่ว่าหลังจากนี้ก็อย่าเผลอกินอะไรตามใจจนอ้วนอีกก็แล้วกันนะค่ะขอบใจทุกๆคนมากเลยนะที่ช่วยเป็นกำลังใจให้แม่คราวนี้แหละแม่จะใส่ชุดสวยๆไปโชว์ตัวทุกงานเลย
3: น้ำหนักส่วนตัวเองก็ลดลงเหมือนกันนะคะแต่รู้สึกร่างกายแข็งแรงขึ้นไม่ค่อยเหนื่อยง่ายเหมือนเมื่อก่อนด้วยแหมอาหารพลังงานต่ำกับการออกกำลังกายเนี่ยมันดีอย่างนี้นี่เองคลิปนี้ให้คุณแดนสอนเมนูอาหารพลังงานต่ำอย่างอื่นให้อีกดีกว่าแต่ว่าวันนี้ง่วงแล้วขอนอนก่อนละกัน

โอ้วันนี้ช่างเป็นวันที่แสนวุ่นวายอะไรขนาดนี้เฮ้ยเหนื่อยสุดๆเลยอะค่ะเรื่องมันเริ่มขึ้นตอนที่กุ๊กกำลังทำรายงานอยู่

0: พี่ถ้าเล่นเสียงเบาๆมันก็ไม่สนุกสิครับ
1: แก๊ปอย่ากวนพี่เขาสิลูกเบาๆเสียงให้พี่เขาหน่อยพี่เขาทำงานอยู
2: ่เอ๋อะไรกันเนี่ยไฟดับหรอ
1: หรือว่าที่บ้านจะมีไฟช็อต
3: ไม่ต้องห่วงหรอกจ้าไฟไม่ได้ช็อตหรอกแค่ช่างไฟเข้ามาซ่อมเสาไฟตรงหัวถนนโน่นนะจ้าก็เลยไฟดับกันทั้งถนน
2: แล้วกูจะทำรายงานต่อยังไงอะถ้าใช้อินเทอร์เน็ตหาข้อมูลไม่ได้
0: ใช่ใช่ใช่ถ้าไฟดับอย่างนี้แก๊ปก็เล่นเกมต่อไปไม่ได้นะสิ
1: แม่ก็ดูดฝุ่นต่อไม่ได้เหมือนกันจ้ะแถมเครื่องซักผ้าก็คงใช้ไม่ได้ทำยังไงดีล่ะเนี่ยเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักก็ยังค้างอยู่ตั้งเยอะแน
0: ่ฮะ
2: ถ้าไฟดับก็เปิดแอร์เปิดพัดลมไม่ได้ตอนดึกๆ ก็อยู่กันอย่างมืดมืด
4: แล้วพวกเราจะอยู่กันได้ยังไงล่ะ
3: คนสมัยนี้แค่ไฟดับนิดหน่อยก็ทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได
0: ้เอ๋คุณยายครับไฟดับเนี่ยมันยังไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกหรอครับ
3: คนสมัยก่อนที่เขายังไม่มีไฟฟ้าใช้น่ะเขาก็ยังอยู่กันได้อย่างสบายๆไม่เห็นจะต้องมีปัญหาอะไรเลยอย่างเครื่องดูดฝุ่นนี่ถ้าใช้ไม่ได้เราก็ใช้ไม้กวาดแทนสิหรือเครื่องซักผ้าถ้าใช้ไม่ได้เราก็ใช้กระมังซักมือเอาก็ได้ถ้าอากาศร้อนมากเราก็เปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติบ้างก็ได
2: ้และถ้าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้หาข้อมูลล่ะคะคนสมัยก่อนเขาหาข้อมูลมาทำรายงานได้ยังไง
3: ไม่ยากเลยจ้ะกุ๊กเราก็ใช้หนังสือไงล่ะจ๊ะหนังสือน่ะไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นจะเปิดอ่านเมื่อไรก็ได้สะดวกสบายกว่าอินเทอร์เน็ตเป็นไหนๆถึงจะไม่สะดวกแต่ก็แก้ขัดไปก่อนแล้วกันนะ
2: ค่ะ
3: อ๋อรู้สึกว่าจะยังมีเจ้านั่นอยู่นี่นะ
0: เอ๋คูลาฮูปเนี่ยเหรอครับของเล่นโบราณ
3: ใช่แล้วมีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณแล้วนะรู้ไหม
0: ฮะตั้งแต่สมัยกรีกโบราณเลยเหรอครับ
3: ใช่จ้ะสมัยก่อนน่ะทำด้วยห่วงไม้ไผ่ง่ายๆแต่ตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเป็นห่วงพลาสติกแข็งแรงทนทานนอกจากเล่นได้สนุกสนุกแล้วยังช่วยเผาผลาญพลังงานส่วนเกินถือเป็นการออกกำลังกายที่ดีเลยล่ะจ้ะ
0: เป็นไงบ้างครับคุณยายผมเก่งไหมครับ
3: เก่งมากจ้ะแก๊ปเก่งมากจ้ะ
0: เฮ้ยออกกำลังใช้ได้เลยละครับเนี่ย
3: ถึงจะเป็นของเก่าโบราณแต่ถ้าของมันดีซะอย่างยังไงก็กลับมาฮิตได้เรื่อยๆนะ
2: เย้ทำรายงานเสร็จแล้วขอบคุณคุณยายนะคะที่ช่วยแนะนำหนังสือพวกนี้ให้
0: เหนื่อยจนหิวแล้วอ่ะพี่กุ๊กขอข้าวกินหน่อยสิครับ
2: ได้แล้วไฟดับอย่างนี้หม้อหุงข้าวก็ใช้ไม่ได้นะสิ
0: หาไม่นะแก๊สไม่อยากอดข้าวนะครับ
3: ถึงไฟจะดับแต่แก๊สยังใช้ได้อยู่ไม่ต้องใช้หม้อหุงข้าวเราก็หุงข้าวได้
2: ทำยังไงหรอคะ
3: ขั้นแรกเลยนะก็ใส่ข้าวสารลงไปในหม้อแล้วก็เติมน้ำลงไปให้ท่วมข้าวตามปกติเสร็จแล้วก็ตั้งเตาเปิดไฟแรงได้เลยต้มไปแบบไม่ต้องปิดฝานะจ๊ะสังเกต

0: ูพอระดับน้ำมันลดลงไปจนเห็นข้าวแพมๆจากนั้นก็รีไฟให้อ่อนๆแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้สัก10นาทีข้าวก็จะเริ่มสุกกินได
1: ้ว้าวสุดยอดเลยค่ะคุณยายกึกไม่เคยหุงข้าวโดยไม่ใช้หม้อหุงข้าวอย่างนี้มาก่อนเลยค่ะต้องขอบคุณไฟดับนะคะเนี่ยที่ทำให้กึ๊บเรียนรู้วิธีหุงข้าวแบบนี้เดี๋ยวกึ๊บขอไปจดเรื่องในไดอารี่ก่อนนะคะ
2: ไฟมาแล้วเย้
0: เฮ้ยดีจังเลยนึกว่าคืนนี้จะต้องจุดเทียนกันทั้งบ้านแล้วซะอีกอะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวกึ๊บรีบทำกับข้าวอย่างอื่นเลยนะคะพวกเราจะได้กินข้าวเย็นกัน
0: จ้างั้นเดี๋ยวยายช่วยด้วยอีกคนนะ
1: ค่ะไฟฟ้านี่บางทีก็จำเป็นจนขาดไม่ได้จริงๆนะอย่างเรื่องหลอดไฟให้แสงสว่างตอนดึกถ้าไม่มีละแย่เลยแต่บางเรื่องเราก็ทำเองได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเลยอย่างการใช้ไม้กวาดแทนเครื่องดูดฝุ่นหรือการเปิดหน้าต่างรับประชาติแทนการเปิดแอร์แต่ไปนี้กึ๊กจะพยายามใช้ไฟฟ้าให้คุ้มค่าที่สุดจะได้ไม่สิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็นเลยค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สอนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับเป็นไงบ้างวันนี้ตัวปลอมตัวเป็นกุ๊กไก่นะครับไก่ตัวน้อยนี่เรียกว่าหมวกแบบนี้เนี่ยจะประดิษฐ์ออกมาให้กลายเป็นรูปร่างของสัตว์แบบไหนอะไรยังไงก็ได้นะครับน้องๆหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยโอ้โหดูรูปทรงแล้วมันดูแบบมันน่าจะทำยากแน่เลยไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวมันไม่ยากขนาดนั้นนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ไม่เยอะเลยน้อยมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะฮะว่าเราจะใช้อะไรยังไงแค่ไหนกันบ้างตามมาเลยครับนี่ครับอุปกรณ์ของพี่โจนะครับมีแค่กระดาษแข็งนะครับเป็นสีด้านเดียวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัดติดแค่นั้นเองครับแล้วมาดูว่ากระดาษแข็งแบบนี้นะครับวันนี้จะกลายเป็นหมวกที่เป็นรูปสัตว์ชนิดไหนอะไรยังไงต้องรอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาออกแบบหมวกกันดีกว่านะครับแบบที่พี่โจใส่ตอนต้นรายการแต่คราวนี้เราขอเป็นสีฟ้าบ้างดูซิออกมาเป็นตัวอะไรนะครับก่อนอื่นนะครับลงมา

วัดให้รอบหัวของพี่โจก็อันนี้ก็เป็นชิ้นที่พี่โจวัดมาแล้วเรียบร้อยนะครับรอบหัวเรียบร้อยนะครับแล้วก็คราวนี้ลากเส้นนะครับให้เป็นแถบที่มีความหนาประมาณสัก3เซนติเมตรครับติ๊กไปว่า3เซนติเมตรอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะลากเส้นมาหาการเป็นแถบยาวๆแบบนี้นะครับก็เริ่มแบ่งช่องนะครับช่องละประมาณ2เซนติเมตรนะครับน้องๆต้องแบ่งออกมาให้ได้31ช่องของพี่โจเนี่ย62เซนใช่ไหมครับก็จะแบ่งเป็นช่องละ2เซนติเมตรเพราะว่ามันจะทำให้ตัวเส้นที่มาครอบบนหัวเราเนี่ยมันไขว้กันพอดีนะครับเอาล่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูใจเย็นๆนะครับแล้วก็มาลากเส้นครับ

ครับพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บนี่นะครับพอได้เป็นเส้นแนวแบบนี้มาหมดนะครับเราจะไปตัดออกครับตัดเป็นช่องสลับช่องเว้นช่องช่องเว้นช่องนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยจะตัดช่องนี้ออกนะครับนะครับแล้วก็เว้นช่องเว้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับพอตัดออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะครับตัวเส้นที่มีอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีทั้งหมดเป็น15เส้นแบบนี้นะครับและเราก็จะนำมาประกบติดกันแบบนี้ฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บหยิบขึ้นมาม้วนมาใช่ไหมครับทากาวติดแล้วก็ใช้คลิปหนีบกระดาษล็อกไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมาดูวิธีการนะครับเพื่อให้ง่ายนะครับค่อยๆกางตรงซี่ต่างๆตรงนี้ออกก่อนนะครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำทีละส่วนทีละส่วนเริ่มจากแถบที่น่าจะอยู่ตรงข้ามกันกับที่เราล็อกไว้ตรงนี้นะครับนั่นก็คือแถบนี้ครับเส้นนี้นะครับเราก็จะนำลงมาแล้วก็ทากาวตรงนี้เราจะเอาคลิปหนีบกระดาษออกมาก่อนพอแปะเข้าไปเสร็จปุ๊บก็หนีบติดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำงานต่อโดยการไขว้ครับให้อยู่ด้านนี้นะครับทากาวแล้วก็ติดคลิปเข้าไปครับ

แล้วก็รอให้กาวแห้งนะครับพอกาวแห้งเสร็จปุ๊บเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วเราก็ค่อยเอาคลิปหนีบกระดาษออกนะครับนี่เราพักไว้ข้างๆก่อนนะครับเรามาตกแต่งลวดลายนะครับพี่โจขออนุญาตวาดรูปลวดลายให้น้องๆดูก่อนละกันนะครับลวดลายคราวนี้เนี่ยเป็นพี่หมีสีฟ้าละกันนะครับเราจะวาดแค่เป็นโครงของหน้าตาของพี่หมีก่อนละกันนะครับครับแล้วเราก็ไปตัดตามนี้ครับในกระดาษสีนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ออกมาเป็นแบบนี้ครับจมูกวงกลม2วงครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมสีแดงเส้นโค้งที่อยู่ด้านในหยดน้ำลูกตาแล้วก็หูทั้ง2ข้างที่เราอาจจะต้องเพิ่มเติมมันจะมีสี่เหลี่ยมเพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้นิดนึงนะครับเอาไว้ใช้ทากาวแล้วก็แปะเข้าไปครับมาทากาวตกแต่งชิ้นงานกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจะให้ติดอยู่ด้วยกันก่อนนะครับทั้งชิ้นตรงนี้นะครับ

ครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราทากาวแล้วมันอาจจะติดอยู่ยากถ้าน้องๆใช้คลิปหนีบกระดาษแปะตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ถนัดใช่ไหมครับใช้เป็นเทปกาว2หน้าแปะไว้ก็ได้นะครับ

0: ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหมวกหน้ากากพี่หมีของเรานั่นเองนะครับเรียบร้อยเอามาลองวางคู่กับหมวกกุ๊กไก่ที่พี่โตใส่ตั้งแต่ตอนแรกนะครับเป็นยังไงบ้างนี่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่2ตัวนี้เท่านั้นหรอกนะครับมันอยู่ที่จินตนาการโครงเนี่ยเราพอทำได้แล้วอย่าลืมนะครับวัดรอบหัวของน้องๆแล้วแบ่งให้ได้31ช่องนะครับไม่ว่ารอบหัวของน้องๆจะเยอะแยะมากมายแค่ไหนอะไรยังไงนะครับว่าจะเป็นเส้นสั้นยาวแค่ไหนแบ่งให้ได้เป็นเส้นทีๆ31ช่องแล้วมันจะไขว้กันได้พอดีนะครับเอาละครับฝากไว้ด้วยละกันถ้าเกิดใครที่อยากจะมีชิ้นงานอะไรมาอวดพี่โจนะครับส่งมาได้เลยนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีใครส่งอะไรมาอวดกันบ้างครับ
1: โอ้
2: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์มาดูข้อความที่ส่งมาจากทางอีเมลแอดเดรสกันบ้างดีกว่านะครับสอนศิลป์ @thaipbs.or.th ครับส่งมาว่าอวดภาพเขียนน้องพีพีครับนี่น้องพีพีอายุ3ขวบนะครับชอบดูรายการสอนศิลป์มากนะครับตั้งใจวาดรูปบอกป้าป้าให้ส่งให้พี่โจให้คะแนนด้วยครับจากป้าป้าน้องพีพีนะครับส่งอีเมลมานะครับวาดลงบนกระดาษสีน้ำตาลแล้วก็ระบายสีแบบโอ้โหสนุกสนานมากเลยนะครับมีรูปต้นมะพร้าวต้นไม้ใช่ไหมแล้วก็มีรูปบ้านนะครับโอ้สามขวบระบายขนาดนี้เก่งมากเลยครับถ้าให้คะแนนนะถ้าเทียบภาพนี้กับอายุน้องพีพีนะครับพี่โจให้15เต็ม10เลยนี่คะแนนทะลุเกณฑ์ไปเลยนะครับเรียกว่าเก่งมากๆนะครับก็ฝึกฝนทำงานศิลปะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับน้องพีพีของคุณพ่อน้องพีพีด้วยนะครับนะฮะใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องพีพีอีเมลเดสเมื่อกี้บอกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางสำหรับอินเทอร์เน็ต facebook.com/sonsinclub ครับมาดูข้อความทางจดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404น่ารักมากสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงอัศมาวตีวิวัฒน์ชื่อเล่นชื่อกีวีอายุอยู่ชั้นป .4 นะครับชอบรายการสอนศิลป์ชอบวาดรูปแล้วก็ชอบประดิษฐ์ครับวันนี้ก็เลยนี่วาดรูปมาแล้วก็มีวาดรูปแบบตัดแปะนะครับเป็นสวนดอกไม้ตรงนี้นะครับเป็นกระบะดอกไม้มาแปะไว้ในจดหมายแบบนี้นะครับตัวจดหมายสวยงามแล้วก็ยังส่งรูปมานะครับน่ารักมากเป็นรูปน้องหมากำลังกระโจนขึ้นมาแบบนี้นะครับและอีกภาพนึงนะครับที่ส่งเข้ามาเป็นภาพวังนะครับมีหอคอยอยู่ข้างๆแล้วก็มีเจ้าหญิงเจ้าชายพระราชาราชินีนะครับอยู่ปกครองบ้านเมืองแบบนี้นะครับน่ารักมากๆขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องกีวีนะครับเก่งมากๆเลยส่งชิ้นงานมาให้ดูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับใครอยากจะส่งมาแบบนี้ที่อยู่บอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอไปอ่านจดหมายของน้องๆอ่านก่อนอ่านก่อนแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆเอามาโชว์ในรายการก่อนละกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับสอนศิลป์กับพี่โจทางไทย PBS ครับลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยาย

และภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ICG ร่วมกับสสส.เสนอ

0: ไปทำอะไรอยู่บนต้นไม้น่ะ
1: คือแม่นกเขาออกไปหาอาหารใช้ว่าว่างอยู่ก็เลยขึ้นไปช่วยเฝ้าลูกนกไว้อ่ะ
0: โหเขียวหวานนี่ใจดีจังเลยนะ
1: เอ้ย
0: แล้วจะรีบกลับขึ้นไปทำไมเล่ายังไม่ทันได้พูดอะไรกันเลยนะ
1: ฮะประกวดร้องเพลงในงานโรงเรียนงั้นเหรอ
0: ใช่แล้วเขาพ่อเขามาชวนให้พวกเราร่วมประกวดด้วยกันน่ะพวกเราก็เลยมาถามเขียวหวานดูว่าสนใจเข้าร่วมกับพวกเราด้วยหรือเปล่า
1: สนใจสิแต่ว่าฉันไม่อยากใส่ชุดว่ายน้ำเลยอ่ะ
2: เย้ยนั่นมาประกวดนางงามแล้ว
3: แต่ว่าพวกเราก็ยังไม่ได้ข้อสรุปกันเลยนะว่าพวกเราจะร้องเพลงอะไรในงานประกวดน่ะ
0: ง่ายนิดเดียวพวกเราก็ต้องร้องเพลงที่พวกเราถนัดสิอย่างเพลงออกกำลังกายที่คุณครูสอนให้พวกเราทุกเช้าไง
4: ไม่ดีหรอกฉันว่าร้องเพลงมันๆแบบแนวร็อกจะดีกว่านะเย้เย้เย
3: ้แต่ว่าฉันไม่ถนัดทั้งแนวออกกำลังกายแล้วก็แนวร็อกเลยฉันก็เลยคิดว่าจะเสนอให้พวกเราร้องเพลงลูกทุ่งที่ฟังง่ายๆน่ะ
2: เย้
1: งงงงงงงข้าวพอดเขาบอกว่าเขาอยากจะร้องเพลงแนวอินดี้ที่เขาเพิ่งแต่งใหม่ด้วยเหมือนกันส่วนของฉันก็อยากร้องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆอ่ะ
5: เฮ้ยร้อง
1: เกี่ยวกับสัตว์ดีกว่า
5: ไม่เอา
3: ลูกทุ่ง
5: ไม่เอาลูกทุ
3: ่งแบบนี้จะทำยังไงกันดีล่ะทุกๆคนต่างก็อยากร้องเพลงที่ตัวเองชอบทั้งนั้นเลย
0: ถ้าอย่างนั้นสงสัยพวกเราต้องเปลี่ยนไปประกวดแบบร้องเดี่ยวซะแล้วมั้ง
4: ไม่เอานะทำแบบนั้นพวกเราก็ต้องแข่งขันกันเองนะเซ
1: ่งงงงงงงงงงงงงงงข้าพ่ออ่ะเขามีความคิดดีๆล่ะ
2: เอ๋ทำยังไงหรอ
6: วันนี้เด็กนักเรียนน่าร้องดีมากไม่ดื้อไม่สนเลยแต่ว่าเมื่อวานเราเผลอกินตามใจปากไปหน่อยอ่ะไม่วันนี้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาต้อง3กิโล
0: โอ้โหตั้ง3กิโลเลยล่ะคะคุณครูมันฟัน
6: เลยหนูเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะสับปะรด
0: พวกหนูมาสมัครประกวดร้องเพลงกันค่ะคุณครู
6: โอ้พูดเถอะงั้นเหรอจ๊ะ
2: สวัสดีค่ะคุณครู
6: แหม

0: พร้อมเพรียงกันดีจังนะพวกเธอเนี่ยแบบนี้ก็คงจะสนใจสมัครประกวดแบบกลุ่มละสินนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ใช่ค่ะคุณครู
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองร้องเพลงที่จะใช้ประกวดให้ครูฟังเป็นตัวอย่างดูสักหน่อยสิจ๊ะ
2: ได้ค่ะคุณครูเอาละนะพวกเราเอ้า1 2 3
0: ก่อนจ้ะทำไมพวกเธอถึงร้องกันคนละเพลงแบบนี้ล่ะจ๊ะ
2: ก็พวกเราต่างคนต่างก็มีเพลงที่อยากร้องกันคนละเพลงนี่คะและพวกเราก็ไม่อยากทะเลาะกันเองด้วยพวกเราก็เลยทำตามวิธีคิดดีๆของข้าวโพดให้ทุกคนร้องเพลงที่ตัวเองชอบออกมาพร้อมๆกันทั้งหมดเลยเพลงจะได้เพราะขึ้นเป็น5เท่าเลยยังไงล่ะคะคุณครู
0: แต่ครูว่าแบบนี้พวกเธอเปลี่ยนไปสมัครประกวดแบบร้องเดี่ยวจะไม่ดีกว่าหรอจ๊ะ
3: แต่ว่าพวกเราเป็นเพื่อนรักกันไม่อยากจะแข่งขันกันเองนี่ครับคุณครู
0: แหมพวกเธอนี่รักกันดีจริงๆเลยนะถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่พวกเธอกันแล้วกันนะจ๊ะโอ
2: ้ยเย
4: ้และพวกเธอก็คือผู้ชนะเลย
0: เดี๋ยวสิจ๊ะพวกเธอห้องพักครูไม่ใช่ที่สำหรับนอนหลับฝันหวานกันนะจ๊ะเด็กๆเอาไปพวกหนูลองกลับไปคิดดูกันอีกสักรอบก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะสับปะรด
2: ค่ะคุณครู
0: โอ้ย
4: มีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยต่างคนต่างร้องจะได้เพราะขึ้น5เท่าช่างคิดกันจริงๆนะเด็กสมัยนี
0: ้แต่ว่าจากเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้พวกเด็กๆกลุ่มนี้จะรักใคร่กลมเกลียวกันแต่พวกเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องความสามัคคีนะคะคุณครูใหญ
4: ่เรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเองก็แล้วกันผมจะหาวิธีการดีๆสอนพวกเขาเองไม่ต้องห่วง
2: ฉันก็ว่าวิธีนี้ดีที่สุดแล้วล่ะเพราะทุกคนจะได้ร้องเพลงแบบที่ตัวเองชอบหมดเลย
5: นั่นน่ะสิ
6: แต่จะว่าไปทำแบบเนี้ยก็ดูเหมือนจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะ
3: ใช่แล้วเพราะเสียงของพวกเรากลบเสียงของพวกเรากันเองหมดเลย
6: นั่นสินะ
4: เดี๋ยวเราจะแกล้งปล่อยกระดาษปึกนี้ให้ปลิวไปเสร็จแล้วก็เรียกเด็กสักคนมาช่วยเก็บพอเขาเก็บไม่ไหวแล้วเราค่อยบอกให้เพื่อนไปช่วยแล้วก็ถือโอกาสสอนเรื่องความสามัคคีไปในตัวซะเลยโอ้โหแย่ละสิกระดาษข้อสอบปลิวไปหมดแล้วใครก็ได้สักคนมาช่วยครูเก็บหน่อยแล้ว
1: นี่ค่ะครู
4: ทำไมว่องไวกันจังเลยนะเด็กสมัยนี้เนี่ยผมเกิดขอบใจนะทุกคนโชคยังดีที่เราเตรียมแผนสำรองไว้ด้วยไหนพวกเธอลองหักกิ่งไม้นี่ให้ครูดูหน่อยสิตานี่ลองหักกิ่งไม้หนึ่งคำดูบ้างคราวนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามแผนและพอพวกเธอหักไม่ได้ครูก็จะได้โอกาสสอนเรื่องความสมัครคีสักทีจี๋ทำไมเด็กสมัยนี้ถึงได้แข็งแรงกันจังเลยนะเนี่ยฮะแล้วแบบนี้ครูจะสอนบทเรียนให้กับพวกเธอได้ยังไงกันล่ะไม่มีทางแล้ว
2: คุณครูโทรตาร้องไห้ทำไมเหรอคะมีอะไรก็บอกพวกหนูได้นะคะแม่หนูบอกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะคุณครู
4: ได้โอกาสแล้วล่ะที่เธอบอกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวน่ะถูกต้องแล้วล่ะการที่คนหลายๆคนมาช่วยกันคิดเขาเรียกกันว่าความสามัคคียังไงล่ะไหนพวกเธอลองพูดตามครูสิ
1: ความสามัคคี
4: ถูกแล้วแต่ว่าบางครั้งความสามัคคีก็ต้องการความเสียสละด้วยงานถึงจะสำเร็จได้โดยดีรู้ไหม
1: ความเสียสละ
4: ใช่แล้วเหมือนอย่างเรื่องเพลงสำหรับการประกวดที่พวกเธอยังตัดสินใจกันไม่ได้ยังไงล่ะ
2: เข้าใจแล้วล่ะค่ะคุณครูนี่พวกเราตกลงว่าฉันขอเสียสละไม่ร้องเพลงที่ฉันชอบก็แล้วกันนะ
3: ทำแบบนี้ไม่ดีหรอกเพราะพวกเราเป็นผู้ชายแต่สับปะรดเป็นผู้หญิงพวกเราขอเสียสละให้สับปะรดดีกว่า

0: สรุปว่าพวกเราจะร้องเพลงออกกำลังกายในการประกวดครั้งนี้ก็แล้วกันนะ
1: แต่ว่าในกรณีเนี่ยนอกจากการประกวดแบบหมู่แล้วพวกเธอก็อาจจะสมัครประกวดแบบร้องเดี่ยวด้วยนะ
2: แต่ว่าพวกเราไม่อยากแข่งขันกันเองนี่ครับคุณครู
1: การแข่งขันระหว่างเพื่อนไม่ใช่เรื่องไม่ดีหรอกถ้าหากว่าแข่งขันอย่างมีน้ำใจนักกีฬารู้จักแพ้รู้จักชนะแล้วก็รู้จักอภัยนะ
2: แบบนี้เราก็รีบไปหาคุณครูมาฝรั่งกันดีกว่านะพวกเราเย้
1: ระวังนะเด็กๆ

นึกไม่ถึงเลยว่าเด็กที่ไม่ค่อยกล้าพูดอย่างเธอจะร้องเพลงได้ดีถึงขนาดนี้ครูขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมนะและรางวัลประเภทกลุ่มความสามัคคีใด

0: B Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ
1: เวจจี้

0: หลงทาง
1: รสชาติดีงมเอ้าสวัสดีคุณเมฆฝนขนมสักชิ้นไหมล่ะ
2: คุณพระช่วยใจร้ายที่สุดเลยคนเขากำลังพยายามจะลดน้ำหนักอยู่นะ
1: เป็นดีกว่าเราน
3: ี่อะไรกันยะไม่ทันรับหน้าแทนได้ยังไงกันน่ะมันดีกว่าเรานี่นะนี่
1: ตัวเล็กลงแล้วนี่พอพุงคุณเมฆกลายเป็นน้ำฝนไปตัวก็เลยเล็กลงแล้วนะ
2: จริงด้วย

0: หนูออกไปเล่นนะคะคุณแม่
1: จ้าระวังเป็นหวัดด้วยนะลูก
0: ค่ะทุกคนมีอะไรกันหรอ
2: สับปะรดไม่ได้ไปเล่นที่ลานกว้างหลายวันแล้วพวกเราก็เลยแวะมาดูหน่อยนึงอ่ะ
3: พวกเราทุกคนเป็นห่วงน่ะกลัวว่าสับปะรดจะไม่สบายหรือว่าเป็นอะไรไป
4: โดยเฉพาะข้าวโพดเขาห่วงมากเป็นพิเศษเลยนะ
0: งูงี
2: ้สับปะรดไม่ได้ไปเล่นที่ลานกว้างหลายวันแล้วพวกเราก็เลยแวะมาดูหน่อยนึงอ่ะ
5: เย้ย
6: พูดไปแล้ว
0: ขอบใจทุกคนที่เป็นห่วงนะฉันสบายดีไม่เป็นไรหรอกเขามาข้างในกันก่อนสิ
4: เอ๊ะนั่นอะไรอ่ะ
0: นี่เป็นลูกปลาที่ฉันเจอในแอ่งน้ำหน้าบ้านเมื่อวันที่ฝนตกหนักน่ะ
4: โอ้โห
3: น่ารักจังเลย
4: น่ารัก
0: ใช่ไหมล่ะเพราะฉันดูเขาจนเพลินทุกวันก็เลยไม่ได้ออกไปเล่นกับพวกเธอเลยยังไงล่ะสวยใช
2: ่
0: ไหม
2: แก้มปอง
4: ใช่ด้วยอ่ะ
3: โอ้ยอ้วนเชียว
0: ใช่
4: พุงปองไปเลย
2: พุงมันใหญ่มากเลย
4: น่าว่าย
0: เยอะไหมล่ะ
2: ฮ
0: ั
2: ทชิวฮัทชิว
4: ชิว
3: ฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยข้างนอกมีฟองแบบเดียวกันนี้รออยู่เต็มไปหมดเลย
2: ว้ายเป็นอะไรไปหรอสับปะรดเอ๊ะทำไมสับปะรดถึงได้มีลายจุดโผล่เต็มตัวเลยล่ะเอ้าข้าวโพดก็ด้วยเหรอหัวเห็ดก็ด้วยฟักทองก็เป็นเหมือนกัน
3: ของเขียวหวานก็มีเหมือนกันนะ
2: จริงด้วยสิสีสวยจังเลยอ่ะ
5: เย
0: ้นี่ไม่ใช่เวลามาชื่นชมอยู่นะเขียวหวาน
4: ใช่แล้วมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่เลยอ่ะ
2: ถ้างั้นฉันจะลองไปถามผู้ใหญ่ดูก็แล้วกันฮึบพี่เพิ่ง
0: ฝากด้วยนะ
4: เขียวหวาน
7: เรื่องแบบเนี้ยเคยเกิดขึ้นที่หมู่บ้านของเรามาแล้วครั้งหนึ่งแม้จะนานมากแล้วแต่ฉันก็ยังจำได้ดีเลยล่ะ
8: สมกับที่เป็นคุณลุงแปะกล้วยที่มีความจำดีที่สุดในหมู่บ้านจริง
7: ๆคือว่าครั้งก่อนนั่นน่ะนะคุณแม่ปลาลูกขวาดในแม่น้ำเวจีเกิดไปกินอาหารผิดสำแดงเขาทำให้เขาปวดท้องจะต้องร้องไห้ออกมาแล้วฟองน้ำตาของเขาก็ลอยละล่องไปทั่วทั้งหมู่บ้านเหมือนอย่างวันนี้ทำให้พวกเราทุกคนในหมู่บ้านเกิดอาการภูมิแพ้แบบเดียวกันนี่แหละแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะเพราะเดี๋ยวพอเขาหยุดร้องไห้แล้วพวกเราก็จะหายกลับมาเป็นปกติเอง
8: แบบนี้ก็แปลว่าคุณแม่ปลาลูกหวาดกำลังร้องไห้อยู่สินะคะน่าสงสารจังเลยน่าจะมีใครลองไปถามหาสาเหตุจากเขาดูสักหน่อยเพื่อว่าพวกเราจะช่วยอะไรได้บ้าง
2: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวผมไปถามเองครับคุณป้า
8: ขอบใจจ้าเขียวหวานแล้วถ้ามีอะไรที่พวกป้าพอช่วยได้ก็รีบกลับมาบอกป้าทันทีเลยนะ
2: ครับคุณป้าทุเรียน
9: เร็วจ้ะ
2: คุณแม่ปลาลูกกวาดครับทำไมถึงต้องร้องไห้ด้วยล่ะครับ
10: ลูกชายของแม่น่ะหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่ฝนตกหนักจนป่านนี้แม่ก็ยังตามหาตัวไม่เจอเลยนะสิ
2: โอ้ยที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองดังนั้นผมจะช่วยตามหาอีกแรงหนึ่งก็แล้วกันนะครับคุณแม
10: ่ขอบใจมากจ้ะนี่จ้ะลูกชายของแม่เขาหน้าตาเป็นแบบนี้นะจ๊ะเขายังเล็กอยู่ยังไม่ได้หัดพูดภาษาคนเลยละจ้ะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองถ้างั้นเดี๋ยวผมมานะครับคุณแม่ปลาลูกกวาด
11: นี่เรื่องก็เป็นแบบนี้เนี่ยแหละไม่น่าเลยเนาะน่าสงสารน่ะ
3: นึกไม่ถึงเลยอ่ะว่าเจ้าปลาน้อยตัวนี้ที่แท้ก็เป็นลูกของคุณแม่ปลาลูกกวาดนี่เอง
4: แบบนี้พวกเราก็ต้องรีบเอากลับไปคืนให้คุณแม่เขาแล้วล่ะเซ
12: ขอโทษด้วยนะทุกคนฉันเป็นคนผิดเองอะตอนที่ฉันเจอลูกปลาตัวนี้ฉันก็ลองถามแม่ดูแล้วแต่แม่ไม่รู้จักว่าเขาเป็นลูกของปลาอะไรแล้วเขาก็น่ารักอะฉันก็เลยคิดว่าจะเลี้ยงเขาไว้ก่อนสัก 2-3 วันนะสิ
3: โอ้โอ้โอ้ไม่เป็นไรหรอกนะสับปะรดแต่ว่าตอนเนี้ยพวกเรารีบเอาเขากลับไปคืนให้กับคุณแม่ปลาลูกกวาดกันก่อนดีกว่า
4: ถ้างั้นพวกเราก็

0: รีบไปกันเถอะ
1: เย้ยแล้วข้าวโพดหายไปไหนแล้วอ่ะ
0: โอ้ไปไหนเนี่ย
2: ข้าวโพดข้าวโพดอยู่ไหน
3: ข้าวโพดข้าวโพด
4: ลายของพวกเราหายไปแล้วล่ะ
5: แบบนี้ก็แปลว่าคุณแม่ตาลูกกวาดอยู่ร้องไห้แล้วนะสิ
4: เรื่องเนี้ยบางทีอาจจะเกี่ยวกับการที่ข้าวโพดหายตัวไปก็ได้นะ
0: ถ้างั้นพวกเรารีบไปดูกันเถอะเฮ้ย
5: ฮะโถข้าวโพดเธอทำอะไรของเธอลงไปน่ะ
6: เด็กคนนี้เขามาขอให้แม่เลี้ยงเขาเป็นลูกแทนไปก่อนสัก 2-3 วันนะจ้าแต่พอแม่ปฏิเสธเขาก็ร้องไห้ไม่ยอมหยุดแม่ก็เลยต้องพาเขาขึ้นหลังไปเที่ยวรอบๆแถวนี้เขาถึงได้ยอมหยุดร้องไห้นะจ้า
2: ใ
5: ช่ทำแบบนี้ได้ไงนะข้าวโพดพวกเราเป็นห่วงเธอมากเลยรู้ไหม
0: ใช่ใช่
5: เป็นห่วง
1: เขาเป็นห่วงสับปะรดเหมือนกับว่าสับปะรดเป็นพี่สาวของเขาจริงๆเขาก็เลยคิดว่าจะให้คุณแม่ปลาลูกกวาดเลี้ยงเขาเป็นลูกแทนสัก 2-3 วันยังไงล่ะสับปะรดอ่ะจะได้มีเวลาอยู่กับปลาน้อยต่ออีกสักหน่อยยังไงล่ะ
5: ทำแบบนี้ไม่ได้หรอกนะข้าวโพดสำหรับคุณแม่ปลาลูกกวาดน่ะข้าวโพดแทนที่ปลาน้อยลูกของคุณแม่เขาไม่ได้หรอกแล้วก็สำหรับพวกเรากับพ่อแม่ของข้าวโพดไม่ว่าปลาน้อยหรือใครๆก็มาแทนที่ข้าวโพดไม่ได้ด้วยเหมือนกันเข้าใจไหม
6: ลูกแม่ลูกจ๋าทีหลังอย่าไปเล่นที่ไหนไกลๆอีกเลยนะจ๊ะลูกหนูไม่รู้หรอกว่าแม่เป็นห่วงหนูมากแค่ไหน
5: หนูต้องขอโทษคุณแม่ด้วยนะคะที่ไม่ได้ออกตามหาแม่ของปลาน้อยวันแรกที่หนูเจอเขา
6: ไม่เป็นไรหรอกจ๊ะหนูตอนนี้พวกเราแม่ลูกก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนี่ต่างหากเลยจ้ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
1: พอฟังแบบนี้แล้วผมคิดถึงแม่จังเลยครับผมขอร้องเพลงนี้ให้กับคุณแม่ปลาลูกกวาดกันแล้วกันนะครับ
6: ถ้างั้นก็ช่วยร้องให้พวกเราสองแม่ลูกฟังหน่อยสิจ้ะ
2: ได้ครับ
7: 1 2 3
8: รู้ไหมทุกครั้งที่เรานั้นเสียใจ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อน

0: ื่อนๆได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

าทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนพักเถอะลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวการแข่งขันรอบแรกกับภารกิจพักเถอะลูกทีมเฮฮากาแล็กซี่คุณพ่อรักและน้องเฮฮาสะสมคะแนนนำอยู่ที่300เหรียญและทีมอัลติเมทออโต้คุณแม่รี่และน้องออโต้มีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อกันด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำรหัสมาใส่บนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยเรามาติดตามชมการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปครับตอนนี้น้องเฮฮาก็ต้องคิดเลขนะครับแล้วน้องออโต้ก็ต้องบวกเลขคิดเลขกันนะฮะเพื่อที่จะเอารหัสไปปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จแล้วก็ต้องรีบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะครับตอนนี้เครื่องแรกนะครับเป็นสมาร์ทโฟนนะฮะเอาละครับได้ไหมครับถ้าได้แล้วก็ปึ๊บเสร็จปั๊บมาเลยฮะเอาละครับ
0: วิธีบล็อกเว็บไซต์บนมือถือ iOS 1เข้าไปที่การตั้งค่าบนอุปกรณ์นั้นๆและกดไปที่เมนูเวลาหน้าจอ 2. เปิดใช้รหัสเวลาหน้าจอก่อนแล้วใส่รหัสจากนั้นเลือกเมนูจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว 3. เข้ามาเปิดการใช้งานจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวและเข้าเมนูการจำกัดเนื้อหา 4. เลื่อนลงไปที่เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 5. แตะเลือกจำกัดเว็บไซต์ผู้ใหญ่ 6.เลือกเพิ่มเว็บไซต์ในช่องไม่อนุญาตก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับไปลองเข้าเว็บไซต์ได้เลย 7. เมื่อลองเข้าเว็บไซต์ก็จะเข้าไม่ได้แล้วครับและถ้ามีการกดปุ่มอนุญาตเว็บไซต์ก็จำเป็นจะต้องใส่รหัสที่ตั้งค่าไว้ในข้อ2ก่อนครับ
1: คิดเลขข้อต่อไปนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกแท็บเล็ตนะอุ๊ยตอนนี้น้องออโต้เริ่มจับเครื่องที่2นะฮะเปิดได้มั้ยฮะเปิดได้นะฮะเอาละ
2: เอาไปตรงไหน
1: อยู่ตรงไหนเปิดข้างๆครับเปิดข้างๆกดข้างๆมาอย่างฮะมาแล้วนะฮะเอาละครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เขากำลังแบนนะฮะเว็บไซต์ที่อยู่ในนั้นอยู่นะฮะอะไรที่ไม่ถูกต้องนะฮะนะครับตอนนี้เครื่องที่2ของน้องออโต้ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่ที่คุณแม่แล้วนะฮะตอนนี้น้องเฮฮาก็เอาแท็บเล็ตเรียบร้อยฮะระวางไว้เลยฮะตอนนี้ถ้าคุณพ่อเสร็จแล้วก็วางแล้วก็ทำแท็บเล็ตต่อเลยนะฮะ
2: มันปิด
1: เปิดได้ฮะเปิดได้เปิดข้างๆ
2: ก
1: ็
2: จะบุก
1: เปิดได้นะฮะเปิดได้ไหมฮะได้แล้วนะฮะเปิดได้แล้วนะ
2: โฆษณาอย่างหมายถึงว่ามันปิดเมื่อกี้เราเปิดใหม่ช่วย
1: เปิดใหม่ใช่ไหมเร็วเอาดูเฮ้ฮะเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: รีบเอาไป
0: บล็อกเว็บไซต์บนแท็บเล็ต Android 1. หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบล็อกไซต์ทำการติดตั้งแล้วให้เข้าไปตั้งค่าเปิดตัวช่วย 2. เข้าไปที่เมนูความช่วยเหลือแบบอัจฉริยะ

0: เมนูการเข้าถึง 3. เปิดอนุญาตบล็อกไซต์แอปจะถามเพื่อเข้าถึงการใช้งานของคุณกดปุ่มตกลง 4. หลังเปิดการเข้าถึงให้กดไปที่แอปบล็อกไซต์ล็อกอินบัญชีเรียบร้อย 5. กดปุ่มบวกพร้อมใส่ชื่อที่อยู่เว็บไซต์ที่คุณต้องการบล็อกได้เลย 6. หลังจากเพิ่มชื่อแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าติ๊กเป็นสีเขียวแล้วกดปุ่มเสร็จสิ้น 7. พอเข้าเว็บไซต์ที่อยู่ในรายชื่อมันก็จะทำการปิดกั้นให้เราแล้วครับ
1: คุณนุ้นติ้งไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะเร็วแต่อาจจะผิดก็ได้ค่อยๆครับพี่เรามีเวลาให้พี่ถึง4วันด้วยกันใจเย็นๆเลยไม่เป็นไรครับ
2: โอ้ยเรื่องเทคโนโลยีนี
1: ่ไม่ต้องห่วงเลย
2: ไม่ต้องห่วงเลยครับ
1: ไม่ห่วงหรือไม่รู
2: ้มันจะไปแบบลำบากลำบนนิดหน่อยนะฮะ
1: นี่นะครับเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2ทีมด้วยนะต้องบอกเลยฮะทั้ง2ทีมทั้งน้องเฮฮาและก็น้องออโต้นี่ตอนคิดเลขผมบอกเลยผมลุ้นมากแล้วก็เก่งมากๆเลยนะฮะไม่ใช่เต้นเก่งอย่างเดียวไม่ใช่ชีวะฟิสเคมีฟิสิกส์เก่งอย่างเดียวเลขก็เก่งด้วยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะฮะท่านคณะกรรมการก็จะได้รวบรวมคะแนนนะฮะเวลาอาจจะเร็วกว่าแต่อาจจะไม่ถูกได้อาจจะหรือช้ากว่าสโลบัตชัวอาจจะได้คะแนนเหรียญเยอะกว่าก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะผมอยากจะคุยตรงนี้นิดนึงว่าธรรมดาแล้วท่านผู้ปกครองนะฮะก็ในยุคนี้เลยนะจะต้องซื้อโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตหรือเอาของตัวเองให้ลูกเล่นนะฮะคือเล่นไปเล่นมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะยังไงคุณพ่อรับเคยตั้งค่าไหมกับการที่เรามีอุปกรณ์แบบนี้ให้ลูกๆ
2: คือตั้งค่าแค่ล็อกหน้าจอคือให้ลูกเข้าไม่ได้แค่นั้น
1: ของตัวเอง
2: เพราะใช่เพราะมีปัญญาทำได้แค่นั้น แต่ว่าถ้าเข้าไปเซตอัพระบบข้างในแบบการจำกัดเนื้อหา อะไรเงี้ยต้องให้แม่เขาทำ
1: เราต้องเดินตามเขาให้ทันแต่บางทีเราไม่ถนัดไง
2: โทรศัพท์เราได้แค่โทรเข้าโทรออก
1: แล้วอย่างนี้ขอโทษนะฮะคือได้ซื้อแบบพวกโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตให้น้องเอฮาไหมฮะ
2: ตอนนี้ลูกมีแท็บเล็ตแต่ว่าแม่เขาจะเป็นคนจำกัดเวลาในการให้ใช้
1: ตั้งค่า
2: ตั้งด้วยครับแล้วก็บอกว่าสมมุติว่าให้เล่นวันหนึ่ง20นาทีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่านอกเหนือจากเวลานั้นเนี่ยก็จะไม่ลูกก็จะไม่ได้เล่น
1: นี่พ่อแม่เขาตั้งค่าอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงแบบเหมือนแบบมีแบบกฎกติกาเยอะไปเปล่า
3: ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะว่าเวลาการใช้ชีวิตประจำวันของหนูมันก็แบบเลื่อยไปไม่ใช่ดูแต่แท็บเล็ตอย่างเดียวแต่บางครั้งก็มีติดบ้าง
1: แต่ไม่ได้รู้คุณพ่อแม่ตั้งก็โอเคสบาย
3: ยกเว้นบางครั้งที่แบบต้องใช้หาข้อมูลเวลาโรงเรียนให้กันบ้าง
1: มันอาจจะมีแบบว่าต้องกดก็ดีแล้วฮะนะฮะอันนี้เป็นวิธีของบ้านครูรักนะฮะแล้วบ้านแม่ลี่นะฮ
4: ะ
1: เราซื้อโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตให้น้องออโต้ไหมฮะ
4: มีแท็บเล็ตค่ะเพราะว่าใช้ตอนเรียนออนไลน์ตอนช่วงโควิด
1: ครับ
4: แล้วก็เลยให้ใช้เรื่อยมา
1: ตั้งไหมฮะตั้ง
4: ไม่ได้ตั้งเลยค่ะ
1: ไม่ได้ตั้งค่าเหรอฮะ
4: ค่ะ
1: คือมั่นใจมากเลยว่าลูกสบายเลยเราออโต้เมื่อไหร่ก็ได้เหรอ
3: ไม่ค่ะไม่
1: ใช่ไหมเราตั้งค่าเป็นของตัวเองไหม
3: ไม่ได้ตั้ง
1: ไม่ได้ตั้งเหรอฮะ
3: แต่ก็อาจจะมีดูหนังบ้างแต่ต้องขอพ่อแม่ก่อน
1: อ๋ออันนี้ไม่ใช้วิธีการตั้งค่าแต่วิธีใช้ขออนุญาตว่าจะดูอะไร
4: ดูการ์ตูนหรือว่าดูหนังอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาขอเป็นเรื่องๆด้วยขอดูเรื่องนี้อย่างเงี้ย
1: ครับเป็นคนละวิธีคนละบ้านครูรักกับแม่ลี่คนละแบบกันเลยนะฮะเอาละครับคะแนนตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเราไปดูที่ทีมUltimate Auto กันดีกว่านะครับ Ultimate ก็ทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย400เหรียญครับส่วนทีม Heha Galaxy นะครับทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย300เหรียญครับน้อยกว่าแต่ถูกเหมือนกันนะฮะแต่เวลาอาจจะไม
2: ่
1: เท
2: ่
1: ากันนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าเราแข่งขันเนี่ยแบบนี้เพื่อที่จะให้ทั้งสองคนนะฮะทั้งพ่อลูกแม่ลูกเนี่ยได้ดูว่าเอ๊ะวิธีนี้จะทำอย่างไร
2: แต่เพิ่งมาตั้งเป็นในรายการนี้แหละ
1: จริงหรือเปล่า
2: จริงครับ
1: นี่เหมือนกันด้วย
4: ค่ะ
1: เพราะอันนี้ไม่ตั้ง
4: ไม่ตั้ง
1: ฝ่ายแม่ฝ่ายแม่ตั้ง
2: ใช่แต่เราไม่เป็นมาตั้งเป็นในรายการนี้แหละครับ
1: อะไรนะ
3: หนูเป็นคนสอนพ่อเอง
1: นี่เราต้องสอนพ่อด้วยนะเราก็ต้องศึกษาตามลูกไปด้วยเอาละครับเรามาเริ่มการแข่งขันต่อกันเลยกับภารกิจที่3นะครับซึ่งภารกิจนี้มีชื่อว่าเกมร่วมด้วยช่วยคิดนะพ่อคุณพ่อคุณแม่ครับ ผมอยากถามนิดนึงว่าจริงๆแล้วครูรักติดเกมไหมครับ
2: ผมนี่เกมคอมพิวเตอร์นี่อย่างเซียนครับผม
1: อันเกมอะไรฮะ
2: โซลิแทร
1: ์โซลิแทร
2: ์ครับถอดไพ่อ่ะที
1: ่เหรอนี่เราติดไหมเราถือว่าเราติดไหม
2: ก็ติดนะเล่นทุกวันนะสมวัย
1: สมวัยนะ
2: ครับผม
1: แล้วอย่างน้องเฮฮาเล่นเกมอะไรฮะ
2: เล่นเกมอะไร
3: หม้อไฟแสนสุกค่ะ
1: อะไรนะ
3: หม้อไฟแสนสุกกับคัลเลอร์ทามค่ะ
1: ว้าวเอาโอเคนะผมบอกตรงนี้เลย
2: ไม่รู้จัก
1: ไม่รู้จักอะไรมันมีหม้อชาบูอะไรกันอย่างนี้เลยเหรอมันเกมมันคืออะไรอะเกมมันคืออะไรบอกมาหน่อย
3: หม้อไฟแสนสุก
1: ไอ้มัน
2: เล่นยังไง
1: เล่นยังไงเลย
3: มันคือจะเป็นร้านหม้อไฟให้เราแบบทำเป็นด่านๆคือแบบตั้งแต่แรกจนจบก็คือตอนแรกเราก็จะสร้างโต๊ะให้ลูกค้าเข้ามาเราสามารถอัพเลเวลได้ทุกอย่างมีห้องพิเศษมีห้องการแสดงมีห้องบุฟเฟ่ต์แล้วก็สามารถอัพหน้าร้านสามารถอัพข้างในได้ทุกอย่างเลย
2: เล่นในฐานะที่เราเป็นเจ้าของร้าน
1: โลกเรามาถึงจุดนี้แล้วใช่ไหมเนี่ย
3: แล้วก
1: ็ไม่ทันแล้วอะไร
3: แล้วก็สามารถมันจะมีทุกอย่างเลยก็คือพ่อครัวแม่ครัวนักแสดงห้องบุฟเฟ่ต์ก็จะเป็นเหมือนแถวยาวๆเหมือนสายพันเลื่อนค่ะ
1: มันสนุกตรงที่เราได้เป็นแบบเจ้าของร้านอะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วคอยจัดอะไรอย่างเง
3: ี้ยมันไม่มีตัวเราแต่ว่ามันคือเราก็จะเห็นทุกอย่างในร้านเราสามารถเลื่อนไปได้ทุกอย่าง
1: ครับ
3: มันจะมีตอนที่พนักงานที่เป็นคนทำร้านนะคะอู้งานด้วย
2: เหมือนเราเป็นผู้บริหารใช่ไหม
1: เฮ้ยมันมาถึงเอาตรงสมัยเราก็มีเตอร์ติ๊ก
2: รับไข่
1: รับไข
2: ่เกมที่แบบว่าไข่หลุด
1: ยิงยานบินแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้เกมมันพัฒนาไปถึงอย่างนั้นแล้วนะ
2: มีการแก้ปัญหานู่นนี่นั่นเนาะ
1: ครับต้องให้หัดเราเล่นบ่อยไหมในวันหนึ่งเราเล่นกี่ชั่วโมง
3: บ่อยค่ะแต่ว่ามันคือมันเล่นได้เรื่อยๆค่ะไม่แบบมันคืออัพเลเวลได้เรื่อยๆถ้าไปยันสุดแล้วมันก็ยังเล่นได้ต่อ
1: ครับผมอ้าวแล้วพี่รับ เห็นอย่างนี้แล้วเราจะบริหารตรงนี้ยังไงเด็กเขาเล่นก็เล่นไปเรื่อยๆ
2: จริงๆแล้วคือแม่เขาเนี่ยจะจำกัดเวลาเช่นแบบว่าเล่นทีนึงอนุญาตให้เล่นทีละ10นาทีแล้วก็เลิกสมมุติวันนึงก็ได้เท่านั้นก
1: ็
2: เป็นโควต้าแต่ละวันไป
1: เอาล่ะมาถึงครอบครัวนี้บ้างแม่ลี่ฮะแม่ลี่เล่นเกมไหม
4: เล่นตอนเด็กๆอะค่ะ
1: ตอนนี้เอาตอนนี
4: ้ตอนนี้ไม่เล่นค่ะเข้าแต่แอปของกิน
1: แต่ไม่อ้วนคือเราไม่เอาแล้วเราไปทางแอปของกินซะมากกว่าส
4: ั่
1: งของกินว่าที่นี่มีอะไรอร่อยล
4: ู
1: กเลยชอบตอนนี้ติดไอ้อะไรนะ
3: บัวลอย
1: บัวลอยใช่ไหมถ้าอย่างนี้น้องออโต้เล่นเกมอะไร
3: ไม่ค่อยมี
1: ไม่ค่อยเล่นเหรอ
3: ไม
1: ่ค่ะเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยคุณแม่เป็นไปได้ยังไง
4: ค
1: ือธรรมดาเด็กเนี่ยธรรมชาติอยู่แล้วว่าต้องมีเกมของตัวเองไม่ว่าเกมแบบสร้างสรรค์หรือเกมยิงเกมมันต้องมีอ่ะไม่มี
3: เคยเล่นมาก่อนแต่ว่า
1: เป็นเกมอะไร
3: แบบเกมแบบสู้กันอะไรอย่าง
1: เงี้ยแต่เดี๋ยวนี้อ่ะตอนเนี้ย
3: ไม่ค่อยเล่น
1: ไม่ค่อยเล่นเพราะอะไรเด็กๆส่วนใหญ่เขาจะติดเกมกันนะ
3: แต่ว่ายังเล่นอย
4: ู่ไม่มีเวลาม
3: ันเสียสมาธิแล้วก็ไม่มีเวลา
4: เขาไม่มีเวลา
1: เขาเอาเวลาไปทำอะไรฮะ
4: ซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลง
1: อันนี้หาอีกทางหนึ่งนะฮะดีมากดีมากเพราะฉะนั้นนะครับผมจะให้สองครอบครัวนี้นะครับมาร่วมกันเล่นโคดดิ้งนะฮะกลุ่มเกมประเภทโคดดิ้งนี่เรามีให้เลือกมากมายเลยนะครับเกมที่นำมาแข่งขันก็คือเกมเป็นเกมกีฬาครับบาสเกตบอลครับนะฮะกลุ่มของเกมบาสเกตบอลรุ่นเราก็น่าจะเป็นพวกบอลฟีฟ่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่เดี๋ยวนี้รุ่นนี้ก็จะมีอีกเยอะแยะเดี๋ยวเราค่อยๆเอามาเล่นนะครับเราต้องเล่นโดยใช้โค้ดสร้างเกมกันเองด้วยนะครับโดยกำหนดเงื่อนไขนะครับลำดับกันเองโดยคู่หูไซเบอร์จะต้องร่วมมือกันช่วยกันใส่โค้ดเพื่อให้ตรงตามที่โจทย์เรากำหนดให้นะฮะเพราะฉะนั้นเรามาอธิบายกันครับกฎกติกามีอย่างนี้ครับ
0: การแข่งขันรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดคู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่าบาสเกตบอลเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนน่าจะรู้จักกีฬาประเภทนี้กันอยู่แล้ว แต่การแข่งขันในวันนี้ไม่เพียงแต่นำมาให้เล่นแข่งขันกันเท่านั้นครับแต่ในวันนี้เราจะมาเริ่มต้นฝึกการเขียนโค้ดสร้างเกมกีฬาบาสเกตบอล

0: ตามกฎกติกาของเรากันเองได้ด้วยผู้ปกครองสามารถฝึกเล่นจะแอบไปฝึกก่อนเพื่อมาเล่นกับลูกๆหรือจะฝึกไปพร้อมๆกับลูกหลานก็ได้นะครับวิธีการเล่นก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับสำหรับกติกาการแข่งขันแบ่งเป็น2รอบรอบที่1มีกติกาดังนี้คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องช่วยกันเขียนโค้ดเพื่อสร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองโดยการวางบล็อกคำสั่งตามที่รายการกำหนดให้ถูกต้องกำหนดเวลาสร้างโค้ดเกมนี้ภายใน5นาทีเกมที่สร้างจะต้องครบถ้วนถูกต้องมากที่สุดการนับคะแนนทีมใดทำได้สำเร็จก่อนเวลาและถูกต้องครบถ้วนรับไปเลย700เหรียญและทีมที่ทำได้สำเร็จถูกต้องในเวลาที่เร็วกว่าจะได้คะแนนโบนัสอีก100เหรียญแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับหลังจากที่สร้างเกมการแข่งขันเองแล้วเราจะไม่ลงสนามได้ยังไงรอบที่2คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องใช้เกมที่เขียนโค้ดขึ้นมาเองนั้นมาเล่นชูตลูกบาสให้ลงแป้นโดยที่ผู้เล่นจะต้องชูตบาสให้ได้แต้มมากที่สุดจะมีเวลา3นาทีโดย1แต้มเท่ากับ100เหรียญ
1: นี่ก็คือกติกาการแข่งขันในรอบที่3ภารกิจนี้นะฮะกติกาบอกได้เลยดุเดือดแน่นอนนะครับเอาละครับพร้อมนะฮะ
2: พร้อมครับ
1: พร้อมไหมจ๊ะ
3: พร้อมค่ะ
1: พร้อมไหมจ๊ะ
3: พร้อมค่ะ
1: อันนี้ไม่ได้เซียนนะเล่นเกมอันนี้อาจจะมีเล่นเกมบ้างคราวนี้เป็นคู่แม่ลูกที่ไม่เล่นเกมสั่งแต่ของกินอย่างเดียวนะครับเรามาเริ่มเกมกันเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มครับ
4: ไป
1: ฝั่งนึงก็มีการเล่นเกม
0: วิธีการเล่นเกมบาสเกตบอลทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ 1. เข้าเว็บไซต์ code.org สามารถลงทะเบียนหรือไม่ลงก็ได้แล้วไปที่เมนูกดเลือกที่เมนูโปรเจกต์ 2. เข้ามาที่หน้าโปรเจกต์ดูที่เริ่มโปรเจกต์ใหม่เลือกข้อความดูรายการทั้งหมด 3. ไปที่เกมกับกิจกรรมเลือกช่องบาสเกตบอล 4. เข้ามาสู่เกมเขียนโค้ดบาสเกตบอลและการจัดเรียงลำดับคำสั่งดังนี้ผู้เล่นนำโค้ดจากกล่องเครื่องมือโค้ดแรกคือการสร้างผู้เข้าแข่งขันเองโดยการลากโค้ดสีฟ้าคือปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์มาใส่ในกรอบเมื่อเล่นสีส้มเพื่อเป็นการปาบอลเมื่อเกมเริ่มต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางขวาใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรขวาและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางซ้ายใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรซ้ายเพื่อเมื่อกดลูกศรซ้ายหรือขวามือจะไปทางเดียวกับลูกศรที่ผู้เล่นกดหลังจากนั้นให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลโดนที่มือและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลชนกำแพงเพื่อให้ลูกบอลเด้งเมื่อโดนมือหรือกำแพงและมีเสียงเด้งดึงดึงต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าให้คะแนนฝั่งตรงข้ามปาลูกบอลใหม่และเสียงนกหวีดใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลพลาดจากมือเป็นการที่ผู้เล่นรับลูกไม่ได้จึงทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้คะแนนและสุดท้ายให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าได้แต้มปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์ใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลเข้าประตูจะเป็นการที่ผู้เล่นพาลูกบอลเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามได้จะทำให้ผู้เล่นได้คะแนนเพียงเท่านี้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมก็จะเป็นผู้สร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองแล้วโดยคู่หูจะต้องสร้างโค้ดนี้ภายใน5นาที
4: หาลูกคนละอัน
1: ลุ้นดูคลั่งไหลลื่นนะฝั่งนี้ยังดูคุณแม่สู้ๆนะคุณแม่เอาล่ะคุณลูกก็ยังได้อยู่นะ
4: ก็มีเสียง
3: ได้ไหม
1: ได
3: ้แล้ว
1: ว้าวเฮ้ยฝั่งนู้นเสร็จแล้วฮะไม่น่าตอบให้ครับต่อไปฮะอาจจะได้เวลาเสร็จก่อนอาจจะไม่ถูกก็ได้เออนะครับยังนะฮะวางมือเลยนะฮะ
4: แล้วก็เสียง
1: เห็นอย่างนี้ต้องมีความสุขนะฮะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกได้ร่วมมือกันนะฮะได้ทำอะไรไปทำไปเรื่อยๆฮะเราเอาถูกได้คะแนนเยอะกว่า
4: ใช้ลูกบอลหน่อยปึ๊บแล้วก็เสียง
1: ปึ๊บเร็วมาก
4: ปึ๊บ
1: ไหนบอกให้เล่นเกม
4: ถูกแล้วตุ้มอ่ะต่อลูก
1: นี่เป็นการร่วมมือกัน

0: ณลูกนะฮะน้องเฮฮาที่รักนะฮะ
1: ใช่สิ่งที่กูอีก
2: ปลาบอลใหม่ค่ะ
1: ปลาบอลใหม
0: ่ไปเรื่อยๆจ้ะสบายสบาย
1: ใช่
2: แล้วก็เสียงเชียร์
0: เชียร
1: ์คุณพ่อเชียร์สิ่งที่กูอี
0: กลูกทำไป
2: สิ่งที่กูอีกอ่ะเสร็จแล้วปิ้งเลยปิ้งเลยปิ้งป่องเลย
0: นี่เขาเสียงปรบมือจริงๆฝั่งนี้ที่มิกกี้บอกมีเล่นเกมบ้างแต่เขาใช้ความเป็นทีมมากคุณลูกทำคุณพ่อเริ่มดูเราอาจจะ
3: ช้าไป
0: นิดนึง นะผมก็ช้าเวลาเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยผมบอกเลยผมช้าแต่อีกฝั่งนึงที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่แต่สั่งของกินเยอะ แต่ขับน่าจะได้ประสบการณ์จากการสั่งอาหาร นะฮะมาทำอย่างนี้ เอาละครับทั้งสองครอบครัวนะฮะตอนนี้ใส่โค้ดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาละครับต่อไปเป็นการชูดบาสนะฮะใน3นาทีเดี๋ยวดูกันนะครับว่าใครชูดได้เยอะที่สุดนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับโอ้โห3นาทีนะใครจะได้มีลูกนะฮะช่วยกันช่วยกันช่วยกันเอ้ยตึ๊ดตึ๊ดเอ้ยลงลงลงเฮ้ยสายนี้สายแม่นเราได้พี่
4: เส้นแดงคือไม่ได
0: ้เหลืออีก10วินาทีนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาครับเรามาฟังผลการแข่งขันกันเลยนะเดี๋ยวจะสรุปคะแนนกันเลยเพราะฉะนั้นผมขอเชิญทั้ง2ทีมนะครับทีมเฮฮากาแล็กซี่แล้วก็ทีมอัลติเมทออโต้มายืนข้างๆมารอลุ้นกันเลยนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในสัปดาห์นี้นะนี่เรามาสรุปคะแนนกันทีมแรกนะฮะคู่หูไซเบอร์ทีมเฮฮากาแล็กซี่นะครับใส่โค้ดครบนะฮะได้รับไปเลย700เหรียญครับชูดบาสได้ไป5แต้มได้500เหรียญครับรวมคะแนนจากการแข่งขันทั้ง3รอบได้เหรียญไป 1,800 เหรียญครับมาครับอีกท่านหนึ่งนะฮะอีกทีมหนึ่งคู่หูไซเบอร์ทีมอัลติเมทออโต้นะครับใส่โค้ดนะฮะครบได้ไปเลย700เหรียญนะครับเสร็จก่อนได้เพิ่มอีก100เหรียญครับชูดบาสได้อีก9แต้มได้ไปอีก900เหรียญรวมคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไป 2,200 เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมชนะก็คือทีม Ultimate Auto
5: ย
0: ิน
5: ดีด้วยนะครับ
0: เอาล่ะครับ Ultimate Auto นะครับจะได้รับนะฮะก็เป็นโล่เกียรติคุณนะฮะทุนการศึกษา 5,000 บาทแล้วก็เกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยนะครับนี่ถ้วยรางวัลนะครับต่อไปนี่ 5,000 บาทเอาไปสั่งอะไรกินนะสั่งอะไรกินนะ
6: ได้หลายอย่าง
0: ได้หลายอย่างเลย
7: บัวลอย
0: บัวลอย 5,000 บาทเอาละครับและนี่ฮะเกียรติบัตรนะครับและนี่คือผู้ชนะของเรา Ultimate Auto ครับส่วนทีมเฮฮากาแล็กซี่ไม่ต้องเสียใจนะครับรับนะฮะเกียรติบัตรเสียใจขนาดนั้นนะเอาละครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับนี่ฮะน้องเฮฮาและครูรักนะครับขอบคุณที่มาร่วมรายการมากเลยนะครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณนะครับเอาละครับเราได้ผู้ชนะของสัปดาห์นี้แล้วนะครับก็คือทีม Ultimate Auto นะครับคุณผู้ชมรายการนะครับถึงตอนนี้แล้วอาจจะสงสัยว่าเราจะทราบได้ยังไงว่าบุตรหลานท่านติดเกมหรือไม่ก็เอางี้ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับเขาถ้าเขามีอาการแบบนี้นะฮะหงุดหงิดโวยวายมียังมีงัวโวยวายไหม
7: ไม่มี
0: ไม่มีนะฮะหงุดหงิดโวยวายหรือห้ามไม่ให้เล่นเกมก็แบบโอ๊ยไม่เอาจะเล่นน่ะนะฮะเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวมีไหมมีไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะอาจจะทำให้เวลาไม่กินข้าวก็อาจจะทำให้น้ำหนักเพิ่มก็ได้ลดก็ได้เวลาแบบเอ้ยไม่เอาแล้วกินกินกินกินเยอะไปนะฮะหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากทางตรงกันข้ามนะฮะอย่างเช่นเคยส่งกันบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นคนแบบเฮ้ยไม่เรียนแล้วไม่หลับไม่นอนแล้วสังเกตตรงนี้ฮะเขาอาจจะเป็นคนติดเกมได้ดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมนะฮะของสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของเรานะครับว่ากำลังจะเจอปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อเราจะได้หาวิธีดูแลรักษาแล้วก็ให้เหมาะสมต่อไปนะครับอย่างที่สองคนวันนี้ได้ผมก็ได้

0: เรียนรู้กับน้องๆไปด้วยดีมากเลยนะครับเอาละครับสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเป็นใครและจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงบอกเลยว่าสนุกไม่แพ้กันสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: รายการทันเกมทันเด็กได้แนะนำเกมที่สร้างสรรค์ปลอดภัยมาให้ผู้ปกครองได้รู้จักได้ลองฝึกเล่นจะได้มีกิจกรรมทำร่วมกับลูกหลานเพิ่มเติมแม้ว่าเกมดีๆสร้างสรรค์เหล่านี้อาจจะไม่เทียบเท่ากับเกมออนไลน์ที่สร้างความอลังการตื่นเต้นเร้าใจดึงดูดผู้เข้ามาเล่นเพื่อประโยชน์ในด้านรายได้และธุรกิจอื่นๆซึ่งอาจจะมีบางเกมบางเนื้อหาที่เร้าใจมากจนเกินขอบเขตมีความเสี่ยงเป็นภัยต่อเยาวชนและอาจจะนำปัญหามาสู่ครอบครัวของท่านเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสพติดเกมของเด็กแทนที่ผู้ปกครองจะทำได้เพียงนั่งเฝ้าดูถ้าผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมเข้าไปอยู่ในโลกที่เด็กคุ้นเคยอย่างเช่นเกมออนไลน์ของเด็กไม่เพียงสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดแล้วยังช่วยปกป้องเด็กๆจากเกมร้ายๆได้ก่อนที่จะสายเกินแก้ครับอย่างไรก็ตามลูกหลานอาจจะเล่นเกมหรือเข้าถึงเนื้อหาได้ในเวลาอื่นๆที่เราอาจจะไม่สามารถจับตาเฝ้าดูได้ตลอดเวลาแล้วเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าบุตรหลานของเราติดเกมหรือไม่ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับมีอาการหงุดหงิดโวยวายเมื่อถูกห้ามมาให้เล่นเกมเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวอาจจะทำให้มีน้ำหนักเพิ่มมามากกว่าปกติเพราะว่าเล่นไปกินไปตลอดเวลามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากปกติในทางตรงกันข้ามเช่นเคยส่งการบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นขาดเรียนหลับในห้องเรียนดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของท่านด้วยนะครับว่ากำลังเจอกับปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้หาวิธีการดูแลรักษาให้เหมาะสมได้ต่อไปครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 น
4: จากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับเรา2คนทุกเย็นวันเสาร์นะครับกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ครับ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นตอนที่4ของเราแล้วนะคะหมอรู้ซึ่งถ้าเปรียบเสมือนกับผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ
0: ์
1: ตอนนี้อายุครรภ์ก็ประมาณ 4-6 เดือนแล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่คุณแม่สบายตัวมากที่สุดค่ะเพราะว่าผ่านพ้นช่วงแพ้ท้องมาแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ปรับตัวได้ดีแล้วนะคะและช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่คุณแม่นั้นจะต้องดูแลลูกน้อยๆในครรภ์นะคะให้เติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงในขณะเดียวกันคุณแม่ก็ต้องมีความสุขมากที่สุดเช่นกันค่ะ
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าลูกจะเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณแม่นี่แหละคร
1: ับ ใช่แล้วล่ะค่ะคุณแม่กินอะไรลูกก็ได้อย่างนั้นนะคะคุณแม่รู้สึกอย่างไรลูกก็รู้สึกอย่างนั้นเช่นกันค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะครับในตอนนี้และก็ตอนหน้านะครับเราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของ3อด้วยกันนะครับสำหรับคุณแม่นั่นก็คือเรื่องของอารมณ
1: ์
0: อาหารและก็การออกกำลังกาย3อนะครับอย่างไหนทำได้และอย่างไหนทำไม่ได้นะครับ
1: สิ่งเหล่านี้นะคะสำคัญมากนะคะต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ค่ะและมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของอาหารการกินนั่นเองค่ะ

0: เราใช้ชีวิตปกติดื่มปาร์ตี้พอรู้ว่าตัวเองท้อง6เดือนใช่ป่ะสิ่งแรกที่คิดเลยนะคือหยุดปาร์ตี
1: ้จากเดิมเนี่ยคือกินสเปะสปะตามเรื่องของเราที่เราอยากกินพอรู้ว่าท้องปุ๊บดูก่อนเลยอันนี้มีประโยชน์ไหมอย่างแป้งน้ำตาลขนมที่เราขบเคี้ยวเนี่ยค่ะมันไม่มีประโยชน์มีโซเดียมเยอะหยุดไป
0: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกึ่งสำเร็จรูปอะไรเงี้ยคือด้วยการใช้ชีวิตเมื่อก่อนง่ายๆใช่ป่ะก็จะกินแต่เดี๋ยวนี้คืองดเลย
1: กาแฟไม่ได้หยุดไปหยุดจริงๆโอ้โหมากแต่ก็พยายามแบบไปหาน้ำผลไม้กินแทนเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยกินอาหารเช้าไม่เคยทานอาหารเช้าไม่เคยทานข้าวเช้าเลยก็กิน
1: คือพูดตรงว่าเป็นคนกินนมจืดไม่ได้มันจะอ้วกก็ลองค่อยเริ่มจากนมหวานก่อน
0: ปกติไม่กินนมไม่ดื่มนมไม่อะไรเลยดื่มนมทุกวันวันละแบบ 4-6 แก้ว
1: แล้วนมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้วเพราะว่าสำหรับคนตั้งครรภ์
0: ไม่ใช่คนไม่กินผักแต่ว่าจะให้มานั่งกินสลัดวันเว้นวันเลยไม่กิน okay. ก็เริ่มดูแลใส่ใจในการกินอาหารในการรับประทานอาหารมากขึ้น
1: คือพยายามหาของที่มีประโยชน์เท่านั้นนะคะ

0: คนเป็นแม่นะหมอรุธนะยอมได้ทุกอย่างยอมอดยอมทนนะคะอะไรที่ไม่อยากกินแต่ว่ามีผลดีต่อลูกในครรภ์เนี่ย บางทีก็ต้องยอมกินนะเพื่อที่จะบำรุงให้เขาเติบโตขึ้นมาให้แข็งแรงค่ะ
1: คือต้องมีความอดทนแล้วก็ยอมฝืนใจตัวเองอะไรอย่าง
0: เงี้ยใช่แล้วล่ะค่ะ
1: และอย่างพี่มาช่วงที่มีการท้องอะฮะช่วงนั้นนี่ต้องมีการปรับตัวในเรื่องการกินมากน้อยยังไงบ้าง
0: ถ้าเป็นเรื่องการกินนะคะก็ต้องปรับ2เรื่องด้วยกันเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของเวลาในการกินค่ะจากที่แต่ก่อนเนี่ยเคยแบบกินมื้อเช้ากับมื้อกลางวันเนี่ยเป็นมื้อเดียวกันก็ต้องมาเปลี่ยนเวลาในการกินกินมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นให้ครบและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเลือกกินด้วยนะคะชากาแฟที่เราปวดป
1: ร
0: านเลยเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงกินไม่ได้นะคะอย่างอาหารรสจัดนี่แม่บอกไว้ว่าถ้ากินมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ลูกในท้องผมน้อย
1: เกิดมาไม่หล่อว่างั้น
0: เกิดมาไม่หล่อก็ต้องหลีกเลี่ยงอ่ะ
1: แล้วตอนนี้ปูเลเกิดมาได้จะ2ขวบแล้วเนาะ
0: ใช่ใช่
1: ไงฮะผมนี่หนาดกเลยนะฮะ
0: ก็บางๆนะคะบางๆพอได้เห็นหนังศีรษะค
1: ่
0: ะ
1: ยังไง
0: นั่นน่ะสิ
1: ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามีหลายเรื่องด้วยกันนะครับที
0: ่
1: ว
0: ่
1: าเออเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีวิธีการกินแล้วก็การอยู่ที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับอาจจะไม่เหมือนคนอื่นส่วนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพบกับคุณแม่ท่านนี้ได้เลยครับ

0: ศินัชชากาวิระนะคะชื่อเล่นว่าหญิงตอนนี้เข้าเดือนที่9แล้วค่ะก็ปกติเลยค่ะก็ตามใจตัวเองนิดนึงก็คือทราบว่าอันไหนที่เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็อยากกินเน้นที่เรื่องของความสะดวกสบายมากกว่าว่าเส้นทางที่เราไปทำงานผ่านร้านอะไรมีอาหารอะไรในช่วงนั้นเราก็ทานง่ายๆค่ะเพราะว่าคงไลฟ์สไตล์หรือว่าการทำงานของเราไม่เหมือนคนอื่นคือเวลาตื่นเวลาทานเวลานอนเวลาทำงานไม่เหมือนใครอย่างบ่อยที่สุดมื้อเช้าเราก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าปากซอยไก่ทุกอย่างไม่เอาหนังนะคะ
1: น้ำเย็นไหมคะ
0: เอาชาเย็นไม่ใส่น้ำตาลค่ะ

0: ะนี้เวลา 11:10 น.เป็นมื้อแรกของวันนะคะอร่อยค่ะ
1: ปกติกินอย่างนี้ทุกวันเลย
0: ก็แทบทุกวันนะคะเพราะว่ามันสะดวกเพราะอันนี้ใกล้แล้วก็ถ้าไม่ทานตรงนี้ก็จะมีอีกร้านหนึ่งใกล้ๆแถวร้อยหนึ่งก็เป็นร้านตามสั่งร้านข้าวแกง
1: ค่ะแล้วปกติสั่งอะไร
0: ดูว่าเราชอบอะไรก็สั่งตามนั้นชอบเป็นข้าวราดแกงแต่ถ้าดูแล้วไม่ถูกใจก็จะสั่งเป็นผัดมาม่าใส่หมูใส่ไก่ใส่ไข่
1: แล้วคุณสามีอะคะคุณสามีเห็นภรรยากินแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็เขาอยากกินอะไรก็ให้เขากินแต่เขาจะไม่ชอบกินผักผมก็จะบังคับให้เขากินผักก็นอกนั้นก็แล้วแต่เขาเลยเขาอยากกินอะไรก็กินก็จะมีตอนเช้าก็มียาคู
1: อ
2: ีกขวดนึงก็ประมาณ
1: คือไม่บังคับ
2: ไม่บังคับ
1: เพราะว่า
0: บังคับไม่ได
2: ้ก็จะเตือนให้เขากินนมบ่อย
1: ๆ
2: แต่เขาก็ไม่ค่อยชอบกินก็เป็นแบบประมาณว่าดื้อออกดื้อนิดนึง
0: สงสัยลูกจะดื้อก็เลยส่งผลมาถึงแม่นมอะไรไม่เอาอ่ะนมหวานกินนมจืดไม่เอาพยายามจะทานแต่ไม่ได้ทุกวันค่ะถ้าวันไหนทานอาหารเสริมเข้าไปแล้วเราก็จะไม่ทานนมเพราะว่าคุณหมอเคยบอกว่าเวลาเราทานยาทั่วไปใช่ไหมคะนมมี

คลเซียมที่จะไปแบบบล็อกในเรื่องของสรรพคุณยาแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลกันไหมแต่ด้วยความเชื่อแบบนี้ก็คือถ้าวันไหนทานอาหารเสริมไปแล้วเราก็ไม่ทานนมถ้าวันไหนทานนมเราก็ไม่ทานอาหารเสริมก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะก่อนที่จะท้องก็จะทานกาแฟวันหนึ่งก็ประมาณอย่างน้อยก็สองแก้วที่เป็นกาแฟร้อนช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายอีกแก้วนึงค่ะหรือบางวันอาจจะมีแบบกาแฟเย็นเพิ่มมาแต่พอตอนท้องคือจะทานเป็นโอวัลตินแล้วผสมกาแฟนิดนึงเพื่อให้ได้รับรสกาแฟค่ะ

ทานข้าวนอกบ้านส่วนใหญ่เราก็สั่งเป็นน้ำอัดลมใช่ไหมคะพอตอนท้องก็คือเราก็ยังทานบ้างคือบางทีแบบแฟนทานด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วเขาทานน้ำอัดลมเราก็นั่งอยู่เราก็อยากทานเราก็ทานจนได้สัก 4-5 เดือนพอทานแล้วมันแสบท้องเป็นกระเพาะก็ต้องหยุดไปเพราะว่าบิดปวดท้องพอไม่ทานน้ำอัดลมเราก็เปลี่ยนเป็น

0: เพื่อนร่วมงานก็จะเดินมาก็คุณแม่ทานอะไรทำไมแบบทานไม่เห็นมีประโยชน์เลยแล้วก็บอกทานได้ทุกอย่างเป็นลูกแม่ต้องอดทนนั่งลงก่อนนะหนูนั่งลงไม่ให้นะดีมาก
1: ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณแม่หญิงทำนั้นนะคะทางรายการของเรานะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะนำเสนอว่าสิ่งที่ทำนั้นดีหรือว่าไม่ดีค่ะ
2: ใช่ครับแต่สิ่งที่เราอยากจะนำเสนอนะครับก็คือจริงๆแล้วเราอยากจะรู้นะครับว่าการนำกาแฟไปผสมกับเครื่องดื่มนิดนึงเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่เรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารรสจัดจริงๆแล้วจะส่งผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าแม้แต่เรื่องของความจำเป็นนะครับเรื่องของการดื่มนมว่าเอ๊ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องดื่มนมหรือเปล่าครับ

0: ครับและเพื่อให้คลายความสงสัยนะครับวันนี้เราเดินทางมาพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการนะครับเพื่อที่จะมาคุยกันนะครับว่าเรื่องของอาหารสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับอย่างไหนสามารถทานได้และก็อย่างไหนควรหลีกเลี่ยงนะครับ
1: หลักการง่ายๆเลยครับสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอาหารอย่างไหนที่ควรทานอาหารอย่างไหนที่ควรหลีกเลี่ยงครับคุณหมอครับ
2: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
1: ไม่ใช่ว่าเราจะมาให้ความสำคัญเฉพาะช่วงตั้งครรภ์แล้วอย่างเงี้ยเหรอคร
2: ับ ไม่ถูกต้องครับก่อนตั้งครรภ์เนี่ยร่างกายเราต้องสมบูรณ์ก่อนตั้งครรภ
1: ์
2: ตัวสำคัญเลยเนี่ยก็คือเรื่องของโฟเลตถ้าโฟเลตน้อยเนี่ยจะทำให้การพัฒนาสมองเด็กในครรภ์ตอนช่วงแรกเนี่ยไม่ดีทีนี้บางทีเราบอกว่ายังไงโฟเลตชาวบ้านจะรู้ไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในผักผักที่ดีๆเลยของบ้านเราคือคะน้านะครับของต่างประเทศคือบรอกโคลีเนี่ย
1: บรอกโคลีอย่างนี้นะครับ
2: นะคือสุดยอดผักเลยนะครับถ้าเป็นรถยนต์ก็เรียกว่าเฟอร์รารี่นะคร
1: ับ
2: นะอันนี้เลยครับเพราะว่ามีโฟเลตเยอะมีแคลเซียมสูง
1: ครับ
2: วิตามินซีสูงและก็มีไฟเบอร์สูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเริ่มตั้งคิดว่าอยากจะมีลูกแล้วเนี่ยกินนี่เป็นประจำสลับไปสลับมาเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้ร่างกายเราพร้อมที่จะมีลูกและระหว่างตั้งครรภ์ตัวนี้ก็คงไว้นะครับบางทีเราไม่ต้องทานวิตามินเสริม
1: คือถ้าอยากให้แฟนนี่มีลูกอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปกระซิบเลยว่าวันนี้กินคะน้าหรือยังจ้า
2: เพราะว่าบ้านเราคะน้ามันต้องมีคะน้าปลาหมึกคะน้าน้ำมันหอยคะน้าปลาเค็มคะน้าหมูกรอบกินเถอะครับกินเถอะทีนี้ตั้งครรภ์เนี่ยใน3เราเรียกว่า3ไตรมาสเนี่ยความต้องการไม่เหมือนกัน
1: คือ3ไตรมาสก็คือ 1-3 เดือนแรกแล้วก็ 4-6 อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ 7-9
2: ถูกต้องเลยนะครับคุณ

0: กลุ่มของอาหารทะเลที่มากขึ้นไขมันจากปลาทะเลมาแล้วนะครับเพราะจะเริ่มสร้างสมองให้ใหญ่ขึ้นนะครับพอไตรมาสที่3สุดท้ายเนี่ยเด็กจะขยายเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นจำนวนข้าวต้องมากขึ้นไขมันก็มากขึ้นอาหารทะเลก็ต้องเริ่มมากขึ้นขณะเดียวกันนมที่เป็นมีให้แคลเซียมเนี่ยเพราะเด็กมันเติบโตมันใช้แคลเซียมเยอะก็ต้องมีนมที่มากขึ้นคำว่ามากขึ้นเท่าไหร่ละประมาณ 3-4 กล่องต่อวันครับถ้าเรากินเข้าไปไม่พอเนี่ยลูกจะเอากระดูกแม่มาหลายคนพอคลอดเสร็จแล้วปวดหลังเพราะกระดูกมันถูกดูดไปเยอะกระดูกพุนหน่อยๆทีนี้ถ้าเราทานไปบางคนบูสต์มากหรือว่าเสริมมากจนอ้วนเกินไปก็ไม่ดีเราก็พยายามจะดูผมเอาตัวเลขง่ายๆว่าใน3เดือนแรกเนี่ยขึ้นมาสัก3กิโล3เดือนที่2เนี่ยขึ้นมาสัก5กิโล3เดือนสุดท้ายเนี่ยอยากให้ขึ้นมา8กิโลทั้งหมดเนี่ยถ้าคนเดิมไม่เคยผอมไม่อ้วนมากเนี่ยขึ้นมาสัก 15-18 กิโล
1: ครับ
0: จะทำให้เด็กในครรภ์เติบโตเต็มที่ประมาณ 3-4 กิโลและการศึกษาเขาพบว่าถ้าเด็กในครรภ์ที่มากกว่า3กิโลขึ้นไปเนี่ยสมองจะดีกว่าเด็กทั่วไป
1: มีอาหารประเภทไหนไหมครับว่าที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงเลยครับ
0: พวกแอลกอฮอล์นะครับพวกกาแฟคาเฟอีนเยอะๆก็ไม่ดีนะครับหรือว่ายาไม่จำเป็นอย่าใช้ยา
1: ทุกชนิดเลยเหรอครับยา
0: ไม่จำเป็นเราบอกแล้วถ้าทุกชนิดได้ก็ดีนะครับเพราะนั้นอย่าซื้อทานเองนะครับทีนี้อาหารอื่นเช่นเผ็ดมากเปรี้ยวมากเกินไปก็ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าบางทีมันออกในน้ำในท้องคล้องลูกเลิกเผ็ดเหมือนกันนะไม่เอาเพราะว่าเด็กในครรภ์เนี่ย4เดือน5เดือนเนี่ยมันเริ่มกลืนได้ครับกลืนน้ำในร่างกินเผ็ดกินเปรี้ยวไปเด็กมันก็จะดิ้นดิ้นก็ต้องระวังเรื่องนี้อย่าเอาอาหารรสจัดเกินไปนะครับต้องไม่งั้นลูกเกิดมาบางทีตัวเล็กนะคร
1: ับ
0: ดิ้นมากเกินไปนะเผ็ดมากเกินไปครับ
1: ครับอย่างอาหารรสจัดอย่างพวกส้มตำที่พริกเผ็ดๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ควรงด
0: ใช่ครับที่เราบอกแล้วเอาลดความเผ็ดกับเปรี้ยวลงหน่อย
1: ครับผม
0: ทานได้ครับอันนี้ดีนะครับตรงนี้จะมีทั้งผักแล้วก็มีความหลากหลายของสารอาหารอย่าลืมเติมเนื้อสัตว์เข้าไปด้วยนะครับ
1: แต่ว่าลดความจัดของรสชาติลงนิดนึง
0: เปรี้ยวกับเผ็ดลดลงหน่อย
1: ลดลงหน่อยครับกาแฟเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าคุณแม่ยุคใหม่ทุกวันนี้นะครับหลายคนติดกาแฟนะครับคุณหมอบางคนนี่ถึงขั้นที่ว่าถ้าไม่ได้ทานในตอนเช้าไม่ได้ดื่มในตอนเช้านี่ทำงานไม่ได้สมองปวดมากเลย
0: ถ้าเราไปเบรกทันทีผมเชื่อว่าทำไม่สำเร็จก
1: ็
0: ควรจะถอยลงถ้าเราเตรียมตัวดี3เดือนเราขอหยุดได้ไห
1: ม
0: นะอันที่1ถ้าเป็นไปได้ก็อย่างนั้นเป็นดีวิธีที่ดีสุด
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยเราก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็กินอะไรสักหน่อยนึงก่อนแล้วก็กินกาแฟมันจะได้ลดจำนวนลงคือกินอะไรสักบ้าง
1: นี่เทคนิค
0: ครับใช้เทคนิคครับเพราะว่าบางคนเปิดสมองว่าช้าไม่กินอะไรกินกาแฟอย่างเดียวแต่ถ้าบอกโอเคคุณเลิกไม่ได้นะคุณก็กินข้าวสักหน่อยนึงกินข้าวต้มสักถ้วยนึงกินก๋วยเตี๋ยวสักชามนึงแล้วก็กินกาแฟมันจะกินลดลงเอง
1: กาแฟก็จะลดปริมาณ
0: ลงเองมันไม่ให้ท้องว่างไม่งั้นกาแฟมันต้องกว่าจะปลุกมันเยอะถ้ากินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกลูโคสมันขึ้นสมองมันจะปลุกให้ตื่นเหมือนกันนะครับไม่ต้องใช้กาแฟแทน
1: อันนี้นี่ถ้ากินน้อยๆเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมครับ
0: ก็ไม่มีปัญหานะครับไม่งั้นเขาจะทั่วโลกเขาคงจะแบนไปแล้วนะครับถ้าน้อยๆไม่มีปัญหาไม่อยากให้กินกาแฟเยอะๆจนถึงคลอดเลยนะเด็กก็ติดกาแฟแทนนะครับเด็กเกิดมาเนี่ยพอออกจากครรภ์แม่ปั๊บเนี่ยให้นมแม่เข้าไปนมแม่มีกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่นมผงไม่มีกาแฟเด็กแย่เลยนะเพราะว่าแม่ยังกินกาแฟอยู
1: ่
0: มันก็ติดกาแฟนะครับบางนี้ก็ไม่ดีเพราะนั้นต้องระวังเด็กที่ติดกาแฟคาเฟอีนนั่นเด็กเกิดมาแล้วมันขาดมันร้องโวยวายพอร้องโวยวายร้องมากหนักไม่ขึ้น
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นอันที่เราต้องระวังเรื่องกาแฟเหมือนกันนะครับ
1: วิตามินอาหารเสริมทั้งหลายเนี่ยครับคุณหมอจริงๆจำเป็นต้องกินไหมครับคุณหมอ
0: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมากไปก็ไม่ดีต้องกินให้เพียงแต่พอดีอย่าไปซื้อกินเองนะคะเพราะว่าเราทานอาหารครบแล้วเนี่ยเราก็สบายใจอาจจะมีเหล็กเพิ่มขึ้นหน่อยนึงแค่นั้นก็จะจบแล้วครับเพราะเราทานอาหารครบแล้ว
1: หลักๆก็อยู่ที่เรื่องอาหารนี่แหละเราทานให้ครบ5หมู่อะไรอย่างเงี้ยนะคร
0: ับในอดีตเขาก็ไม่ได้ทานวิตามินกันลูกเขาก็คลอดลูกมา8คนทุกคนแข็งแรงหมดการทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนเท่านั้นเอง
1: ครับผมมีนมเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยอย่างเรื่องนมเนี่ยฮะพอคุณแม่ตั้งครรภ์ก็จะมองหาเลยว่านมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะอะไรเงี้ยนะครับ คุณสมบัติเหมือนกับนมทั่วๆไปไหม

0: ว่าเหมาะกับคุณแม่โดยตรงจริงๆเลย
1: คงไม่มีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเราบอกแล้วว่าถ้าเราเตรียมตัวดีเนี่ยเราต้องการนมที่สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยเขาจะใส่โฟเลตเข้าไปมากกว่านมธรรมดาจริงๆเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าผักเรามีโฟเลตเยอะแล้วเพราะนั้นไม่จำเป็นระหว่างตั้งครรภ์เราก็กินโฟเลตอยู
0: ่
1: เพราะฉะนั้นถ้าเรามากินนมสำหรับตั้งครรภ์ในขณะที่รู้ว่าตั้งครรภ์แล้วเนี่ยมันสายเกินไปกินนมธรรมดาแล้วครับนมจุดประสงค์ของนมคือเราต้องการให้แคลเซียม
0: ครับ
1: เพราะนั้นกินนมธรรมดาพอนมเนี่ยถ้าบางคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะแล้วเราก็ให้กินนมขาดมันเนยถ้าน้ำหนักน้อยก็กินนมที่มีไขมันเต็มที
0: ่
1: นะครับฟูลครีมทั้งสองอย่างนี้ก็ได้แคลเซียมเท่าเดิมคือกินวันละ2กล่องก่อนพอหลังคลอดแล้วใกล้ๆจะคลอดไตรมาสที่3กินสัก 3-4 กล่องได
0: ้
1: นะครับไม่จำเป็นนะครับสรุปก็คือไม่จำเป็น
0: ก็กินนมทั่วไปได้
1: ใช่เลยครับไม่ต้องไปเพราะว่าพอมีแรงโฆษณาไปพิเศษขึ้นมามันแพงขึ้นแพงกว่าเปล่านะครับ
0: สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะครับหลายคนยังสงสัยอยู่ว่าอาหารจำพวกไส้กรอกก
1: ุ
0: นเชียงอะไรพวกนี้นี
1: ่
0: เป็นยังไงบ้างครับ
1: คือบางคนบอกว่ามีสารพรีเซิร์ฟอาหารทำให้อาหารคงที่อยู
0: ่ไว้ถนอมอาหารอะไรอย่างเง
1: ี้ยนะครับแล้วก็คงไม่ค่อยแนะนำ
0: ครับ
1: เราอยากให้เป็นจากเนื้อสัตว์แล้วมานั่งทำเลยดีกว่าหมูไก
0: ่
1: ปลา
0: เปอร์เฮลสดมาอาหาร
1: เราต้องการอย่างนั้นมากแต่ถ้าทานไปก็ไม่ได้เสียละหายอะไรแต่ไม่ต้องเยอะ
0: ครับผมซึ่งหลายๆคนนะครับคุณแม่คุณพ่อยุคนี้ที่ไม่ค่อยมีเวลาทำงานด้วยต้องการความสะดวกส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยฮะเหมือนกับไปซื้ออาหารสำเร็จรูปในร้านสะดวกซื้อแล้วก็ไปอุ่นทานเลยอะไรเงี้ยอันนี้ควรไหมครับคุณหมอดีไหม
1: สิ่งที่มันจะหายไปก็คือวิตามินที่เกี่ยวกับเรื่องความร้อนนะครับวิตามินซีบีหนึ่งอาจจะโดนบ้างนะครับ และอันที่สองก็คือส่วนใหญ่อาหารสำเร็จรูปเนี่ยผักจะน้อยเราต้องคิดว่าสัดส่วนมันจะอาจจะไม่พอถ้ากินวันละสามมื้อมันก็จะไม่ดี
0: มาถึงคำถามยอดนี้ครับคุณหมอว่ามะพร้าว
1: ครับ
0: โดยความเชื่อของคนไทยนะครับคุณหมอเรื่องของน้ำมะพร้าวที่บอกว่ากินเข้าไปแล้วแต่ไม่ลูกผิวขาวตายตัวเองจังเลย
1: ถูกบ้านเรานี่มีอะไรแปลกๆเยอะนะครับเพราะว่าทานมะพร้าวแล้วลูกจะผิวนวลผิวเนียนนะครับมะพร้าวเนี่ยมันมีทั้งน้ำมันนะครับน้ำมันจากมะพร้าวมีทั้งน้ำตาลมีทั้งเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทานมะพร้าวไปเนี่ยคุณจะได้พลังงานครับแต่ไอสารเนียนเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีสารทำให้ผิวเนียนแน่นอนการได้พลังงานนะเด็กจะเติบโตดีนะครับแล้วรสชาติดีนะครับอารมณ์ดีทุกอย่างดีเด็กเติบโตดีผิวออกมาเนียนครับ
0: เพราะฉะนั้นนะครับใครที่คิดว่าอุ๊ยดื่มน้ำมะพร้าวเยอะๆจะทำให้ลูกเกิดมาหน้าตาดีผิวพรรณดีอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วนี่จริงๆ
1: ใน
0: มะพร้าว
1: นะฮะ
0: มันจะทำให้เหมือนเด็กจะทำให้อารมณ์เขาแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นอย่างเงี้ย
1: สมบูรณ์เด็กพ่อแม่อารมณ์ดีลูกก็สมบูรณ์ผิวพรรณเป่งตึงอย่างเงี้ย
0: ครับผมสรุปแล้วก็คือเรื่องของอาหารนี่ก็กินให้ครบ5หมู่นี่แหละครับใช่ไหมครับคุณหมอครับ
1: ใช่ครับบางทีคำว่าพอเราพูดอย่างนี้ชาวบ้านมันไม่ตื่นเต้นนะคือต้องออกโฆษณาว่ากินแล้วบำรุงสมองลูกเกิดมาดีจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่แค่นี้เองเพราะนั้นหลักเกณฑ์ในการโฆษณานี่ก็จะดึงเรื่องลูกสมองดีจริงๆแล้วพอพูดอย่างนี้ไม่สนใจการทำให้เด็กแข็งแรงดีเนี่ยคือตั้งแต่เมื่อกี้เราสรุปแล้วก็คือเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์คุณพ่อคุณแม่เนี่ยออกกำลังกายด้วยทั้งคู่ออกกำลังกายนะ
0: ครับ
1: นะแล้วก็กินอาหารให้ครบเมื่อกี้ผมบอกแล้วผักใบเขียวนะครับม
0: ี
1: นมมีเนื้อสัตว
0: ์เนื้อสัตว
1: ์ของสดมีผลไม้กินคงที่และคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์พอดีแล้วน้ำหนักตัวแต่ละไตรมาสแต่ละของการตั้งครรภ์เนี่ยขึ้นอย่างสม่ำเสมอเอาง่ายๆว่า3 5 8ถ้าเราน้ำหนักขึ้นตามนี
0: ้
1: เรากินอาหารหลากหลายนี้ผมยืนยันแล้วครับเด็กในครรภ์สมบูรณ์ทุกอย่างทั้งสมองทั้งร่างกายทั้งหมดนะครับ
2: นี้ก็หายสงสัยกันแล้วนะครับกับทุกข้อข้องใจของออาหารสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์สัปดาห์หน้ายังเหลืออีก2ออกกำลังกาย
3: ออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยมาทำข้อข้องใจกันนี้ครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันออกได้กี่แบบ
2: และอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
3: เมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยมีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมคำตอบก็คือ
2: ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200 ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอนะคะทางรามาชาแนลค่ะประจำวันพุธ28เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้1ชั่วโมงเต็มเราลัดคิวอาจารย์หมอมาตอบคำถามสุขภาพให้กับคุณผู้ชมนะคะเป็นรายการสดดังนั้นคุณผู้ชมสามารถถามคำใดและวันนี้นะคะอยู่กับอาจารย์หมอ2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอแอร์ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วราวุฒิสุขเกษมจากภาควิชารังสีวิทยานะคะอีกหนึ่งท่านอาจารย์หมอเอสนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์อุศนรัตน์อนุรัตพันธ์นะคะจากสาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยาภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะทั้งสองท่านอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับ
0: วันนี้อาจารย์มาก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะคะมีคำถามมีปัญหาอย่างอาจารย์เอสนี่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเลือดแล้วก็อื่นๆก็ได้ด้วยหมด
1: โรคเลือดโรคมะเร็งครับผมแล้วก็โรคในเด็ก
0: ค่ะตอนนี้หลายคนบอกว่ามะเร็งไม่น่ากลัวเท่าโควิดนะ
1: ใช่ครับ
0: หลายคนจะกังวลใจส่วนอาจารย์แอดทุกเรื่องทุกโรคเกี่ยวกับอาจารย์หมดเลยนะ
2: อ๋อจริงดีครับก็ดีเราก็จะรับรู้รับฟังแล้วก็ให้ความรู้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ของผมเนี่ยดูแลเรื่องของการตรวจทางรังสีวิทยาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI อุลตราซาวด์นะครับภาพทางการแพทย์ทุกอย่างนะครับรวมถึงการนำรังสีมาใช้รักษาในโรคมะเร็งด้วยนะครับ
0: นะคะเรียกได้ว่าทุกโรคก็ต้องพึ่งพาแผนกของอาจารย์แอร์นะคะในการที่จะตรวจดูวิเคราะห์ให้เห็นแบบภาพชัดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: ช่วงนี้โควิดก็มาด้วยครับอาจารย์ที่ปุ๊กช่วงนี้หมอรังสีแพทย์ก็ทำงานกันหนักเยอะทีเดียวเลยครับที่เราจะดูภาพทางการแพทย์ในรูปแบบต่างๆในกลุ่มที่เป็นโรคโควิดด้วยจะคัดกรองโรคด้วยนะครับรวมถึงช่วยในการติดตามการรักษาด้วยครับ
0: ค่ะดังนั้นวันนี้คุณผู้ชมนะคะที่มีคำถามอยากถามช่วงนี้ทราบดีว่าหลายคนไม่อยากไปโรงพยาบาลเลยบางคนถามว่าเป็นแบบนี้จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลไหมหรือสารพัดสารพันคำถามที่คุณผู้ชมสงสัยนะคะถามได้ย้ำว่านี่คือรายการสดดังนั้นการรีบถามก่อนใครคุณจะได้รับคำตอบภายในรายการอย่างแน่นอนถ้าไปถามตอนท้ายๆเนี่ยบางทีคุณหมออาจจะตอบไม่ทันนะคะช่องทางในการที่คุณผู้ชมจะถามคำถามได้2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์นะคะคุณผู้ชมตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอแล้ว023547105 023547105กับอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะเรามีคนดูทางช่องทางนี้ค่อนข้างเยอะแต่คุณผู้ชมที่กำลังชมผ่านช่องทางนี้ถ้าไม่ดูเฉยๆแล้วเรากดแชร์จะทำให้มีคนได้รับความรู้นะคะจากรายการนี้เพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากเลยนะคะช่วยกันแชร์คนละแชร์แล้วก็ถามคำถามได้คุณผู้ชมสามารถฝากรายละเอียดข้อมูลนะคะซึ่งต้องประกอบไปด้วยตามนี้ค่ะเพศอายุนะคะน้ำหนักส่วนสูงอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่นะคะบอกเล่าคร่าวๆเท่าที่จะทำได้นะคะจริงๆแล้วรายละเอียดเนี่ยสำคัญแล้วก็ถ้าแพ้ยาอะไรร่วมด้วยหรือไม่อันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่จะทำให้อาจารย์ทั้งสองท่านนะคะมีข้อมูลในเบื้องต้นในการให้คำแนะนำคำวินิจฉัยในเบื้องต้นกับคุณผู้ชมได้นะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ระหว่างที่เรารอคำถามสดๆจากทางบ้านนะคะคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดนะคะตัวเองก็กดแชร์เหมือนกันนะคะอาจารย์ทุกครั้งที่ทำรายการก็จะกดแชร์เพราะว่าอยากให้หลายท่านได้รับรู้นะคะแล้วก็เผื่อมีคำถามไม่อยากไปโรงพยาบาลก็ถามได้ระหว่างนี้มีคำถามเก็บตกมานะคะคำถามเก็บตกนะคะบอกว่าถามให้ลูกอายุ7เดือนเท่านั้นเองค
1: ่
0: ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ22เมษายนที่ผ่านมานี้เองบอกว่าตอนเย็นเนี่ยนั่งเล่นกับลูกสาวอยู่ดีๆนะคะแล้วลูกสาวเนี่ยนั่งหงายหลังค่ะหัวฟาดพื้นโอ้โหเหตุการณ์นี้หลายคนเคยเจอบอกว่าดึงแขนไว้คุณแม่พยายามรั้งแต่ไม่ทันนะคะน้องร้องไห้อยู่แป๊บหนึ่งหยุดร้องไปพอเช้าวันรุ่งขึ้น23เมษายนน้องมีอาการไข้ขึ้นตัวร้อนนะคะเช็ดตัวให้อาการเริ่มดีขึ้นตัวร้อนอย่างเดียวไม่ไอไม่มีน้ำมูกไม่อาเจียนน้องนอนทั้งวันต่อมา24เมษายนตอนเช้าไข้น้องขึ้นสูงอีกนะคะก็เลยพาไปอนามัยแถวบ้านไข้นะคะวัดได้อยู่ที่40องศาเช็ดตัวทานยาไข้ลดเนี่ยเหลือ39กลับมาบ้านนะคะตกค่ำประมาณ 2-3 ทุ่มอาเจียนหายใจยากเลยพาไปพ่นยาที่โรงพยาบาลกลับบ้านก็นอนหลับถึงเช้าวันที่25น้องงอแงซึมไม่อาเจียนร้องไห้แล้วก็เกร็งดิ้นนะคะพาไปเดินเล่นจนหลับถามว่าอาการที่เล่ามาเนี้ยน้องเสี่ยงที่จะเลือดคั่งในสมองไหมคะกลัวแต่ว่ายังไม่กล้าพาไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลเพราะว่าตอนนี้กลัวเรื่องของโควิดนะคะอาจารย์
1: ฟังดูไม่เหมือนนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะถ้าเกิดเป็นเลือดข้างที่สมองเนี่ยเขาน่าจะมีอาการแตกต่างจากนี
0: ้ค่ะ
1: เนาะเพราะอาการที่เขาเป็นเนี่ยก็คือเป็นไข้นะครับมีไข้สูงแล้วก็มีเบื่ออาหารซึมลงคลื่นไส้อาเจียนใช่ไหมครับอาการเนี่ยฟังดูแล้วน่าจะเป็นการติดเชื้อไวรัสทั่วไปมากกว่า
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะถ้าเกิดเขามีอาการข้างเลือดข้างในสมองเนี่ยอาการที่น่าจะมีก็คือตำแหน่งศีรษะด้านหลังลงก็อาจจะเป็นมองไม่เห็นนะครับมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับมีอาการซึมมากปลุกไม่ตื่นนะครับแล้วอีกอันนึงในเด็กอายุ7เดือนที่กระหม่อมยังไม่ปิดก็จะเห็นกระหม่อมโป่งขึ้นมานะครับอันนั้นน่าจะเป็นอาการมากกว่านะแต่ปกติเนี่ยที่เจอบ่อยๆก็คือถ้าความสูงของเขาเนาะ7เดือนให้เขานั่งอยู่บนพื้นล้มลงไปความสูงเขาเท่ากับตัวเขาสั้นๆเนา
0: ะ
1: ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีภาวะรุนแรงถึงขั้นมีเลือดออกในสมองถ้าไม่ได้มีความผิดปกติของโรคเลือดออกง่ายหยุดยาก
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างที่คุณแม่เล่าให้ฟังก็หมายความว่าน้องอาจจะเหมือนอักเสบหรือว่า
1: ก็เป็นหวัด
0: ไข้อะไรธรรมดา
1: อะไรธรรมดาใช่
0: นะคะอันนี้ต้องรอดูอาการไปสักแค่ไหนยังไง
1: คือปกติถ้าเกิดเป็นหวัดธรรมดาเนี่ยไข้น่าจะมีประมาณ 2-3 วันอาการจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับที่สำคัญก็คือเขาน่าจะต้องกินข้าวได้นะครับดื่มน้ำได้ปัสสาวะออกได้ดีนะครับอันนั้นน่าจะเป็นที่ควรจะต้องดูแลมากกว่าเพราะไข้เนี่ยจะใช้เวลาสักระยะนึงถึงจะลงนะ
0: ค่ะดังนั้นคุณแม่ไม่ต้องกังวลใจนะคะช่วงนี้ก็พยายามเช็ดไข้ให้ไข้น้องไม่สูง
1: ครับ
0: น
1: ้องใช่ครับ
0: ค่ะไปที่คำถามนะคะตอนนี้เริ่มมาแล้วเดี๋ยวไปทางหมายเลขโทรศัพท์ก่อนเพราะว่าแอบเห็นมาแล้วนะคะคำถามจากคุณนุ้ยค่ะคุณนุ้ยอายุ45ปีน้ำหนัก90สูง145คุณนุ้ยบอกว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะให้คีโมมาแล้ว3ครั้งอยากทราบว่าอาหารที่ควรกินหรือไม่ควรกินในผู้ที่ให้คีโมเนี่ยนะคะควรจะต้องเขาเรียกว่ากินหรือไม่กินอะไรแนะนำวิธีการดูแลตัวเองการใช้ชีวิตประจำวันหน่อยค่ะ
1: ครับผมก็ เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวให้ยาคีโมเนาะก็คือยาเคมีบำบัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของคนไข้ได้ยาเคมีบำบัดเนี่ยก็คือจะทำให้มีปัญหาเม็ดเลือดขาวต่ำนะครับเม็ดเลือดขาวที่ต่ำมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายเพราะฉะนั้นอาหารที่ควรจะต้องกินนะครับก็ควรจะต้องกินอาหารที่สุกด้วยความร้อนนะครับอย่างน้อยเก็บไว้ไม่ควรนานเกิน 1-2 ชั่วโมงนะครับก็คือทำใหม่ๆสดสุกเสร็จแล้วก็รับประทานเลย
2: ครับผม
1: นะครับอาหารทานได้ทุกอย่างนะครับถ้าสุกด้วยความร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ไข่ไก่นะอะไรอยากกินอะไรกินได้หมดแค่ต้องสุกด้วยความร้อนนะครับถ้าเป็นผลไม้อยากกินจะต้องเป็นผลไม้ที่สามารถปลอกเปลือกได้นะครับถึงจะกินได
0: ้
1: ที่ไม่ควรกินก็อาหารไม่สุกส้มตำปลาร้าอะไรทั้งหลาย
0: แหละพวกนี้เป็นของโปรดอันนี้ต้องงดก่อนเลย
1: งดเลยครับผมพวกที่อาหารไม่สุกที่มีโอกาสที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ควรจะต้องงดไปก่อนนะครับไม่ได้มีของแสลงอะไรที่เป็นข้อห้ามยกเว้นในเรื่องของอาหารที่ไม่สุกด้วยความร้อนนะครับ แนะนำให้กินอาหารที่มีโปรตีนสูงด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าบางคนก็จะเชื่อกันว่ากินอาหารโปรตีนสูงไปให้อาหารเซลล์มะเร็งใช่ไหม
2: มีคนบอกว่าไม่ให้กินไข่อะไรอย่างนี้จริงไหมครับอาจารย์
1: ไม่จริงหรอก
2: กินได้
1: จริ งเน
2: ี่
1: ยเราต้องการโปรตีนเพื่อที่จะไปเพิ่มเม็ดเลือดขาวเพราะว่าคนไข้ที่ได้ยาเคมีบำบัดเนี่ยเม็ดเลือดขาวจะต่ำลงจากตัวยาเคมีบำบัด
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องเพิ่มโปรตีนให้สูงขึ้นเพิ่มเพื่อร่างกายจะได้มีวัตถุดิบในการสร้างเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดเขาจะได้สามารถที่จะรับยาบำบัดได้ตามกำหนดนะครับส่วนในเรื่องของวิธีการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันเนาะก็คือหลีกเลี่ยงในเรื่องการติดเชื้อนะครับปัจจุบันก็แนะนำกันอยู่แล้วเนาะใส่หน้ากากล้างมือนะครับที่เราทำกันอยู่สำหรับการป้องกันโควิดนี่แหละเป็นการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันเป็นอย่างดีนะครับสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัดนอกจากนั้นก็คงจะต้องระวังในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนในเรื่องของถ้ามีไข้ขึ้นนะครับมีจุดเลือดออกตามตัวหรือว่าเหนื่อยง่ายซีดก็อาจจะต้องไปหาหมอก่อนกำหนดเพื่อจะได้รับเลือดรับยานะครับที่ตามอาการ
2: ครับอาจารย์ถามงี้ครับจำหลังจากที่ให้ยาเคมีบำบัดนานแค่ไหนอะครับเม็ดเลือดขาวจะขึ้นมาในระดับปกติบางคนอยากกินสลัดผักสดหรืออะไรเงี้ยครับเมื่อไหร่เราจะปลอดภัยถึงเป็นภาวะปกติแล้ว
1: คือจริงๆเนี่ยก็ควรจะต้องเช็คเลือดก่อนนะครับถึงจะสามารถเอาหมายถึงว่ารักษาจนครบใช่ไหม
0: คร
1: ับ อ๋อถ้าเกิดอาจารย์ถามว่ารักษาจนครบจบกระบวนการ
2: ไปแล้ว
1: จบกระบวนการแล้วเนี่ยปกติก็คือประมาณถ้าจะให้ภูมิคุ้มกันขึ้นมาปกติจริงๆเนี่ยก็คือประมาณ6เดือน
2: ประมาณ6เดือน
1: ใช่แต่ถ้าเกิดสมมติในเรื่องของอาหารถ้าเกิดเราอยากกินอาหารอย่างที่อาจารย์ว่าอาจจะ3เดือนลองดูอีกทีนึงถ้าเกิดบางอย่างอาจจะเริ่มกินได้นะครับ
2: ครับผมขอบคุณครับ
1: ครับ
0: ค่ะวันนี้มีคุณผู้ชมนะคะกดแชร์รายการเยอะมากนี่ต้องขอบคุณผู้ชมหลายท่านนะคะเพราะว่าอันนี้ถือเป็นช่องทางนึงที่ทำให้เหมือนเรายกโรงพยาบาลไปไว้ที่ บาลคุณผู้ชมเนาะแล้วที่สำคัญ1ชั่วโมงตรงนี้ถ้าใครเคยมาโรงพยาบาลจะรู้เลยว่าโอกาสที่จะอาจารย์จะมานั่งอยู่นิ่งๆแล้วแบบตอบคำถามให้เราอยู่ตลอดหน้าจอล็อกตัวอาจารย์ไม่ให้ไปไหนเนี่ยเป็นเรื่องยากมากแต่ละเคสบางทีเจอคนไข้แป๊บเดียวนะคะอาจารย์
1: ครับผม
0: โอ้ดังนั้นนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะคะยกโรงพยาบาลไปไว้ใกล้ๆบ้านคุณนะคะมีคำถามจากคุณณไทยวันนี้เป็นรายการสดถามมามีคำตอบคุณณไทยถามเรื่องมะเร็งเหมือนกันค่ะบอกว่ากรณีมะเร็งเต้านมผ่ายกเต้านะคะแล้วก็คีโมแล้วอยากทราบว่าทำไมบางคนก็ฉายแสงบางคนก็ไม่ต้องฉายแสงมีอะไรเป็นข้อกำหนดคะว่าต้องฉายแสงรวมถึงจำนวนครั้งที่ต้องฉายแสงด้วยนะคะจำนวนครั้งคีโมเท่ากันแต่ฉายแสงไม่เท่ากันเป็นเพราะอะไรคะ
2: ครับก็ผมตอบงี้ครับว่าในการรักษาโรคมะเร็งอะครับการฉายแสงหรือการใช้รังสีรักษาครับเข้ามามีบทบาทในการที่จะช่วยในการฆ่าเซลล์มะเร็งนะครับแต่ทีนี้การจะฉายไม่ฉายการใช้ยาเคมีบำบัดหรือการผ่าตัดนะครับจะทำอย่างใดอย่างเดียวหรือว่าทำอย่างอื่นประกอบด้วยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระยะหรือว่าทางการแพทย์เราเรียกว่าสเตจจิ้งนะครับของตัวโรคมะเร็งครับ
0: ครับ
2: โดยถ้าสมมติว่ามันมีเช่นมีต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้โตอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าคิดว่าโรคมันจะค่อนข้างเป็นค่อนข้างระยะค่อนข้างมากครับการฉายแสงมักจะมีประโยชน์ในการที่จะช่วยจะกำจัดเซลล์มะเร็งเล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับการใช้การเทคนิคในการใช้รังสีรักษาปัจจุบันนะครับมันมีวิธีการในการที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับหลักการก็คือว่าเราต้องการที่จะฆ่าเซลล์มะเร็งทีนี้ลักษณะของเซลล์มะเร็งเนี่ยมันต่างจากเซลล์ปกติในเรื่องของไซเคิลหรือวัตจักรของการแบ่งตัวครับเทคนิคของการฉายแสงเนี่ยเราจะเลือกเฟสหรือระยะเวลาในการที่จะจัดการกับเซลล์มะเร็งเพื่อเช่นเซลล์มะเร็งกำลังแบ่งตัวเราจะรีบจัดการกับมันให้มันตายในขณะที่เซลล์ปกติเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของการแบ่งเรียกว่าแบ่งสัดส่วนหรือว่าแฟรคชั่นของการฉายนะครับเพื่อจับจังหวะให้ได้ว่าไซเคิลหรือวัตจักรของการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งเนี่ยมันเป็นช็อตเนี้ยเราจะเลือกช็อตที่เราจะจัดการกับเซลล์มะเร็งให้เซลล์มะเร็งตายได้มากที่สุดแล้วก็เซลล์ปกติสามารถที่จะรีแพร์หรือว่าสมานกลับมาได้ดีที่สุดก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมจะต้องสปลิตหรือว่าแยกการฉายเป็นหลายๆวันเนี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเราฉายไปโครมเดียวปุ้งเนี่ยอาจจะทุกอย่างจะตายไปหมดเลยเซลล์ดีก็ตายเซลล์มะเร็งก็ตายนะครับอันนี้ไม่ดีเราให้เซลล์มะเร็งตายในขณะที่เซลล์ปกติเนี่ยอยู่รอดมากที่สุดหรือว่ารีแพร์หรือว่ากลับมาได้ดีมากที่สุดก็เลยเป็นเทคนิคของการแบ่งในการฉายนั่นเองนะครับ
0: ซึ่งแต่ละเคสแต่ละกรณีก็ไม่เท่ากัน
2: ไม่เท่ากันครับก็ขึ้นอยู่กับหน้างานเลยครับว่าระยะไหนcoverage หรือการเป็นประเภทไหนเซลล์มะเร็งเป็นประเภทไหนด้วยอย
0: ่
2: างเงี้ยครับแล้วก็เราใช้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยครับใช้เครื่องมืออะไรซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก่อนที่คนไข้จะได้รับการฉายแสงจริงในรังสีแพทย์แล้วก็ทีมนะครับก็จะอธิบายว่าเรากำลังทำอะไรอยู
0: ่
2: แล้วก็ใช้ระยะเวลานานแค่ไหนมีภาวะแทรกซ้อนอย่างไรบ้างนะครับก็แนะนำว่าถ้าจะต้องได้รับการฉายแสงจริงก็แนะนำว่าเราควรจะคุยกับประเด็นตรงนี้ให้เคลียร์ให้ชัดเจนก่อนที่จะเริ่มต้นรักษานะครับก็ทำให้ความกังวลหรือความไม่เข้าใจบางอย่างเนี่ยคลี่คลายออกไปได้ครับ
0: ค่ะถามอาจารย์เอ็ดเพิ่มเติมคนที่เป็นมะเร็งเต้านมรักษาเนี่ยหายขาดไหมคะหรือว่าไปถึงระยะไหนแล้วมันอาจจะรักษาไม่ได้หรืออะไรเงี้ย
1: ก็ถ้าเกิดแบ่งง่ายๆตามปกติก็คือมะเร็งระยะ4ก็โอกาสรักษาหายยากกว่าระยะ1
0: แต่หมายถึงว่าก็อาจเป็นไปได้ว่าหายหมายถึงในระยะ4สำหรับบางคน
1: ใช่ก็คือ4ยังมีโอกาสหายเพียงแต่โอกาสถ้าเกิดเราดูสถิติเนาะ100คนโอกาสที่เป็นระยะ4โอกาสหายก็จะต่ำกว่าคนที่เป็นระยะ1ที่มีโอกาสเยอะกว่านะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการรักษามะเร็งนอกจากการผ่าตัดการฉายแสงรังสีรักษาแล้วเรายังมีการให้ยาเคมีบำบัดหรือยากลุ่มใหม่ที่เขาเรียกว่าเป็น targeted therapy ก็คือเป็นยาจำเพาะสำหรับชนิดของเซลล์มะเร็งนั้นนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยถ้าเขามีตัวรับฮอร์โมนฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเราสามารถที่จะให้ยากลุ่มต้านฮอร์โมนร่วมด้วยนะครับมันจะช่วยเพิ่มโอกาสการหายขาดมากขึ้นได
0: ้
1: ครับผม
0: ค่ะปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็งเต้านมมันมีอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์ก็มีหลายอย่างเนาะครับผมอันหนึ่งที่ปัจจุบันพบกันแน่นอนก็คือมีความผิดปกติของพันธุกรรมก็คือมีประวัติพี่น้องในครอบครัวเนาะก็คือเป็นพี่น้องฝ่ายหญิงในครอบครัวที่เป็นมะเร็งเต้านมเหมือนกันนะครับเราอาจจำเป็นจะต้องตรวจดูความผิดปกติของพันธุกรรมชนิดนึงที่เจอนะครับก็ ถ้าเกิดใครสักประมาณ 3-4 ปีก่อนที่แองเจลิน่าโจลี่เนาะตัดเต้านมสองข้างเพราะว่าเขาเจอความผิดปกติของยีนตัวนี้เนาะของพันธุกรรมอันนี้นะครับอันนั้นก็เป็นอันที่หนึ่งนะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการให้นมบุตรเขาก็บอกว่ามีเหมือนกันก็คือการให้นมบุตรลดความเสี่ยง
2: ครับ
0: มีหลายปัจจัยนะคะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูจริงๆแล้วก็หมั่นตรวจนี่แหละเป็นอะไรที่ดีที่สุด
2: ถ้าเรามีความเสี่ยงอย่างที่อาจารย์บอกพวกเราว่าเช่นมีญาติสายตรงเป็นอย่างเงี้ยเราจะต้องเรียกว่าเข้าสู่การคัดกรองเร็วขึ้นอาจจะต้องหมั่นสังเกตสังการตัวเองเช่นอาจจะต้องทั้งดูทั้งคลำเต้านมคลำรักแร้สองข้างด้วยว่ามันมีก้อนหรือว่ามันมีผิวหนังหรือว่าตำแหน่งของหัวนมที่มันผิดปกติไปหรือเปล่านะครับมีน้ำเลือดน้ำหนองหรือว่าสารผิดปกติออกจากหัวนมหรือเปล่าก็เป็นอันหนึ่งที่เราจะต้องสังเกตตัวเองด้วยครับ
0: ค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอแอร์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีนะคะแล้วก็อาจารย์หมอเอ็ดด้านมะเร็งแล้วก็เรื่องเลือดต่างๆทาราซีเมียอะไรเงี้ยถามได้นะคะคุณผู้ชมสองช่องทางเดี๋ยวย้ำหมายเลขโทรศัพท์ไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เริ่มเห็นคนเข้ามาดูในไลฟ์สดเยอะแล้วหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณผู้ชมถามคำถามได้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะ023547105แล้วก็ในแฟนเพจ Drama Channel ถ้าจะถามคุณผู้ชมค่ะเข้าไปถามในไลฟ์สดที่เรากำลังไลฟ์นะคะคุณผู้ชมพิมพ์ถามคำถามในนั้นได้เลยแล้วก็อย่าลืมข้อมูลและรายละเอียดให้กับอาจารย์ด้วยมีคุณวรวรรณมีคุณนิตยานะคะคุณพรทิพย์ฝากสวัสดีทักทายอาจารย์หมอแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็มีคำถามนะคะจากคุณพนาคุณพนาบอกว่าอยากจะขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อายุ58ปีน้ำหนัก57กิโลกรัมสูง167เซนติเมตรนะคะถามมาแค่นี้นะคะบอกว่า น่าจะ58ปีเนี่ยสามารถรับวัคซีนได้แล้วก็อาจจะต้องเตรียมตัวยังไงคำถามที่คนถามคือก่อนจะไปรับวัคซีนต้องเตรียมตัวยังไงปฏิบัติตัวยังไงเมื่อวานมีถามว่าก่อนจะไปฉีดวัคซีนกินกาแฟได้ไหมอาจารย์มีถามมานะคะ58ถ้าฉีดวัคซีนอันนี้ก็ต้องเป็น
1: 58ก็
0: ซิโนแวคไหมคะ
1: ซิโนแวคครับปัจจุบันเขาจะแนะนำให้ฉีดซิโนแว
0: ค
1: ครับจริงๆแอสตราเนี่ยก็สามารถฉีดได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าแอสตราเขาแนะนำในคนที่อายุเยอะทางรัฐบาลก็เลยอยากที่จะเก็บแอสตราไว้สำหรับคนที่อายุค่อนข้างเยอะนิดนึง
2: ตัวเลขอยู่ที่59ขึ้นไปนะครับ
0: เดี๋ยวพอดีว่าคุณพนาให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาคือแพ้ยาตัวนี้ค่ะอาจารย์เอ็ดนะคะ
1: แพ้ยาซิปไพรเอ็กโซนครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
0: นะบอกว่าหากรับวัคซีนเข้าไปแล้วจะมีผลข้างเคียงเหมือนที่เป็นข่าวไหมนะคะ
1: ครับผลข้างเคียงที่เป็นข่าวก็มีหลายข่าว
0: มีหลายเคสมาก
1: ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
2: เอาขอแสดงตัวตนและให้กำลังใจเลยว่าหมอแอร์นี่ฉีดเรียบร้อยทั้ง2ครั้งนะครับ
1: ฉีดเหมือนกัน
2: ซีโนแวคอาจารย
1: ์ฉีดเหมือนกันอ
2: าจารย์ก็เรียบร้อยเหมือนกันจะมีปัญหาอะไรไหมครับ
1: มีเจ็บครับโดน
0: เจ็บ
1: อะไรครับ
2: โดนเพื่อนพยายามแขนแล้ว
0: ก็พอแบบฉีดเสร็จก็มีเพื่อนมาตีแขนนี่แน่อะไรเงี้ย
2: แต่ว่าไม่ได้มีภาวะซับซ้อนอะไรนะครับเพราะคุณหมอส่วนใหญ่ที่ฉีดก็มีอายุตั้งแต่วัยรุ่นอย่างผมกับอาจารย์เอ็ด
0: เนาะวัยเมื่อกี้ว่าอะไรนะคะวัยรุ่น
2: แล้วก็อาจจะมีซีเนียร์กว่านี้ก็เท่าที่ดูเนี่ยภาวะซับซ้อนก็น้อยมากเลยครับก็ยังยืนยันว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยน่าจะมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นพี่มันก็มีคำแนะนำเหมือนกันครับอาจารย์ว่าเช่นการนอนพักผ่อนให้เพียงพอก่อนที่จะฉีดเนี่ยก็สำคัญนะครับแล้วก็เรื่องของการดื่มน้ำให้เพียงพอต่อการอย่ามีภาวะขาดน้ำเป็นต้นนะครับบางท่านก็อาจจะงดกาแฟก่อนฉีดก็อาจจะช่วยได้นะครับเพราะนั้นก็เหมือนดูแลสุขภาพทั่วไปอีกอันนึงก็คือว่าอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ท่านไม่เป็นโควิดถ้าท่านเป็นไปแล้วหรือว่ามีความเสี่ยงก็อาจจะไม่ได้ฉีดตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังดูแลสละตะแล้วเนี่ยประโยชน์ที่ได้มันน่าจะมากกว่าความเสี่ยงที่เรากำลังพูดถึงกันนะครับ
1: แล้วอันนึงที่เขาเรียกหลายข่าวไม่ออกเยอะเท่าไหร่ก็คือจริงๆตัวโควิดเองถ้าเกิดเราติดโควิดเนี่ยปัญหาที่เจอจากวัคซีนที่เขากังวลกันก็คือเป็นเส้นเลือดอุดตันใช่ไหมครับ
0: ลิ่มเลือดใช่ไหมคะ
1: ใช่ตัวโควิดเองเนี่ยมีโอกาสเกิดลิ่มเลือดอุดตันสูงมากเกิดประมาณ 10-15% เลยด้วยซ้ำถ้าเทียบกับวัคซีนจริงๆเนี่ยโอกาสที่มีความผิดปกติจริงๆก็คือเป็นหลักประมาณ1ในล้านหรือว่าอาจจะ1ในแสนอะไรแค่นั้นนะครับก็คือคิดดูแล้วฉีดวัคซีนอาจจะคุ้มกว่า ควิดก็ไม่เป็นโอกาสเกิดลิ่มเลือดลดลงไปตั้งเยอะนะครับก็ยังแนะนำให้ฉีดวัคซีนอยู่ดี
0: ครับคือถ้ามีโอกาสได้ฉีดตอนนี้หมอพร้อมเขาเปิดให้ลงทะเบียนนะคะก็ลงทะเบียนแล้วเหมือนจะเลือกได้เมื่อวันมีคุณผู้ชมมาถามเหมือนกันบอกว่ารามาเราเปิดให้ประชาชนคนทั่วไปสามารถฉีดได้หรือยังเพราะว่าเหมือนกับเขาจะมีให้เลือกแต่ว่าพอบอกเลือกรามาแล้วเหมือนยังไม่เปิดให้บุคคลภายนอกฉีดไหมคะอาจารย์
2: คงต้องติดตามเป็นระยะนะครับเพราะเรื่องของวัคซีนเนี่ยมันอาจจะมาเป็นร็อตนะครับมันอาจจะเรียกว่าเราจะต้องติดตามสถานการณ์นะครับข้อมูลความอาการอันไม่พึงประสงค์สำหรับยาใหม่ๆมันย่อมมีเกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือก็ตั้งสตินะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็ไม่แพนิคหรือกลัวกันมากจนเกินไปนะครับก็ชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์ที่ได้กับความสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารนะครับถึงแม้ก็ดูรามาชาแนลเนี่ยดีมากเลยนะครับเพราะเราจะมาอัปเดตในสิ่งที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเชื่อมั่นว่าวัตถุประสงค์ของการฉีดวัคซีนเนี่ยเพื่อจะทำให้เกิดความปลอดภัยมากกว่าพยานอันตรายต่อชนนะครับ
0: ค่ะมีคุณวรวุฒินะคะบอกว่าอยากทราบว่าการฉีดวัคซีนแต่ละชนิดควรมีระยะห่างกันกี่อาทิตย์เช่นไข้หวัดใหญ่กับวัคซีนป้องกันโควิดนะคะแล้วก็คุณวรวุฒิถามเพิ่มเติมด้วยและคนไข้ที่ทำซีทีสแกนแล้วแพ้สารทึบแสงบางตัวสามารถฉีดวัคซีนของแอสตราได้ไหม
2: โอเคเอายาของมารังสี ของยาที่ใช้ในการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับมันเป็นไอโอดีเนเต็ดคอนทราสต์เป็นยาประเภทหนึ่งมีไอโอดีนะครับซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับการที่จะมีภาวะแทรกซ้อนของตัวโควิดวัคซีนเลยนะครับ คือมันไม่เกี่ยวข้องกันนะครับก็สามารถฉีดได้อย่างปลอดภัยไม่สามารถที่จะฉีดได้สรุป
0: คือไม่ว่าจะเป็นแอสตราหรือว่าซิโนแวคฉีดได้หมด
2: ครับ
0: ถูกไหมคะนะแล้วทีนี้การฉีดวัคซีนควรห่างกันแค่ไหน
1: ก็คือปกติเนี่ยในเรื่องของวัคซีนนะครับก็ถ้าเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายเหมือนซิโนแวคเนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าควรจะฉีดห่างกันอย่างน้อย 2-4 สัปดาห
0: ์
1: ครับครับซิโนแวคก็คือเป็นวัคซีนเชื้อตายเช่นเดียวกับตัวไข้หวัดใหญ
0: ่
1: นะครับก็จะประมาณคล้ายๆกันก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฉีดวัคซีนชนิด2ชนิดนี้เนี่ยควรจะต้องห่างกันประมาณ 2-4 สัปดาห์
2: ครับอาจารย
1: ์ให้ร่างกายสร้างภูมินิดนึงนะครับเพราะถ้าเกิดมันใกล้เกินไปทั้ง2อันมันจะสร้างภูมิไม่ดีนะครับหรือไม่งั้นก็คือถ้าเกิดเขาเรียกอะไรล่ะกล้าพอ2ข้างเลยครับถ้าเป็นข้างนึงโควิดข้างนึงครับพร้อมกันได้ไม่ผิด
2: คร
1: ับถ้าจะฉีดให้ใกล้กันมากที่สุดคือฉีดพร้อมกันไม่งั้นก็คือต้องเว้นห่างกัน 2-4 สัปดาห
2: ์ครับ
0: นะคะแล้วฉีดข้างเดียวกันได้มั้ยคะอาจารย์
1: มันก็แต่ตีกัน
0: เพื่อให้มันไหลไปทีละคะ
2: ผมคิดว่าหลังจากที่เราได้ฉีดเราไปแนะนำให้2เข็มในที่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่ามันน่าหนึ่งก็คือ
0: มัน
2: น
0: ่
2: าจะเจ
0: ็
2: บปวดค่อนข้างเยอะแล้วมันบางทีมันดูสังเกตภาวะแทรกซ้อนอะไรต่างๆเน
0: ี่
2: ยมันประเมินยากสมมติว่ามีอาการอันไม่พึงประสงค์เราจะประเมินยากอีกเหมือนกันว่าตกลงมันเป็นจากตัวไหนกันแน่เพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราต้องโฟกัสดีๆนะครับว่าเราเอา priority ว่าเราจะเอาอะไรนะครับแล้วก็เราเข้าถึงอะไรได้เร็วกว่านะครับเพราะนั้นก็ลำดับไปทีละขั้นตอนน่าจะตอบโจทย์ที่สุดนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับเห็นด้วยครับก็ไม่ควรจะมาฉีดพร้อมกันแต่ถ้าเกิดถามสามารถฉีดได้เพียงแต่อาจจะลำบากนิดนึง
2: ลำบากนิดนึง
1: ปกติถ้าเกิดเป็นเด็กเราก็สามารถฉีด3เข็มได้เหมือนกันขา1 2เข็มอีกขา1อีกเข็มนึงอะไรเงี้ยสามารถฉีดพร้อมกันได้แต่นั้นคือในกรณีวัคซีนที่เรารู้เขาเรียกอะไรล่ะเราใช้มานานใช
2: ้
1: มานานมีความรู้ความเสี่ยงอะไรอย่างเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดเป็นวัคซีนตัวใหม่ฉีดทีละตัวน่าจะดีกว่าน
0: ะคะ
2: อาจารย์เอชฉีดมันเจ็บมากไหมครับ
1: อย่างที่บอกแค่เจ็บเฉพาะตอนจิ้มนั่นแหละครับ
2: คร
0: ับ แล้วก
1: ็พยาบาลมือเบามากเจ็บตอนจิ้มเฉยๆ
2: ตอนจิ้ม
1: ไม่ได้รู้สึกอะไรเลย
2: ครับ
0: ค่ะอาจารย์แอฟเป็นไงคะฉีดแล้ว
2: เข็มแรกผมสบายมากครับ
0: มีไข้ขึ้นไหมคะ
2: ไม่มีเลยครับฉีดแล้วคึกมากครับ
0: แต่ว่า
1: แต่คนอื่นเขาบอกง่วงเนาะ
0: โอ้อาจารย์อ๋อมีคนบอกว่าง่วง
2: ฉ
0: ี
2: ดแล้วทำงานต่อได
0: ้ฉีดแล้วรู้สึกเหมือนง่วง
2: แต่เข็มสองแอบเจ็บนิดนึงครับแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรที่อาจารย์เอ็ดบอกครับ
0: หรือว่าอยู่ที่พยาบาลที่ฉีดเดินเข็ม
2: ไม่แน่ใจว่าพยาบาลโกรธกันหรือเปล่าแต่ว่าหลังฉีดก็ไม่มีอะไรครับว่ายืนยันครับคุณผู้ชมปลอดภัยอยู่
0: ปลอดภัยยังมานั่งอยู่ตรงนี้ได้คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลใจนะคะเราเห็นอาจารย์หมอหลายท่านที่มารัดคิวหมอเนี่ยฉีดครบ2เข็มเป็นที่เรียบร้อยอาจารย์ก็ร่าเริงจำใจดีไม่ได้มีอะไรผิดปกติ

0: ทำงานได้ตามปกติใช่ครับอาจารย์
1: ค่ะวันนี้มีคำถามเยอะเอามาที่คำถามจากคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลนี่เป็นแฟนรายการประจำชมทุกวันแล้วก็แชร์รายการทุกวันจนบอกว่าคนที่บ้านเนี่ยแซวว่าเดี๋ยวนี้หาหมอทุกวันเลยนะเพราะว่าถามคุณหมอทุกวันวันนี้มีคำถามบอกว่าเห็นคลิปที่มีการฝึกวิธีปอดแข็งแรงขนาดไหนนั้นไม่ทราบว่าอาจารย์หมอทั้งสองเคยเห็นไหมมันเป็นการแชร์อาจารย์มันจะเป็นการแชร์แล้วก็เป็นเหมือนกราฟให้แล้วก็บอกลองดูซิว่าปอดตัวเองแข็งแค่ไหนอย่างไรบอกว่าถ้าผมสามารถกลั้นหายใจได้เกิน1นาทีแสดงว่าปอดผมแข็งแรงนะคะอันนี้จริงไหม
0: ผมบอกตรงๆผมไม่เคยเห็นคลิปนั้นผมเคยเห็นแต่คลิปของอาจารย์เตชิตที่มา
1: อ๋อที่มาฝึกปอดหลังจากคนติดโควิดไปแล้วจะฝึกปอด
2: ใช่ไหม
1: เ
2: ขาได้ลึกๆเงี้ยป่ะครับอาจารย
0: ์ผมเคยเห็นแต่อันนั้นผมไม่เคยเห็นไอ้อันนี
1: ้มันจะเป็นเหมือนอย่างนี้ค่ะอาจารย์เป็นเส้นกราฟเลยแล้วก็เขาจะมีเสียงเพลงแบบพึ่งเหิมเหมือนคล้ายๆกับที่เราฉีดวัคซีนข้างล่างอ่ะตึงๆๆอะไรแบบนั้นแล้วก็เหมือนแบบเขาจะบอกว่ามีช่วงนึงให้เรากั้นหายใจแล้วดูซิว่ากั้นหายใจถึงช่วงเนี้ยเหนื่อยหอบไห
2: ม
1: ถ้าเหนื่อยหอบแปลว่าคุณปอดเนี่ยเริ่มไม่แข็งแรงอยู่ในภาวะผิดปกติแล้วอันนี้ลืมไปจริงแล้วเราดูแลตัวเองหมายถึงว่าทดสอบปอดตัวเองอาจารย์ถ้าเป็นอาจารย์ใช้วิธีไหนคะถ้าจะดูว่าเราเหนื่อยไหมเราเฮ้ยปอดเริ่มอักเซปไม่เดี๋ยวนี้คนชอบตื่นมาติดยังโอเคไหม
0: เท่าที่มีข้อมูลนะครับก็คือในภาควิชาคุยกันว่าวิธีนึงที่จะช่วยในเรื่องของการดูว่ามีปอดอักเสบไหมอันที่ดีที่สุดคือการนับอัตราการหายใจ
2: ครับ
0: ตอนที่เรากำลังหลับหรือเรากำลังพักนับอัตราการหายใจว่าอัตราการหายใจเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นไหม
2: ครับ
0: นะครับอันนั้นจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเขาบอกว่าจริงๆดีกว่าการไปซื้ออะไรนะไอ้ที่วัดออกซิเจนปลายนิ้วด้วยซ้ำเพราะว่าอันนั้นซื้อมาเราก็ไม่รู้ว่าเราหนีบถูกหรือเปล่า
2: ซื้อมา
0: หน
2: ีบผิด
0: วิธีอะไรมีอีกหลายปัจจัยนะครับก็คือที่คุยกันก็คือคิดว่าเป็นการนับอัตราการหายใจน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการดีเทคในการ
1: มันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่คะอาจารย์เอง
2: ค่าปกติ
0: อัตราการหายใจใช่ไหมครับก็คือปกติเนี่ยผู้ใหญ่ก็ประมาณ20เนาะประมาณ16ถึง20ถ้าสูงเกินกว่านั้นก็อาจจะเริ่มผิดปกตินะถ้าเกิดเป็นในเด็กเนี่ยก็คือจะเป็น60 50 40
2: ครับ
0: ครับถ้าเกิดในเด็กน้อยกว่า2เดือนมากกว่า60ครั้งก็คือถือว่าปกติเอ้ยผิดปกติก็ควรจะต้องหาสาเหตุ50ก็คือ2เดือนถึง1ปีนะครับมากกว่านั้นก็คืออายุมากกว่า1ปีก็คือเกิน40ครั้งต่อนาที
2: ค
1: ่ะมีคุณรัชนีคุณพิสานะคะเขามาฝากสวัสดีอาจารย์นะคะ
2: สวัสดีคุณรัชนีและคุณพิสานด้วยนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะแล้วก็มีคุณจิรชาถามเรื่องคุณแม่ค่ะบอกว่าคุณแม่เนี่ยอายุ52ปีเป็นโรค SLE ลงข้อกระดูกและเป็นสะเก็ดเงินด้วยนะคะมีโรคประจำตัวคือเบาหวานลิ่มเลือดอุดตันเป็นไขมันพอกตับด้วยอยากทราบว่าคุณแม่มีโรคต่างๆเหล่านี้สามารถฉีดวัคซีนโควิดได้ไหมเห็นออกข่าวบ่อยๆว่าเป็นลิ่มเลือดอุดตันยังไม่ควรฉีด
0: น่าจะต้องมาดูที่การรักษา SLE ก
1: ับ
0: อะไรนะสะเก็ดเงิน
1: สะเก็ดเงิน
0: ครับว่าได้ใช้ยากดภูมิคุ้มกันไหมเนาะถ้าเกิดใช้ยากดภูมิคุ้มกันการฉีดวัคซีนอาจจะทำให้ภูมิคุ้มกันขึ้นไม่ปกติโดยเฉพาะวัคซีนที่เป็นเชื้อเป็นอาจจะมีความรุนแรงมากกว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องดูตรงนั้นก่อนนะครับในเรื่องของความเสี่ยงที่มีลิ่มเลือดอุดตันก็คือเคยมีลิ่มเลือดอุดตันอยู่แล้วปกติเขาก็จะแนะนำให้หลีกเลี่ยงก่อนนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะนะ
0: ก็คงจะต้องปรึกษาคุณหมอดูแลหลัก
1: SLE
0: ใช่ SLE ครับ
2: เห็นด้วยเลยครับอาจารย์ว่าเราลวกคุมโรคได้หรือเปล่าแล้วระดับยาต้านการแข็งตัวของเลือดสำหรับการรักษาโรคประจำตัวมันโอเคไหมอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะมีคำถามเรื่องการตรวจโควิดนะคะบอกว่าเราควรจะตรวจโควิดเมื่อไหร่ดีถ้าเราบังเอิญเป็นกลุ่มเสี่ยงไปตรวจเลยไหมหรือต้องรอแค่ไหนยังไงคะอาจารย
2: ์ครับจริงๆนะณปัจจุบันเนี่ยก็ถ้ามีความเสี่ยงเนี่ยก็แนะนำว่าให้ไปตรวจเลยนะครับขนาดเราไปตรวจเลยเนี่ยคิวที่เราจะได้ตรวจจริงๆในบางสถานการณ์มันอาจจะไม่ใช่เดี๋ยวนั้นซะด้วยซ้ำเพราะปัจจุบันอาจจะต้องมีการออนไลน์แล้วก็มีการนัดอย่างเงี้ยครับ
1: คือเดี๋ยวนี้เขาก็จะจำกัดคนที่ไปโรงพยาบาลเหมือนกันอย่างที่รามาพอดีมีรุ่นน้องบอกว่านัดตรวจโควิดคือไม่ใช่แค่ค่ะนัดมา2วันแล้ว2วันแล้วแต่กว่าจะได้ตรวจคือวันพรุ่งนี้แล้วคุณหมอก็จะระบุเวลามาเลยว่ามากี่โมงแล้วก็มาตอนนั้นเพื่อที่จะลดความแออัดใช่ไหมคะ
2: ครับก็แนะนำว่าถ้ามีปัจจัยเสี่ยงชัดเจนก็ขอให้ดำเนินการที่จะนัดที่จะไปตรวจนะครับอาจจะได้วันนั้นเลยหรืออาจจะได้อีกสักวัน2วันหรือ3วันก็แล้วแต่หลังจากนั้นเมื่อเรารู้ว่ามีความเสี่ยงมากไปกว่าการไปตรวจ

0: นะครับก็คือการกักตัวนะครับก็คือหมายถึงว่าคุณก็จะต้องคิดว่าคุณอาจจะมีโรคโควิดอยู่แล้วเพราะนั้นเราจะต้องที่เรียกว่ากักตัวใส่หน้ากากล้างมือโซเชียลดิสทันซิ่งชัดเจนนะครับเพื่อป้องกันว่าโรคมันอาจจะสมมุติว่าเรามีโควิดเราอาจจะกระจายไปสู่ในกลุ่มเสี่ยงเช่นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวกลุ่มที่สูงวัยหรือว่าเด็กนะครับเพราะนั้นอาจจะต้องระวังด้วยแล้วก็มาตรวจนั่นแหละครับสรุป
1: ค่ะตอนนี้หลายคนจะค่อนข้างกังวลใจตื่นมาก็จะส่องตาตัวเองแดงไหมดูหาผื่นนะอาจารย
0: ์
1: แล้วก็เอ๊ะไอหรือเปล่าเจ็บคอไหม
2: ผมเป็น
1: อย่างที่อาจารย์เองบอกว่าเราคงจะเป็นโรคอื่นกันก่อนที่จะเป็นโควิด
2: เป็นโควิด
1: นะคะทีนี้มีคำถามนี้อาจารย์ทำงานในออฟฟิศนะคะคือเพื่อนบางคนไม่ยอมใส่แมสจริงๆแล้วในออฟฟิศสมมติว่าถ้า work from home ไม่ได้จริงๆการนั่งทำงานในออฟฟิศที่มีคนหมู่มากทุกคนต้องสวมแมสหมด
0: ค่ะในห้องเดียวกันสวมแมสค่ะ
1: นะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยหลายคนบอกว่าออกเป็นกฎบริษัทไปเลยไหมต้องสวมแมสเนาะเดี๋ยวนี้ต้องสวม
0: ก็ควรครับแล้วก็ที่ต้องเตือนอย่างนึงที่ทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงคือตอนที่รับประทานข้าวตอนกลางวันเนี่ยครับคนไทยก็มีความชอบคุยชอบเมาระหว่างกินข้าวอะไรเงี้ยครับบางทีเราช็อตเนี้ยนะครับเป็นช็อตที่ทุกคนพลาดหมายถ
1: ึ
0: งว่าเราจะไปจับกลุ่มนั่งโต๊ะเดียวกันแล้วเราก็เผลอที่จะตอนนั้นต้องถอดแมสแล้วเราก็คุยกันนะครับเราพบว่าจากข้อมูลที่เราเจอกันเนี้ยครับการระบาดจะเกิดขึ้นในช็อตนั้นได้ช็อตหนึ่งที่เราถอดแมสหรือว่าเรารับประทานอาหารแล้วเราใกล้กันเกินไปเพราะฉะนั้นณปัจจุบันก็มีคำแนะนำว่าต้องบริหารจัดการนะครับว่าการรับประทานอาหารคือต้องแยกกันชัดเจนนะครับคือไปกินของใครของมันห่างกันอย่างน้อย 1-1.5 เมตรหรือ2เมตรไปเลยนะครับแล้วก็ไม่คุยกันช่วงนั้นครับต่างคนต่างรับประทาน
1: นะครับ
0: ถ้าจะอยากจะคุยกันอาจจะใช้ไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะต้องไม่สัมผัสกันโดยตรงตอนที่เราถอดแมสเพราะนั้นเนี่ยกาดอย่าตกก็ตอนรับประทานอาหารอย่าตกด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องการที่จะไม่ให้โรคมันระบาดเพราะนั้นเนี่ยอะไรที่เราช่วยกันได้เราต้องช่วยแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการเมาส์กันก็ได้
1: ใช่คร ับ
0: นะครับเป็นวิดีโอคอลหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเราห้ามแบบคอนแทคกันโดยตรงโดยการถอดแมสออกนะครับ
1: ค่ะนี่อย่างเราเนี่ยใส่แมสแต่คุณผู้ชมค่ะอันนี้คือมีฉากกั้นอยู่นะต้องป้องกันตัวเองเอาไว้ให้ดีนะคะ
0: ทีนี้ไปก็มีด้วยนะฮะเนี่ย
1: มีทั้งคู่มีหมดเลยไม่สามารถจับกันได้
0: ให้ดูเลยว่าsocial distancing จริงจังมากครับ
1: ค่ะแล้วก็ไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105คุณกัญญพัฒน์อายุ56ปีหนัก43สูง155คุณกัญญพัฒน์บอกว่ารู้สึกแน่นหน้าอกแล้วก็แสบคออยู่บ่อยครั้งกังวลค่ะว่าจะเป็นโควิดอยากทราบว่าจะเป็นโควิดไหม
0: ครับ อันนี้ก็ตอบยากโน้ต
1: อาจารย์
2: เท่าเสียง
1: เท่าที่อาจารย์แบบอันเนี้ยอยู่โรงพยาบาลเจอผู้ป่วยมาหลักๆเลยอ่ะคนที่เป็นโควิดอาการที่แบบเด่นมากมันจะเป็น
2: คือถ้าเป็นรอบแรกจะเป็นไข้ใช่ไหมครับรอบหลังเนี่ยอาการเขาว่าไข้จะไม่ค่อยเด่นอาการที่เด่นจะเป็นตาแดงมีผื่นแล้วก็เจ็บคอรวมถึงในเรื่องของการรับรสการรับกลิ่นเนาะที่ผิดปกติไปนะแต่ประวัติอันที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของประวัติสัมผัสนะครับอันนั้นเป็นประวัติที่สำคัญที่สุดนะเรารู้ตัวเราใส่หน้ากากตลอดเวลาเราเดินไปไหนใส่หน้ากากตลอดเวลาถอดหน้ากากมาไม่เจอใครไม่มีใครอยู่รอบๆโอกาสจะเป็นโควิดก็น้อยครับ
0: เห็นด้วยเลยครับแล้วก็มีข้อมูลทางสถิติที่น่าสนใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นติดเชื้อโควิดนะครับเอาเข้าจริงๆสัก 75% เนี่ยอาจจะไม่มีอาการหรืออาจจะอาการน้อยมากนะครับก็คนที่มีอาการอาจจะเป็นสัดส่วนน้อยนะครับแต่ว่าคนที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการนะฮะกลุ่มนี้มันจะสามารถที่จะมีศักยภาพในการแพร่โรคได้เพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกพวกเราประวัติสัมผัสเนี่ยสำคัญมากจริงๆคือถ้าเรารู้ว่ามีปัจจัยเสี่ยงเราก็จะต้องกักตัวอย่างเช่นเสี่ยงที่14วันอย่างเงี้ยครับหรือว่าอาจจะ work from home หรืออาจจะลดการใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงอันนี้ก็สำคัญนะครับถ้าอาการมันไม่จำเพาะเจาะจงแล้วก็ล้างมือใส่หน้ากากนะครับแล้วก็สังเกตอาการของตัวเองคือถ้าอย่างที่คุณบอกมาแสบคอเป็นมากขึ้นมีไข้เริ่มตาแดงที่อาจารย์เอสบอกพวกเราเงี้ยครับอันนี้ก็อาจจะต้องสงสัยนะครับก็อาจจะต้องไปตรวจเงี้ยครับ
2: ใช่ครับ
1: อาจารย์อย่างกรณีที่อาจารย์บอกว่าสมมติว่าเป็นโควิดแต่ไม่มีอาการนั่นหมายความว่าคือร่างกายไม่มีอาการหวัด
2: คืออาจจะมีอาการแต่มีอาการน้อยๆ
1: เหมือนเป็นหวัดธรรมดา
2: ใช่เป็นหวัดธรรมดามีไข้น้อยๆคัดจมูกนิดหน่อยอะไรอย่างนั้นเหมือนเป็นหวัดทั่วไปเลยไม่ได้คิดถึงนะครับแต่ถ้าเรารู้ตัวเราใส่หน้ากากตลอดไม่ว่าเราเจอใครเราใส่หน้ากากตลอดถ้าที่ดีใส่สองชั้นเลยครับหน้ากาก อนามัย1ชั้นหน้ากากผ้าทับอีก1ชั้นเจอใครเมาส์แรงๆอาศัยเฟซชิลกันอีก1รอบ
0: คร
2: ับ รับรองไม่ติดแน่
1: ครับ
2: เพราะถ้าเกิดอย่างอาการของคุณกัญญาพัฒน์เนาะแน่นหน้าอกแสบคอบ่อยครั้งเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นช่วงโควิดผมจะบอกว่าเป็นกรดไหลย้อนครับ
0: ใช่ครับครับ
1: คือถ้าเครียดก็มีอาการแน่นหน้าอกได้ไหมคะ
2: ใช่ก็คือเนี่ยเป็นแน่นหน้าอกแสบคอเนี่ยมันก็คือเป็นกรดไหลย้อนมันจะทำให้รู้สึกติดอัดแน่นแล้วก็แสบคอ
1: คร
2: ับ ซึ่งยิ่งกังวลมากก็อาจจะยิ่งมีอาการมากขึ้นเพราะความเครียดก็ทำให้กรดไหลย้อนเพิ่มขึ้น
0: ครับ
1: ดังนั้นคุณกัญญาพัฒน์ทำใจสบายๆเนาะแล้วก็ทานอาหารก่อนอย่าทานอาหารก่อนนอนให้มันมีเวลาเนาะมันจะได้แบบว่าไม่มีกรดไหลย้อนขึ้นมาอะไรนะคะ
0: แล้วเราอาจจะปรับหมอนสูงนิดนึงก็อาจจะช่วยเรื่องท่าทางที่ทำให้กรดไหลย้อนมันเกิดได้น้อยลงอะนะครับ
1: เดี๋ยวนี้หลายคนวิตกจริตไปหมดแล้วนะคะเอ๊ะจะเป็นหรือยังเป็นหรือยังเอ้ามาที่คุณวันชัยถามเรื่องอื่นบ้างนะคะคุณวันชัยถามเรื่องวิตามินดีนะคะบอกว่าวิตามินดีที่ได้จากแดดนะคะที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันถ้าไม่เจอแดดไปหาซื้อวิตามินดีมากินแทนได้ไหมครับหลายคนพยายามจะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองอาจารย
0: ์ครับวิตามินดี
2: ใช่ไหมครับก็คือสามารถเขามีการพูดว่าวิตามินดีสามารถช่วยในเรื่องของเพิ่มคุ้มกัน
1: อา
2: จจะมีโอกาสป้องกันโควิดได
1: ้
2: นะครับถึงแม้คนไทยจะเป็นเมืองร้อนนะครับแต่เราก็หลบแดดกันทุกครั้งใช่ไหมครับ
1: เห็นแดดนี่วิ่งหนี
2: เห็นแดดวิ่งหนีกลางร่มก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของขาดวิตามินดีได้นะครับปกติเนี่ยก็ถ้าไม่ได้มีข้อบ่งชี้เราก็ไม่ได้แนะนำว่าควรจะต้องเจาะเลือดวัดระดับวิตามินดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมีถ้ากังวลเราสามารถที่จะซื้อวิตามินดีในระดับต่ำเนี่ยกินเป็นวิตามินรวมที่มีวิตามินดีผสมอยู่กินร่วมกันได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดจำเป็นจะต้องไปถึงขั้นซื้อวิตามินดีอย่างเดียวมากินอาจจะเยอะไปนิดนึง
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: ทีนี้มีคำถามนะคะโอ้โหให้ข้อมูลมาเยอะเลยนะคะชื่อคุณพลพัฒน์อายุ48ปีหนัก71กิโลกรัมสูง169เคยสวนหัวใจใส่ลวดนะคะเมื่อ16มกราคมหลังจากสวนหัวใจเนี่ยหายใจเข้าไม่เต็มปอดเลย 18-20มกราคมมีอาการเจ็บหน้าอกเจ็บๆหายแล้วก็กินยาหลายตัวมากอาจารย์ให้ดูตัวยานิดนึงนะคะกินยาอยู่หลายตัวประมาณนี
2: ้
1: ก็ถามว่าตอนนี้ควรจะต้องไปหาหมอไหมเพราะว่ารู้สึกเจ็บๆหน้าอกเจ็บๆหายคือตอนนี้เราจะบอกว่าไม่สาหัสมากหรือว่าไม่หนักมากก็อย่ามาหาหมอแต่อาการแบบนี
2: ้ฟังดูอาจจะกังวลเรื่องโรคหัวใจที่เขาเคยสวดห
0: ั
2: วใจเน
0: า
2: ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ที่คำถามอีกอย่างนึงฉีดวัคซีนได้ไหม
2: ไปถามหมอโรคหัวใจครับจะดีกว่าครับแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาในเรื่องของวัคซีนแต่ถ้าเกิดถามว่ามีอาการแน่นหน้าอกบ่อยๆทั้งที่กินยามีทั้งแอสไพรินมีอะไรอย่างเงี้ยควรจะต้องไปหาหมอโรคหัวใจดูนิดนึงนะครับว่าอาการที่เขาเป็นเนี่ยเป็นจากที่เส้นเลือดที่มันเคยส่วนไว้มันมีการตีบลงมาอีกหรือเปล่าจนทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเริ่มมีการขาดเลือดอีกหรือเปล่า
0: ด้วยเลยครับอาจารย์พอดีเราพบว่าบางคนใส่สเตนหรือว่าสายสวนอะไรไปแล้วมันมีการตันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาการอะไรบ้างล่ะครับที่เราจะทำให้เราคิดว่าให้มันเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเช่นอาการเจ็บหน้าอกหรือว่าเหนื่อยเวลาที่เราออกแรงอย่างเงี้ยครับเหงื่อออกใจสั่นอะไรเงี้ยเป็นต้นคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่คิดว่าอาจจะต้องไปเจอคุณหมอโรคหัวใจก่อนนัดนะครับนะคร
1: ับ คือถ้าใครที่มีโรคอะไรที่จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอเนี่ย
0: ครับโรคประจำตัว
1: ควรจะต้องถามแบบคุณหมอก่อน
2: ใช่ครับควรจะต้องถามคุณหมอดูว่าสามารถเลื่อนนัดได้ไหมตรวจทางไกลได้ไหมนะครับ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องของโรคเขาเรียกเกี่ยวกับเอาหงอาหารนะคะก็มีโรคกระเพาะมาคุณเอ็มออนนะคะบอกว่าถ้าเราเป็นโรคกระเพาะเราควรทำตัวอย่างไรดีเพื่อที่จะได้ไม่เจ็บปวดไม่ทรมานแล้วก็หายจากโรคนี้ค่ะอาจารย
2: ์ครับผมโรคกระเพาะเนาะคือจริงๆโรคกระเพาะมันจะเป็นโรคที่เกิดจากได้จาก2อันหลักๆอันที่1ก็คือเป็นในเรื่องของลักษณะนิสัยใช่ไหมครับที่รับประทานอาหารไม่เป็นเวลานะครับรับประทานอาหารที่มีรสจัดอาหารที่อาจจะมีความเป็นกรดสูงอะไรอย่างนั้นนะครับกินหรืออาจจะกินเยอะกินน้อยเกินไปอันนั้นก็มีส่วนนะครับแต่ว่าโรคกระเพาะยังมีอีกหนึ่งสาเหตุก็คือเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่เขาเรียกว่า H. pylori ใช่ไหมครับซึ่งอันนั้นอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันในเรื่องของอาหารอันนั้นเราต้องไปรักษาตัวการติดเชื้อถึงจะทำให้อาการของโรคกระเพาะมันหายไป นะครับ
1: เชื้อเหล่านี้มันมาจากไหนคะอาจารย์มาจากอาหารที่เราทาน
2: มาจากอาหารนี่แหละถ้าเกิดไอ้เชื้อตัวนี้ที่มันอยู่ในกระเพาะเราได้เนี่ยมันมาจากอาหารนี่แหละเรากินเข้าไปเองเนี่ยแหละครับ
0: เพราะนั้นคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเราก็อย่างที่บอกครับยาก็อาจจะส่วนหนึ่งแต่การปฏิบัติตัวที่อาจารย์บอกมาอาหารการกินกินให้เป็นเวลาใช่ไหมครับแล้วก็จะต้องกินอาหารอ่อนๆย่อยง่ายๆอาหารที่มีรสจัด

0: ชากาแฟอย่างเงี้ยอาจจะต้องงดเพราะมันอาจจะกระตุ้นให้อาการมันกำเริบได้การใช้ยานี้เรามัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ายาบางตัวเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะทำให้โรคกระเพาะมันกำเริบเช่นยาแก้ปวดบางชนิดถ้าเราไม่ทราบมันทำใหแผลทางเดินอาหารหรือว่าโรคกระเพาะมันกำเริบได้อันนี้อาจจะต้องระวังความเครียดนี่ก็เหมือนกันนะครับมันก็ทำให้กระตุ้นให้โรคกระเพาะมันกำเริบได้เพราะฉะนั้นถามแล้วว่าจะดูแลโรคกระเพาะยังไงเนี่ยมันต้องปรับตั้งแต่พฤติกรรมสาเหตุที่มันเป็นไปได้ทั้งหมดนะปรับใจของเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเรารับประทานยาปรับพฤติกรรมแล้วมันไม่ดีขึ้นเนี่ยก็ชัดเจนเลยนะครับว่าอาจจะต้องไปเจอกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหารซึ่งบางครั้งอย่างที่อาจารย์เอ็ดบอกเรามันอาจจะมีโรคติดเชื้อ H. pylori อยู่แล้วยังไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมหรือเปล่านะครับหรือจริงๆมันเป็นจากสาเหตุอื่นด้วยเพราะนั้นเนี่ยถ้าปฏิบัติตัวทุกด้านแล้วมันไม่ดีขึ้นเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คิดว่าอาจจะต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับ
1: ค่ะวันนี้คำถามมีหลากหลายเรื่องนะคะคุณผู้ชมนอกเหนือจากเรื่องของโควิดแล้วเรื่องมะเร็งวันนี้อาจารย์เอสเชี่ยวชาญด้านนี้นะคะอาจารย์แอร์เชี่ยวชาญด้านรังสีนะคะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105คุณลุงอายุ89ปีนะคะสูง167หนัก60บอกว่าเพิ่งตรวจเจอมะเร็งต่อมน้ำเหลืองวันนี้เลยนะคะคุณหมอบอกว่าน่าจะอยู่ในระยะที่2หรือ3อยากทราบว่าระยะแบบนี้มีโอกาสรักษาหายไหม
2: มีครับครับผมเพราะว่าปกติมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็จะมีแบ่งเป็น4ระยะเหมือนมะเร็งทั่วไปเนาะ1 2 3 4นะครับถ้าอยู่ในระยะ2ระยะ3นะครับมีโอกาสรักษาหายขึ้นกับชนิดของเซลล์มะเร็งว่าเป็นชนิดไหนถึงจะบอกได้ว่าโอกาสที่รักษาหายนั้นน้อยขนาดไหน
0: ครับ
1: นะครับยังเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองถ้าตอนนี้จะให้คุณลุงนะคะเขาเรียกว่าเริ่มปฏิบัติตัวเองเพื่อที่เตรียมพร้อมสำหรับการรักษาเนี่ยคุณลุงจะต้องปฏิบัติตัวอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์
2: ครับก็คงจะต้องระวังในเรื่องของการติดเชื้อเพราะการติดเชื้อจะทำให้การเริ่มยาเคมีแบบช้าไปนะครับก็
1: อายุ89ถ้าให้เคมีมันมีผลอะไรไหมคะอาจารย
2: ์เขาก็จะเลือกยาที่เหมาะสมกับอายุแล้วก็โรคที่มีร่วมอยู่แล้วปกตินะครับ
0: ครับอาจารย์
1: เดี๋ยวนี้คุณหมอเก่งแล้วก็วิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าไปมากนะคะดังนั้นเนี่ยคุณหมอที่เป็นผู้ให้การรักษาก็น่าจะเลือกวิธีการรักษา
0: ที่อยากให้อาจารย์เอ็ดให้ข้อเท็จจริงนิดนึงครับเพราะคนชอบคิดว่าเป็นมะเร็งแล้วจะต้องตายอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นไปได้ใช่ไหมครับอาจารย์ที่มันจะคุมโรคได้หรือว่าเรียกว่าอยู่กับมะเร็งได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับอาจารย์
2: ใช่ครับถูกครับเพราะว่าเป็นมะเร็งเนี่ยคือมะเร็งมันทำให้ตายก็จริงนะครับเพียงแต่มะเร็งไม่ได้ทำให้ตายวันนี้พรุ่งนี
1: ้
2: เรายังสามารถที่จะมีชีวิตอยู่กับมะเร็งนะครับก็คือรักษาให้สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับในโอกาสในเรื่องของโอกาสที่จะรักษาหายขาดจริงๆก็ถ้าเป็นระยะหนึ่งโอกาสรักษาหายขาดก็มากกว่าระยะ4เป็นเรื่องปกติมะเร็งบางชนิดมีโอกาสที่จะตอบสนองต่อการรักษาดีก็มีโอกาสที่จะอยู่มีชีวิตยืนยาวได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งการที่รักษาตามคำแนะนำของคุณหมอนะครับอาจจะช่วยเพิ่มโอกาสการมีชีวิตรอดได้มากขึ้นนะครับบางรายมีโอกาสถึงขั้นหายขาดได้นะครับโดยเฉพาะมะเร็งในเด็กปกติเวลาเรารักษาหวังหายเพื่อให้เด็กเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไป
0: ครับ
1: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณจิติมานะคะอายุ57ไปสูง165หนัก58นะคะคุณจิติมาบอกว่าปวดท้องนิดๆนะคะถ่ายแล้วมีเลือดนะคะพบว่ามีเลือดไปฉี่ไปปัสสาวะเนี่ยบอกว่ากระดาษเช็ดแล้วก็ปรากฏว่าก็มีเลือดติดมาด้วยอยากทราบว่าเกิดจากอะไรได้บ้างมีโรคประจำตัวคือทารัสซีเมียมีโรคเลือดจางเกี่ยวกันไห
0: ม
1: ปวดท้องนิดๆนะคะถ่ายแล้วมีเลือดติดอยู่แล้วก็ไปปัสสาวะก็มีเลือดติดอยู
0: ่
1: จะเป็นโรคอะไรได้บ้าง
2: กำลังคิดว่ามีเลือดออกมาทาง
0: สองทาง
2: เนาะแล้วก็ทางปัสสาวะ
1: อันนี้ดูรุนแรงนะคะ
2: อันที่ไม่เกี่ยวแน่ไม่ทารัสซีเมียไม่ทำให้มีอาการแบบนี้อันนี้หาสาเหตุอื่นครับว่าเป็นอะไรเนาะถ่ายออกมาเป็นเลือดสดจริงๆมันก็เกิดได้จากหลายสาเหตุเนาะ
0: ใช่ครับ
1: มันเกิดจากอะไรได้บ้างอาจารย์แอ
0: นคือถ้าเป็นเลือดสดๆเลยเนี่ยแล้วไม่เจ็บส่วนใหญ่จะเป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักนะครับแต่ว่าถ้าเจ็บอาจจะมีเรื่องของแผลที่บริเวณทวารหนักนะครับแต่ว่าโจทย์ที่สำคัญก็คือท่านอายุค่อนข้างเยอะสิ่งที่เราต้องระวังคือเช่นมันเป็นเรื่องของโรคเนื้องอกหรือโรคมะเร็งในลำไส้หรือว่าทวารหนักหรือเปล่าคือถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็จริงแนะนำก็ชัดเจนนะครับมีอาการชัดเจนเนี่ยควรจะต้องตรวจนะครับว่ามันมีปัญหาของอะไรหรือเปล่าบางทีอาจจะต้องตรวจอุจจาระด้วยนะครับว่ามันมีเลือดออกมาจากทางเดินอาหารจริงหรือเปล่านะครับสำหรับการที่มีปัสสาวะออกมาเป็นเลือดคงต้องดูครับว่าลักษณะของเลือดเป็นยังไงเช่นสาเหตุที่เราพบได้บ่อยๆเช่นมีนิ่วในระบบทาง

0: เดินปัสสาวะหรือว่ามีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาว
1: ะ
0: ถ้ามาที่โรงพยาบาลคุณหมอก็ตรวจร่างกายโดยละเอียดเนี่ยแหละครับแล้วก็ตรวจทั้งปัสสาวะตรวจอุจจาระด้วยว่ามันเป็นอะไรนะครับสาเหตุส่วนใหญ่มักจะไม่ใช่มะเร็งแต่ว่าถ้าอยู่ในกลุ่มสิ่งที่อายุมากเนี่ยเราก็อาจจะต้องตามดูนิดนึงครับว่ามันไม่ใช่จริงๆหรือเปล่า

0: เราก็ชุ่มเลยนะคะออกจนชุ่มเลยร้อนง่ายมากๆเหงื่อไหลเหมือนเปิดก๊อกเลยค่ะในขณะที่คนอื่นเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกปกตินะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันไม่ได้ร้อนอย่างเดียวแต่ว่าก็หนาวง่ายมากๆถ้าต้องการหาว่าอาการที่เราเป็นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรหรือคุณจะไปเริ่มต้นที่คุณหมอแผนกไหนดีคะ
1: ง่าย
0: ร้อนง่ายหนาวง่ายนะคะ
2: คุณครับเขาบอกว่าอายุเท่าไหร่ไหมครับ
0: ไม่ได้บอกเลยค่ะคุณนักการไม่ได้บอกอายุมา
2: บางท
0: ี
2: มันตอบยากเนอะจันแล้วบางคนเป็นถ้าหมดประจำเดือนก็จะไปอีกแนวหนึ่งถ้าเป็นวัยทำงานก็จะไปอีกแนวหนึ่งไหมคร
1: ับ ก็ไปหาหมออายุรกรรมก่อนไหมครับถ
2: ้
1: าแบบนี
0: ้ไปเริ่มต้นดูเนาะว่าเป็นอะไร
2: ก็แนะนำว่าคือไปคุณจริงหาหมอที่คุณสามารถไปหาได้เป็นคุณหมออายุรกรรมทั่วไปก่อนก็ได้นะครับ
0: คุ
2: ณหมอก็ตรวจร่างกายแล้วครับแล้วก็หาสาเหตุที่มันเป็นไปได้ยกตัวอย่างนะครับบางคนเป็นไทรอยอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้มีลักษณะของเหงื่อออกเหงื่อแตกใจสั่นอย่างนี้ก็ได้คุณหมอก็คงจะต้องตรวจเช็คกันนะครับคำที่ฟ้าจรมันเร็วหรือเปล่าคำไทรอยมีก้อนอะไรไหมมีตาโปนมีลักษณะอะไรที่มันเป็นไทรอยหรือในบางครั้งอาจจะต้องเจาะฮอร์โมนดูด้วยว่าฮอร์โมนไทรอยมันปกติหรือเปล่าในกรณีที่ไม่เป็นไทรอยแต่บางสุภาพสตรีบางท่านเช่นวัยหมดประจำเดือนหนาวหนาวร้อนๆขี้หงุดหงิดง่ายอย่างนี้ก็อาจจะเป็นไข้วัยทองเพราะนั้นก็แนะนำนะครับว่าของบางอย่างมันแค่พูดแค่นี้มันเป็นได้ตั้งหลายอย่างนะครับมันอาจจะต้องเข้าไปดูอย่างละเอียดในเชิงลึกอีกนิดนึงว่ามันเป็นจากอะไรได้บ้างคร
0: ับ แนะนำ
2: ว่
0: าถ้ามันให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาค่ะอาจารย์แอร์บอกว่าเป็นเพศชายอายุ35ปีวัยรุ่นอยู่เลยค่ะ
2: ครับเพราะถ้าวัยรุ่นแล้วกันนะครับ35ปีถือว่าอายุน้อยก็แนะนำว่าอย่างเงี้ยก็ยิ่งต้องมาตรวจเลยนะครับเพราะว่าบางทีเรายกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีฮอร์โมนที่มันผิดปกติที่เราเจอได้บ่อยๆเช่นเป็นไทรอยที่มันเยอะมากเงี้ยมันก็อาจจะเหงื่อแตกใจสั่นร้อนๆหนาวๆเงี้ยอาจจะเป็นไปได้ก็แนะนำว่าน่าจะมาโรงพยาบาลเพื่อตรวจให้ละเอียดนะครับว่าเป็นอะไร
0: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่ทีมงานกำลังพิมพ์อยู่นะคะขยับเลื่อนขึ้นมานิดนึงบอกมีเพื่อนฝากถามมาอายุ66นะคะสูง165เมื่อสักครู่อ่ะมีคำถามนึงไปที่คำถามนี้ก่อนคุณหนึ่งอายุ67สูง154หนัก70ตอนเช้าถ่ายปกติ1ครั้งสายๆมีอาการมวนท้องถ่าย1ครั้งคลื่นไส้แน่นท้องเหมือนมีอะไรติดอยู่ในลำไส้ปกติกินยาตัวนี้ไม่แน่ใจชื่อยาถูกไหมนะคะอาจารย์โมติเลียมแล้วก็โคโลแฟกต์เหรอคะนะคะอยากทราบว่ามียาตัวอื่นไหมที่จะทำให้หายคือหมายถึงว่าหายจากอาการที่เป็นอยู่นะคะมวนท้องเหมือนมีอะไรติดในลำไส้จริงๆแล้วถ้าจะให้รักษาเนี่ยควรจะเริ่มจากอะไรดีอาจารย์ถ้ารู้สึกมีอาการแบบนี้นะ
2: ครับ
1: มวนท้อง
2: ครับเข้าใจว่ามันตอบยากเหมือนกันเนาะแต่เพราะว่ามันอาจจะเป็นลำไส้แปรปรวนหรือว่าลำไส้อักเสบแต่เป็นไม่มากแล้วก็ยาที่กินมันเป็นเรื่องของยาบรรเทาอาการต่างๆนะครับก็ผมแนะนำว่าอย่างเงี้ยมันควรที่จะสังเกตอาการนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็รับประทานอาหารอ่อนๆย่อยง่ายๆนะครับแล้วก็รับประทานยาบรรเทาอาการและดูซิอาการมันดีขึ้นไหมนะครับสังเกตลักษณะของอุจจาระว่ามันปกติดีหรือเปล่าหรือว่ามันผิดปกติไปมีมูกมีเลือดหรือเปล่าอุจจาระมันผิดปกติไหมเช่นลำมันเล็กลงไหมนะครับคือถ้ายังมีอาการอยู่แนะนำว่าอย่างเงี้ยก็เป็นสัญญาณที่เราต้องมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะเราได้พยายามปฏิบัติตัวแล้วก็ใช้ยารักษาบรรเทาอาการแล้วแต่มันไม่ดีขึ้นคีย์ที่สำคัญคือมันไม่ดีขึ้นเนี่ยครับควรต้องมาพบแพทย์คร
0: ับ ค่ะไปที่คิวต่อไปนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนั่งอยู่ข้างๆกันหรือเปล่าแต่ว่าคุณเพื่อนฝากถามมาอายุ66นะคะสูง165หนัก75นะคะมีอาการเลือ
2: ดข้น
0: รู้ได้ยังไงว่าเลือดข้นหรือว่าตอนเลือดไหลนะคะอยากทราบว่าเกิดจากอะไรและต้องรักษาอย่างไรอาจารย์เอก
1: ครับเลือดข้นจริงๆเนี่ยเราจะต้องดูจับเจาะเลือดละครับ
0: คร
1: ับผมรู้ว่าความเข้มข้นเลือดนะครับสูงกว่าปกติเนาะคนปกติก็คือเนี่ยนะครับ13ถึง16หรือ18อะไรประมาณเนี้ยนะ
2: ครับ
1: ถ้าเลือดข้นก็คือจะมีความเข้มข้นของเลือดเพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องหาเกิดจากอะไรใช่มั้ยครับเกิดจากอะไรมันมีความผิดปกติหลักๆได้2อย่างนะครับอันที่1เนี่ยก็คือเกิดจากความผิดปกติของตัวไขกระดูกที่ทำหน้าที่สร้างเม็ดเลือดแดงตายนะครับก็มีโรคบางอย่างนะครับที่เป็นกลุ่มในเรื่องของการผลิตเซลล์เพิ่มขึ้นนะครับที่เจอในผู้สูงอายุนะครับที่จะต้องการรักษาด้วยอาจจะใช้วิธีคือถ้าเกิดมีอาการมากอาจจะใช้วิธีเอาเลือดทิ้งก็ได้นะในเมื่อมันข้นน
0: ะไข่เลือดใหม่คะอาจารย
1: ์ฮะไม่เอาทิ้งเลย
0: เอาทิ้งเลย
1: เหมือนบริจาคเลือดเนี่ยเพียงแต่เอาเจาะออกมาแล้วก็ทิ้งไป
2: คร
1: ับให้มันจางลงนะครับหรือไม่งั้นก็กินยาบางอย่างเพื่อลดการทำงานของไขกระดูกลงนะครับหรืออีกอันนึงที่จะเจอได้แต่เจอในผู้ใหญ่อายุขนาดนี้เนี่ยไม่ได้เยอะมากก็คือมีปัญหาในเรื่องของ ขาดออกซิเจนเนาะอาจจะเป็นขาดชั่วคราวหรือขาดตลอดเวลา

0: ลานะครับอย่างเช่นนอนกรนนอนกรนก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ขาดออกซิเจนได้165หนัก75จริงๆก็ไม่ได้อ้วนเท่าไหร
1: ่
0: นะครับก็คือมันเกิดได้จากหลายสาเหตุต้องหาดูว่าสาเหตุที่เกิดจากอะไรจะได้รักษาได้อย่างถูกต้อง
1: ครับอาจารย์แนะนำว่าถ้าในกรณีเนี่ยควรจะไปหาหมอ
0: โรคเลือดก่อนใช่ครับหมอโรคเลือดคร
2: ับ นะคะวันนี้ได้รับคำตอบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ตะเขาเรียกว่าตอบทีละคิวทีละคิวมาเรียบร้อยขอบคุณอาจารย์หมอที่น่ารักของเราทั้งสองท่านด้วยนะคะอาจารย์หมอแอร์และอาจารย์หมอเอ็นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามรับชมรายการนะคะมีปัญหาเรื่องสุขภาพชมรายการรัดคิวหมอทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวลินดาแบรนด์นะคะหมดเวลาแล้วเราสามคนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้
0: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: ทุกคนมานี่แล้วสวัสดีค่ะ
1: ดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอนุบาลชาญสมรท่านผู้ชมครับเพื่อท่านผู้ชมเคยมองดูก้อนเมฆบนท้องฟ้าไหมครับแล้วเราจินตนาการต่อว่าก้อนเมฆนั้นเป็นรูปอะไรได้อีกหลายอย่างเลยใช่ไหมครับอย่างเช่นอาจจะมองเป็นรูปแมวหรือว่าเป็นไอศครีมใช่ไหมครับนั่นแหละครับที่เขาเรียกว่าจินตนาการครับรายการของเราเห็นความสำคัญของจินตนาการก็เลยชวนเด็กๆน้องๆหนูๆมาวาดรูปต่อเติมเส้นสายจากต้นแบบที่เรามีให้นะครับและแน่นอนครับทุกครั้งเราจะมีภาพลายเส้นปริศนามาให้ดูอยากดูกันไหมครับ
1: อยาก
0: ถ้าอยากดูนะครับจะให้ดูนะครับว่าลายเส้นปริศนาของวันนี้เป็นแบบนี้ครับเป็นลายเส้นนะครับอิสระ1เส้นแบบนี้นะครับระหว่างนี้ท่านผู้ปกครองนะครับก็ลากเส้นเป็นแบบให้น้องๆได้เลยครับให้เวลา1 2 3นะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเด็กๆที่นี่พร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปวาดรูปกันดีกว่าไปเลย

น้องเพียวเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะครับน้องๆทางบ้านน้องเพียววาดเต็มกระดาษเลยนะครับไม่จำเป็นต้องวาดอยู่ในเฉพาะตรงเส้นที่เรามีให้นะครับวาดอะไรก็ได้ต่อเติมให้เต็มกระดาษเลยนะครับดูเวลาด้วยนะครับพี่เซฟดูแล้วเนี่ยเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆนะครับต้องเร่งมือหน่อยแล้วถ้ามีเวลาอย่าลืมระบายสีลงไปด้วยครับจะได้สวยงามมากขึ้นเร่งมือหน่อยนะครับ

0: ป็นไงกันบ้างครับแต่ละคนน้องต้นน้ำครับเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วเหรอครับเข้าฟ่างแล้วครับเสร็จแล้วครับตอนนี้น้องๆที่นี่ก็เสร็จหลายคนแล้วนะครับบางคนก็กำลังลงมืออยู่แต่ว่าพี่เซฟจำเป็นจะต้องมานับเวลาถอยหลังแล้วล่ะครับน้องๆน้องๆทางบ้านเป็นยังไงบ้างเสร็จกันหรือยังนะครับตอนนี้จะขอนับเวลาถอยหลังตั้งแต่5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วนะครับวางอุปกรณ์ได้หลังจากวาดรูปเสร็จแล้วนะครับน้องๆที่นี่เขาบอกว่าเขามือเลอะกันมากเลยอยากให้โชว์ให้ดูหน่อยนะมือเลอะกันไหมไหนดูสิครับเป็นไงแล้วน้องๆทั้งบ้านล่ะครับมือเลอะหรือเปล่าทำศิลปะมือเลอะนี่เป็นเรื่องที่สนุกสนานมากนะดีมากๆเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับตอนนี้เราก็ถึงช่วงเวลาที่จะมาคุยกับน้องๆ อนุบาลชานสมรแล้วนะเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเรามาคุยกับน้องคนแรกเลยขอเชิญน้องต้นน้ำมาน้องต้นน้ำครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าชื่ออะไรครับ
2: คนกำลังขับเครื่องบินไปหาอาหาร
0: คนกำลังขับเครื่องบินไปหาอาหารนะครับเอาเล่าให้ฟังหน่อย
2: อันนี้คนกำลังขับเครื่องบินไปหาอาหารแล้วนกก็บินมาหาเครื่องบินนกว่าเครื่องบินเป็นนก
0: อ๋อแล้วยังไงอีกครับ
2: แล้วนกก็บินไปหาพระอาทิตย์นกตัวผู้ก็บอกนกพ่อก็บอกว่าอุ้ยพระอาทิตย์ร้อนจัง
0: โอ้ปรบมือให้น้องต้นน้ำหน่อยครับพบกับน้องคนที่2ครับน้องเข้าฟ่างลุกขึ้นยืนเลยลูกน้องเข้าฟ่างตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
3: รถขายจักรยาน
0: รถขายจักรยานไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับ
3: รถมีจักรยานหนึ่งอัน
0: ครับแล้วข้างบนรถนี่มีอะไรครับ
3: จักรยาน
0: จักรยานเขาเอา

0: ไปไหนเนี่ย
1: เอาไปขาย
0: เอาไปขายหนูคิดว่าอะไรครับ
1: เป็นรถขนจักรยาน
0: เป็นรถขนจักรยานอันนี้เป็นรถในปัจจุบันหรือในอนาคตครับน้องข้าวฟ่าง
1: อนาคต
0: อ๋อในอนาคตนะครับรถในอนาคตล้อติดกันนะแล้วก็ลอยจากพื้นด้วยนะครับแล้วก็กำลังจะเอาจักรยานไปขายนะครับนี่คือผลงานของน้องข้าวฟ่างครับปรบมือให้หน่อยครับต่อมานี่คือผลงานของน้องภูมินะครับน้องภูมิตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
2: ปลาฉลามอยู่ในทะเล
0: ปลาฉลามอยู่ในทะเลนะครับอ้าวเล่าเรื่องให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
2: ปลาฉลามอยู่ตรงนี้แล้วก็ปลาฉลามจะมากินปลาสองตัวนี
0: ้โอ้โหอะไรนะปลาฉลามอยู่ไหนชี้สินี่ฉลามคือตัวใหญ่สุดใช่ไหมครับแล้วจะมาทำอะไรนะครับ
2: มากินปลาสองตัวนี้
0: กินปลาสองตัวนี้แล้วยังไงต่อครับ
2: แล้วก็สองตัวนี้เป็นลูกมัน
0: ลูกใครลูกใคร
2: ลูกของปลาฉลาม
0: อ๋อนี่คือลูกปลาฉลามแล้วยังไงต่อครับเรื่องนี
2: ้แล้วก็มีเรืออยู่นี่สองอัน
0: โอ้เรือนี้มาทำอะไรครับ
2: มาหาอาหาร
0: หาอาหารและนี่นะครับคือผลงานปลาฉลามของน้องภูมินะครับปรบมือให้หน่อยครับต่อมามาถึงน้องคนที่4น้องเพียวผลงานน้องเพียวมีชื่อว่า
1: เรือดำน้ำ
0: เรือดำน้ำ
1: แต่มันก็อยู่บนบกได
0: ้ฮะเรือดำน้ำแต่ก็อยู่บนบกได้ด้วยไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิ
1: ตรงนี้มันเป็นปลาฉลามปลาฉลามมันก็กินปลาตัวนี้ก็ลื่นลงมาตรงตาตัวนี
0: ้ครับ
1: เรืออันใหญ่มันก็เป็นของเรือปลาตัวนี
0: ้โอ
1: ้แล้วมันก็ผูกเชือกเอาไว้ให้ตัวนี้
0: ครับทำไมเรือดำน้ำลำนี้ถึงต้องผูกเรือไว้สองลำตรงนี้ด้วยล่ะครับ
1: เวลาคนเขาอยากให้มีคนหลายคนมานั่งเขาก็มาผูกเรือไว้จะได้มีคนหลายคนมานั่ง
0: โอ้จะได้มีคนมานั่งได้อีกใช่ไหมครับแล้วปลาตรงนี้มาทำอะไรอยู่นะครับ
1: มันอยู่ในน้ำมันก็มาเล่นกัน
0: เล่นกัน
1: แต่ตัวนี้เผลอเข้าไปในปากตัวนี
0: ้โอ้เราจะกินไหมเนี่ย
1: ก
0: ินกินแน่ๆเลยใช่ไหม
1: นี่ไงดูนะ
0: มีอะไรโอ้โหนี่อะไรตรงนี้คืออะไรเนี่ย
1: ฟัน
0: โอ้ฟันใหญ่มากเลยเก่งมากๆเลยครับปรบมือให้น้องเพียวหน่อยต่อไปคนสุดท้ายแล้วน้องซีนนะครับน้องซีนตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
3: สนามกอล์ฟของหนู
0: สนามกอล์ฟของหนูเป็นรูปสนามกอล์ฟนะครับไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับ
3: อันนี้จะเป็นหญ้าอันนี้เป็นหญ้าก็จะเป็นเหมือนภูเขามันก็จะเป็นภูเขาอ่ะ
0: ครับกอล์ฟนี่คืออะไรครับ
3: มันจะเหมือนลูกบอลเพราะว่ามันจะเหมือนลูกบอลแต่ว่าอันเล็กกว่า
0: เล็กกว่าแล้วเวลาเขาเล่นยังไงอะครับ
3: คัตตี้
0: ถืออะไรอยู่ถืออะไรอยู
3: ่ถืออ
0: ะไร
3: ถือไม้
0: แล้วตียังไงครับทำท่ายังไง
3: ต
0: ีแบบนี้แล้วมีอย่างอื่นอีกในภาพนี้อีกไหมครับอะไรอีกครับ
3: ก็อันนี้จะเป็นห้องน้ำออกมาเปิดตัวตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำ
0: อ๋อตรงนี้เป็นห้องน้ำเปิดประตูออกมาแล้วตรงนี้คืออะไรครับ
3: ตรงนี้ก็เป็นบ้าน
0: เป็นบ้านเป็นสถานที่น้องซีนเคยไปเที่ยวมาจริงๆใช่ไหมครับนะครับแล้วก็วาดต่อเติมจากลายเส้นที่เรามีให้เป็นสนามกอล์ฟแสนสวยแบบนี้นะครับปรบมือน้องซีนหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ผลงานของเด็กๆอนุบาลนะครับวาดได้ตั้งแต่เรือดำน้ำนะไปจนถึงเครื่องบินบนฟ้าเลยนะครับไม่รู้ว่าน้องๆทางบ้านวาดเป็นรูปอะไรกันบ้างเหมือนหรือไม่เหมือนกับน้องๆที่นี่นะครับท่านผู้ปกครองครับเห็นไหมครับว่าความคิดและจินตนาการของเด็กนั้นเป็นสิ่งที่เขาสนุกและอยากสร้างสรรค์ด้วยตัวเองนะครับแล้วคราวหน้าน้องๆอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์วาดภาพกับกระดาษมาให้พร้อมแล้วมารอสนุกกับเราในรายการอนุบาลชาญสมรนะครับเย้

พกและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา

า 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง BLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สอนศิลป
1: ์อันนี
2: ้สวยงาม
1: ปูนปูนรถไฟขบวนสอนศิลป์มาเยี่ยมน้องๆแล้วนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมนี่เลยนะฮะตรงข้างหน้าพี่โจมีชิ้นงานน่ารักน่ารักที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเอามาสอนน้องๆทำจริงๆเพราะว่ามันทำไม่ยากเลยครับทำง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องๆคนไหนที่อยากจะเอาไปเล่นเป็นของเล่นก็เล่นได้หรือจะเอามาวางตั้งโชว์ก็ได้นะครับหรือจะเอาไว้ใช้เป็นที่ใส่ของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอาจจะเป็นต่างหูสร้อยข้อมือหรือว่ายางลบหรือว่าของเล่นอะไรยังไงก็ได้นะครับชิ้นเล็กๆแบ่งช่องไว้อุปกรณ์ที่ใช้ทำง่ายมากนี่ครับผมแผงกระดาษใส่ไข่นะครับลองมาดูว่าแผงไข่กระดาษแบบนี้จะกลายมาเป็นรถไฟสอนศิลป์น่ารักน่ารักได้ยังไงติดตามครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มดูวัสดุอุปกรณ์กันหน่อยดีกว่านะครับก่อนอื่นครับหัวขบวนแกนกระดาษทิชชู่นะครับ1อันนะครับแล้วก็กระดาษลังวัดขนาดมาเพื่อที่จะมาปิดด้านนี้แล้วก็ทาก้าวติดเข้าไปเป็นกาวแปะเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็มาระบายสีกันหน่อยดีกว่าสีอะคริลิกนะครับสีแดงพอระบายเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็อาจจะเล็งดูจุดอันนี้ที่พี่โตจุดสีดำไว้นะครับก็เป็นจุดที่เดี๋ยวเราจะนำไปเจาะรูครับเจาะรูให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับพอสีแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับออกมาเป็นแบบนี้ครับเจาะให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะนำมาต่อเป็นล้อนะครับก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนำมาตัดเป็น3ท่อน3ท่อนนี่เราก็อาจจะให้ขนาดไม่เท่ากันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องสอดเข้าไปใช่ไหมครับสอดเข้าไปแล้วเราอาจจะให้ท่อนที่สั้นที่สุดนะครับอยู่ตรงกลางแล้วเราก็ไปตัดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลม3ขนาดครับเดี๋ยวเจาะรูนะครับแล้วก็ระบายสีดำแล้วก็พอระบายทั้ง3ชิ้นนะครับให้แห้งเรียบร้อยแล้วก็เจาะรูอ๋อจริงๆไม่ใช่3ชิ้นสิทั้งหมดจะต้องมี6ชิ้นนะครับแห้งเสร็จเรียบร้อยออกมาเล็ก2กลาง2แล้วก็ใหญ่2ครับเอาละแล้วเราก็มาประกอบร่างชิ้นใหญ่แล้วก็ชิ้นกลาง

0: าแล้วครับก็จัดตัวล้อนี่นะครับอย่างที่พี่โตทำนะครับวางให้พอมันไม่ซ้อนกันให้น้องๆทากาวที่ปลายของไม้เสียบลูกชิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายด้านหลังตรงนี้นะครับนำไม้พรมมาร้อยกับวงกลมสีแดงอีกหนึ่งชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับแกนกระดาษทิชชู่นะครับนะครับพอร้อยเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็มัดปมปกติถ้าเกิดสมมติว่ามัดเป็นปมแล้วมีปลายอีกด้านหนึ่งเหลือเยอะๆเนี่ยเราจะต้องตัดหรือว่าเล็มให้มันเรียบร้อยใช่ไหมครับแต่อันนี้พอทากาวแปะเรียบร้อยอยู่ด้านในแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กะขนาดของตัวไหมพรมที่จะเว้นระยะไปถึงโบกี้ถัดไปตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็ตัดออกไปนะครับพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเอาละหัวขบวนก็เสร็จออกมาประมาณนี้นะครับคราวนี้มาถึงการทำโบกี้ถัดมาแผงไข่กระดาษตัดออกมาเป็นส่วนๆมันก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ก็ต่อกันแบบนี้มาระบายสีสีอะคริลิกเหมือนเดิมนะครับชมพูอ่อนนะครับแดง1ส่วนขาว2ส่วนอันนี้ก็จะเห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องระบายทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับก็ทาให้ได้รอบๆนะครับแล้วก็รอให้แห้งนะครับระหว่างที่รอให้แห้งพี่โตก็ระบายสีถัดไปเป็นสีส้มแล้วกันนะครับสีส้มแดง1ส่วนเหลือง1ส่วนครับเอานะครับก็อันนี้พี่โตระบายให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวพอเราระบายเสร็จจนรอบก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้สีส้มเนี่ยเป็นปล่องของตัวรถไฟของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทากาวแล้วก็แปะไว้แล้วเราก็มาดูที่โบกี้ของเราเมื่อกี้สีชมพูที่เราระบายไว้ใช่ไหมครับระบายเสร็จปั๊บอาจจะตกแต่งเพิ่มเติมใส่ลายจุดสีเหลืองอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆสังเกตให้ดีๆจะเห็นว่า4จุดด้านบนตรงนี้นะครับพี่โจเจาะรูไว้2ด้านนะครับเพราะอะไรเพราะเอาไว้ใช้นี่นะครับร้อยไปกับตัวขบวนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปมัดเป็นปมต่อนะครับงั้นตรงนี้เรายังไม่ยุ่งนะครับร้อยให้แห้งก่อนนะครับไม้พรมมาแล้วก็สลับสีกันอันนี้ใช้สีฟ้าบ้างตกแต่งลวดลายสีเหลืองนะครับสีฟ้าอ่อนแบบนี้ใช้น้ำเงิน1ส่วนสีขาว2ส่วนครับก็เว้นระยะประมาณนึงนะครับเว้นระยะความห่างของแต่ละขบวนเสร็จปุ๊บเราต้องเผื่อจุดที่เราจะมามัดด้วยนะครับสมมติว่าประมาณนี้ครับแล้วก็ค่อยๆผูกต่อกันมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเป็นขบวนและสุดท้ายนะครับปลายโบกี้หรือโบกี้สุดท้ายเนี่ยเราเจาะแค่รูเดียวพอนะครับเดี๋ยวเราก็มาผูกปมพอเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราก็เอาไปเชื่อมกับตัวหัวขบวนแล้วเราก็มาตัดตรงปลายเอาละครับได้ออกมาแล้วนะครับรถไฟขบวนศรศิลป์น่ารักแบบนี้น้องก็อาจจะจัดวางไหมพรมให้อยู่ชิดๆกันนิดนึงแบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าที่บ้านไม่มีแผงไข่กระดาษล่ะทำยังไงที่พี่โตบอกไปถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่มีปุ๊บเนี่ยอาจจะใช้อุปกรณ์อื่นๆนะครับพี่โตมีตัวอย่างให้ดูครับนี่เห็นไหมครับใส่ล้อเข้าไปให้แต่ละโบกี้นะครับแล้วก็กล่องกระดาษของเราแบบนี้ใช่ไหมครับพอเอามาวางเสร็จปุ๊บเชื่อมกันแทนที่พอกล่องกระดาษมีขนาดใหญ่แทนที่จะเชื่อมด้วยไหมพรมเราเชื่อมด้วยไม้ไอศครีมนะครับเอามาต่อกันนะครับแล้วก็อาจจะใช้หมุดสีทองหรืออะไรแบบนี้มีหัวขบวนแล้วก็มีโบกี้ต่างๆเสร็จเรียบร้อยสำหรับรถไฟขบวนศรศิลป์วันนี้ครับ
1: ศรศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความจากใน Facebook แล้วก็มีอีเมลแล้วก็จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับข้อความจากใน Facebook นะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อน้องดูดีพัฒนันปุณณวัฒกุลนะครับน่าจะเป็นปุณณวัฒกุลนะครับหนูลองทำตุ๊กตาจาก ถุงน่องค่ะสวยไหมคะน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ดูหน้าของตัวน้องดูดีนะครับดูกอดแล้วแบบดูนุ่มๆอ่ะเออนี่จะเป็นเหมือนกับตุ๊กตาที่จะโตไปกับน้องดูดีได้เลยนะครับโหขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากๆนะครับผมคราวนี้มาดูจากอีเมลบ้างนะครับอีเมลสอนศิลป์ @thaipbs.or.th นะครับส่งมาจากเด็กชายธีรพัฒน์น้องเคนนะครับชอบดูรายการนะครับแล้วก็ส่งเป็นชิ้นงานกรอบรูปทำจากไม้ไอศกรีมมาให้พี่โจนะครับสวยงามทีเดียวนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องเคนนะครับเอาล่ะคราวนี้มาที่จดหมายตู้ปน12ครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับมาจากเด็กหญิงปภาดาคำใบนะครับชื่อเล่นชื่อน้องแพรวาครับอยู่อนุบาล2 4ขวบชอบดูรายการของพี่โจชอบดูพี่โจวาดรูปแล้วก็ประดิษฐ์ชิ้นงานอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลยน้องแพรวาส่งรูปมาให้พี่โจดูด้วยน่ารักมากเป็นรูปบ้านแล้วก็มีผีเสื้อมีดอกไม้มีทางเดินแบบนี้นะครับน่ารักมากๆขอบคุณมากเลยนะครับเอาละใครที่อยากจะส่งจดหมายหรือว่าอีเมลแอดเดรสหรือว่าในข้อความใน Facebook ก็ส่งมาได้เลยนะครับ facebook.com/sonsinclub นะครับอันนี้บอกครบแล้วนะทุกช่องทางแต่ว่าใครที่ส่งมาแล้วแล้วยังไม่ได้ออกอากาศนะครับใจเย็นๆรอแป๊บนึงนะครับพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบจดหมายของน้องๆทุกคนละกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
2: อนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีละตื่นนอนแต่เช้าละกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้าง

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ทำแล้วพ่อกอดแม่
1: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ที่นี่คือโนแลนด์ดินแดนแห่งความรู้จะมาอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะมีผู้หนึ่งพาเจ้ามาเพื่อหลบหนีจากจอมปีศาจที่กำลังจะจับตัวเจ้าไปเป็นลูกน้องของมันยังไงล่ะความชั่วร้ายคืบคลานเข้ามาปัญญาของดินแดนแห่งนี้จึงเสื่อมลงผู้ที่จะช่วยเหลือดินแดนแห่งนี้ได้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้กล้าในตำนาน

0: และผู้กล้าในตำนานที่จะช่วยเหลือดินแดนโนแลนแห่งนี้เป็นใครกันเหรอครับ
1: ไม่มีใครรู้หรอกว่าผู้กล้าในตำนานเป็นใครแม้แต่ผู้เฒ่าแห่งปัญญาผู้รอบรู้ยังข้าเองก็ตามตำนานได้กล่าวไว้เพียงแค่ว่าผู้กล้าในตำนานนั้นคือผู้ที่มีร่างกายแข็งแกร่งเหมือนเพชรมีพละกำลังมากมายดังช้างสารและมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมประดุจดังเข็ม
0: โอ้นี่มันไม่ใช่ผู้กล้าแล้วผู้กล้าต้องเป็นแบบนี้สิว้าวเท่เป็นบ้าเลย
1: และที่สำคัญคือต้องมีจิตใจอันกล้าหาญที่ต้องการจะปกป้องคนอื่นจึงจะเป็นผู้กล้าที่แท้จริงมีเพียงผู้กล้าในตำนานเท่านั้นที่จะสามารถดึงพลังแห่งหนังสือมาใช้เพื่อปกป้องดินแดนโนแลนแห่งนี้ได
0: ้เป็นผู้กล้าดีจังเลยได้ปกป้องผู้คนด้วยเหมือนกับพ่อของผมเลยล่ะครับพ่อผมเป็นตำรวจตระเวนชายแดนคอยปกป้องผู้คนเหมือนกันนะครับผมอยากเป็นผู้กล้าในตำนานบ้างจังจะได้ปกป้องคนอื่นเหมือนอย่างพ่อบ้างอ่ะฟิวฟิวฟิวฟิวฟิวปังปังปังปังปังปังปังฟิวฟิวฟิวฟิวฟิว
1: ตัวกระเปียกอย่างเจ้าน่ะไม่ไหวหรอกต้นกล้าเอ้ย
0: ฟิวอ้าวทอมัสผมตัวกระเปียกอ่ะแต่ใจผมสู้นะ
1: เพราะว่าในการที่จะปกป้องโนแลนนั้นผู้กล้าจะต้องต่อสู้กับเหล่าปีศาจทั้งหลายที่เรียกกันว่าทูบ
0: ทูบเหรอ
1: ปีศาจที่เรียกว่าทูบมีหลายแบบบางตัวก็มีร่างกายใหญ่โตกว่ามนุษย์หลายเท่าบางตัวก็มีร่างกายที่เต็มไปด้วยหนามแหลมและพิษร้ายที่ใครแตะเข้าไปแล้วเนื้อนั้นจะผุพองเปื่อยยุ่ยบางตัวก็มีร่างกายแข็งแกร่งเกือบจะเป็นอมตะจนเรานึกไม่ออกเลยว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะพิชิตมันได
0: ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะเอ้ยเฮ้ยน่ากลัวจังเลย
2: ฉันว่ามันคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้เลยนะต้นกล้า
0: ฮะดีละโชคดีแล้วที่มันได้เป็นผู้กล้าฮะพวกทูบนี่น่ากลัวจังฮะ
2: เอ้าไม่อยากปกป้องผู้คนแล้วหรอต้นกล้า
0: ไม่เป็นไรให้เป็นหน้าที่ของผู้กล้าเขาเถอะครับเดี๋ยวเขาจะไม่มีอะไรทำอ่ะ
3: ช่วยด้วย
4: ช่วยด้วยจะได้กลับทูบ
1: ทูบอาละวาดครับทำร้ายผู้คนใหญ่เลยอ่ะ
0: พูดจะไม่ทันขาดคำมาแล้ว
1: ใจเย็นๆก่อนทุกคนอีกไม่นานผู้กล้าในตำนานก็จะปรากฏตัวขึ้นแล้วถึงเวลานั้นผู้กล้าคงจะช่วยพวกเราเอง
4: รอไม่ได้แล้วล่ะครับเพราะตอนนี้มันตามพวกเรามาแล้วนั่นไงครับ
0: ฮะ
4: นั่นไงนั่นไงมาแล้วมาแล้ว
1: ไหน
4: อ่ะช่วยด้วยทำยังไงดีเนี่ยมันมาแล้วเหยื่อเหยื่ออ้าวเหยื่อเฮ้อเขิน
2: ไหนอ่ะไม่เห็นมีเลย
0: นั่นนะสิทูบมันคงไม่โผล่มาเร็วขนาดนี้หรอกมั้ง

0: อ้าวอยู่ทางบ้านแล้วเจ้าหนูรีบหนีเร็วสิ
1: สองคนนั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายเราต้องกลับไปช่วยเขาสิครับ
0: ได้เจ้าบ้าไปแล้วเหรอไปแล้วจะช่วยอะไรได้จะไปตายหรือไงมีแต่ผู้กล้าเท่านั้นและที่จะสู้กระทุบได้จะไปก็ตายเปล่าไม่กลัวหรือยังไงอ่ะ
2: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยดี
0: ใครก็ได
2: ้ช่วยด้วย
1: แต่ยังไงก็ปล่อยให้ชาวบ้านเป็นอันตรายแบบนี้ไม่ได้เห็นคนเดือดร้อนก็ต้องปกป้อง

Huh?

0: ไม่เป็นไรใช่ไหม
1: เงี้ยตบทีเดียวตายเลยเหรออะไรจะพลังรุนแรงขนาดเนี้ย
0: ใจเจ็บเป็นบ้าเลย
1: เงี้ยโดนตบขนาดนี้ยังไม่ตายอีกเหรออะไรจะอึดขนาดน
2: ี้แล้วไม่ดีแล้วยังไงกันเล่า
0: อ๋อเจ็บ

ยสงสัยต้องเป็นงานของผู้กล้าจริงๆด้วยขอโทษนะที่กระเด็นมาโดนพวกเธอทำให้ต้องเจ็บไปด้วยอ่ะศิลปะการต่อสู้งั้นเหรอแหมถ้าเรารู้วิธีการต่อสู้ก็ดีสิการต่อสู้ในระยะประชิดตัวให้ใช้ลักษณะวิชายุทธ์ที่กระชับและสั้นต่อเนื่องรวดเดียวจบเป็นมวยที่ใช้พลังด้วยความคล่องแคล่วว่องไวจุดเด่นอยู่ที่ลักษณะวิชายุทธ์สัมพันธ์กันเป็นกระบวนลูกโซ่เคลื่อนคล้อยต่อเนื่องเท้าคล่องมือว่องไวมียุทธวิธีที่รัดกุม

พลังแห่งหนังสืออย่างนี้นี่เองแม้ว่าจะไม่มีคุณสมบัติข้ออื่นๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของผู้กล้าคือจิตใจอันกล้าหาญที่ต้องการจะปกป้องคนอื่นขอเพียงมีสิ่งนี้สิ่งเดียวก็จะเป็นผู้กล้าที่แท้จริงได้

0: เก่งจังเก่งจัง
1: โอ้เยี่ยมไปเลย
2: เป็นอะไรหรือเปล่าต้นกล้า
1: โอ้โหซัดจะถูกสมองไปเลยนายทำได้ยังไงกันเนี่ย
0: นั่นสินั่นสิโดนซัดอยู่ดีๆก็มีสายออกจากตัว
2: แล้วก็ลุกขึ้นมาจากการเจ้าทูบได้เฉยเลย
1: จริงด้วยนี่นายแอบกินยาโดนอะไรเข้าไปหรือเปล่าเนี่ย
3: เดี๋ยวสิทุกคนใจเย็นๆก่อน
2: เย็นคือฉันก็แค่อ่านหนังสือแล้วอยู่ๆก็เหมือนมีพลังอะไรบางอย่างวิ่งเข้ามาในร่างกายอะแล้วมันก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือพลังอะไร
1: นี่แหละคือพลังแห่งหนังสือยังไงล่ะ
2: ฮะพลังแห่งหนังสือ
1: ถูกต้องมีเพียงหุกกล้าเท่านั้นที่จะสามารถดึงพลังแห่งหนังสือมาใช้ได้ต้นกล้าเอ๋ยเจ้านั่นแหละคือผู้กล้า
2: ฮะผมเนี่ยนะผู้กล้า
3: ว้าใจเฮ้ย
2: ว้าวเยี่ยมไปเลยนอนฟังนิทานจากฉันทุกวันเป็นผู้กล้าก็ไม่บอกสุดยอดไปเลย
0: นั่นนะสิน
1: ั่นนะสิอะไรของนายนายไปนอนฟังนิทานกับเขาด้วยเหรอ
0: ฉันไม่ถึงนั่นนะสิเป็นผู้กล้าก็ไม่บอกต่างหากล่ะ
1: จริงด้วยนั่นนะสิเป็นผู้กล้าก็ไม่บอกแน่นี่ทุกคนฟังทางนี้หน่อย
2: ทำอะไรครับท่านผู้เฒ่า
1: ข้ามัวแต่รอคอยผู้กล้าจากคำทำนายจึงปฏิเสธมาตลอดว่าเจ้าหนูต้นกล้าน่ะไม่ใช่ผู้กล้าความยึดติดของข้าทำให้ข้าสำคัญผิดไปขอให้ทุกคนรับการขอโทษจากข้าด้วยเถิด
2: โอ้ยไม่ได้นะครับท่านผู้เฒ่าท่านเป็นผู้ใหญ่จะมาขอโทษเด็กอย่างผมได้ยังไงอ่ะ
1: ผู้กล้าเอ๋ยจงจำไว้ความกล้าที่จะปกป้องคนอื่นคือความกล้าอันยิ่งใหญ่ความกล้าของเจ้าทำให้ข้าได้เห็นเจ้าตัวเล็กนิดเดียวยังกล้าที่จะเสี่ยงชีวิตตัวเองสู่กระทู้เพื่อปกป้องผู้อื่นแล้วแค่การยอมรับผิดและขอโทษหากข้ายังไม่กล้าทำข้ายังจะกล้าสู้หน้าผู้กล้ายังเจ้าอีกได้อย่างไร
2: แต่ว่าท่านผู้เฒ่าเป็นผู้ใหญ่กว่าผมตั้งแยะนะครับ
1: ไม่ว่าเป็นใครทำผิดก็ต้องขอโทษข้าทำให้ทุกคนตกอยู่ในอันตรายเราหมัวแต่ยึดมั่นในคำทำนายจึงมองข้ามเรื่องสำคัญไปผู้กล้าไม่ได้มาจากคำทำนายแต่มาจากการกระทำต่างหาก
2: โอ้ย

0: แย่แล้ว
1: แนตตี้รีบไปหาต้นกล้ากลับมาเร็วเข้า

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนเอเชียน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สอนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมวันนี้มาในลุคที่เรียบร้อยนิดนึงนะครับมีการผูกท้ายมาด้วยนะครับถ้าเกิดจะให้เรียบร้อยกว่านี้จริงๆต้องใส่เสื้อในกางเกงให้เรียบร้อยนะครับติดกระดุมคอแล้วก็ต้องไม่พับแขนเสื้อแบบนี้นะครับแต่จะไปไหนเนี่ยพี่โตจะแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ไปไหนคือไม่ได้จะไปไหนแต่ว่าอยากจะมาแบบอ้าวแต่งตัวให้น้องๆดูว่าแบบนี้เนี่ยน้องๆอาจจะเคยเห็นบางคนนะครับอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณอาหรือผู้ปกครองนะครับแต่งตัวออกไปทำงานแล้วก็มีการผูกท้ายให้ดูเรียบร้อยใช่ไหมครับก็หลายๆคนอาจจะเคยลองหรือว่าแม้แต่น้องผู้หญิงเล็กๆบางคนนะครับที่โรงเรียนอาจจะมีท้ายอันเล็กๆให้ผูกก็ได้นะครับน้องๆผู้ชายเนี่ยอาจจะยังไม่เคยผูกก็ได้ผู้หญิงจะเคยผูกก่อนนะครับเอาละแต่วันนี้จริงวิธีการผูกท้ายเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยนะครับแบบที่โอ้โหต้องม้วนไปม้วนมาเป็นพิเศษเยอะแยะมากมายบางทีมันอาจจะยากไปสำหรับน้องๆนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราวันนี้พี่โจก็เลยคิดว่าทำยังไงดีนะให้น้องๆได้มีเน็กไทน่ารักน่ารักเอาไว้ผูกเอาไว้ใส่เล่นเราก็เลยคิดว่าจะประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นเน็กไทจำลองเล็กๆนะครับมาดูกันก็มาดูเน็กไทจำลองนะครับที่วันนี้ในรายการสอนศิลป์จะสอนน้องๆทำแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆนะครับแล้วแต่น้องๆจะออกแบบเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่ารูปรถแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงนะครับทำออกมาแบบนี้ได้ยังไงติดตามได้สอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป์
1: เรามาทำเรียกว่าเป็นโครงก่อนดีกว่าโครงของตัวเน็กไทของเรานะครับดูว่าเน็กไทของน้องๆควรจะต้องยาวแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวพี่โตทำอันเล็กๆให้เหมือนกับเข้ากับขนาดของตัวของสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราแล้วกันนะครับถ้าเป็นพี่โตเนี่ยต้องยาวๆประมาณนี้เนาะใช่ไหมครับต้องตั้งแต่จากคอลงมาจนถึงเกือบตรงเข็มขัดหรือว่าตรงเอวตรงนี้นะครับแต่ถ้าน้องๆตัวเล็กๆก็อาจจะสั้นๆแค่นี้เนาะโอเคก่อนอื่นนะครับหัวลากเส้นตรงนี้นะครับอันนี้ลองกะขนาดก่อนดีกว่านะครับให้อยู่ตรงของอันนี้นะครับแล้วก็ลากเป็นเส้นเฉียงๆออกมาในขณะนี้แล้วก็ลากเส้นมาชนกันประมาณขนาดนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็นำออกไปตัดออกมานะครับนี่พอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เ

เอาชิ้นเนี้ยนะครับมาวางทาบเราจะทำทั้งหมด2ชิ้นก็เป็นชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับชิ้นนี้เลยแต่หลังจากนั้นเราจะเพิ่มเติมเข้าไปครับอาจจะเว้นระยะออกมานะครับจากตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาอาจจะประมาณสัก2เซนหรือ2เซนครึ่งหรือว่าช่วงประมาณ1ไม้บรรทัดอันเล็กๆนะครับแล้วก็ลากเส้นให้ยาวออกมานะครับแนวนอนตรงนี้ให้ยาวออกมาชิ้นนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ครับลากยาวเลยออกมาในแต่ละด้านที่ลากยาวเลยออกมานะครับก็เว้นระยะประมาณ2เซนครึ่งหรือว่า1ไม้บรรทัดหรือประมาณ2เซนก็ได้นะครับให้ขนานไปกับแนวเดิมนะครับเอาล่ะพอได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับนำไปตัดครับทั้ง2ชิ้นเลยชิ้นนี้งานแล้วก็ชิ้นนี้นะครับตรงขอบด้านนอกทั้งหมดตรงนี้นะครับอีก1อันออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอาจจะใช้โครงตรงนี้ก่อนนะครับที่เราตัดออกมานะครับมาติดไว้นะครับโครงไปแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็ทากาวแล้วก็พับมาเป็นทบๆ

แล้วก็กดรอให้กาวแห้งครับผมคราวนี้เราก็นำอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาวางประกบติดลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นต้องมีส่วนที่เอาไว้ใช้คล้องคอของเราใช่ไหมครับก็จะมีแถบยางนะครับแล้วก็นำเอาตัวเทปหนามเตยนะครับที่เป็นตัวผู้กับตัวเมียแบบนี้นะครับนำมาแปะไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัดผ้าสักกะหลาดสีฟ้ามาอีก1ชิ้นนะครับวัดระยะกะดูว่าจะต้องเป็นชิ้นที่ยาวออกมาแล้วก็ติดได้กับแถบข้างบนแล้วก็นำไปตัดออกมาครับเป็นแถบแบบนี้นะครับกาวแปะจากนั้นครับอันนี้พี่โตขอหยิบชิ้นสีแดงนะครับสัก1ชิ้นนะครับที่จะตกแต่งเป็นลวดลายเอาเป็นลายรถยนต์ละกันเส้นตัดยาวมานำไปตัดออกมาครับเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับจัดวางหามุมแล้วก็ตัดครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้นะครับพอเราวางแบบนี้ลงไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเป็นกระจกของรถนะครับแต่ว่าเราอาจจะให้มีเป็นกระจกหน้ากระจกหลังนิดนึงนะครับกระจกด้านข้างที่เป็นช่วงข้างหน้าหรือข้างหลังกระดุมครับผมนำมาวางเป็นล้อรถนี่ครับทากาวแปะให้เรียบร้อย

0: ดูกที่นำมาทำเป็นล้อรถนะครับก็แปะครึ่งหนึ่งอยู่บนรถอีกครึ่งหนึ่งอยู่บนเน็กไทตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับก็รอให้กาวแห้งพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ทำเป็นอันใหญ่มาแบบนี้นี่เป็นยาวๆเลยล่ะนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ลวดลายต่างๆอันนี้เห็นไหมครับอันนี้เราจะเป็นลวดลายอันเดียวแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าทำเป็นลายเต็มเน็กไทเลยนะครับก็เป็นลายบอลลูนแบบนี้ก็ตัดเป็นชิ้นๆๆๆออกมาแล้วก็ประกบแปะติดลงไปนะครับเสร็จแล้วเน็กไทจำลองที่จริงๆแล้วน้องสามารถทำเองได้แล้วก็ลองเอามาทำเสร็จปุ๊บเอาไปเล่นเป็นคุณพ่อหรือว่าผู้ปกครองเราที่จะออกไปทำงานแต่งตัวเรียนแบบผู้ใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับลองแบบซ้อมๆเดี๋ยวหน่อยโตขึ้นอาจจะได้ใส่เน็กไทแบบนี้จริงๆก็ได้ครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/สอนศิลป์ข่าวกันดีกว่านะครับวันนี้เป็นข้อความของน้องเหมยลี่ครับน้องเหมยลี่เอาแกนกระดาษกาวนะครับมาทำเป็นของใช้เป็นกระป๋องใส่เครื่องเขียนครับนะฮะก็มาต่อกันให้สูงพอประมาณแล้วก็ติดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลมเป็นฐานนะฮะสีสวยมากนะครับสีชมพูแล้วก็ตกแต่งข้างในรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณน้องเหมยลี่มากๆเลยนะครับเอาละคราวนี้มาดูจดหมายกันบ้างนะครับจดหมายวันนี้มี2ฉบับแต่ว่า1ฉบับที่มีทั้งพี่และก็น้องที่ส่งมาเลยนะครับพี่โตค่ะหนูอยากให้พี่โตสอนวาดรูปเตียงแล้วก็ประดิษฐ์เตียงจำลองค่ะแล้วก็วาดรูปพี่โตกับหนูมาให้ค่ะจากเด็กหญิงณวรัตน์เผือกฟักป.3/1น้องไอซ์นะครับอันนี้ไอซ์แอนด์โจเนี่ยเป็นเหมือนกับแท็กติดมาแบบนี้นะครับเอาไว้ห้อยของใช้หรือว่าอะไรก็ตามได้นะครับขอบคุณมากน่ารักมากเดี๋ยวมาดูภาพของน้องไอซ์กันก่อนดีกว่าวาดรูปเป็นพี่โจนะครับน้องไอซ์กับเชฟโจนะครับแน่จากทำงานศิลปะตอนนี้ไปเป็นเชฟทำบาร์บีคิวนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูผลงานของน้องออยบ้างน้องออยนี่เป็นน้องของน้องไอซ์นะครับวาดเป็นโดเรมอนมานี่โดเรมอนระบายสีน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็โดเรมอนเป็นใส่ชุดเอี๊ยมคราวนี้มาดูอีกหนึ่งฉบับกันสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดาการพักดีวาดรูปพี่โจกำลังไปเที่ยวทะเลกับน้องเมย์ค่ะน้องเมย์กับพี่โจไปเที่ยวทะเลภูเขาลูกใหญ่ต้นไม้อยู่ข้างๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นมานะครับนี่ระบายสีแบบเต็มแผ่นมากๆเลยนะครับเป็นคนมีความตั้งใจมีความพยายามมากๆเลยนะครับสวยมากเลยน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องเมย์แบบนี้นะครับโชว์ผลงานของตัวเองนะครับในรายการสอนศิลป์ให้สมาชิกคนอื่นได้ดูนะครับเหมือนน้องเมย์เหมือนน้องไอซ์น้องออยตรงนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมหรือว่าอีเมลสอนศิลป์ thaipbs.or.th facebook.com/สอนศิลป์คลับก็ได้นะครับคราวนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
1: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเอาละค่ะน้องๆมีถามพี่โบเข้ามากันเยอะมากเลยว่าเอ๊ะพี่โบเรียนอะไรทำไมถึงวาดรูปสวยวาดรูปเก่งและประดิษฐ์ของได้มากมายขนาดนี้พี่โบต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าพี่โบเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแต่ที่พี่โบนะคะวาดรูปได้เก่งวาดรูปสวยแล้วก็ประดิษฐ์ของได้เยอะแยะเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาว่างของพี่โบนะคะพี่โบจะชอบวาดรูปเล่นนะคะแล้วก็ฝึกคิดฝึกทำอะไรเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเลยละค่ะถ้าน้องๆคนไหนอยากวาดรูปสวยวาดรูปเก่งแล้วก็ประดิษฐ์ของได้หลากหลายนะคะน้องๆต้องมีความพยายามค่ะแล้วก็ฝึกฝนอยู่เป็นประจำเลยแล้วเรานะคะจะมีการพัฒนาขึ้นทำให้เราสามารถทำได้ทุกอย่างอย่างแน่นอนเลยละค่ะและสำหรับวันนี้นะคะ DIY ง่ายนิดเดียวของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์หมวกปาร์ตี้กันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำหมวกปาร์ตี้กระดาษสติกเกอร์สีกระดาษแข็งหนังสือพิมพ์เก่าคู่กันสีอะคริลิกกาวดินสอกรรไกรกระดาษกาวน้ำเปล่าขั้นตอนแรกในการทำหมวกนะคะน้องๆเตรียมกระดาษแข็งขึ้นมาเพราะว่าเราจะเอาตัวนี้นะคะไปวัดรอบหัวกันค่ะใส่ให้พอดีกับหัวนะคะแล้วก็จับมันเอาไว้แบบนี้อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นฐานหมวกกันต่อค่ะวาดวงกลมด้านนอกนะคะลงไปแบบนี้เลยทีนี้เราจะวาดวงนอกอีกวงนึงค่ะที่มีขนาดใหญ่กว่าแล้วแต่ความกว้างที่น้องอยากให้ปีกหมวกกว้างขนาดไหนก็วาดเท่านั้นเลยโอเคมาถึงขั้นตอนการตัดปีกหมวกของเราแล้วล่ะค่ะระวังเรื่องความอันตรายด้วยนะคะน้องๆค่อยๆตัดค่อยๆเล็มไปเอาให้ได้ตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะแต่ตัดเสร็จแล้วค่ะน้องๆใส่หัวได้อย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปทำทรงหมวกกันต่อค่ะแล้วก็วัดกันเลยเอาประมาณ20เซนติเมตรตัดออกมาเลยค่ะน้องๆถ้าน้องๆคนไหนอยากได้สูงกว่านี้หรือว่าเล็กกว่านี้ก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะทีนี้พอเราตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาพันรอบแบบนี้เลยจะเอามาติดกันแบบนี้นะคะก็จะติดสกอตเทปไปรอบๆเลยล่ะค่ะเพื่อให้มันติดกันเดี๋ยวเราจะไปทำฝาปิดหมวกกันต่อค่ะน้องๆก็เอาตัวรอบหัวที่เราวัดเอาไว้อะค่ะตัดตามรูปเลยค่ะเมื่อเราได้วงกลมออกมาแบบนี้แล้วแล้วก็ใช้สกอตเทปติดไปเลยค่ะให้มันรอบหมวกเลยเรียบร้อยแล้วค่ะแต่แค่นี้ยังไม่เสร็จดีค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆเนี่ยมาทำขั้นตอนเปเปอร์มาเช็คเราจะใช้กาว2ส่วนนะคะแล้วก็น้ํา1ส่วนค่ะเทกาวไปก่อน2ช้อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะผสมน้ำตามลงไปค่ะแล้วก็คนนะคะน้องๆคนไปเรื่อยๆเลยค่ะให้กาวกับน้ำมันเข้ากันดีนะเห็นไหมคะตอนนี้กาวก็ของเราก็จะไม่ได้เหนียวเกินไปแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปฉีกหนังสือพิมพ์กันต่อค่ะและเมื่อเราฉีกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแปะหมวกกันต่อเลยพิมพ์กาวมาก่อนทาลงไปเลยจากนั้นก็เอาหนังสือพิมพ์ที่เราตัดไว้แปะลงไปเลยทากาวแล้วก็แปะหนังสือพิมพ์ทากาวแล้วก็แปะทำวนไปเรื่อยๆเลยค่ะ

้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันต่อค่ะทาลงไปรอบๆเลยนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยจะเสริมสร้างจินตนาการเอาความคิดสร้างสรรค์ออกมาจะใช้สีอื่นก็ได้เต็มที่เลยนะคะทาประมาณ2รอบนะคะเพื่อให้สีขาวเนี่ยมีความหนาที่พอดีหมวกของเราจะได้ออกมาสวยงามด้วยค่ะและตอนนี้นะคะหมวกที่พี่โบ๊ทลงสีก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทีนี้เรามาเริ่มตกแต่งกันเลยดีกว่าแต่น้องๆคนไหนนะคะจะใช้อะไรตกแต่งอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันเลยนะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยพี่โบ๊ทจะเอาสีน้ำเงินเนี่ยมาเป็นแถบหมวกพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสีแดงเนี่ยมาพับซ้อนกันแล้วก็ติดด้วยกาวนี่เลยโบของพี่โบ๊ทแปะลงไปเลยฮัลโหลเสร็จแล้วนี่เลยคือหมวกที่พี่โบ๊ทจะใส่ไปปาร์ตี้นี่เห็นไหมล่ะคะว่าการทำหมวกเนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะอ่ะแต่ว่าวันนี้นะคะสิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้ของชิ้นถัดไปเนี่ยพี่โบ๊ทเชื่อว่าน้องๆทำแล้วคุณยายจะต้องชอบมากแน่นอนเพราะว่าของชิ้นนั้นเนี่ยก็คือสายคล้องแว่นตาเองถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำสายคล้องแว่นให้คุณยายลูกปัดเส้นเอ็นกรรไกรสต็อปเปอร์ทีมห่วงแว่นตาฝากล่องอาหารและตอนนี้อุปกรณ์ก็ครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสายคล้องแว่นกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะเอาฝากล่องอาหารเนี่ยมาใช้ในการวางลูกปัดของเราค่ะน้องๆสามารถครีเอทลูกปัดในการเรียงได้เลยนะคะว่าจะเอาสีไหนแบบไหนตามใจชอบเลยวางลงไปเลยค่ะขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวเราจะเอาเส้นเอ็นนะคะมาวัดให้มันได้พอดีกับช่วงคอของคุณยายค่ะน้องๆก็ลองวัดดูว่าเอ๊ะเวลาคุณยายเขาเอาแว่นออกแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ประมาณช่วงอกใช่ไหมก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ทำการตัดออกมาเลยค่ะเราก็จะทำการร้อยลูกปัดนะคะที่เราได้เรียงเอาไว้การทำสายคล้องแว่นให้กับคุณยายนะคะมันคือความตั้งใจที่เราทำให้กับท่านใช่ไหมคะคุณยายที่ได้รับของเราเนี่ยจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะตอนนี้นะคะสายของแว่นของพี่โบ๊ทก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะไปใส่สต็อปเปอร์นะคะแล้วก็ตัวของแว่นกันค่ะเราจะใส่เข้าไปนะคะ2เม็ดค่ะหลังจากนั้นพี่โบ๊ทก็จะใช้ตัวสายของแว่นนะคะรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยร้อยเข้าไปในฝั่งนี้ค่ะเมื่อร้อยเข้าไปเสร็จแล้วนะคะก็ให้เอาปลายเส้นเอ็นค่ะโค้งกลับเข้ามาที่สต็อปเปอร์เม็ดแรกเลยหลังจากนั้นนะคะเมื่อโค้งเสร็จแล้วก็เอาปลายเส้นเอ็นค่ะวนเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดแรกอีกรอบนึงตอนนี้น้องต้องใช้สมาธิดีๆเลยนะคะเพราะมันเล็กมากๆเลยโอเคมันก็จะใช้ครีมค่ะในการย้ำตัวสต็อปเปอร์บีบเลยค่ะทีนี้ตัวสายคล้องแว่นก็จะไม่หลุดแล้วค่ะในการบีบตัวสต็อปเปอร์นะคะน้องอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าพี่ๆมาช่วยในการบีบได้นะหลังจากนั้นเราเอาปลายเส้นเอ็นนะคะสอดเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดที่2เลยค่ะเลื่อนสต็อปเปอร์ขึ้นมาแล้วเราก็จะทำการบีบมันอีกรอบนึงนะคะตัวนี้จะทำให้มันเป็นการย้ำเพื่อความแน่นอีกรอบนึงค่ะแล้วตอนนี้พี่โบก็ใส่สต็อปเปอร์2ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีกครั้งนึงด้วยกันนะคะเดี๋ยวต่อมาเราจะเอาแว่นตาของคุณยายมาใส่เข้าไปด้วยกันเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเลื่อนตัวเหล็กเนี่ยขึ้นมาให้มันได้พอดีกันพี่โบก็จะใช้ครีมนะคะบีบมันบีบลงไปเลยค่ะทีนี้ก็บีบเรียบร้อยละมันก็จะไม่หลุดลงมาละค่ะอีกข้างนึงทำเหมือนกันเลยนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสายของแว่นให้คุณยายของพี่โบเองเนี่ยถ้าน้องๆเอาไปให้คุณยายนะคะรับรองเลยว่าคุณยายจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทำมาจากใจของเราเองเลยนะคะ

สำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่อยากจะส่งผลงานการประดิษฐ์มาให้พี่โบ๊ทดูส่งมาได้เลยทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ๋อที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายกับพี่โบ๊ทในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆปิดเทอมทำอะไรกันบ้างเอ่ยไหนใครไปเที่ยวบ้างหรือทำกิจกรรมอะไรกันบ้างส่งรูปนะคะหรือคลิปวิดีโอมาบอกเราให้พี่โบ๊ทฟังด้วยนะทางเพจ Mahidol Channel เลยค่ะแต่ถ้าน้องๆคนไหนยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนหรือทำกิจกรรมอะไรมาประดิษฐ์สิ่งของกับพี่โบ๊ทดีกว่าค่ะเพราะของที่พี่โบ๊ทจะทำในวันนี้นะคะรับรองว่าสามารถเล่นได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้อีกด้วยตื่นเต้นแล้วใช่ไหมของที่พี่โบ๊ทจะประดิษฐ์ในวันนี้นะคะก็คือจิ๊กซอว์นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำจิ๊กซอว์รูปขนาด A4 หรือรูปที่น้องๆต้องการทำเป็นจิ๊กซอว์กระดาษแข็งคัตเตอร์กาวอันดับแรกน้องๆสิ่งที่น้องต้องมีสำคัญสุดก็คือรูปนี่เลยพี่โบ๊ทใช้รูปครอบครัวค่ะเห็นไหมเห็นพี่โบ๊ทปะส่วนนี้ก็คือคุณแม่แล้วก็น้องชายพี่ชายแล้วก็น้องสาวอันต่อไปที่เราต้องมีก็คือกระดาษแข็งค่ะกระดาษแข็งนะคะน้องๆต้องตัดให้มีขนาดเท่ากับรูปภาพเลยพอซ้อนกันก็จะพอดีเลยอย่างนี้ทีนี้เมื่อเรามีรูปและกระดาษแข็งเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดมาน้องๆเอากาวเทคให้รอบแผ่นเลยหลังจากนั้นเกลี่ยค่ะน้องๆให้มันเท่าๆกันเก็บมุมเก็บขอบให้เรียบร้อยเพราะว่าเวลาเราแปะรูปไปเนี่ยรูปเราจะได้ไม่หลุดออกยึดมุมให้เรียบร้อยเลยนะคะเมื่อทั้งน้องติดรูปลงไปในกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะรอกาวแห้งสักแป๊บนึงก่อนนะจะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะรูปกับกระดาษแข็งก็จะติดกันอย่างพอดีเลยเมื่อตอนนี้พร้อมแล้วเราจะเริ่มตีตารางก่อนวัดให้แต่ละช่องอะค่ะมีขนาดเท่าๆกันตามที่น้องๆต้องการเลยอันนี้มันก็จะเกือบ30เซนใช่ไหมคะพี่โบก็จะแบ่ง 4.3 เซนติเมตรของแนวนอนทั้งหมดเลยตอนนี้พี่โบก็จะได้ประมาณ1 2 3 4 6 7ทั้งหมด7ช่องนะคะต่อมาในแนวตั้งพี่โบจะใช้อยู่ที่ 4.2 เซนติเมตรค่ะเมื่อเราวัดตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตีเส้นได้เลยเราก็ได้ตารางของเราออกมาแล้วทั้งหมด35ช่องค่ะน้องๆเคยเห็นจิ๊กซอว์กันแล้วใช่ไหมคะที่มันจะมีโค้งเข้าโค้งออกแบบนี้อันนี้น้องๆสามารถครีเอทได้ตามใจชอบเลยนะว่าเราจะวาดโค้งเข้าโค้งออกยังไงในการทําจิ๊กซอว์นะคะน้องๆมันมีทั้งหมด35ชิ้นเนี่ยเราจะค่อยๆประณีตนะคะทําไปเรื่อยๆเพื่อความสวยงามของเราและรูปที่เราเอามาใช้เนี่ยนะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นรูปครอบครัวเสมอไปนะคะน้องๆอาจจะเอาเป็นรูปสัตว์เลี้ยงหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องๆชอบหรือจะเป็นเพื่อนสนิทก็ได้ทำเป็นของขวัญวันเกิดเอาไปเซอร์ไพรส์เพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอว์ทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทต่อไปเราจะมาทำการตัดมันออกมากันค่ะอันนี้นะคะมันเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเวลาตัดนะคะน้องๆเราจะต้องตัดตามเส้นที่เราตีตารางเอาไว้ส่วนตัวที่เราวาดเป็นวงกลมมันขึ้นไปแบบนี้เราก็ค่อยๆตัดเล็มให้มันได้พอดีกันเนาะตอนนี้นะคะพี่โบก็ตัดเสร็จออกมาแล้วทั้งหมด2ชิ้นนะคะน้องๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพี่โบต้องใช้คัตเตอร์ใช่ไหมที่พี่โบใช้คัตเตอร์นะคะเพราะว่าเวลาเราตัดเนี่ยตรงขอบมันจะได้ไม่ยุ่ยค่ะมันจะคมแล้วก็สวยงามเลยแต่ถ้าเราใช้กรรไกรนะคะมันอาจจะมีรอยย่นหรือว่ายุ่ยได้ก็จะไม่สวยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตัดทั้งหมด35ชิ้นกันต่อค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอว์ทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทเดี๋ยวเรามาต่อจิ๊กซอว์กันเลยค่ะอ๋อแต่พี่โบ๊ทมีเทคนิคนะคะก่อนที่เราจะเริ่มต่อกันเนี่ยให้เราหามุมขึ้นมาก่อนนี่อันนี้พี่โบ๊ทก็จะใช้ตัวนี้เลยเห็นไหมมันจะมีมุมมันอยู่
แล้วก็วางมุมไปก่อนเลยต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะออกมาเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะ

ซอของพี่โบ๊ทเป็นไงบ้างคะน้องๆจิ๊กซอของเราเนี่ยได้ฝึกทั้งความอดทนแล้วก็ฝึกสมาธิในการเล่นเลยใช่ไหมคะทีนี้ของเล่นชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำเนี่ยก็คือฟุตบอลบังคับมืออ่ะน้องๆสงสัยไหมคะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำฟุตบอลบังคับมือกล่องก้านลูกโป่งสีก้านไม้หนีบผ้าแบบไม้สินสีอะคริลิกคู่กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ดินสอไม้บรรทัดกระดาษสีกระดาษสติกเกอร์ไขควงลูกบอลขนาดเล็กแฟนมาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะนี่ก็คือกล่องที่พี่โบ๊ทเตรียมมาเดี๋ยวเราจะเอาฝาของมันนะคะออกทั้งหมดเลยค่ะ4ด้านของมีคมนะคะน้องๆต้องระวังนะถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะและตอนนี้นะคะเมื่อเราตัดฝากล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาวัดโกประตูกันค่ะทีนี้พี่โบ๊ทก็จะวัดนะคะให้ได้กึ่งกลางของกล่องก่อนน้องๆเอาลูกบอล นะคะมาลองทาบดูนะว่ามันได้พอดีไหมนี่ก็จะทำแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยเราจะทำการตัดมันออกมาค่ะพี่โบจะใช้เป็นคัตเตอร์นะคะเพราะมันจะตัดง่ายกว่าแต่น้องๆต้องระวังนะคะคัตเตอร์เป็นของมีคมให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะนี่ดึงออกได้เลยนะคะนี่เลยค่ะ

หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกล่องกันค่ะอันนี้นะคะน้องๆขั้นตอนการตกแต่งเนี่ยน้องๆสามารถตกแต่งตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะใครจะใช้เป็นวาดภาพระบายสีก็ได้เหมือนกันนะคะตามแต่จินตนาการน้องเลยประตูโกพี่โบจะใช้เป็นสีชมพูนะคะตัดเป็นเส้นๆแล้วก็ติดลงไปเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4ด้านเลยเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาทาไม้หนีบผ้ากันค่ะสีที่พี่โบเลือกใช้นะคะจะเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินสีละ5ตัวค่ะระหว่างที่รอสีแห้งเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆ นะคะมาเจาะรูเพื่อเสียบไม้ลูกโป่งกันค่ะเอาไม้หนีบผ้าตัวที่เราไม่ได้ทาสีมาวัดขีดไว้เลยพี่โบจะวัดตรงตำแหน่งนี้นะคะโดยพี่โบนะคะจะทำการเจาะทั้งหมด4รูด้วยกันน้องๆก็ต้องหารให้แต่ละรูนะคะมันมีความพอดีแล้วก็มีระยะห่างที่เท่ากันค่ะเราจะวัดแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยทีนี้นะคะเมื่อเราวัดเสร็จแล้วเราจะทำการเจาะรูพี่โบก็จะใช้ไขควงนะคะในการเจาะและตอนนี้นะคะพี่โบก็เจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง2ฝั่งเลยค่ะแล้วต่อมานะคะเราจะเอาไม้ลูกโป่งเนี่ยเสียบมันลงไปตามรูเลยแต่ไม้ลูกโป่งที่พี่โบเลือกใช้เนี่ยจะใช้แบบสลับสีกันค่ะก็จะเป็นสีแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็เสียบไม้แบบสลับสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ไม้หนีบผ้าของเราแห้งแล้วเราก็จะเอามาติดเป็นตัวผู้เล่นกันเลยค่ะแถวข้างหลังนะคะจะมี3ตัวแล้วก็สีน้ำเงิน2ตัวนะคะเหมือนเราจะแบ่งเป็นกองหลังกับกองหน้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฟุตบอลบังคับมือของพี่โบ๊ทนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยพี่โบ๊ทนะคะเชื่อเลยว่าน้องๆคนไหนที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเล่นได้ไม่มีเบื่ออย่างแน่นอนที่สำคัญนะคะถ้าน้องๆเอาไปเล่นกับเพื่อนอ่ะเพื่อนต้องต่อคิวรอขอเล่นอย่างแน่นอนเลยละค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นลูกบอลกันเลย

กันบ้างคะน้องๆวันนี้เราทำของเล่นถึง2ชิ้นด้วยกันเลยนะคะสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่ทำผลงานการประดิษฐ์แล้วต้องการส่งมาให้พี่โบ๊ทดูอย่าลืมนะคะส่งมาที่เพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่และสำหรับน้องๆคนไหนที่ผลงานถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกัน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหวว

0: หนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบอื่น
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 ถึงเวลา 14:30 ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการ

0: สอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

นักธุรกิจดิจิทัลในมุมมองของผมคิดว่าทุกอย่างต้องเป็นเรียลไทม์ต้องดูได้หมดต้องรู้ได้หมดอยากเห็นอะไรอยากดูอะไรต้องดูได้ทันทีเดี๋ยวนั้นต้องมีความรวดเร็วในการตัดสินใจมีข้อมูลพร้อมซึ่งถ้าทุกอย่างเป็นดิจิทัลอยู่ในระบบทั้งหมดเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ได้ทันที

0: ในทุกวันนี้มีนักธุรกิจกลุ่มหนึ่งใกล้ชิดกับผู้บริโภคกันมากโดยผ่านการสื่อสารการขายหรือตลาดดิจิทัลที่มีโซเชียลมีเดียเป็นตัวเชื่อมต่อการค้าขายและเทคโนโลยีต่างๆเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคได้แบบรวดเร็วทันใจปัจจุบันเราเรียกนักธุรกิจกลุ่มนี้ว่านักธุรกิจดิจิทัล
1: สวัสดีครับผมสมยศชวลิตตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท JB Computer Group ครับนักธุรกิจดิจิตัลในมุมมองของผมนะผมคิดว่ามีความทันสมัยมีการนำเทคโนโลยีของดิจิตัลมาใช้ในธุรกิจเช่นการขายที่ต้องใช้บาร์โค้ดใช้ QR Code มีการเก็บข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการขายแล้วก็สามารถนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ได้รู้ว่าสินค้าตัวไหนขายดีขายไม่ดีอีกแง่หนึ่งในแง่ของดิจิทัลผมคิดว่าผู้บริหารยุคใหม่เนี่ยควรจะเห็นอะไรที่เป็นเรียลไทม์เช่นเห็นยอดขายเป็นเรียลไทม์โดยที่ไม่ต้องรอสรุปวันนะสามารถนั่งดูในมือถือได้เลยว่าปัจจุบันยอดขายเท่าไหร่สินค้าตัวไหนขายดีขายน้อยขายช้าก็สามารถวางแผนได้เป็นรายวันรวมถึงในแง่ของกำไรขาดทุนก็สามารถดูได้เลยว่าวันนี้กำไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่คือประยุกต์เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในธุรกิจช่วยในการบริหารที่รวดเร็วช่วยให้การตัดสินใจที่แม่นยำขึ้นบนข้อมูลที่มีอยู่เลยหลายๆธุรกิจเนี่ยต้องมาทำแบบนี้คือต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นดิจิตอลในช่วยในการบริหารแล้วก็รู้เทรนด์อนาคตเร็วขึ้นเช่นบางทีมันก็เกิดเหตุที่คิดไม่ถึงตัวอย่างเช่นเราเอาสินค้าตัวนี้มาเราไม่คิดว่ามันจะขายดีพอเราเห็นข้อมูลปุ๊บมันขายดีมากเนี่ยเราก็สามารถปรับได้ทันทีในมุมกับการสินค้าตัวนึงเอามาแล้วมันเราคาดว่าตัวนี้จะออกเร็วจะขายดีมันไม่เป็นไปตามที่คิดเราก็สามารถปรับเช่นมีโปรโมชั่นหรือลดราคาหรือมีอะไรแถมอะไรแบบนี้ทำให้มันบริหารได้แบบรวดเร็วอาชีพนักธุรกิจดิจิตอลเนี่ยมีความสำคัญค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเราเป็นนักธุรกิจที่เอาเทคโนโลยีเอาอะไรใหม่ๆเข้ามาใช้มาบริหารในองค์กรเราสามารถเชื่อมต่อกับบริษัทอื่นๆได้ตัวอย่างเช่นการสั่งซื้อสินค้าในปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้คนมากนักใช้เชื่อมกันเลยกับอีกบริษัทที่ขายของให้เราตัวที่เราต้องการกับตัวที่เขามีขายถ้ามันแมทปุ๊บมันก็จะเป็นออเดอร์โดยอัตโนมัติและผมคิดว่านักธุรกิจดิจิตอลเนี่ยขับเคลื่อนให้หลายๆธุรกิจเนี่ยสามารถโตไปพร้อมๆกันได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นหน้าจอแดชบอร์ดที่เป็นเรียลไทม์ซึ่งเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เรามาใช้อันนี้เป็นยอดขายณปัจจุบันนี้ก็จะบอกว่าบินล่าสุดเนี่ยคือใครสาขาไหนขายตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นMy Central ปิ่นเกล้านะฮะคุณกฤษณะเป็นคนขายบินนี้ได้580 บาทนี่คือบินล่าสุด

จริงๆผมชอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ตอนสมัยที่เป็นเด็กวัดนะฮะแล้วก็เห็นรุ่นที่เป็นเด็กวัดด้วยกันเนี่ยเขาเรียนด้านคอมพิวเตอร์ในตอนนั้นเรารู้สึกว่าคอมพิวเตอร์มันเป็นอะไรที่ทันสมัยมันเป็นเหมือนหุ่นยนต์มันเป็นเหมือนเทคโนโลยีเหมือนเราดูหนังการ์ตูนที่มันมีห้องคอนโทรลโน่นนี่นั่นเราคิดว่าเราน่าจะเขียนซอฟต์แวร์พวกนั้นได้น่าจะบังคับหุ่นยนต์อะไรพวกนี้ได้ก็เลยสนใจเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาตั้งแต่ตอนนั้นแรงบันดาลใจก็คือมาจากที่เราชอบไอทีชอบเทคโนโลยีชอบเรื่องการค้าขายกลายเป็นทำธุรกิจค้าปลีกเกี่ยวกับไอทีก็คือ1คือไอทีที่เราชอบ2คือเรื่องค้าขายที่เราชอบด้วยก็เลยกลายเป็นมาเปิดเป็นร้าน JV

มจบป .6 นะฮะแล้วก็ผมมาบวชอยู่2ปีตอนบวชเนี่ยก็เรียนนักธรรมตรีนักธรรมโทปริญญา 1-2 ประโยคออกไปเรียนสาวผู้ใหญ่1ปีจบม .3 หลังจากนั้นก็เรียน 4-5-6 ต่อที่สวนอนันต์ที่พรานนกนะครับจบม .6 ปุ๊บก็ไปเรียนปวทคอมพิวเตอร์ก็คือเทียบเท่ากับปวส.จบปวท.ก็เข้าทำงานแบงค์ไทยพาณิชย์หลังจากเข้าไทยพาณิชย์ก็มาเรียนต่อปริญญาตรีปริญญาตรีจบจากมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นคณะ MIS การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ก็ทำไทยพาณิชย์มา8ปีในช่วงของปีที่6ปีที่7ปีที่8เนี่ยช่วงนั้น3ปีนั้นเนี่ยผมทำเกี่ยวกับสินเชื่อแล้วก็ทำเกี่ยวกับงานเขียนโปรแกรมงานดาต้าเบสนี้ช่วงว่างตอนเย็นของการทำงานเนี่ยก็ประกอบคอมให้เพื่อนๆใครจะซื้อคอมพิวเตอร์ก็ให้ผมแนะนำให้พอบ่อยๆขึ้นก็รู้สึกว่าเอ้ยเราน่าจะทำเป็นอาชีพได้ก็เลยตัดสินใจออกมาเปิดร้านเล็กๆชื่อ JB Computer Group JB ปัจจุบันเรามี143สาขาอยู่ใน51จังหวัด JB เราเป็นร้านที่ขายเครื่องประกอบขายโน้ตบุ๊กชื่อเสียงของ JB ก็เป็นที่รู้จักในแง่ของการประกอบเครื่องเป็นหลักลูกค้าที่ต้องการซื้อเครื่องไปเล่นเกมหรือไปทำงานที่เป็นงานเฉพาะด้านเช่นเขียนแบบตัดต่อที่ต้องใช้ความสามารถของเครื่องสูงหน่อยหรือใช้สเปคเครื่องสูง JB ก็จะเป็นที่รู้จักในคนกลุ่มนั้นเป็นพิเศษ

ผลงานที่ผ่านมาก็สาขาแรกเปิดที่เซียรังสิตเมื่อ27กรกฎาคม2544ร้านแรกก็เป็นร้านที่เราภูมิใจที่สุดเริ่มต้นจาก3คนก็คือมีผมแล้วก็มีพนักงานอีก2คนทำเต็มที่กับร้านแรกหลังจากนั้นแล้วก็มีขยายร้านต่อมาเรื่อยๆก็เป็นความภูมิใจมากสุดของเราปัจจุบันก็ปีนี้เราน่าจะมียอดขายประมาณเกือบหมื่นล้านแล้วก็มี143สาขาแล้วก็มีออนไลน์ที่แข็งแรง

ผมเนี่ยไลฟ์สไตล์ก็คือชอบดูรีพอร์ตเยอะเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องอยู่ในมือถือสามารถดูได้แล้วก็สิ่งที่เราทำเป็นประจำคือหาเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาใช้ในองค์กรเรื่อยๆมันก็จะมีความสนุกความท้าทายปรัชญาในการทำงานทำทันทีทำทันทีหมายถึงว่าถ้าคิดจะทำอะไรคิดดีแล้วคิดว่าใช่แล้วก็ทำเลยคือไม่รอจริงๆตอนเด็กๆผมชอบคำคมหนึ่งก็ยังชอบอยู่ก็คือลำบากวันนี้แหละดีต่อไปจะได้ไม่ลำบากอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆยากจนเรารู้สึกว่าการทำงานเหนื่อยเต็มที่เนี่ยมันจะออกดอกออกผลในวันต่อไปทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ก็คือถ้าอยากจะทำอะไรแล้วจะทำให้เสร็จเนี่ยเหนื่อยแค่ไหนก็ทำยากแค่ไหนก็จะทำผมคิดว่าพอมันทำเสร็จแล้วเนี่ยอนาคตมันก็จะส่งผลที่ดีต่อเราแนวคิดอีกอย่างนึงที่ผมใช้เสมอคือเรื่องการวางแผนวางแผนเป้าหมายความหมายคือเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะ UJB คงจะไม่เป็นร้านใหญ่แบบนี้เลยแต่เรามีแผนว่าชัดเจนว่าตั้งแต่เราเปิดร้านแรกอีก2ปีเราจะเปิดอีกสัก2สาขานะหลังจากนั้นเราจะเปิดอีก3สาขาเราค่อยๆตั้งเป้าไปทีละปีหรือ2ปี3ปีไม่เกินนี้แล้วเราก็ทำตรงนั้นให้เป็นจริงแล้วก็ค่อยๆทำทีละสเต็ปมันก็จะดูไม่ยาก

0: ี2561ในประเทศไทยมียอดผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประมาณ38ล้านคนซึ่งคิดเป็น 56% ของประชากรทั้งหมดซึ่งจะส่งผลให้ตลาดดิจิทัลในปี2562อยู่ที่ประมาณ 2,182 ล้านบาท
1: ขั้นตอนการทำงานนะฮะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเราก็จะมาเริ่มดูว่าโอเคสินค้าที่มันหมดในแต่ละวันเราก็สั่งเพิ่มอันนั้นเป็นปกติแล้วก็มีสินค้าใหม่ที่เรามานั่งวิเคราะห์ว่าสินค้าใหม่มีอะไรบ้างที่เราจะนำเข้ามาในแต่ละวันวิเคราะห์ด้วยข้อมูลจากการขายที่ผ่านมาเช่นโน้ตบุ๊กเนี้ยประสบการณ์จาก CPU รุ่นนี้ฮาร์ดดิสก์รุ่นนี้ไซส์จอแบบนี้เนี่ยราคาประมาณนี้เนี่ยประวัติการขายเดิมเป็นยังไงหลังจากวิเคราะห์แล้วเราก็จะมีการสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์เราทำงานร่วมกับทางแบรนด์เจ้าของแบรนด์ตัวอย่างเช่น Acer, Dell, Lenovo, HP แล้วก็ทำงานร่วมกับดิสทริบิวเตอร์ก็คือคนที่รับยอดจากแบรนด์มา JB เนี่ยเป็นอยู่ในส่วนของรีเทลเลอร์ทำงานร่วมกันในแง่ไหนบ้างเช่นมีการ

แค่สินค้าร่วมกันว่าโอเคตัวนี้น่าจะขายได้เยอะประสานงานให้เขาเอามาขายแล้วก็ทำงานร่วมกันในแง่ของมาร์เก็ตติ้งมีการโปรโมทไปซื้อจอตัวนี้แถมแฟลชไดร์อย่างเงี้ยเมื่อลูกค้าไปที่หน้าร้านเห็นสื่อจากสื่อของแบรนด์เองและสื่อของหน้าร้านเราเองก็จะทำให้การเข้าใจตรงกันนะฮะเมื่อเราสั่งสินค้าเข้ามาเสร็จอย่างที่เห็นอันแรกเราก็มีวางขายหน้าร้านทุกที่อยู่แล้วรวมถึงออนไลน์ด้วยซึ่งเราถือว่าเป็นดิจิตอลออนไลน์ก่อนขายเราก็จะมีการเอาสินค้ามาถ่ายรูปทำ360องศาขั้นตอนที่ใช้เวลามากก็คือขั้นตอนของการถ่าย360องศาคือเราอยากให้ลูกค้าที่อยู่ทางบ้านเนี่ยถ้าซื้อบนออนไลน์เนี่ยสามารถทัชสกรีนบนหน้าจอแล้วสามารถหมุนดูสินค้าได้ซูมขยายได้เพราะการถ่ายภาพต้องละเอียดนิดนึง1ชิ้นเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งหลังจากนั้นเราก็ไปไลฟ์สดในรายการเพื่อโปรโมทให้ลูกค้าเห็นก่อนว่าโอเคสินค้าตัวใหม่เนี่ยเรามีวางจำหน่ายแล้วนะอันนี้คือเป็นขั้นตอนคร่าวๆในแต่ละวันสำหรับสินค้าที่จะเอาเข้ามาใน JB อันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราใช้นอกจากที่ให้ลูกค้าได้รู้โปรดักต์แล้วเนี่ยยังทำให้ตัวพนักงานเองเนี่ยพัฒนาศักยภาพได้โดยการดูไลฟ์และก็ตอบคำถามมันไม่ใช่แค่การไลฟ์ธรรมดานะก็ให้ได้ความรู้ได้ข้อมูลแล้วก็ได้สอนพนักงานได้ดูไปพร้อมๆกันว่าโปรดักต์ใหม่เป็นยังไงนักธุรกิจดิจิทัลที่ดีผมคิดว่าคุณสมบัติคือจะต้องมีความคิดเอาอะไรใหม่ๆเข้ามาใช้ในธุรกิจตลอดเวลาบางทีอาจจะต้องออกไปศึกษาไปหาข้อมูลจากข้างนอกธุรกิจ IT เนี่ยบางทีมันไม่ใช่แค่เราจะดูธุรกิจคู่แข่งหรือธุรกิจเดียวกันเราสามารถแอพพลายจากธุรกิจอื่นๆเข้ามาใช้ได้ประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ต้องหล่อต้องดูเท่หมายถึงว่าในธุรกิจก็ต้องดูเท่ดูเก๋ด้วยไม่ใช่ว่าธุรกิจดูแล้วโอ้โหทำมา10ปีก็เหมือนเดิมนะต้องมีอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลามีเทคโนโลยีมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยไม่ใช่แบบเดิมๆที่ผ่านมาคือเอาพวกนี้เข้ามาเติมใหม่เรื่อยๆ JB ประสบความสำเร็จเพราะว่าผมได้ทำในสิ่งที่เราชอบทำในสิ่งที่ว่าเพราะเราชอบมันก็เลยทำให้เราประสบความสำเร็จเพราะเรามีความสุขกับการทำงานไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยรู้สึกว่าอยากทำอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอยากพัฒนาบริษัทให้มันก้าวหน้าเติบโตไปเรื่อยๆเราไม่ได้คิดว่าวันแรกหูจะใหญ่เลยเรามาจากเล็กๆแต่เราเล็กเราเท่กว่าคนอื่นตรงที่ว่าเฮ้ยร้านเล็กร้านนี้ดูแล้วมีอะไรมีวิธีการคุยหรือมีเทคนิคการขายหรือมีอุปกรณ์อะไรใหม่ๆการพรีเซนต์ทุกคนที่อยากจะทำธุรกิจอ่ะอย่าให้มองว่าเราเริ่มได้อย่าเพิ่งไปคิดใหญ่คนมักจะคิดว่าเราไม่มีเงินหรอกทำไม่ได้เราสู้เขาไม่ได้หรอกธุรกิจนี้มีละธุรกิจใหญ่ๆอยู่แล้วเช่นเราจะขายคอมตอนนั้นมีร้านคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆอยู่เยอะมากถ้าเราคิดท้อว่าโอ้โหเราไปสู้ร้านใหญ่ก็ไม่ได้ก็คงไม่มี JB วันนี้นะครับเพราะเราคิดจากเล็กๆแล้วค่อยๆทำตั้งใจทำผมว่าตรงนี้ก็จะทำให้ประสบความสำเร็จเรื่องเวลาในการทำงานกับเวลาส่วนตัวของครอบครัวไม่กระทบกันครับเพราะว่าเราแบ่งเวลาชัดเจนเช่นเสาร์อาทิตย์พาลูกไปเที่ยวอะไรเงี้ยส่วนเวลาทำงานก็คือทำงานแยกกันชัดเจนอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่มีอุปสรรคต่อการทำธุรกิจเลยเพราะมันอยู่ที่ผมว่ามันอยู่ที่ใจอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรเราก็พัฒนาอะไรอยู่ตลอดเวลาการทำงานทุกวันนี้ก็อย่างที่บอกว่ามีความสุขเพราะว่าได้ทำสิ่งที่ชอบถ้าการใช้ชีวิตครอบครัวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็มีความสุขเหมือนกันก็ทั้งทำงานแล้วก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุข

วัสดีค่ะนางสาวชวรัณอัฐสุวรรณนะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลค่ะคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะคณะบริหารธุรกิจนะคะเรียนเกี่ยวกับอะไรก็คณะบริหารธุรกิจตามชื่อเลยค่ะเรียนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจค่ะแต่ที่นี่นะคะมี5สาขาวิชาด้วยกันค่ะก็คือสาขาวิชาการจัดการค่ะสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ

ค่ะสาขาวิชาการตลาดค่ะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินค่ะและสาขาที่ลี่ศึกษาอยู่นั่นก็คือสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลค่ะ

0: ต่อยอดธุรกิจที่บ้านนะคะก่อนอื่นเลยหลักสูตรที่โดดเด่นใช่ไหมคะก็เรื่องดิจิตอลจะโดดเด่นมากแล้วก็ที่โดดเด่นจริงๆคืออาจารย์ค่ะคืออย่างอาจารย์เนี้ยจะบอกยอมรับมากๆเลยค่ะว่าเป็นอาจารย์ที่ค่อนข้างคุณภาพคุณลิตี้สุดๆแล้วก็ทำให้เด็กเข้าใจในหลักการเรียนการสอนมากขึ้นด้วยประสบการณ์ของอาจารย์
1: สวัสดีครับผมนายกิจการจิตสวัสดิ์ครับกำลังศึกษาอยู่คณะบริหารธุรกิจครับสาขาการจัดการธุรกิจดิจิตอลครับชั้นปีที่1ในการเข้าเรียนคณะบริหารธุรกิจนะครับสาขาการจัดการธุรกิจดิจิตอลเนี่ยเขาจะถามแล้วว่าหมายถึงจุดมุ่งหมายอ่ะเราคืออะไรเราต้องการทำธุรกิจแบบไหนสนใจในเรื่องอะไรถนัดด้านอะไรถ้าเราถูกใจกับตรงนั้นก็คือเราอยากไปถึงจุดนั้นนะครับเราก็เลือกเรียนที่นี่ครับ
2: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุพงษ์ อักวิรุฑาครับหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิตอลคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับพอเราพูดถึงคำว่าธุรกิจดิจิตอลนะครับคนโดยส่วนใหญ่จะคิดว่าเราจะต้องรู้เรื่องของเทคโนโลยีเป็นอย่างมากนะครับแต่พอในวันนี้เองเนี่ยการจัดการธุรกิจดิจิตอลนะครับมันเป็นองค์ประกอบนะครับระหว่างการทำธุรกิจนะครับแล้วก็มีส่วนเสริมในเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับถ้าเรามองให้เห็นภาพเองเนี่ยนะครับถ้าเรามองภาพใหญ่นะครับที่เป็นในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเราอาจจะคิดในเรื่องของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับหรือคอมไซน์นะครับวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นะครับหรือในเรื่องของซอฟต์แวร์การเขียนโปรแกรมนะครับเราจะมองในเรื่องของ ICT นะครับแต่พอเรามองในเรื่องของธุรกิจเองเนี่ยนะครับที่เป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่าจากตัวเทคโนโลยีนะครับมันจะเรียกว่าธุรกิจดิจิตอลนะครับก็จากที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของธุรกิจ IT แล้วก็กระบวนการคิดนะครับใน4ชั้นปีเนี่ยนะครับตลอดหลักสูตรเนี่ยเด็กนักศึกษาปี1เข้ามานะครับน้องๆก็จะได้เรียนในเรื่องของบริหารธุรกิจก่อนนะครับในชั้นปีที่1เพื่อเป็นการปูพื้นนะครับให้เด็กเข้าใจว่าไอ้ธุรกิจจะมีองค์ประกอบมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับจะเรียนในเรื่องของการจัดการนะครับเรียนเรื่องของ HR นะครับก็คือการบริหารทรัพยากรมนุษย์เรียนเรื่องของการเงิน financial นะครับเรียนในเรื่องของการตลาด marketing นะครับก็จะเรียนภาพในเรื่องของธุรกิจนะครับที่เป็นแขนขานะครับองค์ประกอบของธุรกิจแต่พอขึ้นชั้นปี2เองเนี่ยเด็กจะเริ่มนะครับลงลึกนะครับในเรื่องของกระบวนการคิดมากขึ้นนะครับเด็กจะได้รับโจทย์จริงๆนักศึกษาจะได้รับโจทย์จริงๆนะครับจากผู้ประกอบการข้างนอกนะครับที่เป็นธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วนะครับเอาแบบฝึกหัดจริงๆนะครับมาให้น้องๆลองคิดดูว่าตกผลึกดูว่าปัญหารูปแบบการดำเนินธุรกิจประกอบไปด้วยอะไรบ้างธุรกิจกำลังเจออะไรบ้างในชั้นปีที่2เด็กจะได้ปูพื้นเกี่ยวกับกระบวนการคิดทั้งหมดนะครับว่าต้นตอของปัญหานะครับวิธีการตั้งโจทย์ปัญหาวิธีการหาความต้องการของลูกค้านะครับวิธีการแก้ไขปัญหาของลูกค้านั่นคือปีที่2นะครับพอขึ้นชั้นปีที่3เด็กจะได้รับโจทย์เดิมนี่แหละนะครับแต่เป็นการต่อยอดนะครับในเรื่องของการที่พยายามจะหาโซลูชันนะครับหรือหาทางออกการแก้ไขปัญหานะครับเพื่อไปตอบสนองนะครับธุรกิจที่ดำเนินอยู่จริงๆนะครับแล้วถ้าเด็กทำได้เด็กก็จะเกิดรู้สึกว่าได้ใช้องค์ความรู้จริงๆนะครับได้ใช้ความสามารถจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้เรียนแค่ในตำราอย่างเดียวแต่เราจะมีโจทย์จริงๆจะไม่ได้เรียนแค่กรณีศึกษาที่เป็นกรณีศึกษาผ่านตัวอักษรนะครับแต่นี่คือเคสที่เกิดขึ้นจริงบนโลกนี้ในชั้นปีที่4นักศึกษาก็จะต้องคิดหรือสร้างสรรค์ไอเดียนะครับโดยการคิดบิสเนสโมเดลหรือว่ารูปแบบธุรกิจขึ้นมาซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่ผสมผสานในเรื่องของธุรกิจดิจิตอลนะครับนักศึกษาก็จะได้ในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของการก่อตั้งธุรกิจใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับไม่ว่าจะเป็นบิสเนสโมเดลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซอร์วิสหรือการบริการในรูปแบบใหม่ๆนะครับเด็กก็จะได้เอาไปอินพิเมนต์หรือทดลองทำจริงๆในตอนชั้นปีที่4นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเรียนตั้งแต่ปูพื้นนะครับชั้นปีที่1เป็นเรื่องของทฤษฎีเรื่องปีที่2จะเน้นเรื่องปฏิบัติมากขึ้นแต่เป็นเรื่องของกระบวนการคิดนะครับการตกผลึกทางความคิดแล้วก็อันที่3คือการหาโซลูชันการตัดสินใจการแก้ปัญหาส่วนสุดท้ายปีที่4เด็กจะได้อินพิเมนต์นะครับ

0: จริงๆที่นี่ไม่มีการสอบเข้าแต่ว่าเข้ามาเสร็จปุ๊บเราจะได้เจออาจารย์อาจารย์ก็จะสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆกันเรื่องแพชชั่นว่าทำไมเรามาถึงเรียนที่นี่อาจารย์โอเคมากที่ในการที่แบบเขาเรียกจูนทัศนคติของเด็กที่จะเรียกแบบดึงแพชชั่นของเด็กออกมาได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ในการจะเข้ามาคณะบริหารธุรกิจนะครับสาขาการจัดการธุรกิจดิจิตอลเนี่ยคือ1 นะครับเราต้องมีความตั้งใจ2ครับคือต้องมีความมุ่งมั่น3ครับเราต้องเตรียมความรู้มาแน่นๆครับเพื่อที่จะมาสอบสัมภาษณ์ครับในการเข้าเรียนและ4นะครับก็คือความที่แบบมีใจรักในการเป็นผู้ประกอบการ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักธุรกิจดิจิทัลสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะบริหารธุรกิจสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
3: ความสุขของผมก็คือได้มาทำงานเนี่ยได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบได้คิดอะไรใหม่ๆได้เอาเทคโนโลยีที่คิดว่ามันใช่มันใหม่เอามาใช้กับธุรกิจเนี่ยคิดอยู่ตลอดเวลาว่ามีอะไรใหม่บ้างช่วงนี้เราจะเอามาใช้กับธุรกิจเราได้ยังไงคือบางทีเทคโนโลยีใหม่เนี่ยถ้าเราเอามาใช้ที่ถูกต้องเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์มากความภาคภูมิใจก็ภาคภูมิใจที่วันนี้ JB ก็เป็นที่รู้จักกับคนทั่วประเทศว่าเป็นร้านค้าไอทีอยู่ในระดับต้นๆของประเทศนะครับแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าค่อนข้างมากเป้าหมายของชีวิตผมอยากจะเกษียณอายุเร็วๆอยากจะโอเคให้บริษัทสามารถบริหารจัดการได้โดยพนักงานที่อยู่เราก็อาจจะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็อยากจะพาลูกไปเที่ยวไปพักผ่อนตามต่างจังหวัดอยากจะมีกระท่อมเล็กๆอยู่ต่างจังหวัดสักหนึ่งที่เป็นสวนเป็นป่าเป็นต้นไม้อะไรเงี้ยความสุขอยากจะเป็นแบบนั้นเป้าหมายอยากจะเป็นแบบนั้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการ

อนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่สมองดีสร้างได้กับนนท์ณัฐการประสบสายพรกุลนะคะรายการที่จะพาเหล่าคุณพ่อคุณแม่มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ที่สมวัยให้กับลูกๆรวมถึงพัฒนาการทางด้านสมองเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะถ้ายังจำกันได้เราได้รับเกียรติจากผู้ที่ชนะการประกวดโครงการประกวดคลิปสั้นโครงการของสมองดีสร้างได้ในช่วงวัย0ถึง3ปีกันไปแล้วครั้งนี้ค่ะเราจะมาพบกับผู้ที่ชนะการประกวดนะคะในช่วงวัยระหว่าง3ถึง7ปีค่ะกับหัวข้อรู้จริงต้องลงมือทำนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราถึง2ท่านค่ะท่านแรกนะคะผู้ชนะการประกวดของเราครั้งนี้เป็นคุณพ่อค่ะคุณผู้ชมคุณพ่อองอาจจิตพรหมนะคะหรือว่าคุณพ่อโอของน้องแบ่งปันนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีน้องแบ่งปันด้วยนะคะแล้วก็อีก1ท่านค่ะเป็นนักวิชาการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆกับแล้วก็ให้เคล็ดลับดีๆกับคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณนลินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: โอ้โหวันนี้อบอุ่นเลยนะคะแล้วก็มีน้องน่ารักมาอยู่กับเราด้วยทีนี้ก่อนอื่นค่ะอยากถามคุณพ่อก่อนนะคะตอนนี้น้องแบ่งปันอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: ตอนนี้5ขวบกับ2เดือนครับ
0: 5ขวบ2เดือนคุณพ่อเลี้ยงเองเลยมั้ยคะหรือว่ามีพี่ผู้ช่วยมีพี่เลี้ยงคุณย่า
2: ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะเป็นปู่ย่าตายายช่วยเลี้ยงครับแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นพ่อกับแม่ก็ช่วยกันเลี้ยงครับอยู่เขาทั้งวันนะครับ
0: โอ้ดีจังเลยค่ะแล้วจริงๆคุณพ่อมีหลักการในการเลี้ยงดูหรือว่าที่ครอบครัวที่บ้านมีหลักในการเลี้ยงดูลูกยังไงบ้างคะ
2: ก็คืออย่างที่ตามความคิดนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องให้เวลาเขาเต็มที่ครับอย่างผมเป็นในส่วนราชการครับแล้วก็แฟนก็ทำรัฐศาสตร์อังกฤษเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์เราจะมีเวลาว่างก็วันทั้งวันจะต้องอยู่กับเขาครับมีกิจกรรมต่างๆหรือว่าช่วยกันทำโน่นทำนี่หรือเล่นสนุกอะไรด้วยกันตลอดเวลาครับ
0: ลงคลุกกันด้วยกันเลยนะคะที่นี่หกข้อในการประกวดที่เลือกก็คือเรื่องของรู้จริงต้องลงมือทำทำไมคุณพ่อถึงสนใจในหัวข้อนี้คะ
2: ครับคือดูจากธรรมชาติของน้องแบ่งปันเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะจดจ่อกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับ
0: จดจ่อมากเลยตอนนี้ก็เป็นสมองดีสร้างได้นะคะ
2: ถ้าอย่างตอนเขาเด็กๆเขาจะสนใจในเรื่องของพวกสีพวกรูปทรงเลยครับก็จะพยายามหาอะไรที่เขาสนใจที่อยู่ในความใจเขามาให้เขาดูให้เขาเล่นนะครับพอถัดมาเขาจะสนใจเรื่องผลไม
0: ้
2: ก็คือจากประสบการณ์นะครับบางทีจะพาเขาไปโรตัสเขาก็จะไปถึงหยิบผลไม้มาหนึ่งโลกแล้วก็ใส่แล้วก็ชั่งกิโลคือเป็นความสุขของเขาครับว่าเฮ้ยเขารู้จักผลไม้ชิ้นนี้เราก็หยิบไปเขาอย่างกับลูกอย่างกับลูกแล้วก็เอากลับไปที่บ้านทำอาจจะแช่หนังสือพิมพ์แล้วก็อธิบายเขาว่าวิธีการแช่หนังสือพิมพ์ทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอในช่วงอายุประมาณ3ขวบเขาเริ่มสนใจเรื่องดวงดาวนะครับคือเริ่มแรกเนี่ยคือผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเริ่มแรกทีเดียวเขาสนใจมาจากอะไรแต่ว่าเท่าที่จำได้เนี่ยตอนช่วงกลางคืนก่อนที่จะนอนนะครับหลังจากที่เขาเริ่มจะสนใจดวงดาวแล้วนะครับก็จะใช้วิธีเล่นไฟฉายก็คือเวลานอนก่อนที่จะนอนเขาจะ
0: ปิดไฟเลย
2: ใช่ครับคือเขาจะต้องขอให้เล่าเรื่องดวงดาวให้ฟังก็เป็นสมมติเอาก็คือว่าใช้ไฟฉายส่องบนเพดานนะครับแล้วก็บอกเขาว่าอันนี้คือดวงอาทิตย
0: ์
2: อันนี้คือดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็ไปเรื่อยจนจบในระบบสุริยจักรวาลเขาก็จะยอมที่จะนอนนะครับถ้าเกิดไม่ได้เล่าแบบนั้นเขาก็จะไม่นอน
0: ดีจังเลยนี่พี่นั่งอยู่ข้างๆนักดาราศาสตร์ตัวน้อยนะคะเนี่ยพร้อมกับคุณพ่อซึ่งจริงๆดูเหมือนคุณพ่อก็เล่าเรื่องราวต่างๆได้เก่งเป็นคนที่เล่านิทานให้กับลูกทุกครั้งก่อนนอนด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาล้วงเคล็ดลับจากคุณพ่อกันค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนอื่นนะคะอยากเรียนถามคุณหูหนูค่ะถึงเรื่องของหลักการ BBL เองที่สามารถนำมาช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็อย่างที่เคยบอกไปนะคะสำหรับแบ่งปันเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในวัยที่เราเรียกว่าช่วงประถมวัยนะคะคือก่อนที่จะถึง7ขวบนะคะหรือก่อนที่จะเข้าป.1 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กในวัยนี้เนี่ยค่ะจะมีพัฒนาการในเรื่องของการรับรู้ด้วยผัสสะหรือว่าสัมผัสเนี่ยเยอะมากนะคะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูการฟังเสียงการชิมรสการดมกลิ่นหรือว่าการสัมผัสด้วยกายสัมผัสนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราบอกว่าเด็กเนี่ยพอเห็นอันนี้ได้ลองได้หยิบได้จับได้ต้องเขาก็จะเกิดความสนใจขึ้นมาเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่3ขวบแล้วสนใจเรื่องดวงดาวแต่พอสนใจเรื่องดวงดาวเนี่ยคุณพ่อเริ่มใช้สื่อบางอย่างซึ่งตอนนั้นคุณพ่ออาจจะยังไม่ทราบก็ได้ว่าตัวเองกำลังใช้สื่อการเรียนรู้อยู่นะคะส่องไฟฉายไปสมมุติ อันนี้คือดวงอาทิตย
0: ์
1: อันนี้ดวงจันทร์อันนี้ดวงดาวดาวเสาร์ดาวพฤหัสดาวอังคารนะคะแล้วเล่าเรื่องราวเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะรับสารเข้ามาสู่สมองของเขาแบ่งปันเริ่มเอ๊ะใช่หรือเปล่าคุณป้าพูดใช่นะคะก็คือว่าในส่วนที่เขารับสารเข้ามาก็คือเรื่องที่คุณพ่อเล่าภาพแสงสว่างต่างๆที่ไฟฉายส่องไปแล้วเห็นการเรียงลำดับต่างๆของดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์พวกนี้เขารับหมดนะคะทุกอย่างรับเข้ามาหมดเลยรับเข้ามาแล้วในที่สุดเนี่ยแบ่งปันก็จะค่อยๆเริ่มมันน่าสนใจมันจำได้แล้วเขาก็จะค่อยๆขยับสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
0: รู้ลึกมากขึ้น
1: ใช่ใช่จากการที่เราเขาเรียนรู้ด้วยความไม่ตั้งใจคุณพ่อเล่านะคะจดจำได้จากสื่อที่คุณพ่อใช้เนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มสนใจมากขึ้นนั่นเป็นสาเหตุที่ทำไมมาถึงวันนี้เขาถึงได้สนใจเรื่องของดาราศาสตร์มากขึ้น
0: อย่างคุณพ่อเองก็เป็นเรียกว่าที่บ้านของน้องแบ่งปันก็สนใจเรื่องของหลักการ BBL ด้วยมีการนำหลักการนี้มาใช้กับน้องแบ่งปันหรือว่าเด็กๆในครอบครัวยังไงบ้างคะ
2: ก็คืออย่างสำคัญก็คือเรื่องของการให้เวลาของเขานะครับแล้วก็คือจะสังเกตความสนใจของลูกครับว่าเขาสนใจเรื่องอะไรพอเรารู้ว่าเขาสนใจแล้วก็พยายามที่จะหาอาจจะเป็นสื่อหรืออาจจะเป็นการพาไปที่ที่เขาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของเขาแล้วก็เหมือนกับเป็นการกระตุ้นต่อมความสนใจของเขาให้มันโตขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับจนเขาสามารถที่จดจำแล้วก็อาจจะเอาไปพูดให้คนอื่นฟังได้นะครับทีนี้พอจริงๆผมเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องดาราศาสตร์อะไรนะครับแต่อาศัยว่าเราอยากที่จะสอนลูกอยากที่จะบอกลูกก็ต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมเหมือนเป็นการเรียนควบคู่ไปกับลูกอะครับทีนี้อันไหนที่เรายังไม่รู้ก็ต้องไปเปิดหนังสือหาอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะมาบอกเขาแล้วเขาฟังทีนี้พอเขาเริ่มจะฟังในสิ่งที่เราพูดแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาไปคิดแล้วก็บางตัดสินใจเองบางทีอยู่ดีเขาอาจจะบอกว่าอยากจะวาดรูประบบสุริยะนะอยากจะผลิตดาวเสา
0: ขอคุณพ่อเองเลยนะคะ
2: ใช่คร
0: ับ
2: ใช่ครับก็มีหลายครั้งที่เป็นอย่างนั้นครับ
0: โอ้โหดีจังเลยค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้นะคะเกิดจากผัสสะหรือว่าการสัมผัสการได้ลงมือทำจริงๆแล้วของคุณพ่อกับน้องแหม่มปันเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือหรือว่าในอินเทอร์เน็ตในจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นออกมาสู่โลกความจริงได้สัมผัสประสบการณ์จริงๆจะเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันใน VTR ชุดนี้เลยค่ะ

0: คือถ้าเขาว่างเขาจะเอาพวกลูกบอลหรืออะไรมาเรียงเป็นดวงดาวต่างๆแล้วก็จะบอกว่านี่คือดาวอะไรดาวอะไรแต่ส่วนใหญ่ภาพประกอบที่ใช้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวทั้งหมดนะครับเพราะว่าคือปกติจะชอบถ่ายวิดีโอเก็บไว้เนี่ยครับแต่อันนี้ก็ลองเขียนเป็นสคริปต์ดูแล้วก็ให้เข้าหัวข้อแล้วก็รูปที่พอจะมีเนี่ยครับมาใช้เป็นเรื่องราวครับ
1: มันตื่นเต้นนะฮะเวลาที่ได้เห็นกาแล็กซีรูปร่างต่างๆผมหาแผ่นการ์ตูนหรือสารคดีเรื่องระบบสุริยะบางทีก็เสิร์ชจาก YouTube แล้วมานั่งดูด้วยกันเลยแผ่นที่ดวงดาวแผ่นใหญ่ยักษ์กำลังลดราคาผมเลยซื้อกลับมาบ้านชวนแบ่งปันปูลงบนพื้นและนอนกลิ้งไปมาแล้วผมก็อ่านชื่อดาวให้ฟังได้ผลครับนานวันเข้าแกก็จำชื่อ
2: แล้วดาวดวงใหญ่ๆนั่นนะคะ
3: ดาวจูปิเตอร
0: ์ดาวอะไรนะครับ
3: ดาวจู
0: ปิเตอร์
2: ดาวพฤหัส
0: จูปิเตอร์
2: พฤหัสจูปิเตอร์
3: เป็นแสงไฟไว้คืนนึ
2: งนั่นมูน
4: เขาอย่ามูล่ะลูกมูนพระจันทร์ค่ะ
0: อันนี้ตอนไปท้องฟ้าจำลองครับ
2: ค่ะ
0: แต่ก็มีอยู่ครั้งนึงที่ไปสระบุรีพอดีลองค้นจากอินเทอร์เน็ตนะเขาบอกว่ามีศูนย์ดาราศาสตร์ที่สระบุรี
2: ค่ะ
1: ผมหาของเล่นที่เสริมความเข้าใจเรื่องระบบสุริยะและมักจะมาเล่นด้วยกันเสมอครั้งนึงคุณครูให้ทำงานประดิษฐ์ผมถามว่าอยากทำอะไรน้องบอกว่าอยากทำดาวเสาร์เราก็ช่วยกันทำจนสำเร็จจนได้ยิ่งช่วงนี้ปิดเทอมแบ่งปันชวนผมสร้างระบบสุริยะซะงั้นผมเป็นฝ่ายจัดหาอุปกรณ์เน้นวัสดุเหลือใช้
0: แต่นี่ช่วงปิดเทอมครับ
4: ใช้ลังทองเหลือใช้มาสร้างระบบสุริยะ
0: ใช่
4: กันเองเลย
0: อันนี้คือเขาร้องขอที่จะทำเองครับคืออยู่ดีเขาแบบว่าอาจจะเล่นอย่างอื่นจนเบื่อแล้วมาทำระบบสุริยะขั้นเถิด
1: ความรู้จักการเล่นสนุกไปโดยอัตโนมัติและอินจัดถึงขั้นอยากเป็นนักบินอวกาศนู่นเลย
4: โอ้โหก็จะเห็นว่าจริงๆในทุกกิจกรรมคุณพ่อก็จะคอยส่งเสริมนะคะต่อยอดจากจุดที่ลูกสนใจจริงๆแล้วพี่หนูได้ชม VTR แล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับVTR ของน้องแบ่งปันของเราค่ะ
5: ก็ต้องบอกว่าคุณพ่อนี่มีความเข้าใจในเรื่องของการจัดการเรียนรู้สำหรับน้องแบ่งปันมากๆเลยนะคะคืออย่างแรกเลยเนี่ยจะต้องดูก่อนว่าลูกเราสนใจอะไรนะคะจะต้องสังเกตให้เห็นว่าเขาสนใจตรงนั้นแล้วเอื้อเขาท้าทายเขานะคะพาเขาไปสัมผัสสถานการณ์จริงพี่เข้าใจว่าน้องแบ่งปันเนี่ยจะชอบเรื่องของดาราศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยได้พาเขาไปดูอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นได้สัมผัสอะไรมากขึ้นพาไปท้องฟ้าจำลองพาไปศูนย์ดาราศาสตร์นะคะพาไปหลายที่เลยแล้วน้องก็มีความรู้สึกว่าโอเคฉันได้สัมผัสได้เห็นจริงมากขึ้นการที่เขาร้องขอว่าผมจะทำระบบสุริยะมันไม่ใช่แบบคือปกติแล้วเนี่ยเด็กจะไม่ได้มีความมุ่งมั่นจดจ่อแต่เมื่อกี้คุณพ่อบอกว่าน้องแบ่งปันจะเป็นคนที่ค่อนข้างจดจ่อนะคะเป็นคนที่โฟกัสเพราะฉะนั้นเขาร้องขอว่าเขาจะทำระบบสุริยะแสดงว่าเขาสนใจจริงๆแล้วเขาก็ลงมือทำแล้วทำได้ด้วยช่วยกันทำกับคุณพ่อใช่ไหมคะระบายสีเองนั่งระบายสีเองวางของวางตำแหน่งต่างๆเองตรงนี้เนี่ยมันมาจากความรู้ที่เขาสั่งสมมาตลอดนะคะแล้วก็มาจากรมที่ขับเคลื่อนให้เขาอยากจะเรียนรู้ตรงนี้อยากจะทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับแบ่งปันพอทำระบบสุริยะแล้วชอบไหม
4: ได้ลงมือทำเองเลยอะค่ะ
0: ชอบไหมครับ
5: ชอบไหมคะ
0: ชอบไหมครับ
4: ชอบค่ะ
5: สุดยอดเลยใช่ไหม
4: ค่ะนี่ตอนนี้กำลังจินตนาการเดี๋ยวจะสร้างระบบสุริยะแล้วค่ะเห็นเล็งไว้อยู่นานแล้วด้วยนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะทุกๆการเรียนรู้นั้นสามารถต่อยอดแล้วก็เรียกได้ว่าเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกรักของเราด้วยนะคะช่วงนี้เราจะมาดูนะคะว่าหลักการของ BBL นั้นช่วยเรื่องของการเรียนรู้รวมถึงการต่อยอดต่างๆให้กับประสบการณ์ดีๆให้กับลูกรักของเราได้อย่างไรในสมองดีสร้างได้สักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมในช่วงที่แล้วนะคะเราได้ชมคลิปที่ชนะการประกวดในช่วงวัย 3-6 ปีในเรื่องของรู้จริงต้องลงมือทำหรือว่า active learning นั่นเองนะคะช่วงนี้เรามาเจาะลึกแล้วก็พูดคุยรวมถึงล้วงเคล็ดลับจากวิทยากรและคุณพ่อของเราด้วยนะคะจริงๆแล้วหลักการของ BBL ในการที่จะช่วยต่อยอดช่วยให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างสมวัยและก็เต็มที่นั้นเป็นยังไงบ้างคะคุณหูหนู
5: ในหัวข้อที่คุณพ่อส่งเข้าประกวดนี่นะคะก็คือรู้จริงต้องลงมือทำตรงนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าน้องเนี่ยจะต้องลงมือทำด้วยตัวเองนะคะคราวนี้เนี่ยมันเข้ากับหลักของการพัฒนาสมองยังไงกับการลงมือทำกับการไม่ได้ลงมือทำเรียนนั่งเรียนอยู่เฉยๆได้ไหมฟังคนบอกมาได้ไหมตรงนั้นเนี่ยเราเรียกว่า passive learning นะคะ passive learning ก็คือการที่เรียนรู้ทางเดียวคือรับเข้าแต่ไม่ได้แสดงออกแต่ active learning เนี่ยก็คือการได้ลงมือปฏิบัติจริงเห็นผลจริงจากการปฏิบัติเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็บอกว่า active learning เนี่ยมันดีกว่า passive แน่นอนนะคะคราวนี้ในส่วนของ active learning เนี่ยนอกจากการที่เราให้เด็กลงมือทำแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราบอกว่าอ่ะแบ่งปันวันนี้เราจะเรียนเรื่องระบบสุริยะเพราะฉะนั้นหนูมานั่งทำระบบสุริยะแบบนี้ไม่ active นะคะเพราะว่าแบ่งปันไม่ได้แบ่งปันเลยใช่
4: ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรคะอารมณ์ที่จะร่วมกับกิจกรรมน
5: ั้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะ active learning กันจริงๆหรือว่าเรียนรู้ด้วยการลงมือทำจริงๆสิ่งที่ทำนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากเด็กเองเด็กสนใจเองนะคะ
4: ตอนนี้อยากลุกไปทำแล้ว
5: ถูกต้องค่ะ
4: ปกติน้อง active อย่างนี้ตลอดเวลาเลยไหมคะคุณพ่อ
0: จริงๆเยอะกว่านี้นะครับ
4: ค่ะ
0: เป็นทุ่งตื่น
4: ตอนนี้ป่วยอยู่เหมือนพี่นนท
0: ์
4: เนาะก็น้อยหน่อยนี่น้อยแล้วนะ
0: ครับน้อยหน่อยอย่างปกติเวลาที่คือธรรมชาติของเขาจะไม่ชอบให้ใครบังคับครับทีนี้มันค่อนข้างยากในการที่จะชักจูงเข้ามาให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นศิลปะนะครับอย่างเช่นทำกันบ้านง่ายๆนะครับอาจจะต้องเริ่มต้นด้วยการเล่นกับเขาก่
4: อ
0: นเล่นอย่างเช่นเรากำลังสอนวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยครับอาจจะเริ่มต้นด้วยการเล่นก่อนเอาไปหยิบหัวหอมหรือผลไม้มานับให้เขาดูว่ามีกี่ผลกี่ผลนะครับมีกี่ชิ้นกี่ชิ้นแล้วก็ค่อยๆพาเขาไปสู่กันบ้าน
4: ค่ะโอ้หนูเจอปัญหาเหมือนกันลูก4ขวบครึ่งเรียกทำกันบ้านเมื่อไหร่ลุกหนีเดินวนรอบห้องทำนู่นทำนี่ไม่สนใจเลยยืนร้องเพลงเฉยเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการที่จะจูงลูกมาช่วยกันทำกันบ้านมาเล่นเกมกันดูเหมือนชอบจ่ายตลาดด้วยนะคะคุณพ
0: ่อ
4: ก็ออกจากเรื่องที่เขาชอบนำสู่การบ้านที่สอดคล้องกันแบบน
0: ี
4: ้ค่ะ
5: ว่าเราบอกแล้วว่าสมองเด็กเนี่ยขับเคลื่อนด้วยอารมณ
4: ์
5: นะคะการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยขึ้นอยู่กับอารมณ์เป็นใหญ่เลยถ้าอยากเรียนลิมบิกเปิดสมองเบิกบานอะไรอะไรก็เรียนได้
4: นำด้วยความสนุกก่อนเลยนะคะ
5: ใช่ค่ะเราเรียกว่าเปิดสมองหรือที่คุณหมอประเสริฐชอบพูดว่าเราต้องเปิดสมองเด็กก่อนให้เด็กเนี่ยเข้าไปสู่สิ่งที่เขาอยากเรียนรู้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะให้เขาเรียนรู้ได้ถ้าเกิดสมองเขาปิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ฉันไม่ทำจบเลยไม่เรียนนะคะเพราะนั้นการที่คุณพ่อชักจูงหรือว่าโน้มน้าวให้เข้ามาสู่เรื่องที่มันสนุกก่อนที่เขาสนใจก่อนเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ได
4: ้ค่ะแล้วก็ที่เห็นอีกอย่างนึงใน VTR ชัดเจนมากเลยนะคะคือคุณพ่อเนี่ยเล่าแค่เนื้อเรื่องใน VTR ไม่เกิน3นาทีฟังดูแล้วโน้ตเองเป็นผู้ใหญ่ยังฟังแล้วเคลิบเคลิ้มติดตามไปตลอดเรื่องเลยแสดงว่าคุณพ่อก็เหมือนได้เล่าเรื่องต่างๆให้กับน้องบ่อยๆหรือแม้แต่เรื่องนิทานเองยังไงบ้างไหมคะมีเคล็ดลับในเรื่องนี้ยังไงไหมคะ
0: จริงๆแล้วมันจะเริ่มจากการที่เราต้องหาข้อมูลให้ตัวเราเองก่อนนะครับแล้วก็เล่าให้เขาฟังบางทีเราอาจจะมีหนังสือนิทานหรือหนังสือตำราอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องอ่านให้เขาฟังทุกบรรทัดอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราต้องทำความเข้าใจมันแล้วก็บอกให้เขาฟังเขาถึงจะแบบเข้าใจแล้วก็อาจจะไปพูดให้กับเพื่อนหรือคนอื่นฟังได้นะครับ
4: อย่างแบ่งปันสนใจเองเรื่องดาราศาสตร์เน
0: ี่
4: ยคุณพ่อจริงๆตอนแรกอาจจะไม่รู
0: ้
4: อะไรเยอะมากรู้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกแต่ว่าก็ไปเหมือนหาข้อมูลมาเองแล้วก็จะได้เล่าให้เขาฟังอย่างน้อยช่วงเวลาของช่วงเวลาเล่านิทานก่อนนอนอะไรแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นเวลาคุณภาพมากเลยนะคะ
5: จะสังเกตนะคะว่าเด็กๆ เนี่ยชอบฟังซ้ำนะคะใช่ไหมคะคุณพ่อ
4: ยิ่งช่วง 2-3 ขวบนี้นิทานหนึ่งเรื่อง
5: ถูก
4: เกินร้อยรอบนะคะ
5: ถูกต้องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เขาสนใจสมมติแบ่งปันสนใจเรื่องดาราศาสตร์เรื่องดวงดาวเรื่องอะไรเนี่ยถ้าคุณพ่อเขาจะรอเลยคุณพ่อเล่าเรื่องนี้คุณพ่อเล่าเรื่องนี้นะคะเด็กๆชอบฟังซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าสมองเขาทำงานแบบนั้นนะคะในการที่สมองเนี่ยส่งสัญญาณออกไปเนี่ยมันจะไปหาเรื่องราวที่เขาสนใจหรือที่เขาได้รู้มาแต่ยังรู้ไม่ทั่วรู้ไม่จริงรู้ไม่ถึงรู้ไม่ลึกนะคะ จะพยายามที่จะหาวงจรตรงนั้นมาเชื่อมต่อกันในสมองของเขาให้มันเป็นเรื่องราวที่ครบถ้วนบริบูรณ์เพราะฉะนั้นเด็กจะชอบฟังซ้ำยิ่งซ้ำเท่าไหร่เขาก็ยิ่งได้เรื่องราวที่ครบถ้วนมากขึ้นเท่านั้นนะคะเรื่องราวที่ครบถ้วนเนี่ยทำให้เขาเนี่ยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังใช่ไหมคะแบ่งปันก็จะจดจำตอนนี้จดจำไปเล่าให้เพื่อนฟังเล่าให้คุณยายฟังเล่าให้พี่ฟังหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะพอเล่าให้ฟังปุ๊บวงจรสมองจะทำงานอีกก็คือจะซ้ำเข้าไปอีกซ้ำเข้าไปเรื่อยๆจนเขาจำได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเล่าอะไรให้เด็กฟังแล้วเด็กเอาไปเล่าซ้ำเล่าให้คนอื่นฟังได้เนี่ยเรียกว่าเราได้เห็นวงจรของความจำทำงานละนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เล่าให้เขาฟังแล้วเขาเล่าให้คนอื่นฟังแล้วเนี่ยเราชักชวนเขาเนี่ยวงจรความจำทำงานละเขามีความจำอยู่ข้างในละเราเริ่มชักชวนเขามาทำกิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับการต่อยอดเรื่องราวเหล่านั้นขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นพอเขาต่อยอดขึ้นไปเขาก็จำอีกเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังอีกตรงนี้ก็วงจรความจำก็จะหนาแน่นขึ้นแข็งแรงขึ้นเราถึงได้บอกว่าทำไมการที่เราเรียนรู้ด้วยความเข้าใจมากกว่าการท่องจำเนี่ยมันสำคัญเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเนี่ยมันสำคัญมากกว่าแค่การฟังอย่างเดียว
4: เมื่อกี้เห็นคุณพ่อจะมีคำถามถามวิทยากรของเราด้วยเชิญเลยนะคะ
0: คืออย่างที่บอกไปตะกี้นะครับเขาจะในแต่ละช่วงยุคเขาจะสนใจแตกต่างกันออกไปครับอย่างเช่นตอนที่เป็นเด็กๆเนี่ยเขาจะพวกรูปร่างรูปทรงเนี่ยสนใจมากแล้วก็ผลไม้แล้วมาช็อตนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบสุริย
4: ะ
0: แต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้สิ่งที่สนใจล่าสุดก็จะเป็นเรื่องของผีเสื้อเรื่องของแมลงคือมันมีอยู่ครั้งที่คุณครูพาไปดูสวนผีเสื้อครับเขากลับมาเขาก็อยากจะไปอีกอยากจะไปอีกแล้วก็แต่ละครั้งก็จะวาดเป็นแบบวงจรชีวิตของผีเสื้อครับว่าจะเริ่มจากเป็นไข่เป็นไข่ลองวาดผีเสื้อให้พี่ก็ดูสิผีเสื้อจะวาดเป็นใบไม้แล้วก็มีไข่แล้วก็เป็นหนอนแล้วก็เป็นดักแด้แล้วก็เป็นผีเสื
5: ้
0: อทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องทำให้เขากระตุ้นเขาก็คือก็คงเป็นวิธีเดิมครับคือว่าพาไปดูที่สวนผีเสื้ออีกไปแล้วไปอีกนะครับหรือ
4: ล่าสุดเก็บหนอนมาเลี้ยงเองเลยค่ะ
0: อันนี้ยังไม่ได้ขนาดไหน
4: ค่ะเด็กๆจะชอบมาก
0: แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ไปต่างจังหวัดเขาก็อยากจะไปในสวนยางซึ่งมันไม่มีพวกผีเสื้ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่ไปสวนรถไฟก็จะไปดูที่ตรงพงหญ้าไปดูแมลงต่างๆผีเสื้อตั กแตนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะคอยบอกเขาว่าอันนี้คืออะไรนี่คือเนี่ยนี่คืออะไรทีนี้พอเขาดูแล้วเขาเริ่มจะจดจำแล้วก็จะส่วนใหญ่ก็จะกลับมาวาดแบบนี้ครับเวลาว่างเขาจะปวดไปกับการวาดวัฏจักรชีวิตของผีเสื้ออะไรพวกนี้ครับ
4: ดีจังเลยแต่ว่าจริงๆอย่างที่โน้ตลองเล่าเพราะว่าอย่างที่บ้านเองลูกสนใจหนอนตัวไหนก็เก็บมาจากต้นไม้นั้นแล้วก็เลี้ยงไม่ยากค่ะเอาใบไม้ต้นที่เขาอยู่เนี่ยแหละค่ะมาเก็บไว้หน่อยแล้วก็ให้เขากินค่อยๆกินก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปจนเป็นดักแด้จนกลายเป็นผีเสื้อสวยงามแล้วก็ปล่อยเขาไปโอ้โหเด็กๆจะจำได้ดีแล้วก็ติดใจมากเลยค่ะ
0: ถ้าอย่างไปตอนนี้คือยังแค่ไปดูนะครับแล้วก็อาจจะไปธรรมชาติที่มันมีพวกเนี้ยเขาก็จะดูแต่ว่าถ้าเก็บมาเรียนหรือยังอาจจะต้องกลับไปลองดู
4: ง่ายไม่ยาก
0: ครับแต่กลัวมันจะตายครับเดี๋ยวทรมานสัตว
5: ์ก็อย่างที่คุณพ่อพูดนะคะก็คือว่าเด็กเนี่ยจะเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวก่อนคือเขาเห็นอะไรที่มันรู้สึกแบบว่าเราสายตาเขาเราใจเขาก็สนใจเขาอยากจะเรียนรู้นะคะก็สิ่งที่ใกล้ตัวอย่างเช่นตอนเด็กๆเนี่ยเริ่มที่รูปทรงก่อนเริ่มที่ผลไม้ของที่ชอบทานตอนนี้พอไปเห็นอะไรสวยๆเป็นลวดลายนะคะก็อย่างผีเสื้อเนี่ยมีลวดลายมันมีความมหัศจรรย์ของมันอยู
4: ่
5: เขาก็สนใจเขาก็ชอบที่จะเรียนรู้คราวนี้จะเห็นได้ชัดว่าแบ่งปันเนี่ยจะมีวิธีการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่มันเป็นวงจรที่ชัดเจนมากก็คือว่าพอฟังมาพอเห็นมาอยากจะเล่าต
4: ่ออ
5: ยากจะเล่าต่ออยากจะวาดออกมาอยากจะแสดงสิ่งที่เขารู้ออกมาให้คนอื่นเห็นตัวนี้คือการตอกย้ำวงจรของการเรียนรู้และความจำยิ่งเขาฟังมาเท่าไหร่เล่าออกไปเท่าไหร่เล่ามากเท่าไหร่เขาก็จำได้มากเท่านั้นจะเข้าไปสู่วงจรความจำระยะยาวมากขึ้นยิ่งเขาเห็นมาเท่าไหร่เขาวาดลงไปวาดด้วยความเข้าใจวาดด้วยสิ่งที่เขาจำได้ออกไปนะคะ
4: จำเป็นภาพอย่างนี้
5: ถูกเขาก็จะยิ่งจำได้มากขึ้นถ้าเขาวาดวงจรชีวิตของผีเสื้อจากไข่ไปเป็นหนอนไปเป็นดักแด้ไปเป็นผีเสื้อยิ่งเขาวาดออกมาเท่าไหร่เขาก็ยิ่งจำวงจรอันนี้ต่อไปแบ่งปันอาจจะเป็นกีตะ นักกีตวิทยาก็ได้อาจจะไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวงจรชีวิตของแมลงต่างๆก็ได้นะคะค้นพบแมลงมากมายก็ได
4: ้
5: เพราะว่าเริ่มจากวงจรเล็กๆตรงนี้ค่ะ
4: ค่ะคุณพ่อคุณแม่เองเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้ที่รับฟังเรื่องราวต่างๆที่ลูกอยากจะถ่ายทอดจากที่เขาได้เรียนรู้มาอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะช่วยต่อยอดแล้วก็เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ของลูกให้ดีขึ้นด้วย
5: เด็กบางคนเล่าไม่เป็นแต่เขาแสดงออกได้เขาชอบแสดงบทบาทสมมุติ
4: ค่ะ
5: ไปเห็นผีเสื้ออยากจะเป็นผีเสื้อ
4: บินใหญ่เลยบ้าเลย
5: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องเข้าใจรับรู้ว่าอ๋อลูกกำลังพยายามจะเล่าหรือว่าเรียนรู้อะไรหรือว่าบอกสิ่งที่เขาเรียนรู้กับเราไม่ใช่ว่าลูกทำไปไม่ได้มีเหตุผลอะไร
4: ค่ะจังเลยค่ะสุดท้ายนี้อยากให้คุณหนูนะคะฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านด้วยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของ active learning การที่เราจะจุดประกายให้ลูกเราสามารถเรียนรู้ได้จากทุกๆเรื่องรอบตัวจากการลงมือทำด้วยตัวเองค่ะ
5: ค่ะก็อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะสำหรับการที่เราจะเอื้อให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้เนี่ยยังไงก็ตามเราต้องสังเกตให้เห็นก่อนว่าสิ่งที่ลูกเราชอบเนี่ยคืออะไรนะคะอย่างที่คุณพ่อโอคุณพ่อคงอาจเนี่ยได้สังเกตเห็นจากแบ่งเขาชอบอะไรจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นอาจจะพาเขาไปสู่สถานการณ์จริงสถานการณ์จำลองสถานที่จริงไปพบปะพูดคุยกับผู้คนที่รู้เรื่องนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องให้เขาได้แสดงออกการสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาแสดงออกด้วยวิธีอะไรด้วยวิธีการลงมือทำลงมือปฏิบัติหรือว่าจะเป็นการบอกเล่าก็ได้หรือจะเป็นการแสดงท่าทางเด็กบางคนอาจจะชอบวาดภาพแบบแบ่งปันนี่ก็ชอบวาดภาพทำสถานการณ์จำลองทำโมเดลจำลองอะไรพวกนี้นะคะแล้วแต่สไตล์การเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสนใจก็คือลูกเราชอบอะไรนะคะลูกเรามีความถนัดด้านไหนแสดงออกแบบไหนนะคะแล้วตามเขาให้ทันเอื้อต่อการเรียนรู้ของเขาเด็กในวัยนี้จะเรียนรู้อย่างรวดเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แค่เอื้อเท่านั้นพอสนับสนุนเขาให้โอกาสเขาและที่สำคัญสมองดีเนี่ยสร้างได้นะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นคนทำ
4: เริ่มต้นที่ครอบครัวของเราจากตัวคุณพ่อคุณแม่เองเลยนี่เท่าที่เห็นนะคะก็ดูน้องแบบละเอียดมากอย่างดอกไม้เขาว่าจากดอกเล็กๆค่อยๆใหญ่ขึ้นโตขึ้นโตขึ้นด้วยนะคะคุณพ่อฝากอะไรเล็กน้อยสำหรับคุณพ่อคุณแม่เป็นเคล็ดลับดีๆด้วยนะคะ
0: ก็สิ่งที่อยากจะฝากก็คือผมคิดว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยมันเป็นศิลปะนะครับคือพ่อแม่ค่อนข้างจะต้องมีจิตวิทยาในการดึงใจลูกนะครับแล้วก็เวลาเป็นสิ่งสำคัญครับคือคนเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าการบริหารเวลาเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างผมกับภรรยาเนี่ยถ้าเกิดมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็คือก็คุกคีกับเขาครับคือหากิจกรรมที่ต้องทำกับเขาแล้วก็บอกรักเขาบ่อยๆครับกอดเขาบ่อยๆตอนนี้ทุกวันนี้ก็คือยังกอดยังหอมกันอยู่นะครับแล้วก็เรื่องความเอาใจใส่นะครับอันนี้สำคัญเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
4: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณนลินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณพ่อโอของเรานะคะคุณองอาจจิตพรหมแล้วก็น้องแบ่งปันมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับแบ่งปันยังวาดดาวกระจายสุริยะกันอยู่เลยนะคะวันนี้หมดเวลาของสมอดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะสัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชมมาพบกับครอบครัวนะคะที่ส่งคลิปเข้ามาประกวดแล้วก็เป็นผู้ชนะการประกวดในช่วงวัยที่โตกว่านี้นั่นก็คือ 7-9 ปีนั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นหัวข้ออะไรแล้วก็สนุกสนานกันแค่ไหนวันนี้เราต้องลาไปพร้อมกับคุณหูหนูนะคะวิทยากรของเราแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องแบ่งปันแล้วล่ะค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
6: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น ิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
7: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ินฟลูเอนเซอร์ของเราก่อนนะคะน้องเพชรของเรา
1: น้องมาทำไมน้องไม่มีสิว
2: มีส
0: ิเคยมีสิวไหมเอาจริง
2: มีสิวแบบว่าที่มันเป็นหัวนอนฮะบีบออกมันจะหายเร็วกว่าไม่บีบป่ะคะ
1: ถ้าบีบถูกวิธีค่ะน้องเพชรสมมติเรากดเองบางทีเรากดช้ำไปเลือดออกเยอะอย่างนั้นนะคะมันจะแดงแล้วก็รอยสิวเนี่ยจะทิ้งไว้นานแบบเป็นหลายเดือนเลย
0: เพิ่งรู้เหมือนกันแสดงว่าเอาแค่หนองออกไม่ต้องเอาเลือดออก
2: เป็นไหมกลัวต้องเอาให้เลือดออก
0: ใช่ไหมต้องเอาให้เลือดหมดอ่ะมาดูของที่โต๊ะกันดีกว่าที่บีบสิวมีใครเคยใช้อันยาวเนี่ยของแบบทั่วไปเลย
2: จริงเหรอ
0: ไม่จริง
1: สวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบคอนเทนต์นี้จะพาทุกคนนะคะไปสืบเรื่องราวความสวยหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าเราจะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงดูดีกินยังไงให้ถูกต้องจะเสริม

0: ืบเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณทุกคดีความสวยหล่อจะได้รับการไขคดีจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะมาไขข้อสงสัยและปิดคดีความสวยหล่อไปกับเราค่ะติดตามกันได้กับสวยหล่อขอสืบและประเด็นในวันนี้ของเรานะคะก็เป็นเรื่องสิวค่ะสิวพูดเบาๆก็เจ็บเจ็บตรงที่ต้องไปกดแล้วต้องเอาหนองออกพอออกปุ๊บยังไงรอยก็เป็นมันเป็นปัญหาระดับชาติเป็นปัญหาระดับโลกและทุกคนต้องเป็นทุกคนต้องเจอใครที่ไม่เคยเป็นสิวนะคะมาหาหน่อยดิอยากเจอนะมาบอกหน่อยว่าทำยังไงนะถึงไม่เป็นสิววันนี้ค่ะประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็มาไขคดีกันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบีบสิวค่ะบีบสิวยังไงกดหัวสิวหรือไปหาคลินิกให้เขาบีบแบบไหนจะดีกว่ากันประเด็นต่อไปเกี่ยวกับเรื่องรอยสิวค่ะระหว่างที่เราทาครีมรักษาหรือไปเลเซอร์ที่คลินิกแบบไหนจะดีกว่ากันและประเด็นที่3ก็คืออายุเท่าไหร่ถึงจะเลิกเป็นสิวสักทีใช่ไหมและอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญมากๆเลยที่คนยุคนี้เจอกันก็คือสิวจากการใส่แมสนั่นเองใช้หน้ากากแบบผ้าก็กลัวไม่กันเชื้อโรคใส่หน้ากากแบบไหนถึงจะดีคะวันนี้นะคะก็เป็นวาระระดับชาตินะคะที่เราจะต้องมาไขคดีกันกับในเรื่องของสิวที่พูดเบาๆก็เจ็บแล้วมันมีวิธีรักษายังไงห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันในหัวข้อที่ว่าสิวพูดเบาๆก็เจ็บแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุทินีรัตนินจากสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์อีกคนนึงนะคะที่จะมาเป็นพยานรู้เห็นกับเราในวันนี้น้องเพชรค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกอาจารย์หมอนะคะ
2: ได้ค่ะ
0: วันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันในเรื่องของสิวนั่นเองถามอินฟลูเอนเซอร์ของเราก่อนนะคะน้องเพชรของเราน้องมาทำไมน้องไม่มีสิว
1: มี
0: สิเคยมีสิวไหมเอาจริง
1: มี
0: เป็นยังไง
1: ด้วยความที่เราก็ทำงานเป็นนักแสดงวงการบันเทิงเนาะมันก็จะต้องแต่งหน้าตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้มีสิวน้อยแต่ถ้ามีสิวทีนึงก็คือเป็นสิวแบบอักเสบที่มันไม่มีหัวฮะแล้วมันก็จะอยู่นานยาวนาน
0: อันนั้นเป็นสิวทรมานมากเลยสิวไม่มีหัว
1: เห็นที่ตา
0: ล่
1: าเนี่ยนี่เนี่ย
0: มันไม่ค่อยเห็นนะทำยังไงดีอ่ะ
1: ไม่ใกล้อีกแล้วครับ
0: เราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสิวอยู่แล้วจะมีนานๆทีที่เกิดขึ้นแต่ว่าสิวที่อย่างที่น้องเพชรบอกคือสิวที่ทรมานก็คือสิวที่ไม่มีหัวค่ะคุณหมอเดี๋ยวหนูจะเข้าประเด็นนี้เลยละกันนะคะกับประเด็นที่ว่าบีบสิวด้วยที่กดหัวสิวหรือหาคลินิกให้เขาบีบแบบไหนดีกว่ากัน
2: สิวก็มีหลายประเภทใช่ไหมคะมีตั้งแต่สิวอุดตันนะคะมีแต่สิวอุดตันหัวปิดสิวอุดตันหัวเปิดที่เราเห็นเป็นแบบเม็ดดำๆค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราพอจะกดสิวหรือใช้ที่กดสิวได
1: ้แล้วเวลาสิวแบบว่าที่มันเป็นหัวนอนฮะบีบออกมันจะหายเร็วกว่าไม่บีบป่ะคะ
2: ถ้าบีบถูกวิธีค่ะน้องเพชรถ้ามาหาคุณหมอแล้วว่าจำเป็นสุดพรุ่งนี้แต่งงานไปงานแต่งงานเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้เข็มสเตอร์ไลน์นะคะคือเข็มทางการแพทย์ที่ว่าเข็มฉีดยาค่ะเข็มเบอร์ใหญ่นิดนึงแล้วก็สะกิดหัวเฉพาะหนองแล้วก็ใช้ที่กดสิวอะค่ะกดเบาๆสมมติเรากดเองบางทีเรากดช้ำไปเลือดออกเยอะอย่างนั้นนะคะมันจะแดงแล้วก็รอยสิวเนี่ยจะทิ้งไว้นานแบบเป็นหลายเดือนเลยแต่ว่าบางทีสิวอักเสบที่เป็นหัวหนองคือตามธรรมชาติมันก็จะอักเสบเป็นหัวหนองแล้วก็จะหลุดแล้วก็ถึงจะหายใช่ไหมคะบางทีเราไม่ได้ตั้งใจแกะบางทีเราล้างหน้าบางทีมันจะแตกอยู่แล้วอย่างนั้นนะคะก็แตกก็โอเคแล้วเราก็อาจจะต้องรีบแบบหาสำลีชุบน้ำเกลือหรือว่าแอลกอฮอล์ที่สเตอไรด์กดอย่าให้เลือดมันออกเยอะดีไม่ดีกลายเป็นแบบรอยแดงนานหายเป็นรอยดำหรือบางคนทักเสพเยอะกลายเป็นหลุมสิวต้องมารักษากันอีกทีเนี่ยเรื่องใหญ่เลยค่ะ
0: เพิ่งรู้เหมือนกันแสดงว่าเอาแค่หนองออกไม่ต้องเอาเลือดออก
2: ใช่อย่าบีบให้แบบจนเลือดหมด
1: เนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนกันต้องเอาให้เลือดออก
0: ใช่ไหมต้องเอาให้เลือดหมดอ่ะ
2: เอาแค่หนองแบบเหลืองๆออกนิดนึงก็พอแต่อย่างบางคนเนี่ยเป็นสิวอักเสบเป็นไตตันเนี่ยกดยังไงก็ตายก็ไม่ออกนะคะใช่อย่างเงี้ยก็คือไม่แนะนำเลยให้กดสิวนะคะแล้วก็มีสิวอักเสบอีกหลายประเภทบางทีอักเสบเป็นหัวหนองนะคะอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะพอใช้เข็มเจาะแล้วก็กดสิวได้แต่ว่าคนที่เป็นสิวอักเสบแบบรุนแรงมากๆก็เห็นนะคะบางทีแบบเป็นไตเป็น ซีสหนองเลยอย่างนั้นนะคะก็แนะนำไม่ให้กดเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆคนที่เป็นสิวนะคะก็แนะนำให้พบแพทย์ก่อนเพราะว่าจริงๆมันก็มีโรคหลายโรคที่ไม่ใช่สิวมีลูกขุมขนอักเสบติดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่หน้าแล้วเหมือนสิวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมาพบแพทย์ก็ดูก่อนว่าเป็นสิวจริงไหมแล้วพอสิวเนี่ยแบ่งความรุนแรงของสิวบางคนเนี่ยแค่ทายาก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องแบบกดสิวฉีดสิวหรือต้องเลเซอร์นะคะแต่ในบางคนถ้าเกิดอย่างที่บอกสิวอักเสบเยอะมากๆเป็น10เมตรหรือเป็นสิวหัวช้างที่แบบไตๆเหมือนหนองเนี่ยค่ะอันนี้จำเป็นต้องรับประทานยาซึ่งก็ควรจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะ
0: มาดูของที่โต๊ะกันดีกว่าที่บีบสิวมีใครเคยใช
1: ้อันไหนของคุณหมอจะไปยากอะไรอ่ะ
0: แ
1: ปลกน
0: ี่อันนี้เคยเห็นทำตามท้องตลาด
1: เอาเหรอ
0: ใช่อันนี้น่าจะของคุณหมอถ้าให้เดานะอันเล็กของคุณหมออันยาวเนี่ยของแบบทั่วไปเลย
1: จริงเหรอฮะ
0: ไม่จริง
1: อ้าว
0: พี่ก็ไม่ได้ถามว่าจริงไหมแต่พี่เคยเห็น
1: แต่ว่าอันนี้มันมีแหลมๆแต่ว่านี้มันกลมสองอันเลย
0: เพราะว่าคุณหมอเขาจะใช้เข็ม
2: สาระไทยถูกนะคะเรามาดูเรื่องของอุปกรณ์กดสิวกันก่อนนะคะ
0: น
2: ี่
0: นะคะอุปกรณ์กดสิวของคุณหมอคืออันนี้ไม่มีขายเน
2: า
0: ะ
2: สั่งมาจากต่างประเทศอะค่ะมันเป็นต้องเป็นบริษัทที่เป็นเครื่องมือทางการแพทย์คืออุปกรณ์ก็จะเป็นสแตนเลสสตีลนะคะก็ถ้าเราดูวัสดุจริงๆอะค่ะก็คือมันเป็นสแตนเลสสตีลก็คือไม่เป็นสนิมแล้วก็แข็งแรงนะคะมันจะมี2หัวเล็กๆคือเป็นตำแหน่งที่เราใช้กดสิวเซียนสิวเซียนแบบเป็นผดๆแต่ว่ามีจุดดำๆอันนี้คืออุดตันหัวเปิดสิวเส้นหัวเปิดอันนี้เราสามารถเช็ดแอลกอฮอล์สเตอไรด์ผิวหน้าคนไข้แล้วก็กดออกได้เลย
0: กดหน้ากดโชว
2: ์เดี๋ยวเราไปทำกันหลังห้องดีไหมคะโอเคส่วนหัวด้านใหญ่เนี่ยค่ะถ้าเกิดเราเป็นสิวหัวหนองใช่ไหมคะเราก็จะใช้เข็มสเตอไรด์แล้วเราก็ใช้หัวด้านใหญ่เนี่ยกดผิวคนไข้อ่ะค่ะแล้วหนองก็จะออกมาแล้วก็หยุดเลือดก็จะลดรอยช้ำลดรอยแดงแล้วก็สิวก็จะยุบลงอย่างรวดเร็วด้วยไม่ต้องฉีดสิวก็ได้นะคะส่วนอุปกรณ์ที่ขายตามท้องตลาด
0: อันนี้ค่ะ
2: ค่ะ
0: เคยเห็นตามท้องตลาด
2: มันจะมีด้านนึงที่ใส่พลาสติกใส่ไว้อยู่เนี้ยค่ะอันนี้น่าจะเป็นหัวแหลมเขาอาจจะใช้เจาะใช้แทนเข็มสเตอไรด์ใช่ไหมคะแต่อย่างที่บอกอะค่ะก็คือมันอาจจะไม่ได้ปลอดเชื้อ 100% คือบางคนคิดว่าเช็ดแค่กอฮอก็หายแต่ไม่จริงนะคะเชื้อบางเชื้อเรารู้จักกันแต่แบคทีเรียบ้านๆที่ทำให้เกิดฝีหนองแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีเชื้อหลายเชื้อไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อกุ้ใกล้เคียงกลุ่มวัณโรคเป็นแบคทีเรียที่มันอยู่ตามน้ำตามดินส่วนด้านเนี้ยก็ให้เดาว่าน่าจะเป็นหัวที่ใช้กดสิวแต่เราถ้าเกิดให้จับดูอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบห่วงมันคมและเล็กบางยี่ห้อหรือเคยใช้อ่ะถ้าหัวที่กดมันไม่ได้แข็งแรงมากแล้วมันแบบมันแหลมมันเล็กอะค่ะบางทีเรากดแล้วผิวหน้าคนไข้บางคนมีทั้งอุดตันทั้งสิวอักเสบผิวเขาแบบบางอยู่แล้วอักเสบช้ำง่ายแล้วบางทีกดไปอะตายแล้วกลายเป็นรอยแบบที่กดสิวกลายเป็นเพิ่มแผลอย่างนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้น อุปกรณ์กดสิวก็มีความสำคัญมากทางลักษณะว
0: ิ
2: ธีใช้นะคะแล้วก็ความแหลมความคมหรือว่าอุปกรณ์อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ใช้ไปถ้าไม่ใช่เป็นสแตนเลสสตีลก็อาจจะเกิดสนิมดีไม่ดีกลายเป็นบาดทะยักขึ้นมาอันนี้ก็ยิ่งอันตรายเลยค่ะ
1: เคยนะผมเคยอยากลอง
0: เคยกดสิวเองไหมคะ
1: เคยอยากลองอันเนี้ยไอ้ที่กลมๆอ่ะผมเห็นเพื่อนใช้ไงแล้วมันแบบเอ้ยมันดูหรือว่าดูตามเน็ตมันออกแบบเยอะลองใช้เอง
0: ลองใช้เองเป็นไง
1: สิวไม่ออกแต่เป็นวงกลม
2: ใช่
1: เป็นหล
2: ุ
1: มรอยหลุม
0: แล้วก็คือแผลสะเก็ดเป็นรอย
2: ใช่แล้วบางคนแบบถ้ากดไม่เก่งจริงหรือมือใหม่อะค่ะกดแล้วสิวอุดตันไม่ออกมันกลายเป็นแตกอยู่ในรูขุมขนข้างในปะทุกลายเป็นสิวอักเสบหรือเป็นสิวหัวหนองหัวช้างได้เลยนะคะยิ่งแย่ไปใหญ่เลยค่ะ
0: ฟังแล้วรู้สึกเหมือนเป็นทุกอย่างนี่คือที่อาจารย์หมอพูดมาเลยอะคือทำเองทุกอย่างคือหนูผ่านหมดแล้วเรื่องสิวอะพอฟังคุณหมอแบบพูดแบบนี้ปุ๊บเรารู้สึกว่าโอเคมันอันตรายมากๆเลยในเรื่องของโอกาสในการติดเชื้อและการที่ทำให้มันอักเสบมากกว่าเดิมอีกซึ่งหนูเป็นเลยว่ากว่าจะรักษาแผลกว่าจะรักษารอยมันใช้เวลานานมากแล้วการแต่งหน้าก็ต้องไปโปะไปปิดอีกมันก็ยิ่งทำให้เป็นขึ้นมากกว่าเดิมแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องมีรูระบายหนองออกมาก่อนก่อนที่จะกดด้วยของหนูไม่มีรูระบายนะคะหนูใช้ระเบิดบึ้ชต้องระเบิดน้ำสะใจแต่ไม่ควรไม่แนะนำ
2: ไม่แนะนำ
0: โอเคค่ะอันนี้ก็ได้เป็นหนึ่งประเด็นที่ได้ฟังกันแล้วนะคะระหว่างการกดสิวกับการที่ไปกดกับคุณหมอหรือว่าแพทย์นะคะจะปลอดภัยกว่าทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการรักษากันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์หมอเราเคยเป็นสิวเราเคยรักษาไหม
1: เป็นสิวส่วนใหญ่จะรักษาดูใจด้วยตัวเองในการมองกระจกว่าแบบเมื่อไหร่มันจะหายไปแต่รู้สึก แต่ก็เท่าที่รู้สึกมาก็คือรอยดำจะหายนานมาก
0: ตอนเรามีวิธีแก้ไขแบบไหนอย่างเร่งด่วนบ้างคะ
2: ก็มีมากมายเลยก่อนอื่นเวลาเราจะรักษารอยสิวเราก็ต้องรักษาสิวคุมอาการสิวให้ได้ก่อนนะคะไม่งั้นถ้าเกิดเรามัวแต่รักษารอยสิวแต่สิวยังขึ้นเรื่อยๆก็รักษาไปเหตุรอยสิวก็แบ่งเป็นประเภทหลายประเภทเลยเช่นรอยแดงสิวมักจะเป็นหลังสิวหายใหม่ๆจะเป็นรอยแดงนะคะบางคนช้ำได้โดยเฉพาะคนชอบแกะชอบบีบสิวอย่างเงี้ยค่ะพอแดงช้ำม่วงละส่วนใหญ่ก็จะหายเป็นรอยดำนะคะในบางคนถ้าเป็นสิวอักเสบค่อนข้างเยอะนะคะเป็นสิวหัวช้างหรือสิวอักเสบเป็นตุ่มเป็นไตเยอะๆก็จะเป็นเรื่อง

0: รอยหลุมสิวซึ่งหลุมสิวก็มีหลายประเภทหลุมสิวแบบเป็นจุดลึกๆหลุมสิวแบบเป็นร่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนั้นอาจจะต้องใช้เลเซอร์ในกลุ่มที่เป็นเลเซอร์กึ่งมีแผลเข้ามาช่วยนะคะ
1: ม
0: ัน
1: เจ็บไหมคะเลเซอร์
0: เลเซอร์ก็มีหลายประเภทค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของรอยแดงสิวนะคะจะเป็นเลเซอร์ที่เขาเรียกว่า non ablative laser คือทำแล้วหน้าไม่เป็นแผลน้องเพชรสามารถทำปุ๊บแล้ววันรุ่งขึ้นไปถ่ายรายการอะไรอย่างนี้ได้เลยหน้าจะแดงนิดหน่อยแค่ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นเองหลักๆเราก็จะใช้เลเซอร์ในกลุ่ม vascular laser นะคะก็คือเป็นเลเซอร์ที่เหมือนกับฮีโมโกลบินหรือเม็ดเลือดแดงเป็นตัวจับรังสีเลเซอร์แล้วก็ยิงเหมือนถูกหนังสติ๊กดีดไม่ต้องแปะยาชาหน้าไม่มีแผลแล้วก็ยิงเฉพาะบริเวณที่เป็นรอยแดงสิวหรือว่าสิวที่อักเสบอันนี้ใช้รักษาได้เป็น vascular laser พวกพาวส์ไดเลเซอร์595นาโนเมตรอะไรเงี้ยค่ะเป็นช่วงความยาวคลื่นที่เม็ดเลือดแดงหรือฮีโมโกลบินเป็นตัวจับถ้าเกิดว่าเป็นรอยดำสิวนะคะเราก็ใช้เลเซอร์กลุ่มเดียวกับรักษาฝ้าอันนี้ก็ไม่มีแผลเหมือนกันค่ะจะเป็นกลุ่มพวก NDAC laser แล้วปัจจุบันก็จะมีถ้าเคยได้ยินจะเป็นเรื่องของ PICO laser นะคะเป็น non ablative เช่นกันคือไม่มีแผลไม่ต้องแปะยาชาก็มีลมเย็นๆเป่าที่หน้าแล้วก็เลเซอร์ก็เพ้นหน้าตรงบริเวณที่เป็นรอยดำก็จะช่วยลดรอยดำสิวได้เพียงแต่ว่าเลเซอร์ทั้งสองอันนี้ไม่ได้ดับทำครั้งเดียวแล้วหาย 100% นะคะก็คืออาจจะต้องทำติดต่อกันอย่างน้อย 4-6 ครั้งแล้วก็ระยะเวลาในการทำก็ประมาณช่วงห่างก็คือ 4-6 สัปดาห์ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นค่ะในการรักษาสำหรับคนไข้ถ้าเกิดเป็นหลุมสิวลึกๆเราต้องใช้เลเซอร์เขาเรียกว่ากึ่งมีแผลหรือว่า semi ablative laser ซึ่งก็มีในท้องตลาดมีให้เลือกมากมายหลายตัวเลยค่ะมี fractional erbium yag fractional CO2 อะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งเป็นกลุ่ม radio frequency มีหัวมีมากมายเลยค่ะแต่อันนั้นใช่แต่อันนั้นก็คืออยู่ในดุลพินิจของแพทย์แล้วก็คุยกับคนไข้ลักษณะแผลก็จะต่างกันถ้าหลุมสิวนะคะบางเลเซอร์หลังทำอ่ะมันจะเป็นจุดเล็กๆเหมือนมุ้งลวดใช้เวลาสะเก็ดหลุดประมาณ 5-7 วันบางเลเซอร์พวก fractional PICO เนี่ยค่ะก็จะเป็นหน้าแดงแล้วมีจุดเลือดออกเล็กๆอันนี้แผลจะแตกต่างกันจะหายเร็วกว่า 5-7 วันหรือบางอย่างก็แผลก็จะแตกต่างกันแต่ต้องเป็นกึ่งมีแผลหลังทำอาจจะต้องมีช่วงที่เราต้องพักหน้านิดนึงสักอาทิตย์2อาทิตย์ค่ะเพราะหน้าจะแดงแล้วก็มีแผลนั้นจะใช้สำหรับถ้าเป็นหลุมสิวค่อนข้างลึก
2: ถ้าพวกเราทำนะคะในการพักหน้านอกจากพักหน้าแล้วเราต้องพักนานด้วย
0: ใช่ค่ะ
2: หน้าเราจะเป็นรอยถามเพชรหน่อยเพชรเคยทำเลเซอร์มาก่อนไหมคะรักษาสิว
1: ไม่เคยเลยครับแต่ว่าเคยเห็นเพื่อนทำอย่างรักษาหลุมสิวอย่างเงี้ยเคยเห็นว่าแบบเขาจะเป็นรอยแบบสะเก็ดทั่วหน้าแล้วก็เหมือนรักษาหลุมสิวจะดูยากกว่ารักษาสิวปกติใช่
0: ค่ะถึงเน้นย้ำว่าแบบต้องรักษาคุมอาการสิวให้ดีก่อนที่จะรักษารอยค่ะ
2: ถ้าเคยทำเลเซอร์แบบที่คุณหมอพูดมาคุ้นทั้งหมดเลยเกือบทุกอย่างที่เคยทำแล้ว
0: รักษารอยสิวไม่ใช่มีแต่เลเซอร์นะคะในบางคนที่แบบว่าไม่สะดวกที่จะมาโรงพยาบาลบ่อยๆในยุคโควิดหรือว่าไม่อยากมีค่าใช้จ่ายเยอะจริงๆเราก็มียาทารักษารอยสิวเช่นกันนะคะเราก็จะมียาทาสิวหลายกลุ่มตั้งแต่ไปยับยั้งการสร้างเม็ดสีบางทีผลัดเซลล์ผิวรอยก็จะจางลงเพราะฉะนั้นจริงๆก็กลุ่มไวท์เทนนิ่งก็มีหลายตัวให้เราเลือกใช้เช่นกันเพราะฉะนั้นยารักษารอยสิวเนี่ยมีให้เราเลือกใช้มากมายเลยไม่จำเป็นต้องเลเซอร์ทุกราย
1: แล้วสาเหตุส่วนใหญ่มันเกิดจากอะไรบ้างคะอาจารย์หม
0: อจริงๆสาเหตุการเกิดสิวหลักๆก็คือมี4อย่างนะคะอันเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวพอเราอายุเยอะขึ้นนะคะการผลัดเซลล์ผิวก็จะน้อยลงก็เกิดสิวอุดตันได้เยอะขึ้นนะคะอันที่2มันเป็นเรื่องของฮอร์โมนนะคะเรามีการสร้างไขมันเยอะขึ้นเรียกว่าซีบุ้มอย่างเช่นเราจะเห็นว่าเด็กเข้าสู่วัยรุ่นน่ะก็จะเริ่มมีสิวขึ้นเพราะว่าเริ่มผลิตต่อมไขมันหรือซีบุ้มเข้ามาคนที่ผลิตไขมันเยอะขึ้นก็มีโอกาสหน้ามันเกิดรูขุมขนเยอะขึ้นแล้วก็มีการอุดตันของรูขุมขนก็เกิดสิวอุดตันและอันสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บนผิวหนังเราเนี่ยนะคะชื่อ C acne ตัวนี้เป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวปกติเขาอาศัยพึ่งพากันอยู่ที่ในรูขุมขนอยู่แล้วแต่ว่าแบคทีเรียชนิดนี้บางสเตรนก่อให้เกิดสิวเพราะฉะนั้นมันก็เกิดปัจจัยร่วมกันตั้งแต่ผัดเซลล์ผิวช้าลงหรือบางทีเราใช้เครื่องสำอางก็ยิ่งทำให้อุดตันใช่ไหมคะมีเรื่องของผลิตต่อมไขมันเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการอักเสบของสิวอย่างเงี้ยค่ะก็หลักๆ ก็จะมีสีอย่างนี้
1: อย่างที่อาจารย์หมอบอกว่าจุดเริ่มต้นเราคือเริ่มมีสิวตอนช่วงกำลังจะเข้าวัยรุ่น
2: ค่ะ
1: แล้วจุดจบของมันล่ะ
2: แล้วเมื่อไหร่มันจะหมดอายุคะสิวอะ
0: ช่วงที่ฮอร์โมนเราหมดถ้าผู้หญิงก็อาจจะประมาณสักใกล้ๆ50ค่ะของคุณชายยังอีกนานใช่ไหมคะค่ะก็ถ้าผู้ชายก็อย่างเงี้ยค่ะก็คือเริ่ม

0: ของฮอร์โมนที่น้อยลงเนี่ยค่ะ
1: แต่ว่าสาเหตุปัจจุบันที่เกิดขึ้นบ่อยเกิดจากอะไรรู้ไหมคะ
2: อะไรครับ
1: นี่เลยแมสมีใครเป็นบ้างหนูขออนุญาตถามเลยเพราะว่าเรามีแมสมาให้ดูหลายแบบด้วยกันนะคะมีแบบนี้น้องเพชรช่วยถือมีเป็นแบบฟองน้ำแบบนี้แล้วมีแบบตามโรงพยาบาลที่เราเคยเห็นใช้แล้วก็มีแบบเป็น

0: ไปคนไข้ใสก็แพ้เซอร์จิคอลแมสได้เหมือนกัน
1: แล้วเราก็จะมีในกลุ่มผ้านะคะ
2: ในส่วนตัวผมอะผมเป็นสิวตอนใส่แมสผ้า
0: แมสผ้าเนี่ยจริงๆก็มีหลายเทคโนโลยีคือโดยไม่มีกฎตายตัวว่าคนนี้คนเป็นสิวจะต้องใช้แมสผ้าคนเป็นสิวจะต้องใช้เซอร์จิคอลแมสจริงๆก็คือต้องลองเลือกกับตัวเองแล้วมันเข้าครอบกับหน้าดีไหมผิวสัมผัสมันนุ่มมันไม่เสียดสีไหมเพราะจริงๆสิวที่เกิดจากแมสเนี่ยทางการแพทย์ในช่วง2ปีนะคะมีศัพท์นิยามใหม่เราเรียกว่าแมสเน่มาจากแมสบวกแอคเน่เป็นชื่อเก๋ๆแล้วค่ะว่าแมสเน่ซึ่งเจอบ่อยมากคำนิยามของโรคนี้ก็คือจะมีสิวรอบปากเป็นรูปตัวโอนะคะหลังจากที่ใส่แมสเป็นระยะเวลา6เดือนขึ้นไปโดยที่ตัดสาเหตุอื่นออกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนเนี่ยแบบช่วงนี้ใส่แมสแล้วแบบสิวชอบขึ้นปากจังอันนี้ค่ะให้นึกถึงว่าคนไข้น่าจะเป็นสิวจากแมสอาจจะแนะนำทั่วๆไปก็คือแมสก็จะใช้เซอร์จิคอลก็ได้ใส่แมสผ้าก็ได้แต่ว่าเลือกเนื้อผิวสัมผัสที่ไม่แข็งแล้วฟิตกับหน้าเรานะคะแล้วก็สีเนี่ยเขาก็บอกว่ามีความสำคัญเช่นแบบบางทีแมสสีดำไปอย่างเงี้ยค่ะสีดำมันดูดความร้อนค่ะเขาบอกว่าอุณหภูมิ1องศาที่เพิ่มขึ้นในผิวหน้าเราอะค่ะจะเพิ่มไขมันประมาณ 10% เพราะฉะนั้นถ้าเราใส่แมสสีดำช่วงอากาศร้อนอะเหงื่อเราอาจจะออกเยอะพอเหงื่อเราอาจออกเยอะแมสมันใส่แล้วเสียดสีมันก็อุดตันแล้วเขาก็บอกว่าสกินไมโครไบโอมคือแบคทีเรียที่อยู่บนผิวหน้ามันก็เปลี่ยนแปลงชนิดไปก็ทำให้เกิดสิวอุดตันอักเสบเกิดสิวก็เลยรอบอยู่รอบปากเนี่ยแหละค่ะ
3: เป็นยังไงว้าวเลย
2: กลับบ้านขายแล้วนะแมสที่อยู่ในสีดำอ่ะ
3: แล้วก็คือสีดำก
2: ็สีดำเต็มเลยนะ
3: แฟชั่นไง
2: ใช่
3: แล้วม
2: ัน
3: เท
0: ่อาจจะใส่กลางคืนอะไรเงี้ยค่ะที่นี่
3: ได
0: ้ค่ะแต่ถ้าเป็นแมสแบบผ้าที่เป็นโฟมอันนี้อาจจะยิ่งซับเหงื่อเวลาออกเนี้ยค่ะมันอาจจะยิ่งดูดเหงื่อแล้วมันอาจจะยิ่งเหมือนเสียดสีรีฟลิกชันหรือมีเหงื่อเยอะอาจจะยิ่งทำให้เกิดสิวได้ง่ายขึ้น
3: สะสมไขมัน
2: ตอนนี้คนคิดอันนี
3: ้ตอนนี้คุณคิดแบบนี้แต่มันแข็ง
0: อันนี้ก็แข็งแต่ว่าจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับรูปหน้าคนนะคะถ้าเกิดเขาใส่ฟิตพอดีใส่แล้วมันไม่ได้เสียดสีมากแล้วเนื้อไม่ได้หนาเกินไปอันนี้ก็แล้วแต่เลยอาจจะต้องทดลองใช้ด้วยค่ะ
3: โอเคโอ้นี่เราก็ได้ข้อมูลเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับสาเหตุวิธีการรักษารอยสิวรวมไปถึงการใส่แมสด้วยซึ่งตอนนี้ทุกคนต้องใส่กันอยู่แล้วแล้วมันก็ส่งผลต่อการเป็นสิวในแต่ละรูปแบบของคนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกแมสดีๆแล้วก็ลองดูว่าแมสที่เรากำลังใส่อยู่มันอาจจะแฟชั่นอาจจะดูเท่ก็จริงแต่ว่าพอมันเสียดสีกันหน้าบ่อยๆมันก็อาจจะส่งผลทำให้หน้าเราเละไปเลยก็ได้นะคะและนี่ก็คือข้อมูลนะคะที่เรียกได้ว่าแน่นมากๆเลยเกี่ยวกับสิวนะคะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับสิวมาให้ได้รู้กันอีกว่าแต่ละสิวบนใบหน้าของเราเนี่ยมันสื่อถึงโรคอะไรได้บ้างเจอกันช่วงหน้าค่ะ
4: สวยหล่อขอสื่อ
3: เรามาขายคดีกันต่อนะคะกับสิวพูดเบาๆก็เจ็บนะคะแต่อย่าพูดดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้ายังไงพูดสิวเบาคนก็ไม่ได้ยิน พูดทำไมนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องนี้ค่ะว่าเวลาที่เราเป็นสิวบนใบหน้าเนี่ยมันสามารถบอกโรคอะไรเราได้บ้างหรือเปล่าเคยเป็นสิวมากที่สุดบริเวณไหนคะน้องเพชร
2: จะขึ้นย้ำๆเลยคือช่วงนี้ฮะช่วง
3: คาง
2: ช่วงตรงเนี้ยกรอบหน้าตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้เลย
3: ใต้ปีกจมูก
2: ใช่จะมาอยู่แค่นี้เลย
3: มันก็จะมาตรงนี้บ่อยๆ
2: ใช่
3: กรณีนี้เกิดจากอะไรคะ
0: ของน้องเพชรอาจจะเป็นเรื่องของใส่แมสถูกไหมคะเพราะว่าตรงกรอบอาจจะโดนแมสแล้วก็รอบปากที่บอกแล้วว่าเป็นรูปโอโซนตอนใส่แมสค่ะแต่ว่าในบางคนโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะถ้าเกิดเป็นสิวเยอะๆนะคะแล้วก็เป็นแถวตรงเขาเรียกว่าขากรรไกรล่างเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะรีเลทกับสัมพันธ์กับเรื่องของฮอร์โมนสิวชอบขึ้นมากๆก่อนมีประจำเดือน1สัปดาห์อะไรเงี้ยในทุกไซเคิลอะค่ะแล้วก็ถ้าบางคนแบบสิวเป็นเยอะมากๆนะคะอย่างที่บอกสิวอักเสบมากเป็นทั้งแบบหัวน้องเป็นทั้งสิวหัวช้างนะคะเป็นทั้งหน้าเป็นทั้งลำตัวร่วมกับอาการอื่นๆผมร้านนะคะแต่ว่าขนดกคือผมร้านแต่ว่าตามตัวมีขนขึ้นนะคะแล้วถ้าผู้หญิงประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอแต่น้ำหนักตัวอ้วนเนี่ยค่ะต้องเป็นสิวที่สัมพันธ์กับภาวะฮอร์โมนเขาเรียกว่าฮอร์โมนแอนโดรเจนฮอร์โมนเพศชายเยอะอันนั้นอาจจะต้องระวังเช่นในผู้หญิงอาจจะมีซีสต์ในรังไข่เป็นภาวะ PCOS หรือแม้กระทั่งเป็นเนื้องอกของต่อมหมกไตได้เลยนะคะ อันนั้นก็ต้องระวัง
3: ก็ดูนะผู้หญิงที่เป็นสิวตรงนี้ฉันต้องระวังแล้วล่ะ
2: แต่มันควบคู่กับปัจจัยอื่นด้วย
0: ใช่ก็มีอาการรุนแรงอื่นๆด้วย
3: ถ้าเกิดเป็นสิวบริเวณแบบตรงนี
0: ้ที่โซน
3: ใช่มีโอกาสเป็นโรคอะไรไหมคะ
0: อ๋อจริงๆก็ไม่นะคะอย่างที่บอกแบบตรงกลางหน้าเป็นที่โซนเป็นบริเวณที่ต่อมไขมันเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นสิวก็มักจะเป็นนี้อยู่แล้วค่ะอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดเป็นสิวในวัยเด็ก7-8ขวบเนี่ยเริ่มมีสิว

0: นี้ต้องระวังเลยต้องระวังเนื้องอกในต่อมหมวกไตนะคะสิวในเด็กแรกเกิดก็มีเหมือนกันบางทีคลอดออกมาเป็นสิวในช่วงแบบ 2-3 อาทิตย์แรกอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของฮอร์โมนตอนอยู่ตั้งครรภ์ที่ได้มาจากแม
1: ่โอเคก็สังเกตตัวเองดีๆนะคะถ้าคุณเป็นวัยรุ่นอยู่การมีสิวเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ที่ว่าเราจะมีวิธีการรักษาอย่างถูกต้องจากอาจารย์หมอยังไงบ้างก็ต้องไปขอคำปรึกษาจากอาจารย์หมออีกทีนึงนะคะวันนี้เราก็ได้ข้อมูลเยอะมากพอสมควรนะคะแล้วก็วันนี้อยากจะให้อาจารย์หมอช่วยแนะนำหน่อยสำหรับใครที่กลัวการเป็นสิวหรือว่ากำลังเข้าสู่ในช่วงวัยที่จะเป็นสิวมีวิธีการดูแลรักษาหรือว่าป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นสิวยังไงบ้างคะ
0: จริงๆก็สิวก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะก็เป็นบ่งบอกว่าเราเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเริ่มมีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงนะคะก็สิวแล้วก็เวลาเราเป็นเราก็มีหลายความรุนแรงนะคะก็มีตั้งแต่รุนเล็กน้อยปานกลางถึงรุนแรงมากเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้มาพบแพทย์ถ้าเกิดว่ามีสิวขึ้นที่ใบหน้าแล้วเพื่อแพทย์ที่จะได้ประเมินความรุนแรงจริงๆก็อาจจะไม่ต้องรักษามันต้องเพทย์ถ่ายเองก็ได้ถ้าเป็นนิดหน่อยนะคะหรือบางคนเป็นน้อยเราก็ให้ทายานะคะซึ่งก็สามารถคุมอาการสิวได้บางคนถ้าเป็นสิวรุนแรงมีอักเสบมากจำเป็นอาจจะต้องรับประทานยาร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานยาหรือรักษาสิวก็อยากให้อยู่ในความดูแลของแพทย์ในช่วงนี้ในช่วงของโควิดแพนเดมิกเราต้องใส่แมสมีความสำคัญนะคะเราสามารถดูแลรักษาผิวหน้าไม่ให้เกิดสิวได้ง่ายๆนะคะเราก็ควรจะล้างหน้าธรรมดาเช้าเย็นนะคะสบู่ครีนเซอร์ที่ล้างหน้าก็เป็นสูตรอ่อนโยนนะคะ pH ก็เป็นกรดอ่อนๆก็จะช่วยแบบมอยเจอไรเซอร์หน้าแล้วก็ควรจะทาครีมบำรุงผิวนะคะเพราะเวลาเราใส่แมสเนี่ยบางทีมันเสียดสีทำให้ผิวหนังเนี่ยเราเสียความชุ่มชื้นผื่นแพ้ก็ง่ายขึ้นสิวก็เป็นง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่สูตรอ่อนโยนสำหรับสิวไม่ก่อให้เกิดสิวไม่ใช้พวกครีมที่เป็นเนื้อเนื้อหนาถ้าคนเป็นสิวนะคะก็ไม่ควรจะใช้แบบว่าออยเมนต์ที่ผึ้งหรือออยอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะใช้ครีมบำรุงในเนื้อในรูปของโลชั่นหรือเนื้อครีมไป
1: นี่แหละค่ะเป็นอะไรก็ตามถ้าเรามีความรู้นะเราจะรู้วิธีแก้ได้ถูกต้องเราจะหาวิธีมาป้องกันตัวเองได้เพราะฉะนั้นแล้วใครที่แบบว่ากลัวที่จะเป็นแล้วเรายังไม่มีความรู้ก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์หมอได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุทธินีรัตนินจากสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ววันนี้ต้องขอบคุณอินฟลูเอนเซอร์ของเราด้วยนะคะน้องเพชรค่ะ
2: ขอบคุณ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะสำหรับสวยหล่อขอสืบครั้งหน้านะคะเราจะพาไปสืบไขในเรื่องอะไรเกี่ยวกับความสวยความหล่อต้องห้ามพลาดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสิวจ้า

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบประเทศจีนถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะโหดมากๆเลยนะคะ

สวัสดีค่ะพบกับอบันในวีล็อกประจำรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะฝันร้ายของใครหลายๆคนนะคะก็คือการฝันว่าตัวเองย้อนกลับไปทำข้อสอบเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอีกรอบนึงแสดงว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะอบันรู้สึกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในบ้านเรานะคะนับวันเนี่ยยิ่งโหดขึ้นโหดขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกปีเลยแต่ว่าไอ้เรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มันโหดขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะแต่ในประเทศไทยอย่างเดียวหรือเปล่านะอบันก็สงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอบันเลยไปทำการบ้านมาค่ะก็เลยลองไปหาข้อมูลมาว่าแล้วการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆเขาก็ถือว่าโหดไม่แพ้เราหรือเปล่านะเรามาดูที่แรกกันเลยค่ะนั่นก็คือประเทศจีนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขานะคะก็จะเรียกกันว่าการสอบก้าวเข่าอัตราการแข่งขันเนี่ยถือว่าสูงมากนะคะถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะการสอบเนี่ยถือว่าเป็นระบบสอบ Entrance ของจีนที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติก่อนสอบนะคะนักเรียนจะต้องกวดวิชากันอย่างเข้มข้นพ่อแม่ของเด็กๆถึงกับย้ายไปเช่าหอกับลูกใกล้ที่กวดวิชาจะได้

0: ดูแลลูกๆได้ค่ะเราจะเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของปรากฏการณ์สอบเลยนะคะว่าคาราวานรถบัสคันใหญ่เนี่ยจะขนเด็กๆนักเรียนทั้งหลายไปสู่สนามสอบโดยที่มีผู้ปกครองคอยยืนโบกมือให้กำลังใจอยู่ข้างถนนเต็มไปหมดเลยค่ะในภาพที่เราเห็นอยู่นี่นะคะก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายในวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2557ค่ะเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะมีอะไรเป็นของที่มีลักษณะคล้ายๆกับระเบิดมือวางไว้อยู่บนหนังสือนะคะอันนี้คือเด็กๆ เนี่ยเอามาวางไว้เพราะเขาอยากจะสื่อว่าการสอบเอ็นทรานซ์เนี่ยเหมือนกับไปรบอยู่ในสนามรบเลยค่ะเหมือนกับเป็นสงครามเลยมาดูประเทศที่2กันค่ะก็คือประเทศเกาหลีใต้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขาที่เรียกกันว่าซูนึงเนี่ยนะคะถือว่าโหดเป็นอันดับต้นๆไม่แพ้เกาเขาของประเทศจีนเลยค่ะในแต่ละปีจะมีเด็กเข้าสอบประมาณ 650,000 คนเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะคะในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่จะบรรลุความฝันของตัวเองในวันสอบเนี่ยค่ะที่เกาหลีใต้เขาจะมีข้อบังคับเลยนะคะว่าให้ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเปิดช้ากว่าเดิม1ชั่วโมงในระหว่างที่สอบการฟังวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเครื่องบินห้ามขึ้นหรือว่าห้ามลงจอดในช่วงเวลาประมาณ30นาทีนั้นจะได้ไม่รบกวนการสอบส่วนเรื่องของการเดินทางของเด็กๆที่จะไปยังสถานที่สอบกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะรถบัสรถไฟฟ้าการขนส่งต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาจะพร้อมเตรียมพร้อมเลยเพื่อที่จะให้บริการนักเรียนทุกคนแถมยังขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อที่จะให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กๆเนี่ยไปถึงสถานที่สอบได้ทันเวลาด้วยเรื่องของการติวเรื่องของกวดวิชาเนี่ยโหดมากๆเลยนะคะคือตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเริ่มเรียนพิเศษกันตั้งแต่7โมงเช้านะคะกว่าจะเลิกก็คือ4ทุ่มพอเลิกเสร็จเนี่ยตามแคนทีนของมหาวิทยาลัยหรือของห้องสมุดหรือของที่ไหนก็ตามเด็กเกาหลีเนี่ยจะไปนั่งติวไปอ่านกันต่อไปพูดง่ายๆคือแทบจะ24ชั่วโมงเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจูเกนจิโกกุหรือว่านรกสอบที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะเด็กญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกับการเรียนพิเศษถึงดึกดื่นเพราะว่าการแข่งขันนั้นสูงมากค่ะแถมการสอบเนี่ยยังชี้ชะตาชีวิตของเด็กนักเรียนคนหนึ่งด้วยเวลาสอบเพียงแค่2วันเท่านั้นจนชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบเด็กที่สอบไม่ได้ในปีนั้นนะคะหากพวกเขามีเงินพวกเขาก็จะไปกวดวิชาเพิ่มเติมใช้เวลาอีก1ปีเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้ในปีหน้าพวกเขาจะถูกเรียกว่าโรนินซึ่งแปลว่าซามูไรไร้อาจารย์ค่ะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับดีๆเนี่ยถือว่าเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งสำหรับชีวิตคนญี่ปุ่นจำนวนมากและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็แทบจะกำหนดชีวิตการทำงานคนญี่ปุ่นไปทั้งชีวิตเราก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเด็กในประเทศไทยของเราก็เรียนหนักไม่แพ้ใครในโลกเช่นกันค่ะพอพูดถึงเรื่องของความเครียดของเด็กๆในการเข้าสอบทั้งหมดนี้อบันเลยสงสัยว่าความเครียดนี้มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขามากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะดังนั้นเราไปคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: เมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะ
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะในตอนที่คุณหมอจะต้องสอบเข้าเป็นสอบเขาเรียกว่าสอบหมอด้วยเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: ยุคหมอนี่มันหลายปีมากแล้วนะคะก็เป็นการสอบที่ดุเดือด
0: ค
1: ือทุกอย่างก็อยู่ที่ 3-4 วันเท่านั้นเองแล้วก็ตัดสินชะตาชีวิตทั้งหมดมันรวมทั้งอดีตที่เราสะสมมาแล้วรวมทั้งอนาคตข้างหน้าเพื่อที่เราจะเข้าไปครอบครองพื้นที่การเรียนแพทย
0: ์ค่ะฟังอย่างนี้นี่มันเครียดและกดดันมากเหมือนกันนะคะ
1: มันก็คือถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่อยากจะเป็นแพทย์เราก็รู้สึกว่าสู้สักตั้งนึงเพื่อได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เท่าที่ทราบก็ดุเดือดไม่แพ้กันมีทางเลือกหลากหลายมากแต่ว่าก็ต้องคิดเยอะมากก็ต้องแข่งขันเยอะมากเหมือนกันค่ะ
0: ในสมัยนี้ที่อาบันสังเกตนะคะเด็กๆ เขาก็ยังจะต้องเข้มข้นมากๆเลยกับเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเห็นเครียดมากจะต้องไปแบบเรียนพิเศษจะต้องไปกวดวิชาต่างๆนานา คุณหมอคิดว่าการพยายามที่จะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะทำให้เด็กๆ เนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเลี้ยวไปเป็นปัญหาเนาะคือเด็กทุกคนก็ต้องเรียนหนังสือนะคะก็ต้องมีปูพื้นฐานเพราะการเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงแค่เราจะปูความรู้เนาะแต่การเรียนหนังสือเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราฝึกตัวเราให้อดทนนะคะให้มานะบากบั่นให้มีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือเป็นเรื่องปกติเนา
0: ะ
1: แต่ว่า พอจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีปัญหาอีกเรื่องนึงคือพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาต้องการที่ดีๆคณะดีๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่คนแย่งกันเมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียด
0: ค่ะ
1: มันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะมันอาจจะไม่แรงเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเทียบก็ประมาณแบบนั้นว่าเข้าไปแข่งเพื่อที่จะแย่งพื้นที่กันเหมือนกับเราจะหาเมืองนึงเนอะแล้วเราจะไปหาพื้นที่เมืองใหม่เนี่ยเราก็ต้องหาที่ที่อุดมสมบูรณ
0: ์เด็กๆเครียดมากไหมคะ
1: มากเพราะว่าอย่างหมอเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะคนไข้ที่มาส่วนใหญ่ของหมอก็จะเป็นช่วงสักเล็กๆจนถึง18ปีนะคนไข้ที่มาเนี่ยตั้งแต่เล็กถึง18ปีเนี่ยมาด้วยปัญหาการเรียนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีปัญหาพฤติกรรมนิดหน่อยนะคะแต่จำนวนมากเลยมาด้วยปัญหาการเรียนถึงแม้ว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แตกต่างกันนะคะเช่นบางคนสมาธิสั้นบางคนเรียนก็เรียนใช้ได้แต่พ่อแม่หวังเยอะไปแล้วก็แบบเด็กก็แบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็มาด้วยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มีเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนจำนวนหนึ่ง
0: คุณหมอคะพอคุณหมอบอกว่าเด็กๆเนี่ยเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่
1: ะ
0: จริงๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นสงครามชนิดหนึ่งเลยที่ชอบจะเข้าไปแย่งชิงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้เท่ากับว่าเด็กๆก็เหมือนกับเป็นทหาร
1: มันก็ดูใหญ่นะคะแต่ว่าในชีวิตเด็กจริงๆเขาก็รู้สึกว่ามันก็ประมาณนั้นนะคะคือเขาจะต้องเข้าไปในสนามผู้ใหญ่ชอบบอกว่าแข่งกับตัวเองแต่ในความเป็นจริงพอมันมีพื้นที่จำกัดในมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ดีๆที่เขาอยากได้เนี่ยคณะดีๆเนี่ยก็เหมือนกับการแข่งขันกับเพื่อนทางอ้อมเหมือนกันฉะนั้นเขาก็ต้องเข้าไปลงในศึกนั้นด้วยตัวเขาเองเขาก็เหมือนทหารนะคะเป็นทหารที่มีคนคอยบงการ
0: มีคนคอยบงการคนบงการนั่นคือใครคะ
1: ก็แม่ทัพทั้งหลายนะคะ
0: แม่ท
1: ัพที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายก็แล้วแต่ว่าทัพของใครส่วนใหญ่แม่ทัพก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะวางแผนแล้วก็ลูกต้องทำอะไรลูกต้องทำอันนั้นลูกต้องทำนี้แต่พ่อแม่ไปสอบไม่ได้ซึ่งพ่อแม่ไม่ใช่ทหารแน่นอนพ่อแม่เป็นแม่ทัพที่คอยสั่ง
0: เห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นสงครามจริงๆเนี่ยแม่ทัพเขาก็จะต้องวางแผนเรื่องของการสร้างศักยภาพให้กับทหารของเขาวางยุทธศาสตร์ในการรบเพิ่มศักยภาพก็ต้องไปเรียนพิเศษสิไม่งั้นเดี๋ยวจะสู้กับทหารคนอื่นไม่ได้
1: สมมุติว่าหมอเป็นแม่ทัพเนี่ยหมอก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าทำยังไงให้ทหารของหมอเก่งใช่ไหมคะ
0: เก่งที่สุดด้วย
1: เพราะใช่อย่างที่ไอ้บอลบอกว่าเก่งธรรมดาไม่ได้เก่งที่สุดเพราะว่าจะได้ชนะเรียนพิเศษเยอะๆเหมือนซ้อมดาบเยอะๆทำเยอะๆแต่ว่าจริงๆบางทีทหารก็ไม่ไหวเหมือนกันทหารก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าเปรียบกับเด็กก็คือว่าเขาก็ไม่ถนัดเรื่องการเรียนมากเท่าไหร่แล้วเราไปเข้มกับเขามากๆบางทีเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันซึ่งเด็กบางคนเนี่ยถนัดทางด้านศิลปะมากแต่ความรู้พื้นฐานเขาไม่ค่อยเก่งเขาก็ต้องฝึกตัวเองตรงนี้หนักมากแต่อันนั้นก็คงไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เข้าใจว่าลูกมีศักยภาพทางด้านดนตรีทางด้านการแสดงทางด้านศิลปะพ่อแม่ก็จะไม่กดดันเรื่องของวิชาพื้นฐานหนักมากแต่ถ้าพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจแล้วเชื่อว่าการเรียนแพทย์อย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีการเรียนวิศวะเป็นสิ่งที่ดีพ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะกดดันลูกนะคะที่ลูกไม่มีความพร้อมมันก็เหมือนกับว่าเราผลักคนเนี้ยที่ผลักทหารคนนี้ออกไปรบเขาไม่เก่งปืนอ่ะเขาเก่งดาบอ่ะแต่เราก็จะให้ปืนเขาไปสู้อ่ะเขาก็สู้กี่ครั้งก็ไม่ค่อยชนะนะคะบังคับให้ไปในทางเลือกทางเดียวที่ไม่ใช่เขาที่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเขามันก็เหมือนกับเราบังคับคนคนหนึ่งให้ไปสู้รบตกมือแล้วก็สุดท้ายคนคนนั้นก็หนีเตลิดไปเหมือนคนที่จะหนีทหารแต่เด็กที่ต้องถูกบังคับให้ไปเรียนนี้กับบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่ทัพอยู่ที่บ้าน
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นเขาต้องหนีไปที่อื่นที่ไม่มีแม่ทัพอ๋อ
0: นี่คือเนี่ยก็คือกำลังจะพูดถึงว่ามันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กใช่ไหมคะ
1: ถ้าเด็กไม่พร้อมถ้าเรากดดันเด็กมากเกินไปตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปตามเก็บพวกคนที่หนีทหารของเราได้ตามร้านเกมตามที่ต่างๆที่เด็กไปทำแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือ
0: ค่ะซึ่งบางครั้งที่เขาหนีไปเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับเขาด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
1: เป็นไปได้มากเลยค่ะเพราะว่ามาจากการตัดสินใจของคนอายุไม่ถึง18
0: คุณหมอคะแล้วเด็กๆที่ถูกบีบคั้นอย่างเงี้ยค่ะเกิดผลกระทบกับเขายังไงได้บ้างอะคะ
1: คือเวลาเด็กบางคนที่เข้าไปสอบแข่งขันเนี่ยค่ะบางคนเขาพร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราบีบคั้นเขาเนี่ยเขาก็ทำได้เพราะตรงกับเขาแต่บางคนเขาไม่ได้พร้อมมากแต่ว่าเขามีศักยภาพทางอื่นคือใจเขาอดทนกับความตึงเครียดได
0: ้
1: คล้ายๆใจเขายืดหยุ่นได้บีบเขาเขาก็ยุบปล่อยเขาก็ฟูเหมือนเดิมเหมือนฟองน้ำยุบได้ฟูได้พวกอยู่ได
0: ้
1: อาจจะเรียนไม่ค่อยได้ดีมากแต่ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากแต่คนบางคนเนี่ยแข็งข้างนอกแต่จริงเปรา
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นบีบแรงๆก็เหมือนไข่เงี้ยค่
0: ะ
1: เขาเอาของแข็งๆมาบีบไม่ใช่ใช้มือบีบนะคะมือบีบนี่มือเมียงนุ่มใช้ของแข็งๆมาบีบไปไข่ก็แตกนะฉันก็เหมือนกันฉันคนที่เขายืดหยุ่นไม่ได้เช่นคนนี้มีความเสี่ยงที่จะอดทนไม่ได้คนนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่เห็นคุณค่าตัวเองรู้สึกตัวเองด้อยค่าอาจจะปรับตัวไม่ได้มีภาวะเศร้าบ้างบางครั้งก็อาจจะมีภาวะซึ่งภาวะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะพามาหาหม
0: อ
1: หมอก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับลูกไหมแล้วก็คุยกับเด็กว่าหนูสามารถมีอะไรที่มันลำบากใจที่หนูจะสื่อสารได้ไหมถ้าหนูสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายปรับกันอาจจะได้คำตอบที่กำลังพอดีคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไร
0: มีเพื่อนนะคะคนนึงที่เขามีลูกแล้วพอมีลูกปุ๊บเขาหวังดีกับลูกมากก็เลยจัดการวางตารางชีวิตไว้ให้ค่ะว่าต้องตื่นกี่โมงเรียนหนังสือถึงเท่าไหร่ได้พัก15นาทีดื่มนมหลังจากนั้นต้องเรียนหนังสือต่อเท่านี้หลังจากนั้นไปเรียนเปียโนไปเรียนเท่านี้อย่างเงี้ยต่างๆนานาค่ะแล้วเคยลองถามเพื่อนว่าทําไมถึงคาดหวังและเข้มงวดกับเด็กซึ่งอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยนะคะแล้วสุดท้ายเพื่อนก็บอกมาว่าเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาขาดโอกาสเหล่านี้แล้วเขามองว่าในสังคมเนี่ยเพื่อนๆของเขาที่ได้มีโอกาสเหล่านี้ไปได้ไกลกว่าเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หากย้อนกลับมาได้เขาก็อยากจะกลับมาช่วยแก้ไขและป้องกันให้กับลูกเขาตั้งแต่เนิ่น
1: ๆ
0: ก็เลยทำการจัดการวางแผนอย่างเข้มข้นกับชีวิตต่างๆให้กับลูกแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยลูกของเขากลายเป็นว่าอยู่ดีไม่พูดกับพ่อแม่อีกเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดเลยค่ะจนกระทั่งต้องพาไปหาคุณหมอก็เลยเป็นจุดแรกที่สังเกตอาการว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาผิดทางจึงพาไปปรึกษาคุณหมอ
1: ค
0: ุณหมอเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างไหมคะ
1: ก็เจอนะคะคือคุณพ่อคุณแม่มักจะทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยได้รับแล้วก็มาชดเชยที่ลูกนะคะจริงๆถ้ากรณีเพื่อนของอบันเนี่ยหมอคิดว่าจริงๆแล้วก็การจัดตารางก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจัดตารางถี่ยิบแบบนี้มันคือการควบคุ
0: ม
1: จริงๆเด็กพอเล็กๆเนี่ยเด็กยังต้องการควบคุมจากภายนอกเช่นพ่อแม่มากำหนดตารางให้แต่พอเด็กใกล้ๆจะ10ขวบแล้วเนี่ยเขาใกล้ๆวัยรุ่นแล้วเนาะเขาไม่ต้องการการควบคุมจากภายนอกเขาอยากจะเป็นคนควบคุมตัวเขาเองในบางเรื่องได้ฉะนั้นเพื่อนอบันก็อาจจะจัดตารางให้ห่างๆแต่ว่าถ้าเพื่อนของอบันมองว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาขาดโอกาสเช่นเขาเพื่อนของเขาได้มีโอกาสเรียนนู่นเรียนนี่แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆการที่คนบางคนที่มีตารางทุกอย่างเนี่ยเขาก็ขาดโอกาสที่เพื่อนอบันเคยได้ในวัยเด็กเหมือนกันโอกาสที่จะคิดเองโอกาสที่จะตัดสินใจรับผิดชอบอะไรเองอยากให้อบันกลับไปบอกเพื่อนเนอะว่าจริงๆเนี่ยลองมองย้อนกลับไปในวัยตัวเองเนอะว่าโอกาสที่พ่อแม่ให้เนี่ยคืออะไรอย่าทำลายโอกาสนั้นกับลูกนะคะ
0: พอพูดไปถึงเรื่องของการรักษาค่ะหรือของการช่วยเหลือเขาเนี่ยเท่าที่อบันฟังเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเด็กเท่านั้นที่จะต้องเข้ามารักษาแต่ว่าจะต้องมีผู้ปกครองด้วยไหมคะเพราะว่าเขาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวบีบคั้นเด็ก
1: อ๋อเวลาพ่อแม่พาลูกมาเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วหมอใช้คำว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยคือคุณพ่อคุณแม่แต่หมอไม่ได้คิดว่าหมอจะรักษาคุณพ่อคุณแม่นะคะหมอรู้สึกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นกำลังสำคัญเลยที่จะช่วยลูกกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่การกดดันล้วนแต่ช่วยเด็กทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาหมอจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เป็นเวลาพอสมควรเลยส่วนใหญ่หมอจะทำความเข้าใจเด็กแล้วสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและทำความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วสื่อสารให้เด็กเข้าใจนั้นทำไปทำมาที่สุดก็จะลงตัวกันพอดีเลยนะคะ
0: ส่วนมากเวลาคุยกับเด็กๆอะค่ะอันนี้อาบานสงสัยว่า ถ้าแบบผู้ปกครองมานั่งด้วยอยู่ในห้องเนี่ยเด็กจะยิ่งไม่กล้าพูดหรือเปล่าคะ
1: อ๋อถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขามักจะขอไม่ให้พ่อแม่ออก
0: กลัว
1: รู้เพราะหมอเป็นคนแปลกหน้ามากนะคะก็เด็กเล็กอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยแล้วก็คุยกับเด็กแต่ว่าเราก็จะขอพ่อแม่ว่าอย่าตอบแทนนะคะก็ให้ลูกได้ตอบเองแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยหมอจะขออนุญาตแยกคุยเลยเพราะมีเรื่องบางเรื่องที่วัยรุ่นอยากเล่าให้หมอฟังเยอะแยะเลยเรื่องการเรียนเรื่องความลำบากใจเรื่องการอยากไปทำอย่างอื่นเรื่องไม่อยากเรียนอย่างเดียว 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ากับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเกรงใจไม่กล้าพูดให้เราฟังเช่นเดียวกันบางทีหมอก็ไม่ให้พ่อแม่นั่งคุยตอนเด็กอยู่นะคะเพราะว่าบางทีพ่อแม่เล่าความกังวลใจแต่ว่าลูกได้ยินแล้วเหมือนกับลูกถูกตำหนิต่อหน้าคนอื่นใช่ค่ะฉะนั้นหมอก็บางทีก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะขออนุญาตแยกคุยแต่ไม่ได้เป็นความลับนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องนั่งฟังอยู่อาจจะไม่สบายใจ
0: ในฐานะที่คุณหมอเป็นสื่อกลางอะค่ะในเรื่องของการสื่อสารความรู้สึกความต้องการมองของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคยมีโมเมนต์ไหนที่คุณหมอรู้สึกกินใจไหมคะว่าแบบพ่อแม่ได้ปรับกับลูกนี่ได้ปรับความเข้าใจกันมันมีบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่เข้าใจกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกรณีนี้บ่อยไหมคะ
1: ถ้าถึงว่ากินใจก็ถูกกินใจอยู่เกือบทุกวันเลยนะคะพอเมื่อเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยถ้าแค่บอกว่าให้เด็กขอพรพระ3ข้อจะมีบางโมเมนต์ที่เราทำแบบนี้โดยที่พ่อแม่ไม่อยู่เด็กถูกพ่อแม่ว่าเรียนหนังสือไม่เก่งไม่ตั้งใจเรียนแต่ขอพรพ่อข้อแรกคือขอให้เรียนเก่งแปลว่าจริงๆเขาตระหนักเรื่องนี้อยู่แล้วขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้บ้านรวย
0: นี่คือสะท้อนสิ่งที่คิดว่าดีต่อพ่อแม
1: ่โดยที
0: ่พ่อแม่
1: โดยที่พ่อแม่ไม่เคยรู้เลย
0: โอ้ฟังขนาดไม่มีลูกฟังลูกตาจะไหล
1: พอไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเหมือนกับพ่อแม่ก็มีรีแอคชั่นแต่มากกว่าอาบันพ่อแม่ร้องไห้ส่วนใหญ่เลยคือไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วลูกเขามีความคิดเรื่องนี้อยู่ในใจของเขาเหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่ได้เห็นนะคะห่วงกลัวมีความกลัวเป็นพื้นฐานกลัวจะไม่ชนะกลัวจะลูกไม่ประสบความสำเร็จ
0: ในฐานะที่คุณหมอเนี่ยเป็นทั้งจิตแพทย์ด้วยเป็นทั้งคุณแม่ด้วยคุณหมอมีข้อเสนอแนะในทางออกให้กับเด็กๆและครอบครัวต่างๆในประเด็นนี้อย่างไรบ้าง
1: ก่อนอื่นเราต้องคุยกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเนอะเรื่องนี้เป็นภาวะปกติฉันก็หนทางที่จะนำไปสู่ให้เรื่องนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะก็คือว่าการที่คนเราจะต้องเรียนหนังสือจะต้องสอบแข่งขันกันเนี่ยเหมือนการทำงานเนาะการทำงานมีต้นทุนทั้งสิ้นเลยต้นทุนในการทำงานของเราทุกคนปัจจุบันมันเหมือนกันเลยมีกำลังสมองมีกำลังกายมีกำลังใจกำลังสมองบางทีเลือกไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ละคน
0: แต่บางคนอาจจะ
1: ได้มาเยอะหรือบางทีบางคนถนัดคนละเรื่องเพราะฉะนั้นกำลังสมองก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะถนัดเรื่องไหนแต่ในส่วนหนึ่งของกำลังสมองคือแรงจูงใจคือถ้าพ่อแม่สามารถทำให้ลูกมีแรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นเช่นพาลูกไปเจออะไรเยอะๆให้โอกาสลูกได้ไปสำรวจอะไรบางอย่างเยอะๆเช่นไปอย่างมากองถ่ายถ้าสามารถพาลูกมากองถ่ายได้ลูกก็เห็นว่างานนี้มันดูสนุกจังเลยคราวนี้เขาจะไม่ดูว่าการเลี้ยงสื่อเป็นงานละเพราะว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้ไปทำสิ่งสนุกข้างหน้าฉันแรงจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะเพิ่มกำลังสมองให้ทำได้เต็มที่คราวนี้แหละไม่ต้องเคี่ยวเข็นละกำลังใจกำลังปัญญามาเต็มที่ใช้อย่างเต็มที่
0: เขาจะอยากเต็มที่
1: เขาจะอยากเต็มที่พอเขาอยากเต็มที่เราจะเหนื่อยน้อยลงฉันลงทุนสร้างแรงบันดาลใจนี่สำคัญ
0: อย่างนี้จริงๆก็คือรวมถึงการพาไปเที่ยวพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปดูอควาเรียม
1: ก็ได้ที่ไปแล้วพ่อแม่รู้สึกว่าพ่อแม่ก็สนุกลูกก็สนุกนะคะแล้วลูกก็จะอยากความอยากเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผลักดันเราอยู่ทุกวันนี้อันที่สองกำลังกายกำลังกายก็สำคัญเพราะว่าเวลาจะทำงานเนี่ยร่างกายก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมาจากเราอดทนกับนั่งทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้คือเรามีวินัย
0: ค
1: ือถ้าเรามีวินัยเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงเรานอนตรงเวลาเรากินตรงเวลานะคะจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมเราอดทนโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าแบบมันอึดอัดมากเนี่ยฉันพ่อแม่สอนวินัยลูกตั้งแต่เล็กก็จะช่วยทำให้ลูกเรียนหนังสือได้ดีเพราะการเรียนหนังสือกับวินัยเป็นเรื่องใกล้เคียงกันมากเลยต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
0: แล้วแต่พอพูดถึงคำว่าวินัยอะค่ะหลายคนมักจะนึกถึงคำที่มันเคียบคู่กันมาก็คือว่าเคร่งขรึมการลงโทษการบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสำหรับพ่อแม่ที่อยากจะสร้างวินัยให้กับลูกอะค่ะจะมีวิธีการสร้างวินัยอย่างไรที่จะอยู่ในทางสายกลาง
1: โอ้มันถามได้ตรงใจกับที่หมออยากพูดเลย คือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรัก เราไม่สร้างวินัยให้ใครถ้าเราไม่รักคนนั้น ก็กลับมาสู่เรื่องสุดท้ายเลยคือกำลังใจต้นทุนของกำลังใจเนี่ยสำคัญมากเพราะต้นทุนกำลังใจจะช่วยสร้างวินัยได้ด้วยนั่นก็คือความรักและความผูกพันที่พ่อแม่มีกับลูกนะคะคือถ้าพ่อลูกเห็นว่าแม่รักแล้วก็แม่ก็เคารพในความเป็นตัวลูกลูกตัดสินใจอะไรแม่ก็ให้เกียรติลูกแล้วก็ทุกอย่างที่แม่พูดภาษาที่แม่พูดออกไปเป็นภาษาของความรักทั้งสิ้นแต่แม่อาจจะเข้มงวดนะคะเช่นแม่จะว่าถึงเวลานอนต้องนอนแต่นอนเถอะค่ะจะได้สดชื่นพรุ่งนี้
0: จะไม่ได้แบบว่านอนได้แล้ว
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้แกตื่นสายนะ
0: แกเป็นลูกแบบนี้อย่างน
1: ี้อะไรนี้ก็
0: รู้สึกต่อให้ได้วินัยก็ไม่ได้ความรักกำลังใจไม่มี
1: ลูกต้องการความรักเป็นอาหารสำคัญของชีวิตของลูกนะฉะนั้นการส่งความรักให้ลูกเนี่ยมันจะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีคราวนี้พอมีสายสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเวลาลูกจะไปทำงานหนักเช่นไปเรียนหนังสือเนี่ยสายสัมพันธ์อันนี้มันก็จะช่วยดึงลูกเอาไว้ว่าอย่างนี้ไปไหนเนี่ยเพราะว่าแม่เราทำแล้วแม่รักเราอีกเรื่องนึงที่หมอคิดว่าเป็นต้นทุนสำคัญในการที่จะช่วยลูกเราให้ผ่านการเรียนโดยที่ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากเกินไปนั่นคือความสุขความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่พ่อแม่ให้ลูกได้มีโอกาสทำโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆเนี่ยถ้าชีวิตเด็กๆเราไม่ไปกวดขันเขามากไม่ต้องจับเรียนพิเศษตั้งแต่เล็กเลยเด็กมีเวลาไปเล่นเด็กมีเวลาไปตกปลาซื้อปลากัดมันเลี้ยงจิ้งหรีดให้ดูจิ้งหรีดกัดกันอาจจะแบบรุนแรงหน่อยแต่ก็เป็นชีวิตของเด็กนะคะมีเวลาปลูกต้นไม้มีเวลาทำบ่อปลาเองความสุขเหล่านี้เวลาเขาโตขึ้นแล้วเขาเหนื่อยเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาว่าแบบเขาเคยมีความสุขนั้นมันดีจังเลยแล้วก็พ่อแม่รักเขาก็สู้ต่อ
0: โอ้ยมันเป็นต้นทุนที่ติดตัวไปเลย
1: ติดตัวไปจนถึงเราอายุจนป่านนี้ต้นทุนในวัยเด็กก็ยังมีผลกับเราอยู
0: ่ย้อนกลับมานึกถึงความทรงจำวัยเด็กมันก็จะเป็นความสุขอบอุ่นในใจแล้วก็ความเข้มแข็งของเรา
1: ใช่ค่ะจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตการเรียนในชีวิตของเด็กคนนึงที่เติบโตมาเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องการเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราจับชีวิตให้เกิดความสมดุลได้การเรียนพอไปได้แล้วก็ได้มีโอกาสสำรวจสิ่งที่เป็นความชอบได้มีโอกาสใช้ชีวิตให้มีความสุขพ่อแม่ลูกผูกพันที่ดีสร้างวินัยให้ลูกทุกอย่างก็จะผสมกันได้ลงตัวแล้วเส้นทางอนาคตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไรส่วนพ่อแม่ไม่ใช่แม่ทัพแล้วนะคะพ่อแม่เป็นพี่เลี้ยงเป็นคนที่คอยอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลือเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะ
0: วันนี้ฟังแล้วอาบันรู้สึกว่าได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: พบกับรายการป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์

0: ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้
1: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: พบกับเราสองคน
1: ใช่แล้วคุณแม่นิน่าสวัสดีคร
2: ับ สวัสดีค่ะคุณพ่อบอยค่ะโอ้โหวันนี้นะคะในรายการพ่อแม
3: ่สู้สู
0: ้นะคะที่จะมาให้กำลังใจสร้างความเข้าใจแล้วก็ความมั่นใจในการเลี้ยงลูกค่ะ
1: โอ้ใช่แล้วครับเพราะว่าในการเลี้ยงลูกเนี่ยนะแม่นี่นาพ่อแม่เนี่ยสำคัญที่สุดพ่อแม่ต้องทำได้
0: ค่ะพ
1: ี่พ่อแม่ต้องสู้สู้
0: ใจเย็นจบโกรธใครมาคะ
1: บิวอ๋อนี่เป็นการบิวอารมณ์เพื่อให้เข้ากับประเด็นที่เราจะพูดคุยในวันนี้ครับ
0: เข้าใจแล้วเพราะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของลูกเจ้าอารมณ
1: ์โอ้นั่นแหละฮะนี่เป็นปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวนี่กุ้มอกกุ้มใจ
0: ใช่ค่ะแค่ฟังนี่ก็ปวดหัวแล้วนะคะแต่ว่าเช่นเคยวันนี้เรามีคุณพ่อคุณแม่ร่วมอุดมการ

0: อันที่เจอกับสถานการณ์แบบนี้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะครับพบกับพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ
0: เดี๋ยวเรามาถามกันเลยดีกว่าพี่บอยคะ
1: คร
0: เรื่องของดีกรีความเจ้าอารมณ์ของเด็กๆแต่ละบ้านว่าเจอกันแบบไหนมาบ้าง
1: เชิญ
0: เลยค่ะ
2: น้องถ้าแบบเขาไม่ได้อะไรที่เขาอยากได
0: ้
2: หัวโขกพื้นเลยค่ะ
1: หัวโขกพื้น
2: โขกนะแล้วต้องหน้าต้องหน้าว่าจะให้ไหมอะไรเงี้ยเราก็มองโขกอีกโขกอีกก็โขกโขกแล้วว่าเจ็บแล้วนะอะไรเงี้ยก็คือ
0: เขาก็เจ็บ
2: ใช่เขาก็เจ็บแต่เขาก็จะทำไงแต่ถ้าคือเราไม่ให้เขาก็โขกอยู่อย่างนั้นจนแบบว่าจนเราต้องเข้าไปโอบแทนอะไรเงี้ยบอกว่าเออให้ต้องยอม
1: ทำร้ายต
2: ั
1: วเองแบบนี้เลย
2: ใช่
3: ส่วนลูกชายก็จะเจ้าลมเวลาต้องล้างหน้าแปรงฟันในตอนเช้าแล้วก็พอให้ไปล้างหน้าแปรงฟันก็จะบอกว่าอยู่สู้โกรธแล้วนะก็จะเก่งไปทั้งตัว
1: นี่คืออารมณ์จะปี๊ดขึ้นมาเลย
3: ปี๊ดขึ้นมาเลยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วการจะไปล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยเป็นเรื่องยากลำบากมาก
3: ในตอนเช้า
1: ครับ
0: คุณผู้ชมคะพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาเหล่านี้เนี่ยนะคะจะเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดนะคะเรื่องของลูกเจ้าอารมณ์วันนี้เดี๋ยวเราได้คำตอบกันแน่นอน
1: ใช่แล้วล่ะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกับเราในรายการของเราด้วยครับ
4: และผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้ครับแพทย์หญิงสินดีจำเริญนุสิทธิ์หรือคุณหมอซี
0: นะคะคุณหมอซี
5: สวัสดีครับ
6: สว
5: ั
6: สดีค่ะ
1: คุณหมอซีครับลูกน้อยที่น่ารักของเราทำไมช่วงอายุหนึ่งกลายเป็นอ้าวเจ้าอารมณ์ขึ้นมาได้มันเกิดจากอะไรครับคุณหมอครับ
7: จริงๆแล้วพฤติกรรมการที่เด็กอารวาหรือว่าร้องขัดใจนะคะเวลาที่พ่อแม่ขัดใจเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นพัฒนาการตามวัยด้วยนะคะถ้าเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเพราะเกิดจากการที่เด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได
1: ้
7: นะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่พ่อแม่ละค่ะนะคะถ้าพ่อแม่เนี่ยมีวิธีการจัดการพฤติกรรมที่เหมาะสมเนี่ยก็จะสามารถผ่านพ้นช่วงวัยนี้ไปได
1: ้นั่นเข้ากับรายการของเราเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดกับลูกพ่อแม่สำคัญที่สุด
0: ถูกต้องพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สุดๆใช่ไหมนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันในช่วงแรกของรายการนะคะกับช่วง Guessing Game ทายใจลูกจากสถานการณ์ตัวอย่างเริ่มจากน้องตาต้าก่อนเลยค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
9: น้องอะไรคะ
8: ตาต้าครับ
9: ตาต้าซนเปล่า
8: ไม่ซน
9: ดื้อเปล่าเอาแต่ใจเปล่า
8: ไม่เอา
9: จริงป่ะ
8: ไม่จริง
9: เวลาตาต้าโกรธอย่างเง
8: ี้
9: ยตาต้าทำย
8: ัง
9: ไงอ่ะ
8: ฉันทำอย่างนี้กับฉันยังไง
9: เคยต
8: ี
9: คนอ
8: ื่
9: นปะเนี
8: ่
9: ย
8: ไม่เคย
9: จริ งตาต
8: ้
9: าโกรธตาต้าเคยไปตีเขาเปล่า
8: ไม่
9: ไม่ชอบ
1: นี่น้องตาต้ากำลังช่วยทำสวนช่วยทำสวนนะแล้วจะเอาเข้าบ้านไม่ยอมไม่เอาอยากทำสวนมาถึงสถานการณ์ทดสอบครับเราส่งเด็กคนหนึ่งเข้าไปหาน้องตาต้าครับแล้วเด็กคนนี้นะฮะเห็นไหมฮะผมม้านั่งอยู่นี่ทางฝั่งซ้ายนี่ฮะแล้วเด็กคนนี้จะแสดงพฤติกรรมรุนแรงขึ้นมาแล้วมาดูว่าน้องตาต้าจะเป็นอย่างไร
10: พอได้เวลาไปกินข้าวแล้วค่ะ
8: ไม่เอา
10: เดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่ก็ได้ไปกินข้าวกันก่อน
8: เล่นอยู่
10: เดี๋ยวค่อยมาเล่นกับน้องต้าก็ได้เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนไงคะ
8: คนมันไม่หิวเลยกินได้ยังไงฮะ
1: นี่ครับพ่อแม่ครับพอน้องตาต้าเห็นพฤติกรรมของเด็กคนอื่นเป็นแบบนี้คิดว่าน้องจะเป็นยังไงฮะ
11: น่าจะตกใจแล้วก็เหวอเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: ครับ
12: เพราะปกติแล้วต้าก็ไม่ได้ถึงกับขั้นก้าวร้าว
1: ค
12: ืออาจจะแบบแค่อารมณ์รุนแรงหรือว่าติดการ์ตูนแรงๆมาก็คือเหมือนแค่ acting แรงไปหน่อยแต่ไม่ถึงกับขั้นก้าวร้าว
1: พิทักโลก
12: ประมาณนั
1: ้
12: น
1: แต่ที่จริงเด็กที่เราส่งไปมีเหตุผลนะฮะก็มีหิวจะให้กินทำไมล่ะมันไม่หิวแบบนั้นมีเหตุผลอยู่ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันครับ
8: คนมันไม่หิวเลยให้กินได้ยังไงฮะ
10: โอ้ยมันได้เวลาแล้วคุณแม่รออยู่ไปกินข้าวกันดีกว่าเนาะ
8: ไม่เอาเล่นอยู่
10: ไม่เอาปลาไปกิน
8: โอ๊ยไม่เอาโอ๊ย
13: เขาทะเลาะอะไรกันนะครับเหตุการณ์มันเป็นยังไงอะ
8: ทะเลาะเรื่องไม่กินข้าวกินข้าวว่ากันเถียงกัน
13: รู้สึกไงบ้างอะ
8: รู้สึกจะไม่มอง
13: แล้วงงไหม
8: งงเส้นเป็ด
13: ทำอย่างนี้ดีไหมอะ
8: ดี

0: ันนี้เป็นอย่างที่คุณพ่อคุณแม่บอกจริงๆน้องตาต้าเหวอๆงงๆว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็บอกว่าทำแบบนี้ไม่ดีด้วย
1: ค
0: ุณหมอครับเป็นไงครับแบบนี้ฮะ
1: ต้องชื่นชมคุณพ่อคุณแม่เนาะ รู้ใจลูกจริงๆเลยค่ะ แต่ว่าเด็กวัยนี้นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะมีการตอบสนองกับเหตุการณ์ก้าวร้าวหรือรุนแรงแบบนี้แตกต่างกันไปนะคะส่วนนึงเพราะว่าเกิดจากพื้นอารมณ์ของเด็กด้วยนะคะเด็กบางคนเนี่ยถ้าเป็นพื้นอารมณ์ที่กลัวหน่อยก็อาจจะวิ่งหนีไปเลยแต่บางคนที่อาจจะค่อนข้างจัดการสถานการณ์นั้นได้อย่างตาต้าเนี่ยเขาก็อยู่ในสถานการณ์นั้นได้นะคะแต่ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงเห็นไหมคะจะเงียบเลยแล้วก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวด้วย
2: ค่ะคุณหมอซีคะจากเหตุการณ์แบบนี้บางครั้งเราก็เจอเหมือนกันอย่างลูกเราไปห้างหรืออะไรแล้วเห็นแบบเด็กคนอื่นกรี๊ดๆอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถอธิบายเขาได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยพ่อแม่สามารถบอกลูกได้ว่าอุ้ยนั่นดูสิพี่เขาเนี่ยไม่น่ารักเลยที่เสียงดังก้าวร้าวกับคุณแม่แบบนั้นเนาะพี่ก็คงจะโมโหมากยกตัวอย่างให้ดูว่าการจัดการปัญหาแบบนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่น่ารักหรือว่าพ่อแม่ไม่ชอบนะคะ
2: เป็นพฤติกรรมที่เราไม่ยอมรับแล้วก็ไม่อยากเห็นลูกทำ อะไรอย่างงี้ก็สามารถอธิบายได้เอาละค่ะจากน้องตาต้านะคะเราไปพบกับน้องเพ้นกันดีกว่าค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: น้องอะไรคะ
3: น้องเพ้น
4: น้องเพ้นเป็นเด็กด
3: ี
4: ไหม
3: เด็ก
4: น้องเพ้นดื้อไหมคะ
3: ไม่ดื
5: ้อมันใส่มาก
3: ไม่จน
5: ม
3: าดี
0: นี่น้องเพ้นนี่2ขวบครับนี่น้องเพ้นบอกแล้วว่าน้องเพ้นเป็นเด็กดีไม่ดื้อตอนนี้เราจะทดสอบน้องเพ้นนะฮะเอาของเล่นให้น้องเพ้นแต่ยังไม่ให้เล่นให้รอก่อนแล้วบอกน้องเพ้นว่าเนี่ยเดี๋ยวเข็มนาฬิกาเนี่ยไปถึงตรงนี้น้องเพ้นค่อยเล่นนะคุณแม่คุณป้าคิดว่าน้องเพ้นจะเป็นยังไงฮะไม่ยอมให้เล่นต้องรอก่อนคิดว่าได้ไหมฮะ
6: ไม่น่าจะรอ
0: จะรอ
6: ไม่มีทางแน่นอน
0: คิดว่าเล่นแน่ๆ
6: เพราะใช่เพราะปกติเขาเป็นเด็กรออะไรไม่ได้ต้องได้เลยคือแบบรอแป๊บนึงนะไม่ได้จะเอาล็อกคออ
0: ย่างนั้นเลยฮะ
6: ใช
0: ่แล้วนี่ของมาอยู่ในมือแล้วจะให้มารออะไรล่ะจะต้องเล่นแล้วไปดูน้องเพ้นกันครับ
2: หนูค่อยเล่นได้ไหมคะโอเค
7: บอกน้องเพ้นว่าเดี๋ยวค่อยเล่นครับ
2: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งแม่เก็บก่อน
0: ดูยังไม่ไปไหนเลยนะหยิบแล้ว
2: ดูนาฬิกาก่อนเห็นไหมเข็มยาวเข็มยาวชี้เลขสี่นะหนูค่อยเล่น
0: นาฬิกาด้วย
2: โอเคไหม
3: โอเค
0: โอเค
2: โอเคแล้ว
7: โอเคแล้ว
2: โอเคเห็นเลขสี่นะ
0: ตกลงเรียบร้อยครับ
7: และน้องเพ้นอายุ2ขวบของเราก็หยิบของเล่นมาเล่นเลยครับ
2: คุณหมอซีคะน้องเพ้น2ขวบเรื่องอายุเกี่ยวไหมคะ
1: เกี่ยวมากๆนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยวัยนี้ยังไม่สามารถที่จะยับยั้งชั่งใจหรือรอคอยอะไรนานๆได้ยิ่งถ้ากดไม่ชัดเจนด้วยนะคะอย่างเช่นนาฬิกาอย่างเงี้ยเด็กอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไหนเข็มสั้นเข็มยาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากดไม่ชัดเจนการทำตามก็ยากแน่นอนนะคะ
2: แสดงว่าอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยนึงคือถ้าสมมติเราไปสั่งกดไม่ชัดเจนแล้วน้องยังไม่เข้าใจเขาก็ฝืนคำสั่งเราเราก็อาจจะแบบมีปฏิกิริยาที่ไม่เหมาะส
0: ม
2: หงุดหงิดอะไรอย่างนี้ขึ้นมาได
1: ้ใช่ค่ะ
2: นะคะเอาละค่ะ2ขวบเอง
0: ยังไม่รู้เรื่องเน
2: า
0: ะ
2: ใช่นะคะจากน้องเพ็ญนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีก1คนนะคะน้องหลิวสู้ค่ะ
4: บ้านหลิวชอบทำอะไรคะ
8: ชอบดูการ์ตูนกินข้าว
4: ชอบดูการ์ตูนเรื่องอะไรอ่ะ
8: เควสทำให้หนูมีความสุข
4: แล้วถ้ามีคนมาปิด
8: แล้วก็โกรธ
4: ทำท่าไง
8: โกรธ
9: มีของเล่นมาให้ชิ้นใหม่ชอบปะอย่าพึ่งเดี๋ยวจะให้จับแล้วก็ให้เล่นได้ถ้านาฬิกาเข็มยาวชี้เลข7โอเคไหมคะโอเคไหมเนาะห้ามจับนะจนกว่าจะถึงเลข7นะ
0: พ่อคุณแม่ครับหลิวสู้น้องหลิวสู้ได้ของเล่นมาแล้วนะครับแต่โดนตั้งกติกาว่าเข็มนาฬิกาต้องถึงเลขตรงนี้ก่อนหลิวสู้ถึงจะเล่นได้นะ

0: ฮะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าหลิวซู่จะเป็นยังไงครับ
1: รอได้ครับ
0: รอได
1: ้ปกติผมจะตั้งกติกากับเขาเกือบทุกวันเรื่องการรอเพราะก่อนหน้านั้นเขาอย่างอายุน้อยเขาจะรอไม่ได
0: ้ครับ
1: จะเริ่มให้รอบางทีก็จะรอให้รอเกือบครึ่งชั่วโมงก็มี
0: โอ้
2: นานม
1: ากถ้าเขาต้องการของที่แบบ
0: ลักษณะคล้ายรอรถเมล์นะครับพ่อรอครึ่งชั่วโมงเนี่ย
1: ครับแนะนำสักครึ่งชั่วโมงครับแต่เขาก็รอได้อะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับอ๋อนี่แสดงว่าคุณพ่อคุณแม่มีพื้นฐานในการตั้งกติกาให้กับลูกอยู่แล้วสถานการณ์แบบนี้คุณพ่อคุณแม่คิดว่าหลิวสู้รอได้ไปดูหลิวสู้กันครับ
3: หลิวสู้เขาดูการ์ตูนไปเรื่อยๆครับจะแตะของเล่นหรือไม่และเมื่อถึงเวลา
4: ถึงเวลา
0: อันนี้นอน
4: ใช่ไหมต้องทำยังไงถึงเวลาแล้วเราสัญญากันว่าไงแกะชี้แกะตรงไหนตรงนี้เปล่าแกะดึงแรงแรงรอได้จริงๆด้วยถามคุณพ่อคุณแม่นิดนึงนะคะน้องหลิวซู่อายุเท่าไหร่คะ
1: 5ขวบครับ
0: 5ขวบ
4: คุณหมอคะอันนี้คือ5ขวบรอได้
5: ใช่ค่ะ
4: ใช่ไหมคะ
5: ก็ด้วยวัยที่โตขึ้นนะคะเด็กก็จะสามารถยับยั้งชั่งใจหรือว่ารอคอยได้แล้วก็กติกาก็ชัดเจนว่าคือเข็มยาวอยู่ที่เลข7ซึ่งเด็กเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเด็กก็จะควบคุมตัวเองได้แต่พ่อแม่ต้องอย่าลืมว่าเด็กในช่วงวัยเนี้ย 3-6 ปีเนี่ยเป็นช่วงที่กำลังพัฒนาสิ่งนี้อยู่เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทุกบ้านอาจจะทำได้นะคะอาจจะมีบางครั้งได้บางครั้งไม่ได้ค่ะ
4: ค่ะก็คือเท่ากับว่าเด็กพอเริ่มวัยประมาณสัก3ขวบขึ้นไปเราก็จะสามารถฝึกให้ลูกรู้จักการรอคอยได้นะคะ
0: แล้วหลิวซู่รอแบบชิลมาก
4: ชิลมาก
0: ถ้าเป็นอย่างจะเป็นลูกเรารอจะได้ของเล่นคงแบบจ้องของเล่นนะฮะแบบเมื่อไหร่ระหว่างของเล่นกับนาฬิกาเมื่อไหร่นี่หลิวซู่นอนแบบ
4: นอนรอ
0: สบายขออีกเลขยังได้เลยอะไรอย่างนี้โอ้โหชิลมากครับ
4: ใช่ค่ะจากน้องหลิวซู่นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับน้องอิงอิงกันค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: ชื่ออะไรคะ
6: อิงอิงค่ะ
7: หนูอยู่บ้านกับใครบ้างอะคะ
6: คุณพ่อคุณแม่คุณยาย
7: เราเคยโกรธไหมแล้วถ้าเราโกรธเราจะทำยังไงอะ
6: ตี
7: ตีเลยเหรอแล้วถ้าจะมาแย่งของเราเราทำไง
6: หนูตี
0: คุณพ่อไม่ให้ทานขนมนะฮะน้องอิงอิงก็เลยโวยนี่กระบังลมดีมากออกจากกระบังลมโดยแท้ไม่ได้ขนม
3: เมื่อน้องอิงอิงมีตุ๊กตาอยู่ข้างตัววันนี้คุณพ่ออยากจะขอเล่นบ้างวันอื่นคุณพ่อไม่ขอเล่นวันนี้คุณพ่อมาขอเล่นน้องอิงอิงไม่ให้ครับ
8: เนี่ยพี่แก้มชอบหรือไม่ใช่เลยอ่ะ
3: คุณพ่อยืนยันว่าขอเล่นยังไงน้องอิงอิงก็ไม่ยอม
0: คุณพ่อคุณแม่ครับปกติถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ขัดใจน้องอิงก็จะแสดงอารมณ์ออกมาเจ้าอารมณ์ออกมาแต่คราวนี้ลองเป็นคนแปลกหน้าฮะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าพอคนแปลกหน้านี่ไปขอของเล่นบ้างน้องอิงจะปี๊ดไหมฮะปี๊ดขึ้นมาไหมฮะ
9: ก็คงไม่ปี๊ดเท่าไหร่นะคะ
0: ครับ
9: แต่ว่าก็อาจจะแบบให้ด้วยความงงๆจำยอมไปอะไรอย่างเงี้ยตามมารยาทไปอย่างเงี้ยค่ะ
0: อาจเป็นเพราะว่าไม่คุ้น
9: ใช่
0: แล้วก็เกรงใจด้วย
9: ใช่ใช่
0: น้องอิงจ๋าทำยังไงกับคนแปลกหน้า
10: ขอเล่นด้วยได้ไหมอ่ะได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวเอามาคืนเนาะ
11: คนเก่ง
0: หน้าไม่ได้อารมณ์ไม่ได้แต่มือ คุณหน้าไม่ได้เลยครับ
4: หน้าไม่แฮปปี้เลยไม่เต็มใจเลยนะคะ
0: กับคนแปลกหน้าฮะ
4: ไม่ได้มีอาการปรี๊ด
5: จริงๆก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ในระดับนึงยิ่งถ้าอยู่ในสังคมหรือว่าอยู่กับคนแปลกหน้านะคะเด็กเนี่ยยังไม่รู้จักเขาแล้วก็อาจจะมองว่าคนแปลกหน้าเนี่ยจะปฏิกิริยายังไงจะเหมือนคุณพ่อคุณแม่ไหมเนี่ยเด็กเดาไม่ถูกละ เพราะฉะนั้นเขาจะสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีกว่า
4: พออยู่กับคนภายนอกก็จะแบบโอเครักษากิริยานิดนึงได้อยู่ถึงแม้จะไม่ค่อยเต็มใจก็ตามอะไรอย่างนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาพบ

0: ที่สุดเลยครับ
1: ชอบประกอบของเล่น
0: ประกอบอะไรบ้างอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิ
1: ขอบรถ
0: ถ้าน็อตโกรธน็อตจะเป็นยังไงครับ
1: โมโห
0: โมโหแล้วทำไงต่อครับ
1: ทำพังบ้านทำพังหมดเลย
2: พี่น้องน็อตจะเล่นของเล่นฮะคุณแม่บอกว่าอย่าไปเล่นเลยไม่ให้เล่นมันจะพังแล้วไม่ให้เล่นของเล่นนี่โวยแล้วนะฮะน้องน็อตโวยแล้ว
3: คุณแม่กับน็อตครับดูทีวีร่วมกันคุณแม่ขอดูข่าวน้องน็อตไม่ยอม
4: ขอดูข่าว
5: ไม่เลย
3: น้องน้อยไม่เอาช่องข่าว
0: ขอดูข่าวแป๊บนึงได้ไหมน้อง
5: ไม่ได้ไม่ได
3: ้ยังไงก็ไม่ให้
0: เมื่อกี้เขาดิไม่เอาไม่ดีแ
3: ล้วเราส่งทีมงานของเราเข้าไปกับสถานการณ์คนแปลกหน้าขอรีโมทมาเพื่อดูช่องข่าวเช่นกัน
2: น้องน็อตดูทีวีอยู่ฮะคุณแม่จะดูข่าว
6: ค่ะ
2: น็อตบอกไม่ดูข่าวก็โวยวายกับคุณแม่คราวนี้เปลี่ยนเป็นคนแปลกหน้าเข้าไปบ้างคุณแม่คุณย่าคิดว่าไงฮะน็อตจะยอมดูข่าวไหมคราวนี
6: ้คิดว่าถ้าเป็นคนแปลกหน้าน้องน็อตน่าจะยอมนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งที่มีเพื่อนคุณแม่มาอะไรเงี้ยค่ะขอของเล่นเวลาเขากำลังเล่นอยู่เขามักจะให
2: ้
6: ค่ะแต่ถ้าเป็นคุณแม่คุณพ่อหรือคนใกล้ตัวที่บ้านนะคะจะไม่ยอม
2: คนในครอบครัวไม่ยอมคนนอกครอบครัวมายอมเลยน้องน็อตยอมไหมครับ
3: กับสถานการณ์คนแปลกหน้าขอดูช่องอื่นเปิดดูข่าวน้องน็อตไม่ว่าอะไร
5: ไม่
3: ต
5: ื่นไม่ยืนง่ายจังหวะ
3: เปลี่ยนช่องอื่นก็ได้ครับน้องน็อตก็ดูด้วยอย่างสงบ
2: ไอ้คนแปลกหน้านี่ก็เหลือเกินฮะเปลี่ยนใหญ่เลยฮะเปลี่ยนยังด้วยความมุ่งมั่นได้ใจเปลี่ยนช่องน้องน็อตใหญ่เลยปรากฏว่ายอมจริงๆด้วยฮะ
7: ยอมจริงๆด้วยคุณหมอขาปัจจัยเรื่องคนแปลกหน้าที่เข้ามาทำให้ลูกเรามีพฤติกรรมที่แบบว่าสงบไม่วีดไม่ปรี๊ดอย่างเงี้ยค่ะเราจะอธิบายยังไงได้บ้างคะ
8: คือจริงๆก็อย่างที่บอกคือเหมือนผู้ใหญ่อะค่ะที่เวลาเข้าสังคมหรือว่าอยู่กับคนแปลกหน้าเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตัวอีกแบบนึงคือจะต้องดูทีท่าก่อนนะคะเด็กก็เหมือนกันเขาในวัยนี้เนี่ยเด็กจะเริ่มเรียนรู้ทักษะทางสังคมแล้วแต่ส่วนนึงก็คือเกิดจากการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องคอยฝึกด้วยนะคะอย่างเช่นคือเขาเองก็จะดูว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเวลาอยู่ในสังคมอยู่กับคนแปลกหน้าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ปฏิบัติตัวยังไงนะคะเด็กก็จะพยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำตามนะคะแต่แน่นอนว่าพอเป็นคนใกล้ชิดหรือคนในบ้านเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกว่าเขาอาละวาดได้เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยยังไงต้องคุมเขาได้หรือว่ารู้ว่าเดี๋ยวลิมิตของพ่อแม่เนี่ยจะอยู่ประมาณไหนเด็กจะคอยเทสเคยเทสมาก่อนก็จะพอทราบนะคะ
7: แล้วอย่างนี้พ่อแม่หลายๆท่านอาจจะสงสัยแล้วจะทำยังไงให้เราสามารถคุมพฤติกรรมเจ้าอารมณ์ของลูกได้ทั้งนอกบ้านและในบ้านด้วยมันยากเกินจะทำไหมคุณหมอคะ
8: ใช่จริงๆไม่ยากนะคะเพียงแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องของอารมณ์เนี่ยพ่อแม่เนี่ยก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์นั่นก็คือว่าเด็กเนี่ยสามารถที่จะแสดงอารมณ์ได
7: ้
8: นะคะแต่ว่าการจัดการความรู้สึกการแสดงออกของพฤติกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องสอนลูกนะคะหนึ่งก็คือลูกต้องรู้ว่าเราไม่ยอมรับพฤติกรรมนี้นะคะสองก็คือต้องบอกเขาว่าถ้าหนูหยุดแม่จะคุยด้วยถ้าหนูหยุดร้องพ่อจะเข้าไปหานะคะเพื่อให้เขารู้ว่าเราเป็นแบบนี้นะแล้วก็เราไม่ได้บังคับเขาเขาเลือกที่จะหยุดเองนะคะต้องค่อยๆฝึกฝนนะคะก็จะดีขึ้น
7: เราก็ได้เรียนรู้พฤติกรรมธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องความเจ้าอารมณ์ของลูกไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาเรียนรู้การรับมือนี่กับเรื่องของความเจ้าอารมณ์ของลูกกันรับรองว่าไม่ยาก
2: ใช่แล้วครับ
7: พ่อแม่เนี่ยทำได้พ่อแม่สู้

0: ือของตัวเองนะการในการรับมือกับลูกเจ้าอารมณ
1: ์ใช่แล้วล่ะครับเราได้มาร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับครอบครัวแรกพบกับครอบครัวของน้องลิตาครับ
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะแม่เหมียวค่ะเป็นคุณแม่ของน้องลิตาค่ะก็คือเขาเป็นเด็กร่าเริงนะคะแล้วก็ชอบแสดงออกแล้วก็ชอบทำอะไรด้วยตัวเอง
3: อันนี้ชื่ออะไร
2: เจ้าหญิงอะไร
3: เจ้าหญิง
2: ฟิโอน่า
3: เจ้าหญิงฟิโอน่า
2: yes
3: อันเช
2: ็ดใช่แล้วแต่ว่าคือข้อเสียของเขาก็จะมีว่าพอเขาทำอะไรด้วยตัวเองอ่ะแล้วพอเขาทำอะไรไม่ได้ดั่งใจอ่ะก็มีหลายอย่างก็คือกรี๊ดบางทีก็กรี๊ดขึ้นมาโดยแบบคือถ้าทำอะไรไม่ได้ก็จะกรี๊ดออกมาแล้วก็บางทีถ้าไม่พอใจอย่างถ้าไม่พอใจคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีตีคุณแม่มีตีตัวเองก็มีบ้างเวลาน้องตีใช่ไหมคะคุณแม่ก็รู้สึกกังวล
4: ส่วนใหญ่เขากดจากเรื่องอะไรคะ
2: จากเรื่องการที่เขาทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้อะคือส่วนใหญ่เลยเวลาทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้เขาก็จะหงุดหงิดแล้วก็จะคว้างปาสิ่งของที่เขาทำอยู่แล้วก็แบบก็จะต้องหาทางอะค่ะหาทางว่าทำยังไงให้น้องไม่เป็นแบบนี้มันก็จะแล้วแต่สถานการณ์อะว่าแล้วแต่เรื่องอย่างถ้าเขาเล่นของเล่นอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็เข้าไปหาเขาแต่อย่างแรกเลยที่ทำก็คือเข้าไปหาเขาก่อนคือไปถามเขาบางทีน้องนั่งเล่นอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็มีแล้วก็ปีขึ้นมาคว้างปาสิ่งของจากการที่ว่าเขาทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้คุณแม่ก็จะเข้าไปหาเขาแล้วก็ไปสอนไปอธิบายให้เขาฟังค่ะว่ามันเป็นอย่างนี้ต้องทำยังไงทำยังไงไปอธิบายเสร็จแล้วก็ให้เขาทำเองให้เขาฝึกที่จะทำอะไรด้วยตัวเองอะค่ะมันก็ดีขึ้นนะคะคือหมายถึงว่าจากที่เมื่อก่อนอะเราไปตวาดใส่เขาโอเคเขาเงียบนะตอนนั้นแต่ว่าพอผ่านไปอะถ้าเกิดเขาหงุดหงิดเลยมาเขาจะแสดงอาการอย่างนั้นกับเราแต่พอเราใช้วิธีอธิบายอะค่ะก็คือน้องเขาจะแบบใช้วิธีเหมือนเขาก็จะเล่าให้เราฟังว่าที่เขาโมโหเนี่ยมันเป็นเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยเราก็จะหาสาเหตุหาวิธีการแก้ไขตรงนั้นนะคะได้ง่ายขึ้น

ช่วงนี้นะคะเรามี2ครอบครัวเป็นครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่เขาจะมีวิธีรับมือ

0: นี่ครอบครัวน้องลิตานะฮ
1: ะ
0: คุณแม่บอกว่าใช้วิธีการเข้าไปสอนแล้วก็บอกวิธีการให้ลูกเนี่ยแก้ไขด้วยตัวเองเลยมีคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวไหนเคยใช้วิธีนี้บ้างไหมครับ
2: ก็อย่างเวลาลูกนะคะ
0: ค
2: เขากำลังเล่นต่อของเล่นอยู่อะค่ะแล้วเขาต่อด้วยตัวเองไม่ได้จะบอกว่าทำไมมันทำไม่ได้เนี่ย
0: อันนี้คือลูกบอก
2: ลูกบอก
0: น้องบอกว่าทำไมทำไม่ได้เนี่ยแล้วคุณแม่ว่าไงครับ
2: ก็ทำดีๆสิก็ค่อยทำ
0: คุณแม่บอกค่อยๆทำลูกบอกว่าไงอีกฮะ
2: ก็มันทำไม่ได้อะมาแม
0: ่ก็มันทำไม่ได้ก็จะยังไงล่ะมันต่อไม่ได้แล้วคุณแม่ว่าไงอีกฮะ
2: งั้นเราก็ต้องมาต่อด้วยกัน
0: งั้นชวนต่อด้วยกันเลย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วเป็นยังไงครับแม่พอต่อด้วยกัน
2: พอเราจะช่วยต่อเขาก็ไม่ให้เราต่อ
0: ไม่ให้ต่อต่อคนเดียวก็ต่อไม่ได
2: ้
0: พอแม่จะให้ต่อก็ได้เวลาเขาไม่ให้คุณแม่ต่อเขาพูดว่าไงครับคุณแม
2: ่มาม่าอย่างนี้มันไม่ถูกและอันที่มันถูกมาม่าจะทำให้หนูก็ไม่ฟัง
1: โอ้โหคุณหมอซีคะอันนี้คุณแม่ก็พยายามอยากจะช่วยเหลือแต่ลูกก็ไม่อะไรอย่าง
3: น
1: ี
3: ้จริงๆเป็นเรื่องปกติมากเลยที่เด็กเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะทำให้ได้แล้วทำไม่ได้ก็จะหงุดหงิดขับข้องใจนี่คืออารมณ์ของเด็กนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าเด็กไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได
1: ้
3: การที่พ่อแม่เข้าไปช่วยเลยเด็กก็จะยิ่งรู้สึกว่าโอ้ยฉันแย่มากเลยนะฉันคงทำไม่ได้เองใช่ไหมเนี่ยนึกออกไหมคะเพราะงั้นเด็กเนี่ยก็จะยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ต้องใจเย็นก่อนเลยค่ะต้องนิ่งเลยแล้วก็อาจจะต้องบอกเขาด้วยว่าเราไม่ยอมรับพฤติกรรมนี
0: ้
3: ถ้าหนูทำไม่ได้เราก็จะไม่ทำลายข้าวของหรือของเล่นของหนูต้องใจเย็นๆก่อนนะน้ำไปกินข้าวล้างหน้าล้างตาอะไรก่
0: อ
3: นนะเดี๋ยวกลับมาทำใหม่เมื่อกี้แม่เห็นหนูพยายามมากเลยไม่เป็นไรเราต้องชื่นชมความพยายามของเด็กด้วยนะคะว่าเขาพยายามแล้วเหมือนเป็นการช่วยบอกเขาว่าเวลาเราทำอะไรไม่ได้สักอย่างเนี่ยบางก่อนต้องพักก่อนอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็จะได้เรียนรู้จากเราไปด้วย
1: อ๋ออย่างงี้แล้วก็ยังถือว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องของความพยายามของลูกด้วย
3: ใช่
1: ก็ได้แถมมาอีกหนึ่งอย่างเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะกับอีกหนึ่งครอบครัวนะคะเป็นตัวอย่างจากทางบ้านถึงการรับมือกับพฤติกรรมเรื่องของความเจ้าอารมณ์ของลูกนะคะกับครอบครัวน้องฉานุค่ะ

0: ตัวน้องฉันนะคะนิสัยส่วนตัวจะเป็นคนใจร้อนไม่ชอบการรอคอยจะทำอะไรฟึบฟับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวกระจกแตกเ
0: ฮ้ยตอนแรกแม่ก็คิดว่าตามวัยเขาอะแต่มันเรื่อยๆแล้วมันไม่ใช่
2: เราเจออะไรในเขาอะค่ะในพฤติกรรมเขาจนทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่ตามวัยแล้วนะอันนี้เอาแต่ใจนะ
0: โอ้โหก็เจอเป็นตลอดทั้งวันในกิจวัตรประจำวันทุกอย่างเขาจะไม่ค่อยรอคอยอะค่ะตอนช่วงนี้ที่ฮิตอยู่ของตัวเขาเนี่ยนะคะคือถ้าดูทีวีอยู่ซึ่งจริงๆแม่จะกำหนดเวลาไม่ให้ดูต้องหยุดแล้วเราก็จะบอกเขาล่วงหน้าก่อนแล้วว่าเออเดี๋ยวเข็มยาวชี้เลข5อะไรนี้นะจะต้องหยุดดูแล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่เขาแรกๆที่ทำนี่ของที่อยู่ในมือโยนหมดเลยฉันไม่สนอะไรทั้งนั้นขนาดแม่เริ่มเป็นนางยักษ์แม่ก็บอกมาม่าเป็นยักษ์แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะรู้ว่ามาม่าโกรธแล้วนะเราเตือนเขาแล้วเขาก็ไม่สนเขาจะคือหน้ามืดแล้วอ่ะเขาเอาแต่ใจตัวเองเอาตัวเองเป็นหลักว่าฉันจะต้องดูให้ได้ดูต่อเงี้ยเขาอาจจะเป็นเพราะว่าลูกคนเดียวด้วยแล้วถ้าถามว่าตามใจไหมก็อาจจะเป็นพวกเราเครือญาติเนี่ยจะตามใจเพราะคุณแม่นี่จะไม่ตามใจเลยก็เหมือนว่าในบ้านหนึ่งมีสองสแตนดาร์ดคือเราแม่เนี่ยก็จะเป๊ะต้องตามนะไม่ได้แบบว่าจะฝึกวินัยลูกแต่บางทีอยู่กับคุณพ่อเงี้ยอยู่กับป้าๆพี่น้องญาติญาติทุกคนก็เขายังเด็กก็จะตามใจเพราะคิดว่าเดี๋ยวโตขึ้นก็ไม่เป็นไรยังเด็กแต่หลังๆทุกคนก็เริ่มตระหนักถึงแล้วว่าเออไม่ไหวความซนของเขา
1: เราก็มีคุยกันนะบอกว่าโอเคลองมีวิธีไหนแหละที่เราจะร่วมมือกันให้เด็กเขาโตขึ้นมาแบบควบคุมอารมณ์ได้ใช่ไหมแต่พี่ก็ส่งเสริมเต็มที่จะให้ช่วยทำอะไรพี่ก็ร่วมมืออ่ะเพราะเรานั่นก็หลานเราก็อยากให้เขาแบบว่าเป็นเด็กดีอ่ะนะคะ
0: คุณแม่ก็เครียดดีแล้วก็แบบว่าไม่อยากให้ลูกมีลักษณะแบบเนี้ยถ้าเรารู้ว่าเด็กเล็กเขาจะไม่รู้ว่าอย่างนี้เรียกว่าก้าวร้าวหรือการเป็นการควบคุมตัวเองไม่ได้เราก็แบบแรกๆเราก็ไม่รู้เราก็ร้อนใส่เราก็จะแบบตะเบงเสียงแข่งกับเขาว่าหยุดหยุดฉันต้องหยุดคือเราก็แรงใส่แต่ตอนหลังเราเฮ้ยแรงลูกก็แรงนะคือเป็นการปะทะอารมณ์กันเราแรงเขาก็แรงก็โอ้โหยิ่งขึ้นกันไปกันใหญ่เลยเราก็ยิ่งเครียดหนักตอนหลังก็ทั้งที่รู้ว่าไม่ควรแรงใส่เขาแต่บางทีเราก็เนาะน็อตหลุดเราอยากจะหยุดพฤติกรรมนั้นแต่พอทำหลายๆครั้งเนี่ยโอเคเขาหยุดจากการแรงของเราแต่ว่าพฤติกรรมมันไม่ได้ลดลงเลยเราก็เลยพลิกใหม่เปลี่ยนใหม่มาสงบสติอารมณ์ตัวเองก่อนสำหรับตัวเองนะคำว่าอดทนคือต้องกลับมามองที่มุมตัวเองก่อนเพราะว่าเด็กไม่มีวันผิดหรอกมันผิดที่การเลี้ยงดูของเราการเลี้ยงดูนี่สำคัญมากๆเลยแล้วคนที่ใกล้ชิดเขาที่สุดก็สำคัญก็คงไม่พ้นแม่แต่ถ้าบางบ้านที่ไม่ใช่แม่เป็นปู่ย่าตายายป้าน้าอามีผลต่อพฤติกรรมเด็กคือเราต้องกลับมามองตัวเองเพราะรู้ว่าแต่ก่อนตัวเองก็เป็นคนใจร้อนแต่เขาเกิดมาเพื่อปราบเรามันก็เป็นสะท้อนเงามันเป็นกระจกลูกก็คงร้อนเหมือนเราอ่ะเราก็ต้องกลับมาเปลี่ยนที่อดทนก่อนอดทนแล้วก็สม่ำเสมอพอเขาทำอะไรดีนี่ที่สำคัญพอลูกทำอะไรดีต้องรีบชมเลยหูแต่ว่าเดี๋ยวโอเวอร์แอคติ้งเพราะเราเคยโอเวอร์แอคติ้งแล้วมันก็แบบเอ้ยมันก็ตลกก็เขาชมเขาว่าเอ้ยพอเขาสอบได้คะแนนดีเกินความคาดหวังเราเขาเห็นเราชักดิ้นชักงอดีใจเขาสองวันผ่านไปมาม้าเมื่อวานฉันรู้ทำอะไรดีเหรอเขาเนี่ยจริงๆเขาชอบคำชมนะเราก็ชมตลอดแหละแต่ว่ามันต้องแบบว่าเห็นจากใจอะไรเงี้ยเขาก็ทำอะไรที่เหนือความคาดหมายมูลนี้ดีขึ้นเยอะคือพอความเวลาผ่านไปพอมันดีมามันจะเริ่มมีข้อเห็นค่อยขึ้นเรื่อยๆเราก็ค่อยชื่นใจกับสิ่งที่เราอดทนมาค่ะ

0: ครับ
1: อดทน
0: อดทนแล้วก็ใจเย็น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้วิธีนี้ในการที่จะทำให้ลูกนั้นอารมณ์เย็นลง
1: ค่ะ
0: เพราะบางทีเนี่ยหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับลูกมันเกิดจากพ่อแม่เหมือนกันนะฮะ
1: เราขึ้นไงปรี๊ด
0: ใช่
1: ลูกก็เห็นเราปรี๊ดก็ปรี๊ดกันไปใหญ่เลย
0: อย่างคุณแม่น้องฉานุก็ยอมรับเลยว่าตัวเองก็แรงเหมือนกันแรงกับแรงใส่ลูกเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่มีไหมครับเราก็แรงใส่ลูกเหมือนกันเชิญเลยฮะ
2: เป็นคุณป้านะคะ
0: จ้ะ
2: แล้วน้องเพนก็จะคิดว่าเป็นเพื่อน
0: ก็
2: จะบอกว่าหิวนมเพนรอก่อนลูกเขามีวิธีการรอของเขา
0: ค
2: ือสองแขนยืดสองขาเหยียดเราเด้ง